0: ่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
1: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง7,200,000 บาทกับ1,700,000 บาทต่างกันตั้ง5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จัก

0: แบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัท

0: ้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
1: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
2: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอจะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านายเอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3คือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า

0: ด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
1: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
2: ได้ไปกันเลย
0: ดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
1: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: เจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ใช่ๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
4: เบย
5: ์โอ้ย เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
5: หือไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
5: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
5: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
5: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
5: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
5: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
5: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
6: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
7: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิ
6: กลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
7: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
6: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4 อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
7: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากให้หายไป
6: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
8: ์เจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
6: เฮ้ย ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
9: ตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
10: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
2: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
11: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้ง2คนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บังคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบุรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
5: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: เร็วมามาเร็ว
8: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
9: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
10: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
11: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผัดออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณ ตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานะ

นั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางหนึ่งที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับ
ตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอ่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: เฮ้ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูน้อยสิ
1: เออพ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
4: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
1: ผู้ใหญ
4: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัว

0: เองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้
1: โอ
0: ้
1: ย
0: อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
1: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
0: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
1: โอ้ย
0: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
1: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
0: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
1: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
0: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
1: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเอื้อเฮ้ยโอ้ผู้ใหญ่ไหของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียง

0: ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
1: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
0: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
1: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
2: สวัสดี
3: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
0: ด้วยความยินดีครับคุณตา
1: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
3: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
4: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
0: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
3: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
5: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
4: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
0: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
1: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
5: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
3: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
4: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
6: สวัสดีครับ
0: คุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
1: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
0: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
5: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
0: สุดยอดเลยครับ
5: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
4: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
0: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
1: เรื่องจิตอาสาพี่

0: บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
0: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
2: ถึงแล้ว
1: ว
2: ้
1: าวว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
4: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
3: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
3: เย้
2: ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
3: ได้ครับ
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็ว

0: ีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
1: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
2: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วันนี้เสนอตอนไข่ตัวอะไร

0: เดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะแล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะ
1: ไข่
0: ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้ะ
1: ฮ่
0: าใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับ

0: ใจของคัตโต้ของคัตโต
1: ้อืมไม่ใช
0: ่แรปโบ้แรปปี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าไม่ใช่ของเรา
2: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: ของคุณแม่ไก่

0: ของฟาฟาน่ะสีขาวนะ
1: เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้า

0: ับลูกเป็ดน้อยนี่เองเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยเวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊าย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะในเช้าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆอากาศร้อนทุกวันเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆปลายทางก็บอกว่าวันนี้อากาศร้อนเช่นเดียวกันเลยบางพื้นที่ก็ฝนตกด้วยนะคะแต่ว่าบางพื้นที่นะคะเมฆมาครึ้มเลยค่ะแต่ฝนยังไม่ตกแต่ว่าไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเมื่อวานคุณครูแพรได้สอนเด็กๆเกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะใช่แล้วใครกลับไปดูแลรักษาต้นไม้ตัวเองบ้างไหนดูซิอยากถามจังเลยว่าทำอย่างไรบ้างนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยกลับไปดูแลรักษาต้นไม้ของตัวเองอย่างไรคะ
2: รดน้ำต้นไม
0: ้โอ้เก่งมากๆเลยรดน้ำต้นไม้แล้วทำอย่างไรต่ออีกไหมคะ
2: พรวนดิน
0: อ๋อพรวนดินนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไหนมีใครดูแลรักษาต้นไม้ของตัวเองอีกบ้างโอ้โหขอฟังพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะพี่ฟ้าใสดูแลต้นไม้ของตัวเองอย่างไรคะเนี่ย
3: ดึงหญ้าที่เราไม่เอาออกไปค่ะ
0: อ๋อก็คือวัชพืชที่มาแย่งสารอาหารของต้นไม้เราใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูดึงกับใครคะ
3: ดึงกับแม่ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆนำความรู้ที่คุณครูแพรสอนเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆด้วยเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆปลายทางบางคนก็บอกว่าหนูกลับไปนะคะแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้แล้ววันนี้ก็ตื่นเช้ามากๆเลยเพื่อมาดูต้นไม้ของตัวเองแล้วก็บางคนนะคะช่วยคุณย่ารดน้ำต้นไม้ในตอนเช้าด้วยเก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเป็นประสบการณ์ในอดีตที่คุณครูแพรเนี่ยยังเป็นเด็กเท่าเด็กๆเลยแต่ว่าอาจจะโตกว่าเด็กๆนิดนึงคุณครูแพรนะคะได้ไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะแล้วสถานที่นั้นมีสระว่ายน้ำโอ้มีสระว่ายน้ำด้วยนะคุณครูแพรนะคะอยากลงไปเล่นน้ำแล้วคุณครูแพรก็ไปนำห่วงยางมาห่วงยางเนี่ยจะมีรูกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่คุณครูแพรไม่ได้ใส่ห่วงยางแบบปกติคุณครูแพรนะคะเล่นพิเรนค่ะเพราะว่าสมัยเด็กคุณครูแพรดื้อไม่ฟังพ่อแม่ด้วยรู้ไหมว่าคุณครูแพรทำอย่างไรคุณครูแพรนะคะโยนห่วงยางลงที่สระน้ำใช่แล้วไม่ใช่สระเด็กด้วยนะสระผู้ใหญ่คุณครูแพรไม่ได้เป็นคนว่ายน้ำเป็นนะคะแต่คุณครูแพรโยนลงไปในสระผู้ใหญ่แล้วสิ่งที่คุณครูแพรทำคือกระโดดเพื่อที่จะให้มันลงไปในรูของห่วงยางแต่เด็กๆคิดว่าคุณครูแพรกระโดดลงรูไหมคะ
1: ไม่ลง
0: ถูกต้องคุณครูแพรนะคะกระโดดแล้วก็ไม่ลงไปที่รูของห่วงยางค่ะคุณครูแพรก็จมน้ำอ้าวแล้วทำไมคุณครูแพรถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณพ่อของคุณครูแพรนะคะเห็นแล้วก็ช่วยได้ทันเด็กๆคิดว่าพฤติกรรมสมัยเด็กของคุณครูแพรในการเล่นน้ำแบบนี้ควรทำไหมคะ
1: ไม่ควร
0: เพราะว่าอะไรขอถามเป็นพี่สโนค่ะไม่ควรเพราะว่าอะไรคะพี่สโน
3: เพราะว่าเดี๋ยวเกิดจมน้ำแล้วหายใจไม่ออกในน้ำได้ค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะถ้าผู้ปกครองหันมาช่วยคุณครูแพรไม่ทันคุณครูแพรอาจจะเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะถูกต้องเลยคุณครูแพรมีความกล้าแต่กล้าในสิ่งที่ผิดคุณครูแพรใช้ห่วงยางไม่ถูกต้องห่วงยางมีไว้ทำอะไรคะ เอาไว้ใส่เพื่อให้เราเนี่ยลอยตัวในขณะเราว่ายน้ำเล่นได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่ะใช่แล้วแต่คุณครูแพรไม่ได้ทำแบบนั้นคุณครูแพรกระโดดลงไปเพื่อที่จะไปลงที่รูของห่วงยางเพราะว่าคุณครูแพรแค่คิดว่าหุ้ยมันต้องสนุกแน่ๆเลยแต่ไม่คิดถึงความปลอดภัยของตัวเองโชคยังดีที่ผู้ปกครองคุณพ่อของคุณครูแพรเนี่ยเห็นทันแล้วก็ไปช่วยได้ทันนั่นเองคุณครูแพรก็เลยได้มานั่งสอนเด็กๆอยู่ตรงนี้ดังนั้นเวลาที่เด็กๆไปเล่นน้ำกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเด็กๆจะกระโดดลงไปแบบนั้นได้ไหมคะ
4: ไม
0: ่ได้ถูกต้องเลยอาจจะเกิดอันตรายหรือว่าจมน้ำได้นั่นเองค่ะคุณครูแพรก็หวังว่าเวลาที่เด็กๆไปเที่ยวนะคะเด็กๆต้องเล่นน้ำอย่างระมัดระวังด้วยนะคะในวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่นี่ดูสิคุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะพี่โอติเชิญเลยค่ะพี่โอติมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: วันที่20วันเกิดพี่หนู
0: อ๋อจะถึงวันเกิดพี่หนูแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับเลยมาแล้วครับ
0: อ๋อเลยมาแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วหนูทำอะไรบ้างในวันเกิดของพี่คะ
3: ไปดูพญานาคครับแล้วก็ไปเล่นฮาร์บาร์แลนด์พอ6โมงก็ไปกินหมูกระทะครับ
0: อ๋อสนุกไหมครับ
3: สนุกครับ
0: แล้วหนูได้อวยพรพี่หรือเปล่าครับ
3: อวยครับ
0: อวยพรอย่างไรบ้างเอ่ย
3: ให้ไม่ได้อวยครับลืม
0: อ๋อไม่ได้อวยพรแต่ว่าหนูก็จะปฏิบัติตนเป็นน้องที่น่ารักของพี่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะคุณครูแพรขออีกคนนึงไหนดูซิคุณครูแพรขอเป็นพี่ BM ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยพี่ BM เชิญเลยครับพี่ BM จับ2มือเลยครับพี่ BM ครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้าง
3: เมื่อวานหนูไปเที่ยว
0: อ๋อหนูไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนครับ
3: เที่ยวที่กรุงเทพ
0: อ๋อไปเที่ยวที่กรุงเทพใช่ไหมคะเอ๊แล้วไปเจออะไรบ้างคะ
3: หนูไปเจอรถ
0: อ๋อมีรถเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมลูก
3: ใช
0: ่แล้วสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
3: แล้วก็เห็นถนน
0: อ๋อมีถนนด้วยแล้วเวลาที่พี่ BM ต้องการข้ามถนนเนี่ยพี่ BM วิ่งข้ามถนนเลยได้ไหมครับ
3: ไม่ได้
0: ต้องทำอย่างไรคะ
3: จับมือพ่อแม่
0: จับมือกับพ่อแม่หรือว่าเราสามารถเดินข้ามสะพานลอยได้ใช่ไหมครับ
3: ได
0: ้ใช่แล้วค่ะแล้วเวลาที่พี่ BM ขึ้นสะพานลอยพี่ BM วิ่งได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าสะดุดล้ม
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวสะดุดล้มแล้วใครเจ็บ
3: ตัวเอง
0: ตัวเองเจ็บนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูประจำชั้นจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆบางคนบอกคุณครูแพรว่าเมื่อวานนี้นะคะหนูได้ไปเก็บผลไม้กับครอบครัวได้ค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆบางคนนะคะก็บอกว่าหนูนะคะได้ไปขุดหาหน่อไม้ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไป

Oh.

Hey!

เป๊ะเกมเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมอย่างไรคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เก่งมากๆเลยค่ะและน่ารักมากๆเลยแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะช้าช้าตามจังหวะนั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีแต่ที่ผ่านมาคุณครูแพรยังเห็นเด็กๆบางคนทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดบางคนก็ยังไม่หยุดรอบนี้คุณครูแพรจะลองสังเกตดีๆอีกรอบหนึ่งตกลงไหมคะ
1: ตกลงค่ะ
0: ตกลงนะคะต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆลองสังเกตบริเวณห้องของเราดูว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
2: เห็นเก้าอ
0: ี
2: ้ค่ะ
0: เห็นเก้าอี้ฝั่งนี้ล่ะคะขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
3: ป้ายน
0: ิ
3: เทศ
0: ด้านหลังคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แสนดีค่ะอ๋อเห็นกล้องนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้ค่ะแล้วก็เห็นมุมประสบการณ์ด้วยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ไม่ได้นะคะไม่ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองสังเกตดูนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันโดยการ
1: กางแขน
0: ออกแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะเจ็บตัวก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะไหนใครยังไม่กางแขนบ้างดูซิว่าแขนของตัวเองไปชนกับสิ่งต่างๆในบริเวณห้องหรือเปล่าใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะไหนดูซิได้พื้นที่แล้วหรือยังนะไหนคุณครูแพรขอสังเกตหน่อยสิแล้วเด็กๆปลายทางได้พื้นที่แล้วหรือยังคะเด็กๆปลายทางนะคะก็ได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีบางคนยังใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหรือว่าหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะดูซิว่าใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะแล้วไม่ชนกับเพื่อนบ้างโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยเด็กต้นทางหลายคนก็เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยค่ะพี่น้ำหวานต้องหยุดให้ตรงจังหวะนะคะถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดพี่น้ำหวานต้องหยุดทันทีเลยตกลงไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะค่อยๆฝึกไปนะเด็กๆปลายทางก็เช่นกันนะคะดูซิมีใครมีทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างมีใครยังไม่หยุดหยุดนิ่งเป็นหินเลยนะรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะอะไรนะคะโอ้โหเปิดฝาสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะต่อไปขอถามเป็นพี่พี่นิลินค่ะ
4: ทำท่าเป็ด
0: ทำท่าเป็ดเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีเด็กบางคนทำท่ากระต่ายกำลังกินแครอทด้วยต้องตรงจังหวะนะและไม่ชนกับเพื่อนๆด้วยนะคะโอ้ขอชื่นชมเลยเด็กๆทุกคนเลยหยุดได้ตรงจังหวะที่คุณครูแพรให้จังหวะหยุดเลยเก่งมากๆคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะ
3: เต
0: ้
3: นบ
0: ั
3: ลเล
0: ่อ๋อเต้นบัลเล่ต่อไปขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะ
3: ทำท
0: ่ารดน้ำต้นไม้แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอ๋อเด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าทางตีกลองด้วยค่ะโอ้ไหนดูซิว่ามีใครไม่คุยกันนะโอ้โหขอชื่นชมเด็กๆที่ไม่คุยกับเพื่อนในขณะเคลื่อนไหวเลยค่ะหยุดเลี่ยงต่อไปคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พาคินค่ะจิ่งโจ้ต่อไปขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะ
4: ทำท
0: ่าเก็บดอกไม้เหมือนมากๆแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอ๋อกำลังทำท่าทางระบายสีด้วย

ตรงจังหวะหรือเปล่าต่อไปให้เด็กๆค่อยๆนั่งลงค่ะค่อยๆนั่งลงเลย

วันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันนะคะซึ่งคุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวจากนั้นเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดคุณครูแพรก็จะมอบคำสั่งให้กับเด็กๆค่ะคุณครูแพรจะมอบให้ทั้งหมด3คำสั่งดังนั้นก่อนที่เด็กๆจะทำตามคำสั่งเด็กๆต้องฟังให้เป็นอย่างไรคะให้จบก่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะคอยสังเกตดูว่าเด็กๆจะสามารถฟังให้จบก่อนได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นเลย

ให้เด็กๆจับศีรษะจับไหล่และจับเอวเก่งมากแสดงว่าฟังให้จบก่อนจริงๆด้วยไหนสังเกตรอบต่อไปสิเอ๊มีใครใกล้กันหรือเปล่านะมีใครจับเพื่อนหรือเปล่าในขณะที่เคลื่อนไหวให้เด็กๆนั่งลงหมุนคอ2ครั้งและแตะไหล่2ครั้งสองครั้งค่ะใช่เก่งมากๆเลย

ให้เด็กๆทำท่าเป็นลิงกำลังกินกล้วยและร้องเจี๊ยดน่ารักมากๆเลยค่ะ

0: เด็กๆจับคู่และจับมือเพื่อนจากนั้นนั่งลงจับคู่จับมือเพื่อนและนั่งลงไหนดูสิอ่ะแซนดี้ไปหาคู่สิคะมีคนเนียนนั่งลงโดยที่ไม่มีคู่ด้วยใครเนียนนั่งลงยืนขึ้นเลยค่ะอ่ะคุณครูแพรขอให้พี่เบคอนพี่ปั้นและพี่ต้นน้ำยืนขึ้นค่ะเพราะนี่คือ3คนไม่ใช่คู่คู่แปลว่าต้องมีกี่คนคะ
1: 2
0: คนดังนั้นจับคู่อีกครั้งค่ะอ่ะพี่ปั้นจับคู่กับพี่แสนดีค่ะอ่ะพี่ปั้นจับคู่กับพี่แสนดีได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเราต้องฟังคำสั่งให้จบก่อนนะคะต่อไปฟังให้จบก่อนนะ3คำสั่งนะให้จับกลุ่ม4คนทำท่ากระต่ายและยืนขาเดียวจับกลุ่ม4คนทำท่ากระต่ายและยืนขาเดียวพี่บีเอ็มทางนี้ก็ได้ครับทำท่ากระต่ายและยืนนี่ไงคะ1 2 3แล้วก็ออกมา1คนค่ะไม่เป็นไรให้พี่สโนมาช่วยกลุ่มนี้หน่อยค่ะเก่งมากเลยกระต่ายแล้วยืนขาเดียวหรือยังเก่งมากๆ

0: ได้พื้นที่แล้วหรือยังเอ่ยพี่แสนดีขยับไปทางนั้นก็ได้ค่ะหนูจะได้เคลื่อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกพอแล้วเดี๋ยวชนกล้องค่ะต่อไปนะคะเมื่อเด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองได้แล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะนวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาเอ้คุณครูแพรยังไม่ได้ถามค่ะต่อไปมีขาช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างคะคุณครูแพรจะเลือกคนที่ฟังคุณครูแพรให้จบก่อนค่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
1: พี่แ
0: พรอ๋อนวดแขนใช่ไหมครับพี่แม็กใช่แล้วค่ะพี่แม็กนวดกี่ครั้งดีครับ
1: 19
0: อ๋อนวด19ครั้งขอ2ครั้งเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะเด็กๆคะเวลานับเรานับเร็วเกินไปได้ไหมคะ
2: ไม่
0: ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางจะนับตามเราไม่ทันดังนั้นค่อยๆนับนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19กี่ครั้งคะ19ครั้งค่ะอ่ะอีกข้างหนึ่ง1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19คุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่นับได้19ครั้งแสดงว่าเด็กๆเนี่ยตั้งใจฟังพี่แม็กพูดเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากยืดนะคะประสานมือไปข้างหน้าและยืดนั่นเองค่ะนับเท่าไหร่ดีคะอ๋อ1ถึง10นั่นเองถ้าพร้อมแล้วยืดเลยค่ะนับ1 2 3 45 6 7 8 9 10ต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิและหลับตาโหเด็กๆนั่งสมาธิเก่งมากๆเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะต่อไปคุณครูแพรให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่ของตัวเองค่ะนั่งได้เลยค่ะเชิญนั่งเลยนั่งได้เลยค่ะพี่ข้าวหอมพี่ปั้นนั่งได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้และสามารถฟังคำสั่งให้จบก่อนได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

่อไปให้เด็กๆค่อยๆนั่งลงค่ะหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะเอ๊คุณครูแพรยังสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆบางคนใกล้กับเก้าอี้อยู่เลยเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

LTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนกันในหน่วยอะไรเอ่ยถูกต้องเลยค่ะต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะหน่วยต้นไม้ที่รักของเราและวันนี้คุณครูแพรก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโทษของการทำลายต้นไม้และป่านั่นเองโอ้โทษก็คือผลเสียจากการทำลายต้นไม้และป่าเอถ้าเราทำลายต้นไม้และป่าจนไม่เหลือเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราล่ะคะไหนลองมาตอบให้คุณครูแพรฟังหน่อยสิขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยค่ะถ้าโลกของเรานะคะโดนทำลายต้นไม้ทำลายป่าไปหมดเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: ไม่มีกลิ่นให้เราดม
0: อ๋อก็คือไม่มีอากาศหายใจหรือว่าไม่มีอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้หายใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและในปัจจุบันนะเด็กๆรู้ไหมว่าโลกของเราเนี่ยทั้งโลกเลยมีหลายคนและหลายพื้นที่หลายประเทศเลยที่ชอบตัดไม้ทำลายป่าไม่ว่าจะนำต้นไม้ไปสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่านำไปใช้ต่างๆแต่ว่าพวกเขาตัดไม้มากจนเกินไปแล้วตอนนี้โลกเรานะคะต้นไม้ก็เหลือน้อยลงแล้วดังนั้นมันจะเกิดผลดีหรือว่าผลเสียล่ะ
2: ผลเสีย
0: ถูกต้องเลยแล้วเกิดผลเสียอย่างไรบ้างคุณครูแพรมีภาพมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตค่ะว่าถ้าโลกของเราเนี่ยโดนตัดไม้ไปจนหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างปึ๊บคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางได้ร่วมกันสังเกตภาพนี้ค่ะภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรคะถูกต้องเลยค่ะเห็นต้นไม้ที่โดนตัดแบบนี้แล้วเด็กๆรู้ไหมว่าการตัดต้นไม้นะคะเกิดผลเสียอย่างมากเลยเพราะว่าต้นไม้เนี่ยอย่างที่พี่ภาคินบอกเลยจะผลิตก๊าซออกซิเจนมาให้เราได้หายใจได้ใช้อากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยแต่ก็มีอีกก๊าซหนึ่งที่ให้ผลตรงกันข้ามก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากอะไรล่ะเกิดจากพี่การ์ตูนลองมาตอบหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าพี่การ์ตูนยกมือเพราะว่าพี่การ์ตูนน่าจะรู้ว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเกิดจากอะไรบ้างค่ะ
1: ฝุ่น
0: อ๋อเกิดจากฝุ่นต่างๆแล้วเกิดจากควันรถได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยค่ะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเกิดจากควันรถควันจากโรงงานต่างๆหรือแม้กระทั่งการเผาป่าก็จะเกิดควันขึ้นมาใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วและควันนั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถ้าเราสูดดมเข้าไปเด็กๆคิดว่าจะเป็นอย่างไรล่ะคิดว่าจะเป็นยังไง
2: เกิดผลเสีย
0: ถูกต้องเลยเด็กๆปลายทางคะถ้าเรานะคะสูดดมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเยอะๆเนี่ยสุขภาพของเราจะเสียแล้วเราก็จะหายใจไม่ออกด้วยอย่างเช่นถ้าหนูลองไปยืนที่ตรงฟุตบาทบริเวณใกล้ๆถนนแต่ไม่ได้ไปยืนใกล้ถนนขนาดนั้นนะไปยืนบริเวณที่ใกล้เคียงแถวนั้นเวลาที่รถขับผ่านจะปล่อยควันรถออกมาใช่ไหมคะแล้วในระหว่างนั้นเวลาที่เด็กๆสูดดมเข้าไปเด็กๆรู้สึกว่าสูดดมได้โอ้โหหอมชื่นใจไหมคะลูก
2: ไม่หอม
0: เลยแล้วรู้สึกว่าหายใจสะดวกไหมคะ
2: ไม่สะดวก
0: ถูกต้องเลยไม่สะดวกเพราะว่าหนูสูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปทีนี้เกี่ยวอะไรกับต้นไม้ล่ะต้นไม้นี่แหละคือผู้ช่วยและฮีโร่ของเราใช้แล้วเป็นฮีโร่เลยเพราะว่าต้นไม้จะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาสมมติในนี้คือต้นไม้นี่คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศต้นไม้จะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปและจะปล่อยเป็นก๊าซออกซิเจนออกมาให้เราได้หายใจค่ะออกซิเจนคือก๊าซที่ทำให้เราเป็นอย่างไรคะ
2: หายใจได้
0: ถูกต้องหายใจได้ดังนั้นต้นไม้มีประโยชน์ไหมคะ
2: มีประโยชน์
0: มากๆเลยเหมือนเป็นฮีโร่ และเป็นเครื่องฟอกอากาศให้กับโลกของเราดังนั้นการที่โลกของเรานะคะมีรถมีโรงงานต่างๆเกิดขึ้นหรือมีการเผาอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต้นไม้นี่แหละจะเป็นตัวเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ปล่อยเป็นก๊าซออกซิเจนให้เราได้หายใจได้ใช้อากาศบริสุทธิ์นั่นเองและนอกจากนี้ถ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะขึ้นในโลกก็จะร้อนเหมือนทุกครั้งที่คุณครูแพรชอบถามเด็กๆว่าสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรแล้วเด็กๆตอบว่าอะไรคะ
2: ร
0: ้
2: อน
0: เพราะว่าตอนนี้มีคนตัดต้นไม้ที่โลกเราเยอะมากๆดังนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เลยไม่ได้ถูกเปลี่ยนเพราะว่าต้นไม้เนี่ยโดนตัดออกไปแล้วไม่มีฮีโร่อะไรมาช่วยเราเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนดังนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เยอะขึ้นแล้วโลกเราก็เป็นยังไงคะหายใจไม่ออกแล้วก็เป็นอย่างไรล่ะ
2: ร
0: ้อนนั่นเองค่ะก็เกิดโรคร้อนนั่นเองนี่ก็คือผลเสียจากการทำลายต้นไม้ตัดต้นไม้ปุ๊บมีฮีโร่มาช่วยเราไหมล่ะ
2: ไม่มี
0: เลยต่อไปผลเสียอีกอย่างนึงคืออะไรเรามาดูสิชิป
2: น้ำท่วม
0: ถูกต้องใช่แล้วค่ะต้นไม้เนี่ยโอ้โหเหลือน้อยมากๆเลยเพราะว่าคนตัดต้นไม้ไปหมดเลยก็จะเกิดน้ำท่วมขึ้นทำไมเกิดน้ำท่วมล่ะ
2: เพราะว่าฝนม
0: ัน
2: ตก
0: ขอถามรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่อมทรัพย์ค่ะพี่อมทรัพย์เชิญเลยค่ะทำไมการตัดต้นไม้แล้วทำให้น้ำท่วมล่ะคะหนูคิดว่าเพราะว่าอะไรคะ
1: ตัดต้นไม
0: ้เพราะว่าไม่มีต้นไม้ไว้ชะลอการไหลของน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะคุณครูแพรชอบคนกล้าตอบคำถามมากๆเลยตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรแต่คุณครูแพรชอบคนที่กล้าแสดงออกต้นไม้นะคะมีส่วนช่วยในการให้เราเนี่ยไม่เกิดน้ำท่วมถ้าไม่มีต้นไม้น้ำก็จะท่วมได้ง่ายเพราะว่าอะไรลองคิดภาพตามนะอันนี้คือภูเขาเป็นภูเขาฝนตก

0: กลงมาบนภูเขาแต่ภูเขานี้ไม่มีต้นไม้เลยน้ำไหลลงมาเร็วไหมคะเร็วมากๆเลยตรงนี้คือบ้านคนทีนี้พอไม่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ตรงนี้เพราะว่าโดนตัดไปหมดแล้วน้ำก็ไหลลงมาเร็วมากท่วมบ้านคนไหมคะ
1: ท่วมบ
0: ้านคนแต่ถ้ามีต้นไม้ล่ะถูกต้องพี่ปิมถูกต้องพี่ใบเตยถ้ามีต้นไม้รากของต้นไม้แหละจะช่วยดูดน้ำน้ำมันกำลังไหลอยู่ใช่ไหมลูกแล้วมีต้นไม้อยู่ต้นไม้จะช่วยชะลอความเร็วของน้ำหรือว่าการไหลของน้ำพอชะลอน้ำจะไหลช้าลงและต้นไม้รากของต้นไม้และพื้นดินมีเวลาในการดูดน้ำน้ำจะค่อยๆซึมเข้าไปในดินค่อยๆซึมเข้าไปในรากระหว่างที่น้ำซึมเข้าไปจนหมดน้ำจะท่วมไหมล่ะ
1: ไม่ท่วม
0: เพราะว่ามีรากแล้วก็มีดินมีต้นไม้คอยช่วยดูดซึมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยและนี่คือประโยชน์ของต้นไม้ทำให้น้ำไม่ท่วมนั่นเองแต่ว่าหมู่บ้านนี้ตัดต้นไม้ไปซะหมดเลยน้ำเป็นยังไงล่ะคะ
1: ท่วม
0: เลยเพราะว่าฝนตกลงมาปุ๊บอ้าวไม่มีต้นไม้น้ำก็ไหลเร็วสิฟืดท่วมไปเลยใช่ไหมคะแต่ถ้ามีต้นไม้ถูกต้องต้นไม้รากต้นไม้ก็จะช่วยดูดซึมน้ำเข้าไปดินก็จะช่วยดูดซึมน้ำเข้าไปและลำต้นของต้นไม้จะช่วยชะลอการไหลของน้ำให้รากและดินมีเวลาในการดูดซึมน้ำดูดซึมเข้าไปสมมุติในนี้คือน้ำที่กำลังจะท่วมนะแต่มีต้นไม้อยู่นะตรงนี้ค่อยๆดูดซึมเข้าไปน้ำจะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงหายไปหมู่บ้านท่วมไหมคะ
1: ไม่ท่วม
0: ก็ไม่ท่วมเลยดังนั้นต้นไม้มีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์มากๆเลยแต่ว่าโทษการตัดต้นไม้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังมีอีกหูถ้าโทษเยอะขนาดนี้ทำไมเราต้องมานั่งตัดต้นไม้กันด้วยล่ะน่าสงสารจังเลยวิเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย
1: ลาวา
0: ไม่ใช่ลาวาไม่ใช่ลาวาค่ะเป็นดินถูกต้องเลยการตัดต้นไม้จะทำให้ดินถล่มลงมาเพราะว่าอะไรขอพี่สโนค่ะลองตอบดูสิพี่สโนคิดว่าทำไมการตัดต้นไม้ถึงทำให้ดินถล่มลงมาคะ
2: เพราะว่าไม่มีต้นไม้ป้องกันค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าไม่มีต้นไม้ป้องกันก็ถูกค่ะเพราะว่าต้นไม้มีรากใช่ไหมคะใช่ไหมคะเด็กๆคะ
1: ใช่
0: แล้วและรากของต้นไม้นี่แหละจะช่วยยึดดินให้มันแข็งแรงถ้าดินแข็งแรงจะถล่มลงมาไหมคะ
1: ไม่ถล่ม
0: ดังนั้นพี่สโนตอบถูกเลยเพราะว่าต้นไม้เนี่ยช่วยด้วยเพราะว่ารากของต้นไม้เนี่ยจะไปยึดดินให้เกาะกันแล้วก็ทำให้ดินเนี่ยแข็งแรงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะรากของต้นไม้ช่วยทำอย่างไรกับดินคะ
1: ดูด
0: น้ำกับดินในเรื่องของดินถล่มเนี่ยรากจะช่วยในการยึดดินใช่ไหมรากจะช่วยยึดดินให้ดินเป็นอย่างไรล่ะแข็งแรงใช่ไหมคะพอดินแข็งแรงดินจะถล่มลงมาไหมล่ะ
1: ไม
0: ่ถล่มนั่นเองเพราะว่ามีรากเนี่ยไว้ช่วยยึดดินอยู่แต่ถ้าตัดต้นไม้ไปปุ๊บอุ้ยมีรากในการช่วยยึดดินไหมลูก
1: ไม่
0: ช่วยยึดดินเลยถ้าฝนตกลงมาเยอะๆหรือว่าเกิดพายุหรือลมอะไรต่างๆมาเยอะๆเนี่ยหน้าดินก็จะถล่มลงมาเพราะว่าไม่มีต้นไม้หรือว่ารากเนี่ยไว้ยึดหน้าดินนั่นเองค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วดินถล่มเนี่ยน่ากลัวไหมคะเด็กๆคะ
1: น
0: ่
1: ากล
0: ั
1: ว
0: น่ากลัวมากๆเลยนะคะบ้านเนี่ยก็จะโดนดินเนี่ยฝังทับลงไปเลยถ้าแถวนั้นเนี่ยมีดินถล่มเยอะๆเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะแต่ว่าโทษของการตัดต้นไม้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกค่ะชึบอุ๊ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยครับจากภาพพี่ปั้นสังเกตเห็นอะไรคะ

0: สัตว
1: ์สัตว์แล้วสัตว์ทำหน้าตาอย่างไรล่ะ
0: ทำหน้าตาไม่แบบไม่มีที่อยู่
1: อ๋อทำหน้าตาเศร้าเพราะว่าสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: สงสารไหมคะน่าสงสารน่าสงสารมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะพี่ปั้นปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะเมื่อเราตัดต้นไม้หรือป่าตัดไปจนหมดเลยเหล่าสัตว์เหล่านี้นะคะสัตว์เหล่านี้ที่อาศัยอยู่ในป่าจะมีที่อยู่อาศัยไหมคะ
2: ไม่มี
1: ที่อยู่อาศัยเลยนอกจากเขาเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วเขายังไม่มีอาหารให้กินด้วยพอไม่มีอาหารกินทุกวันไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารกินสัตว์พวกนี้จะเป็นอย่างไรคะ
2: หิว
1: แล้วก็จะเป็นอย่างไรล่ะตายนั่นเองใช่ไหมคะพอสัตว์ตายปุ๊บบางสายพันธุ์อาจจะสูญพันธุ์เลยสูญพันธุ์แปลว่าหายไปจากโลกไม่มีอีกแล้วดังนั้นเราควรตัดต้นไม้ไหมคะ
2: ไม่ควร
1: เลยเพราะว่าสัตว์จะไม่มีอะไรคะ
2: ไม
1: ่มีที่อยู่อาศัยแล้วสัตว์จะไม่มีอะไรอีก
2: ไม่มีอาหาร
1: กินแล้วก็จะเป็นอย่างไรล่ะโอ้เลยใช่ไหมคะสัตว์เหล่านี้ก็จะไม่มีทั้งที่อยู่ไม่มีทั้งอาหารกินแล้วก็จะตายเลยดังนั้นต้นไม้มีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญ
1: มากๆเลยแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะให้ไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะพี่ใบบุญเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญคะแล้วเราจะทำอย่างไรคะที่จะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้คะ
0: เราห้ามไปตัดต้นไม
1: ้เราจะไม่ตัดต้นไม้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวสัตว์มันไม่มีที่อยู
1: ่เดี๋ยวสัตว์จะไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วนอกจากนี้จะเป็นอย่างไรอีกคะ
0: สัตว์ก็หิวค
1: ่
0: ะ
1: สัตว์ก็หิวแล้วก็อาจจะตายได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะแล้วที่คุณครูแพรนะคะได้พาเด็กๆมาเรียนรู้ตั้งแต่ต้นเลยคุณครูแพรจะขอถามว่าถ้าเราไม่มีต้นไม้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดังนั้นจะขออาสาสมัครออกมาบอกแล้วคุณครูแพรจะเขียนจดบันทึกคำพูดของเด็กๆแล้วให้เด็กๆดูลีลามือของคุณครูแพรแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์จดบันทึกมาหรือยัง
2: ย
1: ังเลยใช่ไหมคะดังนั้นช่วยกันเสกออกมาได้ไหมคะวันนี้เราใช้คาถาอะไรดี
2: โอมเพ
1: ีย
2: ง
1: โอมเพียงนะคะเด็กๆปลายทางได้นะโอมเพียงนะ1 2 3โอมเพียงมาแล้วค่ะอุปกรณ์ในการจดบันทึกคำพูดของคุณครูแพรนั่นเองแล้วคุณครูแพรนะคะก็อยากจะถามเด็กๆว่าถ้าเราตัดต้นไม้ทำลายป่าไปจะเกิดโทษอะไรบ้างลองออกมาบอกคุณครูแพรสิคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะจดบันทึกคำพูดของพี่อั่งเปาด้วยถ้าโดนต้นไม้โดนตัดไปโดนทำลายไปจะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: น้ำท่วม
1: ถูกต้องน้ำท่วม

0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะต่อไปโทษของการตัดต้นไม้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้มีอะไรอีกขอถามเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะมีอะไรอีกคะ
1: ฟ้าถล่ม
0: อ๋อดินถล่มลงมาใช่ไหมคะโอ้ผลเสียเยอะเลยนะเนี่ยดิน

0: ถล่ม
1: โอ้ขอบคุณพี่พีคค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยน้ำท่วมมีถล่มแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะจะเป็นอย่างไรอีกคะพี่ปริม
2: เราไม่มีต้นไม้แล้วบ้านของสัตว์มันก็จะไม่มีที่อยู่
1: ก็คือสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ได้เลยค่ะ

ไม่มีที่อยู่

0: ใสใสเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปริมหน่อยค่ะและสุดท้ายเป็นอย่างไรล่ะถ้าตัดต้นไม้อีกคุณครูแพรขอถามเป็นพี่มาริค่ะพี่มาริเฉลยแล้วถ้าตัดต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้นคะเป็นอย่างไรคะ
1: น้ำท่วม
0: น้ำท่วมไปแล้วแล้วอากาศจะเป็นอย่างไรล่ะคะ
1: ร้อน
0: ถูกต้องเลยค่ะก็จะเกิดโลกร้อนนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยโอ้ผลเสียเยอะมากๆเลยโลกร้อนเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่มาริหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะเห็นไหมคะว่าผลเสียของการตัดต้นไม้ทำลายป่าเนี่ยเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่กระดานคุณครูแพรนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมดินถล่มสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็โลกเป็นอย่างไร
2: ร
0: ้อนนั่นเองดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้ไม่เกิดสิ่งเหล่านี้คะ
3: ห้ามตัดต้นไม้
0: พูดออกมาได้เลยค่ะ
2: ห้ามตัดต้นไม้
0: เก่งมากๆเลยเราจะไม่ตัดต้นไม้นอกจากไม่ตัดต้นไม้แล้วเราสามารถช่วยให้โลกน่าอยู่โดยการปลูกอะไรคะปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยคุณครูแพรก็หวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเชื่อว่าถ้าเด็กๆโตขึ้นไปเด็กๆจะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติของเราและไม่ตัดต้นไม้ทำได้ไหมคะ
2: ทำได
0: ้
2: ค่ะ
0: ทำได้นะคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ฟาฟาแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ย
1: นี่แล้วก็หุ้ย
0: ฟาฟาบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3 3เหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้าไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาต่อเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไง

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำโหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของ

0: วันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆนำมือของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3นิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะนิ้วทั้ง10แตะแตะแตะเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4กิจกรรมขยำกระดาษเป็นต้นไม้นั่นเองค่ะโอ้น่าสนุกไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสน
0: ุ
1: กค่ะ
0: น่าสนุกมากๆเลยนะคะดังนั้นเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะก็คือนี่เลยกระดาษ A4 นั่นเองค่ะไว้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะต่อมานะคะก็คือดินสอค่ะ

0: ถัดมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะต่อมาค่ะจะเป็นกระดาษว่าวค่ะนี่เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะถ้าไม่มีกระดาษว่าวสามารถนำเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะต่อมาถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ทาเช็ดมือ
0: ทาเช็ดมือนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูแพรจะมาสาธิตกิจกรรมนี้ให้เด็กๆได้รับชมกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะคุณครูแพรจะใช้ดินสอในการเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ของตนเองลงไปเลยค่ะแต่คุณครูแพรนะคะจะขอเขียนเป็นสัญลักษณ์เพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาเด็กๆจะได้มีเวลาในการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นค่ะต่อมาค่ะคุณครูแพรจะใช้เป็นสีเทียนค่ะในการวาดเป็นต้นไม้ต้นไม้คุณครูแพรจะไม่ลอยอยู่บนอากาศนะคะถูกต้องคุณครูแพรจะวาดพื้นดินก่อนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นคุณครูแพรก็วาดลำต้นแบบนี้เลยแล้วก็วาดเป็นกิ่งก้านออกมานี่ชึบนี่เลยค่ะจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะระบายสีนี่เลยสมมติว่าคุณครูแพรนะคะระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมตินะสมมติว่าระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งลำต้นและพื้นดินเลยนะคะคุณครูแพรก็จะใช้กระดาษว่าวนี่เลยค่ะใช่แล้วค่ะในการนำมาขยำถูกต้องเลยคุณครูแพรจะใช้สีเขียวนะคะขยำนี่นะคะเด็กๆค่ะดูนะคะขยำเป็นใบแบบนี้ใช่แล้วค่ะขยำแบบนี้เลยค่ะนี่เลยจากนั้นคุณครูแพรจะใช้กาวทาไปที่กระดาษตรงที่คุณครูแพรต้องการที่จะปะติดลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นคุณครูแพรก็ติดลงไปเลยใช่แล้วค่ะกดลงไปสักเล็กน้อยแบบนี้และทำไปเรื่อยๆจนเป็นต้นไม้เด็กๆสามารถทำเป็นต้นอะไรก็ได้ตามที่เด็กๆต้องการเลยยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: เลยนะคะแล้วก็น่าสนุกด้วยกิจกรรมนี้แล้วเมื่อเด็กๆนะคะทำอย่างน้อยครบ2กิจกรรมคุณครูแพรจะให้เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์มุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมบล็อกค่ะ

0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆทำผลงานได้น่าชื่นใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตัวเองเลยค่ะไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่การ์ตูนค่ะเชิญเลยทางนี้เลยค่ะมาพี่การ์ตูนถือไมค์เลยค่ะวันนี้พี่การ์ตูนทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
1: เขียนชื่อก่อนค่ะ
0: เขียนชื่อก่อนจากนั้นทำอย่างไรคะ
1: ระบายสีค่ะ
0: อ๋อวาดแล้วก็ระบายสีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วต่อมานำกระดาษอะไรมาติดคะ
1: กระดาษว่าวค่ะ
0: นำสีอะไรบ้างคะมาติด
1: สีแดงกับสีเขียว
0: แล้วทำเป็นต้นอะไรคะ
1: แอปเปิ้ล
0: ต้นแอปเปิ้ลนั่นเองพี่การ์ตูนถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่การ์ตูนอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: แสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่การ์ตูนไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่พีคค่ะอ๋อหนูชอบตรงคนใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าวาดรูปแล้วก็ระบายสีเนียนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยค่ะต่อไปใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่แสนดีค่ะใช่เลยวันนี้พี่แซนดี้จะนำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆ นะโอ้เชิญเลยค่ะพี่แซนดี้ถือไมค์เลยนะคะวันนี้พี่แซนดี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันปั้นเป็นรูปอะไรคะ
1: หนูปั้นเป็นสวนสนุก
0: อ๋อหนูปั้นเป็นสวนสนุกมีอะไรบ้างคะ
1: มีบ้านลม
0: อ๋อมีบ้านลมด้วยแล้วตรงนี้คืออะไรคะ
1: รูปปั้น
0: อ๋อรูปปั้นนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่แสนดีอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่แสนดีไหมคะ
2: ชอบ
0: ตรงไหนคะคุณขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
3: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าแสนดีปั้นได้เยอะค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเพราะว่าแสนดีปั้นแล้วก็มีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะพี่ใบบุญเชิญเลยวันนี้พี่ใบบุญนำผลงานอะไรมานำเสนอนะทางนี้เลยค่ะถือไม้เลยค่ะวันนี้พี่ใบบุญทำผลงานอะไรมาคะ
1: ทำกิจกรรมใหม่ค่ะ
0: ทำอย่างไรคะ
1: เอากระดาษขยำแล้วก็เอาไปแปะ
0: เอาไปแปะที่ไหนคะ
1: ตรงกระดาษค่ะ
0: อ๋อตรงกระดาษเป็นต้นอะไรคะ
1: เป็นต้นดูใบไม้ผลิค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ในฤดูใบไม้ผลินั่นเองมีสีอะไรบ้างคะเนี่ย
1: มีสีส้มแล้วก็มีสีเหลืองสีแดงค่ะสีเขียว
0: โอ้โหมีหลากหลายสีเลยนะคะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ใบบุญอยากจะต่อเติมตรงไหนคะ
1: อยากต่อเติมนกอีก2ตัวค่ะอ๋ออ
0: ยากเพิ่มนกอีก2ตัวนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวคุณครูแพรให้ต่อเติมนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ใบบุญไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะ ชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสวยใช่ไหมคะโอ้ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะต่อไปคุณครูแพรขอคนสุดท้ายขอเป็นพี่อนุนค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยไหนดูสิโอ้พี่อนนท์ถือไม้ให้หน่อยครับวันนี้พี่อนนท์ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
4: เป่าสี
0: เป่าสีแล้วเป่าเป็นรูปอะไรคะเนี่ย
4: สาหร่ายทะเล
0: สาหร่ายทะเลโอ้โหเหมือนมากๆเลยพี่อนนท์ชอบผลงานของตัวเองไหมครับ
4: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่อนนท์ไหมคะ
2: ชอบคร
0: ับ ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่สโนว์ค่ะ
5: ชอบทั้งหมดเลย
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ย
5: เพราะว่ามันดูเหมือนจริงค่ะ
0: เพราะว่าดูเหมือนจริงมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้น่าสนใจทุกคนเลยค่ะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
2: yeah!

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเกมที่ค่อนข้างท้าทายมาให้เด็กๆได้ร่วมกันเล่นด้วยแต่จะเป็นเกมอะไรคุณครูแพรยังไม่บอกแต่คุณครูแพรอยากจะขอทบทวนข้อตกลงกับเด็กๆก่อนเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพ
0: ื่
1: อน
0: เพื่อนนั่นเองค่ะดังนั้นเราต้องทำอย่างไร
1: แบ่งป
0: ันซึ่งกันและกันและรู้จักกัน
1: รอคอย
0: นั่นเองค่ะคุณครูแพรอยากเห็นเด็กๆนะคะรู้จักการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่16ต้นไม้ที่รักชื่อเกมจับคู่ภาพตามลำดับที่คุณครูได้กำหนดให้ไว้แล้วดังนั้นเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะเด็กๆจะเห็นนะคะว่ามีอยู่3กลุ่มที่คุณครูแพรนะคะได้จัดไว้กลุ่มแรกคือกลุ่มภาพที่ได้จัดตามลำดับที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วและกลุ่มที่2คือกลุ่มของโจทย์นั่นเองกลุ่มที่3คือกลุ่มของชิ้นส่วนเกมก็คือคำตอบนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนเกมให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตก่อนชึบอันนี้ไว้ตรงกลางขยับโจทย์ก่อนเลยนี่นะคะเราจะค่อนข้างนะคะเด็กๆมีโจทย์ที่เยอะเลยนี่เลยค่ะโจทย์แต่ละแผ่นก็จะมีความแตกต่างกันนะคะต่อมาคุณครูแพรจะกระจายในส่วนของชิ้นส่วนเกมหรือว่าคำตอบนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะนี่นะคะก็คือในส่วนของคำตอบทีนี้คุณครูแพรอยากให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางร่วมกันสังเกตภาพตามลำดับที่กำหนดก่อนนี่นะคะลำดับที่1คือดอกอะไรคะดอกกุหลาบลำดับที่2คือดอกทานตะวันลำดับที่3ดอกชบาเก่งมากเลยค่ะดอกชบาลำดับที่4ดอกมะลิลำดับที่5ดอกบัวแผ่นนี้

0: จะให้เด็กๆได้สังเกตแค่สังเกตนะไม่ได้ทำอะไรกับมันนะคะให้สังเกตจากนั้นเรามาดูที่โจทย์ของเราดีกว่าโจทย์แผ่นที่1ดอกอะไรคะ
1: ดอกก
0: ุ
1: หลาบ
0: ต่อมาเป็นดอกดอกทานตะวันต่อมาเป็นดอก
1: ดอกชะบา
0: ต่อมาเป็นดอกดอกมะลิแล้วต่อไปจะเป็นดอกอะไรล่ะ
1: ดอกบัว
0: ขออาสาสมัครมาช่วยคุณครูแพรหน่อยสิคุณครูแพรขอเป็นพี่สโนค่ะลำดับต่อมาจะเป็นดอกอะไรคะหยิบตรงคำตอบได้เลยค่ะนำมาวางชิดกันได้เลยคือการจับคู่นั่นเองถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่ะเก่งมากเลยปรบมือสโนหน่อยค่ะต่อไปเรามาดูแผ่นโจทย์แผ่นที่สองนี่เลยดอกอะไรคะ
1: ดอกมะล
0: ิดอกมะลิต่อไปเป็นดอกอะไรคะ
1: ดอกบ
0: ั
1: ว
0: ดอกบัวแล้วต่อไปคือดอกอะไรคะ
1: ดอกก
0: ุหลาบต่อมาคือดอกอะไรคะ
1: ดอก
0: ทานตะวันแล้วต่อไปจะเป็นดอกอะไรล่ะใช่หรือเปล่าขอเป็นพี่อะไรดีนะคุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะต่อไปจะเป็นดอกอะไรล่ะคะที่ต่อจากดอกทานตะวันสามารถสังเกตได้ตรงนี้เลยต่อจากดอกทานตะวันจะเป็นดอกอะไรคะนำมาวางตรงนี้เลยค่ะนำคำตอบมาวางได้เลยค่ะถ้าได้แล้วชิดกันได้เลยค่ะเป็นการจับคู่ถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะคะคุณครูแพรเชื่อว่าเด็กๆทำได้แน่นอนค่ะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำนะคะและสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: โหเด็กๆทุกกลุ่มนะคะช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาในการเล่นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและสามารถที่จะจับคู่ตามลำดับที่กำหนดได้อย่างถูกต้องเลยคุณครูปลายทางนะคะก็ให้คำแนะนำกับเด็กๆด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและในวันนี้คุณครูแพรนะคะพาเด็กๆทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่สโนว์ค่ะเชิญเลยค่ะพี่สโนว์คะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ต้นไม้ค่ะ
0: ต้นไม้นั่นเองแล้วถ้า

0: านะคะตัดต้นไม้หรือทำลายป่าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ก็จะไม่มีออกซิเจนให้พวกเราสูดอากาศหายใจได้ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะก็คือจะไม่มีอากาศบริสุทธิ์ให้เราหายใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้จะเป็นอย่างไรอีกคะ
1: แล้วก็จะหายใจไม่สะดวกค่ะ
0: หายใจไม่สะดวกนั่นเองแล้วสัตว์ต่างๆล่ะคะจะเป็นอย่างไรคะ
1: ก็จะไม่มีที่อยู่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยสัตว์ต่างๆก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยและนอกจากนี้น้ำจะเป็นอย่างไรล่ะคะ
1: ท่วมค่ะ
0: น้ำท่วมด้วยแล้วดินล่ะคะ
1: ดินก็จะถล่มค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะดินก็จะถล่มลงมานั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะพี่สโนปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังได้และสามารถพูดได้อย่างชัดเจนเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้รอคอยคำสั่งได้และสามารถทำตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องเก่งกันทุกคนเลยค่ะต่อมานะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษนะคะของการทำลายป่าไม้และต้นไม้เด็กๆได้เห็นว่าต้นไม้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยและเราต้องช่วยกันทำอย่างไรคะถูกต้องเราต้องช่วยกันรักษาและดูแลต้นไม้นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายค่ะเด็กๆสามารถคิดแก้ปัญหาร่วมกันและเด็กๆนะคะสามารถรู้จักการรอคอยนะคะและรับฟังความคิดผู้อื่นได้ค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรเอ่ย
2: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วนะคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
2: ฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ๊ะเนี่ย
2: เฮ้บ้านครับ
1: อ๋อฟาฟาต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะเอ๊แล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
3: อ๋อรถครับ
1: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: โบ้กับแรบบี
1: ้เอ๊ฟ้าฟ้าที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรบโบ้กับแรบบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรบโบ้กับแรบบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แรบโบ้แรบบี
1: ้ตกจ้ะแรบโบ้กับแรบบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมแรบบี้นี่นา
0: ฮะแรบโบ
2: ้แรบบี้ฟ้าฟ้า
0: แคทโต
1: ้อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
0: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
1: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะนายรับบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักรับบี้สิจ๊ะ
0: เอ๊รับบี้ฟ้าฟ้าเฮ้ยแรบบี
1: ้ไหมท
0: ั
1: ้งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้าฟ้า
1: เอ๊แคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
2: เอ๊ะ
1: อุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: อ
1: ่ะ
2: โทรศัพท์โทรศัพท์ของแคทโต้
0: ฮ่าแรบบี้ฟ้าฟ้า
2: แรบโบ้แคทโต
0: ้ฮ่าได้ยินแล
2: ้
0: ว
2: ได้ย
0: ิน
2: แล้ว
0: สนุกจ
2: ังได้ยินแล้ว
1: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนบ้านใหม่เพื่อนใหม่

ใหญ่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเปเป้มีนิสัยซุกซนมากๆเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าอ้อมสินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเปเป้เป็ดน้อยและเพื่อนๆ นะคะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

การที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ดีหรือการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ก็ตามในฐานะพระสังฆาธิการเนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติอยู่3เรื่องนะคือ1เรื่องของกฎหมายแผ่นดินที่เรามาอบรมและก็ฝึกอบรมและก็สอบพวกท่านเนี่ยเป็นเราใช้กฎหมายแผ่นดินเราใช้พระวินัยและใช้จารีต3เรื่องนะครับกฎหมายแผ่นดินว่าอย่างไรบ้างท่านต้องรู้เช่นกฎหมายแผ่นดินบอกว่าแม้ท่านจะมีพรรษาพ้นสิบมีความรู้มีความสามารถแต่ถ้าท่านไม่ได้รับแต่งตั้งหรือใบตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านไปบังอาจให้การบรรพชาอุปสมบทมีโทษจำคุกอันนี้กฎหมายแผ่นดินจำคุกกี่ปีท่านก็ต้องไปศึกษาไปจำเพราะมันจะออกสอบก็ได้มีโทษตามกฎหมายอันนี้เขาเรียกว่าเราจะต้องรู้กฎหมายแผ่นดินข้อ2พระวินัยกำหนดขั้นตอนในการบรรพชาอุปสมบทอย่างไรกรรมวาจายติยถุตกรรมวาจาสวดอย่างไรต้องทำให้ถูกต้องข้อที่3จารีตจารีตวิธีปฏิบัติเนี่ยท่านถือปฏิบัติโดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์โดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์สืบสายกันมาเนี่ยเวลาพิธีกรรมของท่านเนี่ยท่านใช้เอสาหังหรืออุกาสะในปัจจุบันเนี่ยในฝ่ายมหานิกายเราสอบโดยใช้อุกาสะโดยมติของสมัชชามหาคณิสรแต่เราไม่ไปก้าวก่ายธรรมยุติกนิกายซึ่งท่านใช้เอสาหังเราถือว่าจารีตเป็นมาอย่างนั้นทีนี้ใน3เรื่องเนี่ยวันนี้เรามาพูดเรื่องกฎหมายกฎหมายเนี่ยทำไมเราต้องปฏิบัติตามท่านก็อ้างพระบาลีนี้นะครับว่าอนุชานามิภิกขเวราชูนางอนุวัตติตุงพุทธเจ้าตรัสแนะนำภิกษุทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยคล้อยตามพระเจ้าแผ่นดินกฎหมายบ้านเมืองไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ต้องอนุวัตคล้อยตามโดยเฉพาะเรื่องปฏิทินก่อนจริงๆเนี่ยการนับปักขานานาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองในหลายๆเรื่องตามพระวินัยให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพรรษาพ้นสิบพรรษาได้10หรือเกิน10เนี่ยให้การอุปสมบทแค่นี้ยังไม่พอท่านจะต้องมาฝึกซ้อมอบรมมาสอบปฏิบัติตามอะไรครับกฎหมายครับกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17มีรุ่นเราเนี่ยนะครับเสนอกันมาในที่ประชุมตามลำดับว่าขอผ่อนผันให้ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชเข้าฝึกซ้อมสอบพระอุปัชฌาย์ในที่ประชุมสมัชชาครับหาคณิสอนบอกว่าถึงท่านสอบผ่านแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดขึ้นไปเนี่ยเป็นแค่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชนะครับมันก็ขาดคุณสมบัติบวชไม่ได้อยู่ดีตามกฎที่17ข้อ8วงเล็บ1มีตำแหน่งในทางการปกครองชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไปเว้นแต่พระอารามหลวงเห็นไหมครับที่ประชุมท่านพูดอย่างนี้ผมก็มาเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นส่วน เรื่องมีพรรษาพ้น10อันนี้ก็ตามพระวินัยเป็นปริยัติเนื้อธรรมเอกอันนี้งดยกเว้นได้นะครับผมก็เล่าที่สมัชชาท่านปรารภกันกฎนั้นออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505มาตรา23ที่ว่าการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาสมาคมเราจึงออกกฎมหาสมาคมฉบับ27ฉบับที่17โดยอาศัยมาตรา23พ.ศ.2536เนี่ยนะครับว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์และในกฎนี้เองที่ท่านทั้งหลายจะต้องมาศึกษากันวิทยากรอื่นๆเขาจะให้ความรู้ที่จริงต้องไม่เรียกว่าให้ความรู้นะครับทบทวนเพราะท่านจะต้องท่องกันมาฝึกกันมาอบรมกันมาในระดับจังหวัดลงไปฉะนั้นกฎที่17ต้องแม่นแหละตอนนี้มาเพียงแต่ว่าอธิบายให้เกิดความเข้าใจเวลาเราไปปฏิบัติจริงๆไปใช้จริงๆเนี่ยตีความอย่างไรนะครับทีนี้ในกฎ17เนี่ยผมขอว่า
นึกมันจะมีกฎข้อ9ครับเมื่อเจ้าคณะภาคได้รับรายงานรับรองขอแต่งตั้งแล้วคือโดยตามลำดับได้ดำเนินการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้ตามในข้อ41แล้วเสนอไปยังเจ้าคณะใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเนี่ยคือที่เขียนอย่างนี้คือเจ้าคณะภาคเนี่ยเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพแล้วก็เสนอเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะใหญ่ถ้าเป็นอุปัชฌาย์สามัญที่ไม่ใช่เจ้าคณะที่ไม่ใช่พระอารามหลวงหรือเจ้าคณะจังหวัดอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาแต่งตั้งแต่อุปัชฌาย์วิสามัญนั้นเป็นของพระสังฆราชมีพระบัญชาแต่งตั้งแต่ต้องผ่านการฝึกซ้อมอบรมทีนี้กฎข้อ41เนี่ยนะเขาเขียนอย่างนี้ครับวิธีปฏิบัติในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ทำใบสมัครใบรับรองออกหนังสือสุทธินะส่งบัญชีให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคมหมายความว่าหน้าที่พระอุปัชฌาย์เนี่ยมันมี3ขั้นนะครับตามที่เจ้าประคุณสมเด็จได้พูดก็คือก่อนเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะให้การอุปสมบทท่านจะต้องตรวจลักษณะของอุปสัมปทาเปกหรือนาคว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไหมอะไรไหมทั้งนี่คือก่อนเสร็จแล้วในขณะอุปสมบทกำลังทำพิธีอุปสมบทท่านก็จะต้องทำให้มันถูกต้องให้การบรรพชาอุปสมบทไปแล้วมีหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์คือเข้าไปเพ่งเล็งอบรมสั่งสอนก็ต้องทำให้ครบเพราะฉะนั้นเวลาทำพูดถึงหน้าที่พระอุปัชฌาย์เนี่ยมันทั้งก่อนนะก่อนบวชกำลังทำพิธีบวชและก็หลังบวชทีนี้ก่อนทำพิธีบวชเนี่ยท่านจะต้องตรวจลักษณะอะไรบ้างจะต้องไปนั่งประชาที่วัดนั้นวัดนี้ต้องข้ามเขตท่านต้องขออนุญาตอะไรต่างเนี่ยกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17เนี่ยท่านกำหนดไว้หมดรายละเอียดเนี่ยนะครับท่านมาไปให้การอุปสมบทแก่บุคคลต้องห้ามต้องอาญาแผ่นดินหนีมาอะไรมาเป็นโจรเนี่ยนะต้องโทษยังไงนะในเขาเรียกว่าจรรยาพระอุปัชฌาย์เนี่ยท่านละเมิดท่านจะต้องละเอียดแม่นยำในเรื่องนี้ในเรื่องของก่อนเสร็จแล้วพอมาอยู่ตรงนี้เขาฝึกซ้อมอบรมท่านมาอยู่ที่วัดพิชัยญาติก็ดีไปวัดสัมภยาก็ดีเขาจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีที่กำลังบวชทำให้มันถูกต้องเพราะถ้าทำผิดพลาดผู้อุปสมบทนะผู้รับการบรรพชาสมบทอาจจะไม่ได้เป็นพระเพราะกรรมวาจาผิดเพราะเกิดวิบัติ4พอเกิดวิบัติ4ขึ้นมานะครับบวชก็ไม่ขึ้นเมื่อบวชไม่ขึ้นเนี่ยเสียหายนะครับบกพร่องต่อหน้าที่ทำไมจะต้องให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้เพื่อวัตถุประสงค์3ประการผมสรุปเองนะคือต้องการให้ขณะที่ท่านทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์หนึ่งให้พิธีการอุปสมบทนั้นยิ่งใหญ่สองงดงามสามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ไ

งดงามศักดิ์สิทธิ์การที่ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์นะเราประกันคุณภาพว่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพไหมถ้าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพนะครับปากต่อปากไปบอกว่าอยากบวชวัดนี้จังทำไมยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่ยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่งดงามไปบวชที่นี่ขลังศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกเราแล้วเป็นพระแล้วมันขลังน่าศรัทธาก็ศรัทธาใครเห็นที่วิ่งที่ว่ายิ่งใหญ่นี่ยิ่งใหญ่อะไรครับยิ่งใหญ่ด้วยพิธีการเซเรโมนี่นะพิธีการความยิ่งใหญ่โดยสงปัญจวัคทศวัคต้องครบความยิ่งใหญ่โดยคู่สวดโดยองค์ประกอบทั้งหลายขั้นตอน1ถึง10มีอะไรบ้างท่านต้องทำตามนั้นเลยพิธีการอย่าได้ลัดอย่าได้ข้ามอย่าได้ผิดพลาดมันจะเกิดความยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องที่1เหมือนปลุกเสกพระนะครับงดงามความงดงามเกิดจากการส่งไม้ต่อกันอย่างลื่นไหลท่านเคยเห็นการแสดงบนเวทีไหมครับทุกคนแสดงพร้อมกันเต้นพร้อมกันลำพร้อมกันไอ้คนไหนร้องก็ร้องถูกจังหวะไอ้คนบรรเลงเพลงถูกจังหวะนี่คือการฝึกซ้อมครับเราฝึกซ้อมเจ้าหน้าว่าเขาจะต้องคุกเข่าต้องยืนต้องกล่าวคำขอบวชลื่นไหลไม่ต้องมากระซิบบอกต้องมาอ่านกันนะครับถ่ายภาพออกมาโฮกระดาษลูกพี่ก็อ่านคนพี่เลี้ยงก็อ่านเจ้าหน้าก็ท่องไม่ได้เพราะฉะนั้นวัดไหนที่เคร่งบอกว่าถ้าท่องไม่ได้เนี่ยกลับไปท่องก่อนเนี่ยงดงามและต่อไปปากต่อปากบอกว่าโอ้โหวัดนี้ดีจังเลยอุปัชฌาย์เคร่งเคร่งคือทำตามขั้นตอนฝึกคู่สวดก็ไม่ใช่มาสวดตะกุกตะกักถึงเวลาสวดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บรับลูกกันบอกอนุสาสอุปัชฌาย์บอกอนุสาสต่อเนื่องกันเนี่ยลื่นไหลนะครับเป็นขั้นขั้นขั้นขั้นขั้นเนี่ยท่านเคยไปร่วมในรัฐพิธีไหมครับในพิธีหลวงในเช่นงานใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาเวลาเอาไม่ต้องดีกว่าในจังหวัดท่านเวลาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จเนี่ยเขาไม่มีโฆษกมาพูดกันนะโอ้ต่อไปนี่นี่ในหลวงไปนั่งตรงนี้นะไอคนนี้ไปเฝ้าตรงโน้นนะไม่มีทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่กันและเขาไม่พูดดังด้วยเวลาเสร็จพิธีนะท่านสังเกตนะโฆษกไม่ประกาศครับตอนนี้เสร็จพิธีแล้วขอเชิญเสด็จกลับได้ไม่มีนะไม่ต้องพูดเยอะๆรู้กันเหมือนกับเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะไปถึงตรงไหนหลวงพ่อเจ้าคณะใหญ่มาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเมื่อมีขั้นตอนนี้มันจะรู้กันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันขั้นตอนมันงดงามเราปฏิบัติตามขั้นตอนลื่นไหลงดงามเนี่ยที่มาซ้อมกันบางท่านบอกโอ้แม่เราก็รู้กันทั้งนั้นทำไมต้องมาซ้อมทำไมต้องมาสาธิตในที่วัดสมัยยาถ้าท่านไม่ดูไม่เห็นมันจะลื่นไหลยังไงเนี่ยนะครับมันตะกุกตะกักมันขลุกขลักนะครับงดงามแค่จัดว่านั่งตรงไหนพระอันดับนั่งยังไงพระคู่สวดยังไงเนี่ยท่านต้องรู้หมดเพื่อให้เกิดความงดงาม1ยิ่งใหญ่ตามวิธีการอย่าไปลัดขั้นตอนอย่าไปรีบไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปฉันเพลน่ะเลยนั่งประชาแป๊บหนึ่งไปแล้วอย่างนี้มันก็ผิดทั้งผิดทั้งในเรื่องของความขลังด้วยคือขั้นพิธีกรรม1ยิ่งใหญ่2งดงาม3ศักดิ์สิทธิ์ท่านทำสังเกตไหมความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่นอกจากที่ว่ามาแล้วพิธีการแล้วมันอยู่ที่กรรมวาจาการสวดกรรมวาจาอย่างถูกต้องเนี่ยเหมือนกับปลุกเสกนะอยู่ๆเอาคารวาสมาเสกให้เป็นพระไม่ได้ห่มจีวรอย่างเดียวนะมันอยู่ที่พวกเราเสกเขาขึ้นมาแล้วเจ้าตัวเขาจะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นพระสมณะสัญญามันเกิดเลยอยู่ๆเราแค่ไปบอกว่าเธอเป็นพระเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเอหิภิกขุมีแต่พระพุทธเจ้าทำได้พิธีการเนี่ยทำให้เกิดปลุกเสกเขามีอะไรครับในที่ว่าเรามีความตระหนักนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความเป็นภิกษุเนี่ยมันอยู่ที่พิธีการนี่แล้วสังคมคนที่มาที่นู่นด้วยที่มาพร้อมๆกันเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยไหวได้ทันทีเลยนะคารวะที่เราปลุกเสกเนี่ยบางทีเราปลุกเสก

0: พระแจกเขายังไม่เอาเลยดินเผาเนี่ยเพราะพิธีมันไม่ดีแต่ถ้าพิธีดีเนี่ยนะครับโอ้ยคนมาแย่งกันเลยเห็นไหมขลังทันทีเลยหน้าก็เหมือนกันแต่งชุดขาวมาดีพอเราเสกปุ๊บพ่อแม่กราบเลยเป็นพระแล้วเสร็จพิธีนี่คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นเขาห้ามเข้าภายในหัตถบาทท่านอย่าไปดูเบามันสำคัญอนุปสัมบันต้องออกนอกหัตถบาทเพราะพิธีการนี้อาจจะถ่ายรูปข้ามหัวพระไปห้ามหัวมานอกจากผิดวินัยแล้วลดความขลังความศักดิ์สิทธิ์พระอุปชานี่ไม่มีความสามารถในการกำกับการบวชให้ถูกต้องเห็นไหมมันเสียหายเราด้วยทีนี้ฝึกซ้อมอบรมเนี่ยท่านจะต้องกำกับให้ทุกคนทำหน้าที่ใครเป็นนาคต้องว่าขานนาคได้พระกรรมวาจาอาจารย์สวดยัตติอนุสาวนาถูกต้องจะมาสวดข้ามก็ไม่ได้สวดผิดก็ไม่ได้ออกเสียงผิดก็ไม่ได้เราเป็นสอนนาคสอนมูลกรรมฐานตจปัญจกกรรมฐานให้ผ้าให้นิสัยบอกบริขารนะเนี่ยบอกอนุสาสท่านต้องทำได้ขลังศักดิ์สิทธิ์สมบัติวิบัตินี่ก็คืออันนี้แหละครับที่ว่าอย่าให้มันบกพร่องเกิดวิบัติขึ้นมาเนี่ยเขาบวชไม่เป็นพระเนี่ยเพราะนับอายุไม่ครบเราก็แย่แล้ว
1: ทางคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านระดับจังหวัดก็ดีระดับนักภาคก็ดีระดับผมก็ดีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่ก็ต้องการอยากจะได้พระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพมีศักยภาพทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ที่ดีให้อุปสมบทอุปสัมปทาเปกหรือกุลบุตรที่มาขออุปสมบทต่อท่านนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบวชไว้อย่างแน่นอนตามคำกล่าวขอบรรพชาอุปสมบทของผู้ที่เข้ามาขออุปสมบทแต่เนื่องด้วยในประเทศไทยเรามีประเพณีนิยมบวชในพระพุทธศาสนาที่ถือที่นิยมกันว่าเป็นการบวชชั่วคราวหรือนิยมบวชเอาบุญบวชเอาบุญแก่บนอะไรต่างๆทำนองนี้มากมายเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชในลักษณะนี้เนี่ยจึงไม่ได้มุ่งหมายหรือสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าเราไม่ได้บวชนานบวชเพียงแค่ชั่วคราวไม่จำเป็นที่ต้องศึกษาหลักธรรมอะไรให้ลึกซึ้งนักข้อบกพร่องดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ที่จะที่สามารถที่จะแก้ไขความมุ่งหมายของผู้บวชบวชจริงนั้นไม่ได้หมายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องบวชอยู่นานเป็นหลายๆพรรษาหรือบวชจนกระทั่งเป็นสมภารเจ้าวัดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่บวชจริง

ในที่นี้หมายถึงว่าพระอุปัชฌาย์เนี่ยต้องให้ความรู้แก่ผู้บวชทำหน้าที่ให้ความรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือประวัติของพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติกรรมฐานเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้พระอุปัชฌาย์ที่ดีหมายถึงพระอุปัชฌาย์ที่ทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์คือคอยสอดส่องดูแลความประพฤติปฏิบัติของสัตติวิหาริกแนะนำพร่ำสอนให้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยดังกล่าวไว้แล้วว่าแม้เขาจะมีเป้าหมายวัตถุประสงค์เพียงแค่บวชชั่วคราวหรือบวชเอาบุญแต่ถ้าพระอุปัชฌาย์ได้แนะนำหรือนำปฏิบัติให้แก่เขาในทางที่ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยก็จะทำให้การบวชของเขานั้นเป็นการบวชจริงแล้วก็บวชดีท่านเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาวางหลักคุณธรรมของภิกษุผู้เป็นพระเถระที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ที่เป็นหลักสำคัญไว้5ประการด้วยกันประการที่1ต้องเป็นผู้มีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยประการที่2เนี่ยพระอุปัชฌาย์ต้องมีหิริความละอายต่อการประพฤติชั่วไม่ว่าจะเป็นความชั่วเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรร่วงละเมิดประการที่3โอตตัปปะต้องมีความเกรงกลัวบาปเกรงกลัวผลของความชั่วที่ตนเองจะกระทำหรือร่วงละเมิดพระธรรมวินัยไปแล้วประการที่4พระอุปัชฌาย์ต้องปรารภความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงต้องสนใจเรื่องการปฏิบัติเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาพระอุปัชฌาย์ต้องให้ความสนใจและประการสุดท้ายพระอุปัชฌาย์ต้องมีปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่รักษาตนเองด้วยปัญญาที่จะไปคุ้มครองสัตติวิหาริกให้อยู่รอดปลอดภัยในการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเพราะถ้าหากว่าอุปัชฌาย์ไร้ปัญญาสัตติวิหาริกก็ไร้ปัญญาด้วยเมื่อได้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ให้อุปสมบทเขาแล้วในขณะที่เขายังบวชอยู่กับเราเนี่ยต้องนำธรรมะที่ดีๆที่เป็นแก่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสอนเข้ามาแนะนำเข้ามาฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์ของตนให้สมบูรณ์ส่วนเขาจะรับได้เท่าไรหรือนำไปประพฤติปฏิบัติได้เท่าไรนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ขอให้เราเนี่ยได้ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่ดีตามหลักคุณของพระเถระ5ประการที่ผมได้กล่าวมาเครื่องต้น

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเรามีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามา

0: ในโลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเราพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกป้า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่าย

0: ของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
3: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
2: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
3: กัปตันกลต.สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
2: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
3: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
2: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. ทำเบามีกรอบเวลาชัดเจน
3: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
2: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
3: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
2: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
3: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
2: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
3: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
2: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
3: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
2: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability Testซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
3: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
2: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
3: บายค่ะบายครับกัปตัน
2: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 10:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง BLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขอจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: จอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะ
1: เมาท์มอยเมาท์มอย
0: ก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเมาณภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาณภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FIที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมาณภาเห็นด้วยจ้า
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเส้นทางสายใต้โดยเฉพาะถนนพระราม2ครับวันนี้ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือว่า M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับได้เปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงครับปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง82ด้วย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513ตลอดระยะเวลากว่า50ปีประชาชนต้องประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดและอันตรายโดยการเสร็จสิ้นของ M82 นั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางสู่ประตูภาคใต้ได้อย่างรวดเร็วลดความแออัดของพื้นผิวจราจรถนนพระราม2ที่มีปริมาณการเดินทางกว่า 200,000 คันต่อวันอีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างน้อย40นาทีมีการจำกัดความเร็วโดยรถยนต์4ล้อนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถยนต์ที่มีจำนวนล้อมากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยหลังจากนี้กรมทางหลวงจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการ M82 อย่างเต็มรูปแบบและจะเริ่มจับเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางในปี2572
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งมิตินะครับที่ปิดตำนานเรื่องของคำว่าถนนพระราม2ที่เป็นการก่อสร้างมาถึงกี่ชั่วโคตรก็แล้วแต่นะครับแต่เท่าที่จับได้ก็น่าจะมีการเริ่มมีการก่อสร้างถนนพระราม2ในช่วงปีพ.ศ. 2510กว่าแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะ1034หรืออะไรประมาณนั้นแต่เท่าที่ตัวผมเองจำได้ก็คือเข้ามากรุงเทพพ.ศ. 2516ก็เห็นแล้วว่ามีเริ่มการก่อสร้างการเปิดเราจะเปิดตลอดไม่ได้มีวันหยุดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเก็บเงินค่าผ่านทางแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรายังจำกัดเวลาสำรถสำหรับรถที่ขึ้นมาวิ่งบนสาย M82 ว่ารถ4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถที่มากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยทางกรมทางหลวงก็ได้ประสานงานกับทางกู้ภัยแล้วก็ทางตำรวจทางหลวงพวกเราจะดูแลตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของความปลอดภัย
0: สำหรับ M82 เปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทางมีทางขึ้นลงจำนวน4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางนี้ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนั้นมีระยะทาง 16.4 กิโลเมตรที่เปิดทดลองให้บริการจะเชื่อมต่อกับช่วงของบางขุนเทียนเอกชัยทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบน M82 ช่วง

0: คุณเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2
1: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะได้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรค่ะให้มีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6ทับ2569ณทำเนียบรัฐบาลมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตลอดจนผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหลังการประชุมกับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ยืนยันบอกว่าเป็นการวางตัวที่เหมาะสมกับงาน
2: ครับครับครับเหมาะสมครับนี่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องอุ้ยแม้นั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับ
1: ตามขั้นตอนนะคะหลังจากที่ประชุมสมช.ได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์ค่ะจะมีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมให้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: นายกรัฐมนตรีก็หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากลพร้อมตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือร่วมกับนายกิลเบิร์ตเอฟโฮมโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29การหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถปรับตัวและเข้าถึงโอกาสในโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักสากลโดยพร้อมเดินหน้าเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยผ่านการพัฒนาทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยบนเวทีโลก
1: ขณะเดียวกันค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงผลการหารือโดยบอกว่าทุกภาคส่วนค่ะพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งนี้ประเทศไทยมีมาตรฐานทักษะฝีมือในกลุ่มงานบริการและงานเฉพาะทางที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างเช่นการนวดไทยและงานช่างเชื่อมอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงแรงงานได้เตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่แรงงานจำนวน1ล้านคนภายในปี2030ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการ
0: ซึ่งนอกจากเรื่องของการพัฒนาทักษะแล้วนะครับกระทรวงแรงงานยังได้ดำเนินการหารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยได้เสนอให้พิจารณาปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้แรงงานไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งแนวทางนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น
1: ไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันบ้างค่ะซึ่งทางจังหวัดสงขลาก็เตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกที่จังหวัดสงขลานะคะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็นำคณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมย้ำทุกฝ่ายต้องพร้อมสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน5จังหวัดชายแดนใต้ค่ะนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนำคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความพร้อมตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อย่างจุดแรกนะคะทางคณะจะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาซึ่งก็จะใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง4มิติคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการเกษตรตรวจพื้นที่จัดแสดงบูธเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปตรวจความพร้อมห้องประชุมที่จะใช้พิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาของกรมทางหลวงชนบทนอกจากนี้ยังเข้าตรวจความพร้อมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งรองรับภารกิจหลักทั้งห้องประชุมใหญ่ศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างรัดกุมค่ะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครม.สัญจรครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
0: ไปดูหนึ่งในเมนูครับที่มีการเตรียมเสิร์ฟให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือไอติมจำปาดะครับที่นำเอาจำปาดะผลไม้พื้นถิ่นของตำบลเกาะยอมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นของหวานโอท็อปอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาซึ่งเบื้องหลังของเมนูนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงของโควิด-19จากแนวคิดของคุณสุธรรมลาบปวงและภริยาที่ใช้เวลาอยู่กับบ้านคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมาโดยนำจำปาดะมาทำเป็นไอศกรีมที่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากไอเดียเล็กๆในวันนั้นได้กลายมาเป็นเมนูสร้างรายได้และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยอในวันนี้และในโอกาสที่จังหวัดสงขลาจะได้รับการต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรไอติมจำปาดะถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งที่เป็นเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับคณะรัฐมนตรีและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสินค้าโอท็อปของเกาะยอซึ่งคุณสุธรรมก็บอกนะครับว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ของดีของเกาะยอเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
3: เพื่อเป็นชูหน้าชูตาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะเราดัดแปลงจากของพื้นบ้านเอกลักษณ์ของเกาะยอจำปาดะพื้นบ้านคือดัดแปลงอันนี้ตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลย์สิงคโปร์เนี่ยแต่ชาติเขาชอบมันหอมแล้วก็ความมันของจำปาดะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอภูมิใจมากสมกับที่เราบุกเบิกมาได้เป็นต้อนรับเขกบ้านเขกเมืองได้เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาครับ
1: จากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะสู่การสร้างโอกาสให้ผ้าไทยผ้าทอลายราชวัฒน์ค่ะผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสงขลาก็กำลังได้รับการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยกลุ่มราชวัฒน์แสงสองล่าที่หนึ่งก็เร่งทอผ้านะคะเพื่อที่จะเตรียมมอบให้กับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะช่วงสัปดาห์หน้าเรื่องราวของผืนผ้าไทยที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาอัตลักษณ์และโอกาสในการต่อยอดสู่ระดับประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: เสียงกี่กระทบเส้นได้เป็นจังหวะแต่ละเส้นถูกถักทออย่างประณีตจนกลายเป็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือผ้าทอลายราชวัฒน์จากเกาะยอจังหวัดสงขลาผ้าที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาและเรื่องราวของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเดิมลวดลายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาก่อนจะได้รับการพระราชทานชื่อลายราชวัฒน์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2443จากวันนั้นลวดลายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอเกาะยอแม้ผ้าทอเกาะยอจะเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เกือบสูญหายจากปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันกับผ้าโรงงานราคาถูกจนชาวบ้านรวมตัวกันฟื้นฟูการทอผ้าพัฒนาคุณภาพและรวบรวมลวดลายโบราณกลับคืนมา
3: แนวคิดของเราว่าเราอยากทำอะไรแต่ว่าเราอยากจะอนุรักษ์ผ้าเกาะยอเราอยากทำอ่ะในใจมันอยากจะทำมันก็เราจะเน้นเรื่องของลายเดิมๆลายเดิมๆลายโบราณลายที่หายไปแล้วก็กลับมาตอนนี้เรากลับมาได้68ลายแต่ว่าลายราชวัตรยังเป็นลายดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม
4: ปัจจุบันกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่1สามารถฟื้นฟูลวดลายโบราณได้ถึง68ลายและนำลายราชวัตรมาต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายใหม่อีกหลายรูปแบบก้าวสำคัญของผ้าทอลายราชวัตรคือการเตรียมผ้าสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569สำหรับกลุ่มทอผ้านี่ไม่ใช่เพียงโอกาสในการนำเสนอผ้าท้องถิ่นแต่เป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้คนทั่วประเทศได้รู้จักผ้าประจำจังหวัดสงขลาเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างชื่อเสียงแต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนหากผ้าทอลายราชวัตรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยสร้างตลาดสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับช่างทอขณะเดียวกันยังทำให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษฝากไว้
3: ครม.สัญจรก็เน้นเรื่องหลายราชวัตรและก็เน้นสีที่เห็นประมาณนี้เป็นสีก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําให้อาชีพของชาวบ้านยังอยู่และก็ยังต่อยอดยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นโอกาสดีที่ว่าชาวบ้านก็ได้มีงานทําแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดตรงไปช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อยากจะให้ภาคเกาะยอโดยเฉพาะท้องถิ่นเกาะยอเนี่ยอนุรักษ์กันมานานหลายร้อยปีก็ฝากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเกาะยอด้วยอยากให้สูญหายช่วยกันอนุรักษ์ครับ
4: จากผืนผ้าที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าทอลายราชวัตรภูมิปัญญาของคนเกาะยอที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่การเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและมุ่งสู่เวทีนานาชาติในอนาคตเพราะการรักษาผ้าไทยให้คงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บอดีตไว้แต่คือการสืบสารต่อยอดและส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยถึงคนรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปสมชายอาจสันถ่ายภาพสาธิดาโตศักดิ์กาญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
0: แล้วกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

ดูเรื่องการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันนะครับจังหวัดน่านสถานการณ์ณขณะนี้น้ำลดลงแล้วทุกพื้นที่ครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟูบ้านเรือนและถนนหนทางขณะที่จังหวัดน่านเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

0: ใน6อำเภอภายในวันที่1กันยายนนี้มาตรการและหลักเกณฑ์ในการเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยานะครับวงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุดไม่เกิน 6,700 บาทต่อครัวเรือนระดับบุคคลครับค่าเครื่องนุ่งห่มไม่เกิน 1,300 บาทต่อคนและค่าเครื่องนอนไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนรวมไม่เกิน 2,500 บาทต่อคนระดับครัวเรือนค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารสูงสุดไม่เกิน 4,200 บาทต่อครัวเรือนการเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทอยู่ระหว่างการสำรวจสิทธิ์ในการรับเงิน2วงเงินนั้นปภ.น่านยืนยันผู้ประสบภัยสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ทั้ง2ส่วนได้แก่วงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุด 6,700 บาทและวงเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือว่าบ้านเรือนถูกท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือติดต่ออบต.ในพื้นที่เพื่อให้มีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบครับแผนการจ่ายเงินทดลองราชการในแต่ละพื้นที่นั้นผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ก็ขอให้รีบยื่นเรื่องกับอปท.ในพื้นที่เพื่อนำเสนอส่งเรื่องไปยังอำเภอเพื่อขอยืมเงินทดลองราชการมาจ่ายโดยเร็วอำเภอปัวตำบลศิลาแรงตอนนี้จ่ายแล้ว120ครัวเรือนครับส่วนพื้นที่ตำบลแรงตำบลเจดีชัยตำบลวรนครอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าเริ่มจ่ายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนตำบลเวียงสานั้นจะเริ่มทยอยจ่ายเร็วที่สุดในช่วงบ่ายวันนี้ตำบลเมืองจังคาดว่าจะจ่ายภายใน31สิงหาคมถึง1กันยายนอำเภอภูเพียงคาดว่าจ่ายได้ณอบต.นาปังวันที่30สิงหาคมและจะทยอยจ่ายในจุดอื่นต่อไปอำเภอท่าวังผากำหนดจ่ายภายในวันที่31สิงหาคมในพื้นที่ตำบลยมตำบลจอมพระตำบลแสนทองตำบลตาลชุมและตำบลป่าคาอำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุขครับคาดว่าจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนงานสำรวจสิ่งก่อสร้างและการจัดการกับสิ่งของบริจาคการสำรวจความเสียหายนั้นโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ร่วมกับสำนักโยธาจังหวัดข้างเคียงครับส่งทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่กว่า70คนลงพื้นที่ในอำเภอปัวพื้นที่ของตำบลศิลาเพชรตำบลปัวตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยจะเข้าสำรวจบ้านเรือนแล้ว 1,299 หลังคาเรือน
1: สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจังหวัดน่านนะคะ

0: เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะตะเคิลคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราจะพามาซ่ากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านตาคุณหมออ้วนผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติกุลลีละวงศ์พร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราพี่เสนาเพชรพุทธิพงศ์พรหมสาขาณสกลนครผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นบทบาทของนักแสดงหรือว่าผู้กำกับวันนี้รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนครับ

0: ผมอยู่กับพี่เพชรแล้วก็คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณหมอแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: คุณหมอกิติกุลครับ
0: ครับ
1: หมออ้วนก็ได
0: ้กันเองก็เรียกว่าหมออ้วน
2: เป็นเธอก็เป็นจักษุแพทย์
1: จักษุแพทย์
2: จักษุแพทย์
0: แต่หมอไม่ค่อยชอบให้เรียกว่าหมออ้วน
2: ทำไม
0: หมอบอกหมอหุ่นดี
1: กลัวคนอื่นเขาจะแสลงใจ
2: มาเริ่มทางนี้เป็นหลักเลยล่ะ
0: คุณหมอเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตาเสื่อมดีไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: นะเพราะว่าผู้สูงวัยโดยมากน่าจะเป็นกัน
2: เพราะอวัยวะที่สำคัญอันนึงเลยครับถ้าไม่มีตาเนี่ยมองไม่เห็น
1: ใช่คร
0: ับแล้วพี่เพชรมีปัญหาเรื่องสายตาเรื่องอะไรบ้างไหม
2: คือชอบมองผู้หญิงอะครับหมออ
0: ันนั้นคือตาส่อน
2: เอาละครับ
0: อันนี้หมอช่วยได้ไหมฮะ
2: ได้ไหมฮะ
0: ตัวใครตัวมันวันนี้นะฮะพาทั้งสองท่านมาเที่ยวที่อยุธยาปกติคุณหมอได้มาสักกี่ครั้งฮะอยุธยา
1: โอ้หลายๆปีมาทีหนึ่ง
0: โอ้ไม่ได้มานานนะงั้นวันนี้เที่ยวสนุกแน่นอน
2: ผมมานี่ก็มาตีกอล์ฟแล้วกินกุ้งแล้วก็กลับเลย
0: ไม่ได้เดินเที่ยวเลย
2: ไม่ได้เดินเที่ยวเลยครั้งนี้เป็นบุญคุณมากเลยที่พาผมกับหมอเดินผมพูดแล้วน้ำตาผมจะไหลครับ
0: ไม่เป็นไรผมคิดตังค์ไปเที่ยวเลยไหมเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปไหม
2: ไปสิครับ
0: ตามกันไปเลยฮะตามมาครับไปอันนี้ผมติดมาเลยเห็นไห
1: ม
0: ตามมา
2: การหมอหลง
0: ครับผมเดี๋ยวหมอหลง
2: เป็นหมอจีนขึ้นมาทันทีเลยหมอหลง
0: สวยดีนะฮะโอ้โหนี่
2: คือผมว่าโบราณสถานของไทยนะถ้าทุกที่นะมีไอเดียที่จะจัดสวนหย่อมสวยๆแบบนี้ผมว่ามันดูมีคุณค่า
0: จริง
2: คือบางที่เนี่ยถูกทอดทิ้งไว้แบบหญ้าลกๆเข้าไป
1: อย่างน้อยให้รู้ว่าในสภาพถ้าดีๆอยู่มันจะเป็นยังไง
2: ครับ
0: เอาไหว้พระกันดีกว่าครับไหว้พระ

0: ตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นเจดีย์เก่านะหมอนะ
1: ครับ
2: วันนี้น่าจะสร้างมาก่อนกรุงศรีอีก
0: ก็น่า100ปีได้มั้ย 4-500
2: ถ้าประมาณนั้นนะครับ 4-500 ปี
0: ถือว่าเป็นเจดีย์เก่านะครับแล้วก็ยังบูรณะไว้ได้ดีมาก
2: สังเกตแลนด์สเคปต่างๆจะถูกจัดให้มันยังดูแบบขลังอ่ะ
0: ยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาเยอะมาก
1: เป็นโบราณสถานที่ประชาชนก็ใช้ประโยชน์เป็นแบบวัด
2: เป็นวัดได้ด้วยคือไม่ได้เป็นที่แบบไว้มาถ่ายรูปอย่างเดียว
0: ใช่
1: ไม่ใช่โบราณสถานแบบเดียวอย่างเดียว
2: โยนเหรียญลงไปใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่โยนเหรียญ

0: ตรงกลางต้องประมาณนี้1 2 3ลงมา
1: เป๊ะเลย
2: เด้งขอบครับเด้งขอบ
1: เป๊ะเลย
2: จอประสาทตาเสื่อมไม่รู้จัก
3: ไม่รู้จักครับ
4: น่าจะเป็นแบบมองอะไรค่อนข้างจะเลือนลางหน่อย
5: เหมือนแบบเราเพ่งมองคอมมากไปอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนวันๆเราทำงานอยู่กับหน้าจอคอมอะไรอย่างเงี้ย
6: ตอนแรกนี่ไม่รู้จักจนในที่สุดมาเจอกับตัวเองทายว่ามันก็จะเป็นไปตามอายุ
1: หมออ้วนครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องจอประสาทตาในผู้สูงอายุ
7: ครับก็คือในผู้สูงอายุมันจะเริ่มมีเขาเรียกความเสื่อมเข้าไปเกี่ยวข้
1: อง
7: แล้วมันก็จะทำให้จอประสาทตาเนี่ยมันมีการตายของเนื้อเยื่อไปบางส่วน
1: คือเราจะเลี่ยงมันได้ไหมครับ
7: คือมันเป็นแค่ว่าบางคน
8: แล้วแต่คนครับ
7: คนไหนมีความเสี่ยงก็จะเป็นอย่างเช่นบางคนมีเรื่องกรรมพันธุ์บางคนมีเรื่องการสูบบุหรี่
1: อย่างพี่เพชรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอาชีพนักแสดงต้องเจอแดดต้องเจอแสงต้องเจอไฟเจอรีเฟกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะทำให้จอประสาทตาของพี่เพชรเขาแบบว่าเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นไหม
7: ก็ไม่อะครับ
1: คือปกติก็จะปกติไม่มีอะไร
7: ไม่มีอะไร
1: อ๋อเหรอง
7: านนี้เป็นตาฝรั่งก็เห็นเป็นสีฟ้าถ้าเป็นบ้านเราก็สีน้ำตาลดำๆ
8: น้ำตาลดำๆครับ
7: ข้างในสีส้มๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นจอประสาทตาใหญ่ๆเลยแล้วก็การมองเห็นจริงๆเนี่ยด้านข้างๆเนี่ยจริงๆไม่ชัดแต่ว่าจะมีจุดที่ชัดอยู่แถวบริเวณตรงนี้นิดเดียวครับอ่านหนังสือได้ไม่ได้ก็อยู่ที่จุดนี้นะครับแล้วก็มันจะมีขั้วเส้นประสาทตาต่อไปข้างหลังแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่มันทำงานเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเสื่อมได้เร็วเสื่อมได้เร็วกว่าส่วนอื่น
1: ทีนี้ไอ้จอประสาทตาเสื่อมนี่มันมีกี่ประเภทฮะ
7: จะมีอยู่2แบ
1: บ
7: แบบนึงมันค่อยๆเสื่อมไปมันเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อข้างในมันหายไปตายไปแบบนี้มันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยผิดปกติอะไรมากมันค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: คือมันก็ค่อยเป็นจนเราชินกับมัน
7: ประมาณ
8: ใช่ครับ
1: อีกแบบละฮะ
7: อีกแบบนึงก็คือมันมีเส้นเลือดผิดปกติงอกขึ้นมาแถวบริเวณนั้นเส้นเลือดงอกขึ้นมามันไม่ดีหนึ่งคือมันรั่วมันมีน้ำรั่วออกมาเยอะๆมีไขมันออกมาด้วยอันที่สองมันแตกพอแตกแล้วเลือดมันออก
1: โอ้
7: พอเลือดมันออกเรายิ่งมองเห็นแย่ไปใหญ่เลย
8: ที่เห็นคือที่มันตาแดงๆในบางคนที่เส้นเลือดในตาแตกคือแบบนั้นใช่ไหมฮะ
7: เรามองไม่เห็น
8: อ๋ออันนี้อยู่ด้านหลัง
7: มันอยู่ด้านหลังอย่างนี้เรามองเห็นตาขาวเราอะแดงๆอันนั้นไม่มีอะไร
8: ไม่ได
7: ้แต่อันนี้มันไม่เห็นเราไม่มีใครรู
8: ้พังแน่
7: อันนี้แย
1: ่มันอยู่ข้างในเลยว่างั้นเ
7: ถอะอยู่ข้างในลึกๆเลย
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงหม
7: อเราก็ต้องไปขยายม่านตาตรวจจริงๆแล้วมันมักจะมีอาการก่อนไงครับ
8: เช่นครับ
7: คือสมมุติว่ามีการตายของเนื้อเยื่อตรงนั้นเราจะมองเห็นเป็นอะไรบางๆไปบ้าง
1: เอ้ามันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
7: คือไอ้แบบที่แห้งเนี่ยส่วนใหญ่เราแก้อะไรมันไม่ได้เพราะเซลล์มันหายไปแต่ว่ามันไม่ค่อยอันตรายเยอะส่วนแบบเปียกที่มีเส้นเลือดงอก
8: ครับ
7: พอมันแตกปุ๊บบางครั้งเลือดมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่เน
8: า
7: ะมันออก
8: เข้าไปเรื่อย
7: ไปเข้าไปในวุ้นลูกตาได้แล้วก็ตามันจะมัวเยอะมาก
1: อุ้ยเหรอ
7: บางคนมันเลือดออกจนไอ้ข้างในเนี่ยที่เป็นจอตาเนี่ยมันลอกออกมาด้วยเลือดมันไปอยู่ใต้
8: คือถ้าจอตาลอกนี่ก็จบเลย
7: ก็แย
8: ่ก็เหมือนแบบจอหนังมันพังอ่ะ
7: นี่มันก็ยากอ่ะ
1: แล้วมันแก้ยังไงอ่ะหมออย่างเงี้ย
7: คือตอนเนี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
1: อ๋อเต้นหน่อยเต้นเต้นโชว์เต้นโชว์ใส่ตูด
9: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
10: ังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับรุ่นใหญ่พาซ่าที่นี่เรียกได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแต่ก่อนจะไปเที่ยวกันต่อเรามาฟังคุณหมออ้วนอธิบายถึงวิธีการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันก่อนครับ
1: จอประสาทตาเสื่อมมันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
7: ตอนเนี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
1: อ๋อ
7: ใช่ครับ
8: แทงเข้าไปนี่เลย
1: ทิ่มไปเลย
7: อะปักไปนี่เลยครับปักลงไปปุ๊บแล้วก็ฉีดยาเข้าไปเครื่องในลูกตาเข้าไปอยู่ในส่วนที่เป็นบุ้นตาเป็นช่องเราไม่ไปโดนพวกนี้ฮะถ้าไปโดนพวกนี้
8: อ
7: ัน
8: ตราย
7: เรา
8: เส้นประสาททั้งนั้นเลย
1: ไม่แล้วตัวคนไข้ทำไงหมอต้องวางยาสลบต้องอะไรไหม
7: ไม่ต้องครับก็มีตัวช่วยทางให้ตามันไม่
8: แล้วมันจะมีอาการเจ็บ
7: อะไรมันต้องเจ็บบ้างม
8: ัน
7: ต้องเจ็บบ้างแต่ว่าเราก็พยายามลดความเจ็บ
1: ด้วยการชวนคุยเรื่องตลก
7: หยอดยาชา
1: เหรอ
7: แล้วก็ข้อสำคัญคือไอ้ที่บอกฉีดยาเนี่ยไม่ได้ฉีดครั้งเดียว
1: ฮะ
7: ฉีดทุกเดือนครับ
1: โอ้โหครั้งเดียวจะขาดใจอยู่แล้ว
7: ฉีดทุกเดือนแล้วก็ต่อเนื่องกันอย่างน้อย3เข็มบางคนฉีดทั้งปีอะทุกเดือนไปแต่ก่อนเนาะเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นท้ายสุดการมองเห็นแย่หมดไอ้ยาพวกนี้มันมาช่วยเราเยอะมากเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการแลกกันบ้างบางส่วนเจ็บบ้าง
1: ครับ
8: ยาพวกนี้ก็ไม่ได้มีไซด์เอฟเฟคกับร่างกาย
7: มีครับ
8: มีโอกาสที่คุณจะแพ้ยานี้ไหมฮะเหมือนว่าโดนแล้ว
7: แพ้มันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ายาเนี่ยมันเป็นไปเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดไงว่าให้เส้นเลือดมันไอ้นี่ไปบางครั้งเราพบว่ามันทำให้เส้นเลือด
8: อื่น
7: มันตีบตันไปแล้วเกิดอาจจะเกิดคล้ายๆอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาได
1: ้
7: ประมาณนั้นอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงที
8: ่ก็อาจจะ 0.01 ขึ้นประมาณนั้น
7: น้อยมาก
1: น้อยมากแหละแต่ก็มีโอกาส
7: แค่มีโอกาสเฉยๆแต่ว่าแต่มันแลกกันแล้วมันคุ้ม
1: มันคุ้มกว่าม
7: ันคุ้ม
10: มาถึงพระนครศรีอยุธยากันทั้งทีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการขี่ช้างครับแต่ไม่ต้องจับตั๊กแตนนะครับผม
1: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
1: สว
8: ั
1: สดีครับพี่ชื่ออะไรจ๊ะ
11: ชื่อเทียนจ้ะ
1: พี่เทียน
11: จ้ะ
1: ที่นี่เข้ามาดูได้ฟรีไหม
11: ฟรีจ้ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้อาหารอะไรก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อย
11: ใช่
8: นี่50บาทคนละตะกร้าเลยไหม
1: ได้คนละตะกร้า
8: เฮ้ยมีตังค์นี
1: ่มีครบมาพี่เพชรจ่าย
8: ฮะ
1: ผมเอามานับว่าครบหรือเปล่า
8: ความจริงน่ะคนเป็นหมอเนี่ย
11: ต้องแลกตังค์ก่อนนะคร
1: ับต้องแลกพี่เพชรคุยกับคุณป้าเข้าไป
8: วันนี้ออกประมาณกี่ตะกร้าครับ
11: ไม่ได้นะ
8: นักท่องเที่ยวเยอะไหมเยอะไหมตอนนี้
11: เยอะค
8: ่
11: ะ
8: เยอะส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรครับตอนนี
11: ้มีจีนกับญี่ปุ่น
7: คุณรู้เรื่องเหรอ
11: ไม่ค่อยเท่าไหร
8: ่
11: คร
8: ับ
11: อย่าง50 บาทแล้วก็อู่ซือ
8: ถ้าจีนมาอู่ซือฝรั่งมา
11: ก็50 บาท
8: ลูกครึ่งฝรั่งจีนมา
11: 50
1: มานะ150
11: หยอดได้เลยค่ะ
1: หยอดได้เลย
8: อ่า
1: 150โอเค3ตะกร้าแต่ความจริงเรากันเองอะนะเอาแถมหน่อยแล้วกันนะ
11: ได้
1: แถมนี่ไงเขาแถมให้
8: จริงป่ะ
1: จริงนี่ไงเขาแถมให้
11: ได้เลย
8: เอาเปลี่ยนชาวบ้านเน้น
1: ก่อนที่พี่เขาบอกว่าได้เลย
11: ใช
8: ่ก็ให้ใจ50เขาบอก
1: ไปดีกว่าขอบคุณยังดีมากเต้นหน่อยเต้นโชว์ใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ต
8: ัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ต ัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ต
1: ัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ต
7: ัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ต
8: ัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ต
7: ัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตั
1: ก็เหมือนกันไหมหมอเหมือนกันนะ
7: ก็เหมือนกัน
1: ก็ขยกขยแยงเงี้ยนะ
7: ขยกขยแยง
1: ผมกลัวความสูงแต่ว่าผมใช้อาศัยว่าไม่มองลงไปแล้วก็เกาะให้มันแน่นๆเอาไว้เกาะแน่นๆไว้ปลอดภัยที่สุด
12: โอ้พี่ก๊อฟตัวจริง
1: หรอโอ้ขอบคุณครับ
8: มาคุณก๊อฟมาแล้วนี่แล้วมาคุณหมอครับ
1: มา
8: หนึ่งสองสามโอเค
1: สุดยอดสุดยอด

0: มีคนพี่เลนเคยขอให้ลงคลองไหม
1: มีไหมมีไหม
0: มีเหรอแล้วทำไหม
1: ทำไม่ได้ทำไม่ได้
2: คุณก๊อฟครับ
3: ครับ
2: คุณลองนึกภาพสมัยแม่ทัพไทยต้องขี่ช้างแล้วเดินทางไปรบเป็นเดือนเป็นปีดิครับ
3: ถูกต้อง
2: ต้องนั่งบนแบบนี
1: ้โอ้สมัยก่อนก่อนจะไปถึงที่รบเนี่ยนะเอวเอวข้างหมดนี่โหวิวข้างหลังสุดยอดงดงามเลยตรงนี้นี่นะครับ
4: ตอนนี้เดี๋ยวไปพักพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันต่อครับ
2: ก็เป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้แต่มันจะเกิดจาก
0: ป้องกันบางส่วนได
1: ้
0: บ
1: าง
0: ส
1: ่
0: ว
1: นเช่นทำยังไง
0: มีเรื่องของการสูบ
2: ครับ
0: ถ้าเมื่อไหร่สูบบุหรี่ควรจะหยุดมันมีผลกับเส้นเลือดเราเล็ก
1: ๆ
0: ม
1: ี
0: ผลอยู่แล้ว
2: สองครับ
0: ควรจะหยุดมันมีวิตามินบางอย่างที่เชื่อว่าช่วยได้บ้างก็จะมีพวกเป็นจะบอกเป็นวิตามิน A ก็ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเรติโนอีกกลุ่มคล้ายๆวิตามิน A คาโรทีน
1: อยู่ในกลุ่มนั้น
0: ประมาณนั้นแล้ววิตามิน E
1: A กับ E
0: ซิง
2: การพักผ่อนมีผลไหมครับ
0: ไม่ค่อยมีผล
2: หมายว่าเราพักผ่อนเยอะๆให้ตามันพักผ่อน
0: อันนี้ไม่มีผล
1: แต่สูบบุหรี่มีผลโดยตรง
0: สูบบุหรี่มีผล
1: ขึ้นไปเลย
0: แน่นอนเพราะนั้นวิธีดีที่สุดก็คืออาจจะต้องคอยเช็คตัวเองบ้างครับ
1: เช็คยังไงหมอเช็คยังไง
0: เพราะว่าพวกเนี้ยเราจะสังเกตว่าเวลาเรามองเส้นตรงอ่ะถ้าเมื่อไหร่มันคดโค้งไปอาจจะเริ่มมีปัญหาและต้องคอยดูทีละตาหรือว่ามีอะไรบางๆเป็นเงาดำๆบังไปหรือเรามองภาพ
1: ได
0: ้รูปเล็กรูปใหญ่ไม่เท่ากัน
1: แต่ง่ายสุดก็คืออย่างที่คุณหมอบอกคือมองอะไรก็ได้ที่เป็นเส้นตรงดูว่ามันคดไหมถ
0: ้
1: าคดนี่ผิดปกติแล้ว
0: ใช่
1: จอเสื่อมแล้ว
0: ใช่
1: มาเลยครับผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
1: ผักหวานครับผมอย่างเง
5: ี้ยโอ้ยหวานเจี๊ยบเลยครับ
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าหลังจากได้เดินเที่ยวกันอย่างเต็มที่แล้วพี่ก๊อฟเลยขอพาคุณหมอและพี่เพชรมากินอาหารอร่อยๆกันสักหน่อย
1: มาเลยครับผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
1: ผักหวานครับผมอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: หวานเจี๊ยบเลยครับ
1: ที่ร้านนี้นะครับเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับพวกผักหวาน
2: แล้วครับ
1: อันนี้เป็นยำกุ้งสดผักหวาน
0: เนื้อผักหวานเยอะนะเนี่ย
1: ใช่ฮะใช่ฮะหมอไม่ทานกุ้งเหรอหมอ
0: ชิมผักหวานก่อน
1: อ
0: ว่ามันเป็นยังไง
1: โอเคโอเคโอเค
2: กรอบ
1: กรอบมาก
0: นอกจากหวานมันมีความมัน
2: คือรสชาติของผักหวานเนี่ยมันจะมีเรียกว่ามีกลิ่นของ
1: เหม็นเคี้ยวหน่อย
2: อยู่นิดๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเคี้ยวไปแล้วเนี่ยมันจะหวาน
1: รสชาติดีกลมกล่อมแล้วเนี่ยมาก่อนเนี่ยผัดไทยแล้วก็เอาผักหวานมา
0: เป็นผักแก้ม
1: นี่น่าสนใจแต่ตัวของเขาสดสดหวานจริงนะรสชาติเขาคล้ายชะอมแต่ไม่ได้เหม็นเขียวอะไรเท่าชะอมต่อมา
2: อันนี้ผูกไทยมาเลยนะ
1: อะไร
2: เห็ดภูมิฐาน
1: ภูฐาน
2: เฮ้ยภูฐาน
1: มานี้อันนี้ปลากายเป็นทอดมัน
2: นะฮะ
1: ทอดมันปลากายนี่ผมว่าอันนี้ต่างชาติก็มากินได้เลยนะ
2: ใช่
1: มันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรโอเวอร์จะนัวๆอ้วนๆของเขาอยู่
4: นอกจากสาเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วการเสื่อมของวุ้นในลูกตาก็ทำให้เกิดการฉีกขาดของจอประสาทตาได้เช่นกัน
1: วุ้นในตาเสื่อมเนี่ยนะฮะก็คือ
0: ตรงนี้
1: อยู่ตรงนี้
0: คือจริงๆเราเกิดมาเนี่ยมันเป็นวุ้นวุ้นเต็มเลยเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นมันก็เริ่มกลายเป็นน้ำบางส่วนบางคนมันจะมีส่วนที่เป็นวุ้นมันจับตัวเหมือนเป็นก้อนเล็กๆมันก็ลอยอยู่ สิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นเป็นจุดดำๆและไอ้เงาพวกนี้มันจะเห็นตอนที่เรามองไฟสว่างๆนะมองฟ้ามองอะไรแล้วเราอยู่ในที่ร่มไม่ค่อยเกิดทีนี้มันก็แค่ขยับไปขยับมาของมันแค่นี้มันไม่มีอันตรายอะไรแต่ว่าบุ้นตาบางส่วนมันขยับได้พอขยับไปขยับมามันมีการดึงลั้งตรงที่มันติดอยู่กับจอประสาทตาดึงไปดึงมามันฉีก
1: ทำไงอ่ะ
0: ตอนนี้อาจจะยังไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอทิ้งไปข้างในมันมีน้ำน้ำมันจะซาะเข้าไป
2: ในร่องที่ฉีก
0: ในตรงที่มันฉีกแล้วก็ไปอยู่
2: ใต
0: ้
2: จอตา
0: เขาเรียกว่าเกิดจอตาลอกหลังจากนั้นเราก็จะมัวไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยอันตรายแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ตอนที่มันมีการขยับมันดึงตรงจอตาเราจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆเป็นไฟแวบขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบเราอยู่ในที่มืดๆแล้วเหมือนไฟแวบขึ้นมาหรือมีใครถ่ายแฟลชข้างๆเราปั๊บขึ้นมาแสดงว่ามันมีการดึงถ้ามีไฟแวบๆไปตรวจดีกว่าถ้าหมอเจอว่ามันขาดเขาก็ยิงเลเซอร์ตรงที่มันมีการฉีกขาดค่อยกันได้แต่ว่าเราไม่ได้ยิงทุกคนนะถูกไหมมีไฟแวบๆมันไม่ได้ขาดทุกคนมันขาดน้อย
1: เกี่ยวกับสายตาสั้นสายตายาวแล้วเป็นเกี่ยวไหม
0: เกี่ยวนิดนึง
1: อ้าวโอเคเอามา
2: โอกาสที่สั้นหรือยาวอันไหนเป็นง่ายกว่ากันครับ
0: สายตาสั้นโดยเฉพาะพวกที่สั้นเยอะ
1: ๆทำไมครับหมอ
0: ไอ้ลูกตาเนี่ยมันยาวขึ้นสายตาสั้นคือมันไปตกก่อน
2: ตกก่อนตรงนี้ตกก่อนในจออ่านตกตรงนี
0: ้แสดงว่าไอ้ลูกตาเนี่ยแทนที่มันจะกลมๆอย่างนี้มันยาวมันรีอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอมันรียาวเยอะไอ้จอประสาทตามันก็บางลงพอมันบางลงโอกาสฉีกก็ง่ายขึ้นใครสายตาสั้นเกิน600เนี่ยจำไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่มีไฟแวบๆพึ่งระวังว่าจะฉีกขาด
1: เพราะนั่นคืออย่าลืมนะครับว่าคือเรื่องพวกนี้เนี่ยเราย้ำเสมอว่าคือต้องดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมถามคนรอบข้างด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเวลาเป็นอย่างเงี้ยมีอาการแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยยอมบอกเราเก็บเงียบเก็บไว้ภูมิใจคนเดียว
2: เป็นแล้วโว้ย
1: ไม่ได้เราต้องไปย้ำเขาว่าต้องบอกเรานะเราจะได้รีบไปรักษาถูกไหมคุณหมอเพราะว่าคือโรคที่เราคุยวันนี้ผมบอกเลยว่าเกี่ยวกับพวกจอประสาทตาเสื่อมอะไรกันแล้วแต่เนี่ยคือมันเน้นไปที่ผู้สูงอายุจริงสวัสดีครับบังเปิ้ล
2: สวัสดีครับ
1: นี่วันนี้ผมพาคุณหมอกับพี่เพชรมาทานโรตีสายไหมที่อร่อยที่สุดในโลก
2: ในโลกเลย
1: ใช่ป่ะ
3: ยังครับ
1: อ๋อยัง
3: ทำตัวไว้ก่อนทำตัวไว้ก่อน
1: โอ้ทำตัวไว้ก่อนนะ
3: ครับ
1: ร้านของเรานี่คือจุดเด่นต่างจากคนอื่นยังไงอ
3: ่
1: ะ
3: ก็เปิด24ชั่วโมงแล้วก็แป้งเราจะนิ่มกว่าเขา
1: ครับผม
3: เพราะเรามีสูตรแป้งหลายๆตัวที่เอามามารวมผสม
2: คิดเองหมดเลยทุกอย่าง
3: ครับคิดเองหมดเลย
1: อันนี้มันคงลองทำยากอะเนอะ
3: ใช้เวลาฝึกก็เป็นเดือนอยู่ตัวนี้แหละครับคือทุกคนจะดึงขึ้นไม่ได้ลองทำให้พี่เขาดูหน่อย
1: โอ้นี่ไงเห็นไหม
3: มันต้องปั้นใช่ไหมมือต้องข้อแข็ง
1: โอ้มันคือมันต้องเลี้ยงไว้ตลอดใช่ไหม
3: ครับใช่
1: เลี้ยงไว้
2: แล้วเคยไปแล้วมือพองไหมครับกระทะมัน
1: แรกอ
3: ่
1: ะ
3: ไม่ครับไม่มือเราจะอยู่บนแป้ง
1: อ๋อโอเคอันนี้คือส่วนของแป้งไปดูตัวน้ำตาลหน่อย
3: ได้อันนี้คือช่วงเริ่มต้นนะเนี่ยคือน้ำตาลทรายผสมน้ำ
1: นี่ช่วงต้นอยู
3: ่ครับก็เทใส่ตัวนี
1: ้ในน้ำเย็น
3: ในน้ำเย็นครับเพื่อให้มันแข็งแล้วไปไหนต่อฮะพอมันแข็งปุ๊บเราก็
1: มายืด
3: ตัวนี้

0: คือจริงแล้วเนี่ยการทาโรตีสายใหม่มันต้องมีวิธีการม้วนนะ
1: ต้องมีสัดส่วนที่พอเหมาะระหว่างแป้งกับน้ำตาล
2: หวานมากหวานน้อยแล้วแต่เราเลย
0: ประมาณนี้เนี่ยแป้งหนึ่งแผ่นพอ
2: พอครับไม่ต้องเยอะ
1: อ๋อต้องไล่แน่นๆ
0: เนี่ยบางคนไปแบบไปใช้แป้งเยอะไปไง
1: มุน
0: โอเคนี้เอง
3: เนี่ยปกติซื้อไปทีไรก็แป้งหมดก่อน
0: อ๋อ
3: นี่เหลือ
2: ที่ร้านขาย

0: ก็นั่นแหละที่ผมทำ
1: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: บังอิมรอน
3: ย้ำทุกสัปดาห์เลยอย่าทำแต่งานอย่ามัวแต่เครียดอย่ามัวแต่หาเงินหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองด้วยหาเวลาให้กับคนรอบข้างด้วยนะฮะอย่าลืมว่าคนรอบข้างคือครอบครัวของเราครอบครัวของเราไม่มีใครช่วยดูแลได้นอกจากตัวคุณเอง
4: ถูกต้อง
3: เพราะฉะนั้นหาแบบอย่างน้อยสักอาทิตย์ละวันก็ยังดีวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวพากันไปเที่ยวไปเปิดสมองให้มันผ่อนคลาย
4: ถ้าครอบครัวไม่อยู่ทำไงวันอาทิตย
3: ์เขาไปไหนล่ะ
4: เอาเป็นวันเสาร์ได้ไหม
3: เอาวันเสาร์ก็ได
4: ้
3: ถ้าหากว่าไม่ว่างจริงให้ไปวันเสาร์ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับดูแลคนรอบข้างด้วยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนกันนะครับรับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนเดี๋ยวนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันกับชื่อรายการนะ
4: ครับสวัสดีขอบคุณคุณหมอก่อน
3: ครับขอบคุณครับครับฮะลาไปเลยครับเจอกันใหม่กับรายการ
1: รุ่นใหญ่พาซ่าน
3: ี่ท่านั่งสุดยอดยอมเลยท่านั่งสุดยอดครับพี
1: ่เอ๊ใหญ่พาซ่า
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียง

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะปัจจุบันนี้นะท่านผู้ชมคะเราก็จะเห็นว่าในสังคมของเรามีปัญหามากมายนะคะและในขณะเดียวกันนะคะในปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนมีความไม่มั่นใจในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคะซึ่งในกระบวนการศึกษาพระปริยัติธรรมมีคุณค่าอย่างยิ่งนะในเรื่องของการส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมวินัยแต่ในขณะเดียวกันประชาชนพุทธศาสนิกชนนะฮะสามารถที่จะนำหลักธรรมศีลธรรมเหล่านั้นมาปรับใช้นะฮะในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างไรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนะฮะในการพัฒนาประเทศนะให้สงบสุขด้วยในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมพานีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะและท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะเจ้าคุณอาจารย์ครับวันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมโอ้โหคำนี้ดูยากนะนะฮะแต่ทราบว่าที่วัดประยูรวงศาวาสของเราก็มีการศึกษาพระปริยัติด้วยนะฮะทำไมที่วัดประยูรวงศาวาสของเราจะมีการศึกษาพระปริยัติธรรมมีแรงบันดาลใจยังไงเจ้าคะ
1: การศึกษาคือการลงทุนให้กับพระศาสนาจากคำถามว่าทำไมวัดประยูรวงศาวาสสนใจเรื่องพระปริยัติธรรม
0: ค่ะ
1: พระปริยัติธรรมคือการศึกษาของคณะสงฆ์ซึ่งมีนักธรรมบาลีเป็นหลักจากคำถามว่าทำไมสำนักเรียนวัดประยูรวงศาวาสเนี่ยต้องเอ่ยคำว่าสำนักเรียนเพราะวัดแต่ละวัดเนี่ยหากว่ามีระบบการจัดการศึกษาเนี่ยคณะสงฆ์เขาจะจัดตั้งให้เป็นสำนักเรียนว่าสำนักเรียนก็ต้องมีเรื่องอาคารสถานที่มีครูบาอาจารย์ในการที่จะสอนหนังสือมีนักเรียนมีผู้อุปถัมภ์สนับสนุนอันนี้ก็เรียกจัดเป็นสำนักเรียนสำนักเรียนวัดประยูรสาวาสเนี่ยรุ่งเรืองมานานซึ่งอาตมาภาพรับรู้จากครูบาอาจารย์รุ่นที่ผ่านมาท่านก็ถ่ายทอดให้ฟังว่าประมาณปี2520ถึงประมาณ200 540เนี่ยเป็นยุคที่การศึกษาของวัดประยูรสาวาสรุ่งเรืองนั่นคือเรามีแม่เหล็กก็คือมีพระอาจารย์ที่เก่งเรื่องการสอนนักธรรมสอนบาลีเป็นแม่เหล็กซึ่งครูบาอาจารย์ที่เล่าให้ฟังนั้นคือพระพรหมบัณฑิตเจ้าว่ารูปปัจจุบัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ศาสตร์ธรรมิกของพระพรหมบัณฑิตซึ่งได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคพร้อมกับท่านเป็นสามเณรสอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคในขณะเป็นสามเณรแล้วเป็นนาคหลวงด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งก็จะเป็นร่วมรุ่นกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดประยูรสวัสดิ์เจ้าสงเรียนวัดประยูรสวัสดิ์ก็คือพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญขึ้นมานคร
0: เจ้าค่ะ
1: รุ่นมามาคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมกวีกรรมการมหาเถรสมาคม
0: ค่ะ
1: เจ้าคณะภาค3เจ้าวาดวัดกัลยาณมิตร3รูปเนี่ยจะมาเรียนหนังสือที่นี
0: ่
1: เพราะว่ามีแม่เหล็กก็คือมีอาจารย์ที่เก่งในการสอนบาลีทางประโยชน์ต่ำกลางและสูง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นในรุ่นนั้นในยุคนั้นก็จะมีนักศึกษาบาลีเนี่ยนักเรียนบาลีเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเรียนบาลีติวบาลีก่อนสอบที่วัดประยูรสาวาสเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วสอบได้เป็นจำนวนมากแล้วก็จะเป็นตำนานเล่าขานถึงสำนักเรียนวัดประยูรสาวาส

0: วาส
1: ถ้าเป็นทางโลกก็คลับคล้ายคลับคลาว่ามีดีไอดอลอยู่ที่นี่เยอะใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ใช่ปัจจุบันก็จะมีไอดอลคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นแท่งเหล็กเลยในการที่จะดึงดูดภิกษุสามเณรที่จะมาเรียนบาลีในเวอร์ชั่นปัจจุบันนี
1: ่นะเจ้าค่ะ
0: อันนี้ต้องเจริญพรก่อนว่ามีแรงบันดาลใจอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: คือเรามีกลิ่นอายมีเรื่องครูบาอาจารย์ท่านได้ทำไว้แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ผลิตผลก็คือนักเรียนบาลีผู้สอบได้ในยุคนั้นก็เป็นกำลังสำคัญของศาสนายุคนี้ทั้งอยู่ที่วัดแล้วก็อารามอื่นอย่างที่อาตมาภาพได้เอ่ยอ้างพอเป็นตัวอย่างเนี่ยน
1: ะ
0: รุ่นนี้ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างพลังยิ่งใหญ่ในการศึกษาการปฏิบัติในการเผยแผ่รวมถึงการป้องกันศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ด้วย
1: ครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะฮะที่เป็นเสมือนแรงบันดาลใจสำคัญให้สำนักเรียนของวัดปิยรงค์สาวาศึกษามาถึงปัจจุบันนี้แล้วเป็นส่วนของการสร้างต่างจากสำนักเรียนวัดอื่นๆด้วยไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: เจริญพรก็เป็นโมเดลเป็นรูปแบบเพราะในยุคนั้นเป็นยุคของโทรทัศน์ทีวีก็เป็นยุคแอนาล็อกอยู่นะในยุคนั้นมันก็มีความโดดเด่นในยุคนั้นอยู
1: ่ค่ะ
0: ตำรับตำราอะไรก็เป็นดั้งเดิมเป็นเมนวลเป็นหนังสือตำราธรรมดาที่จะต้องวิ่งเข้าไปหาศูนย์ที่มีตำราดีๆมีครูดีๆในเรื่องของการสอนบาลี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เมื่อถึงยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีความแตกต่างกันยังไงคือมันเข้ามาในยุคดิจิตอลแล้วนะมันมีสื่อการสอนอะไรแยะมากมายเลยยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อการสอนหาง่ายมากเทคโนโลยีเข้าถึงแต่มีความแตกต่างอยู่ที่ว่าผู้เรียน
1: ค่ะ
0: ผู้เรียนอาจจะหนึ่งเรื่องเชิงปริมาณอาจจะน้อยสองเรื่องฉันทะในการที่สนใจเรื่องเรียนบาลีเนื่องจากโลกดิจิตอลมันพาไปพาพระพาเนรไปในทิศทางที่ร่วมสมัยกับการพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของทางโลกนะพระเนรส่วนใหญ่ก็จะมีใจไปในส่วนนั้นมากแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่จะอยู่เพื่อที่จะบวชเรียนและศึกษาหลักพระเรียติธรรมโดยเฉพาะหลักสูตรนักธรรมและบาลีของคณะสงฆ์ไทยอันนี้เรียกว่าความโชคดีเรียกว่าความแตกต่างในเรื่องของสื่อหรือการเข้าถึงพระเรียติธรรมเข้าง่ายแต่มีส่วนยากก็คือจำนวนพระเนนที่จะเข้ามาเรียนนักธรรมบาลีเนี่ยน้อยแล้วถ้าเหลือน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราระลึกนึกถึงว่าวัดปิยรงค์สาวาสของเราเนี่ยที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าในวัดต่างอารามสนองงานคณะสงฆ์เนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ใช้ทรัพยากรรุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่าเนี่ย60อัพกันทั้งนั้นเลยก็มองดูว่าถ้าเปรียบเหมือนสะพานพุทธเนี่ยตอนนี้วัดปิยรงค์อยู่เชิงสะพานพุทธฝั่งทนกำลังของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินลงไปฟากปากคลองตลาดแล้วมันเลยกลางสะพานแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ทางข้างหน้ามันสั้นแล้วพอช่วงจังหวัดนี้ก็คือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะว่าพระพรหมบัณฑิตในฐานะเป็นเจ้าสำนักเรียนวัดปิยรงค์สาวาสท่านได้เห็นว่าพระเนนของเราเนี่ยในวัดภายในวัดน้อยลงพร้อมทั้งการจัดการศึกษานักธรรมบาลีเนี่ยก็ถดถอยน้อยกว่ามากเดิมเนื่องจากว่าในช่วงนี้อาตมาบอกว่าผลิตผลสำคัญที่เป็นแม่เหล็กสำคัญเป็นสติปัญญาเป็นทรัพยากรสำคัญทางคณะสงฆ์เนี่ยไปทำงานให้กับองค์กรใหญ่นั่นคือไปพัฒนาการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีวิเขตมีหน่วยมีวิทยาสงฆ์มีหน่วยงานจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
1: เรียกว่าพื้นฐานสำคัญของบุคลากรที่ออกไปรับใช้สังคมรับใช้พระพุทธศาสนาก็มาจากการศึกษาพระปริยัติธรรมในวัดของเราในสำนักเรียนวัดปิยรวงศ์เป็นฐานรากแต่ดั้งเดิมด้วยอย่างนั้นใช่ไหมฮะถึงสร้างคนออกไปพระอาจารย์คะถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะการศึกษาพระปริยัติธรรมเนี่ยมีความสำคัญมีคุณค่ายังไงเจ้าคะพระอาจารย
0: ์โอ้ต้องเจริญพรว่ามีความสำคัญมีคุณค่ามากเพราะว่าก็ปริยัติในหลักพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่า หลักสำคัญในทางพุทธศาสนามี3ป
1: อ3ปอนะคร
0: ับ ปอที่1ปอปริยัติการศึกษาคัมภีร์เรียกว่าคันธทุระเนี่ยการศึกษาคัมภีร
1: ์เจ้าค่ะ
0: ปอที่2คือปอปฏิบัติปฏิบัติใช่ไหม
1: ปอปฏิบัติ
0: เรียนแล้วต้องนำมาใช้มาปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: นะปอที่3ปฏิเวทการเข้าถึงหลักธรรม
1: ปฏิบัติต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวท
0: เนี่ยสามปอ
1: สามป
0: อนั้นจากคำถามว่าปริยัติธรรมคือปอที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: มีความสำคัญอย่างไรก็ต้องเจริญพรว่ามีความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดก็เพราะว่าโบราณกาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านสนใจเรื่องพุทธศาสนาท่านก็ได้บอกเหตุว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้หรือไม่ได้แม้ว่าจะมี3ปอแต่ปอที่สำคัญก็คือปอปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าขาดหลักปริยัติเมื่อไหร่ศาสนาพุทธศาสนานั้นหายจากประเทศไทยหรือในโลกนี้ทันทีจนกระทั่งมีคนพูดว่าถ้าขาดปอปริยัติปอแรกนี่นะก็พุทธศาสนาค่อยๆสูญหายไปอันเนื่องจากว่าปฏิบัติก็ดีปริเวทก็ตามเนี่ยมันมีเป็นบางยุคบางสมัยบางยุคก็รุ่งเรืองบางยุคก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่ามีปริยัติแล้วเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้มีชีวิตไปอยู่ได้ตลอดแล้วก็เป็นสัญญาณว่าจะทำให้พุทธศาสนาของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองต่อไปมีหลักอ้างว่าศาสนัตทิติยาปณะปริยัติประมาณนั้นโบราณกาจารย์ท่านได้ผูกคำบาลีไว้อย่างนี้ว่าปณะก็ปริยัติอันว่าพระปริยัติปะมานังเป็นหลักศาสนทิฏฐิยาแห่งการดำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนานี่ท่านอ้างไว้อย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะหลักปริยัติเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: แล้วหลักปริยัตินี่เวลาที่พระภิกษุสงฆ์ท่านไปเรียนเนี่ยท่านเรียนเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ท่านก็จะเรียนเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ในทางพุทธศาสนา
1: หมายถึงพระไตรปิฎกเหรอเจ้าค่ะหรือว่าหลักธรรมอื่นๆด้วยจัง
0: เขาก็ยังมีตำรามีหลักสูตรทางคณะสงฆ์เนี่ยจะกำหนดว่าหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกจะต้องเรียนเรื่องอะไรแต่ละชั้นท่านจะกำหนดเอาไว้หลักสูตรบาลีคณะสงฆ์ท่านก็กำหนดไว
1: ้
0: ชั้นไวยากรณ์ประโยคหนึ่งสองประโยคปทสามถึงประโยคปทเก้าเขาจะมีหลักสูตรเป็นตำราให้เรียนเลย
1: เจ้าค่ะ
0: และมีการเรียนการสอนมีวัดประเมินผลการวัดประเมินผลเราเรียกว่าสอบนักธรรมสนามหลวง
1: ค่ะ
0: หรือถ้าเป็นหลักสูตรบาลีสอบบาลีสนามหลวง
1: อ๋อเคยได้ยินอยู
0: ่แปลว่าพระเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ค่ะ
0: ทรงอุปถัมภ์การเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ
1: ์
0: จึงมีคำว่าสอบได้ในสนามหลวงสนามหลวงก็คือสนามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ
1: ์
0: เช่นเป็นเรียนธรรมสามประโยคพระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชทานพัดเรียนธรรมสามประโยคถึงเรียนธรรมหกประโยคก็เปลี่ยนพัดเป็นสีเหลืองพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพัดเรียนธรรมหกประโยค
1: เจ้าค่ะ
0: สอบได้เป็นเรียนธรรมเก้าประโยคพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งพระราชทานพัดปริยัติธรรม9ประโย
1: ค
0: เห็นไหมเนี่ยความยิ่งใหญ่ความสำคัญก็อยู่ที่การศึกษาระเบียบแบบแผนโบราณราชประเพณีที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์นี่ความสำคัญนี่ความสำคัญในระดับต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในความสำคัญในระดับที่ถามว่าแล้วพระเนรท่านเรียนอะไรจากคำถามเดิมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรียนหลักสูตรที่คณะสงฆ์ได้กำหนดเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยไปขายตู้พระไตรปิฎก
1: อ๋อเจ้าค่ะจะได้เข้าใจในคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าง่ายขึ้นมากขึ้น
0: เราจะเริ่มพรนี้ว่าเวลาพระอาจารย์โยมที่สวดมนต์ทำวัดเช้า
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีพระบาลีคำหนึ่งซึ่งกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าว่าสาดถังสัพพยัญชนังเกวัลปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิพระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะประโยคนี้แหละพร้อมทั้งอรรถะ ความลึกถึงอรรถาธิบายเนื้อหา

0: ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาสัพพยัญชนะพร้อมทั้งพยัญชนะอักขระตัวภาษานิรุตติศาสตร
1: ์จบค่ะ
0: เรื่องภาษาเพราะฉะนั้นการเรียนบาลีเนี่ยเป็นการเรียนสัพพยัญชนะอักษรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานสร้างทักษะความชำนาญความสามารถตามหลักสูตรของนสนได้กำหนดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สามารถที่จะไปอ่านเทคบาลีต้นฉบับเดิมที่เป็นบาลีได
1: ้ค่ะ
0: แล้วพร้อมทั้งก็อาจจะประโยชน์เนี้ยไปถ่ายทอดเป็นครูสอนเน้นให้กับพระภิกษุสามเณรรุ่นต่อไปให้เรียนแบบวิธีแบบนี
1: ้
0: เป็นวิธีปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานี้นะขอเจริญพร
1: แล้วปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราได้ศึกษาเรียนเกี่ยวกับพระปริยัติให้ได้ผลดีหรือว่าประสบความสำเร็จเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: เจริญพรมีทั้งปัจจัยที่ว่านี้ปัจจัยสนับสนุน
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อให้เกิดความสำเร็จของผู้เรียนปัจจัยภายในปัจจัยที่สองของผู้เรียนสองส่วนนี้นำประกอบกันปัจจัยภายนอกในขณะนี้คณะสงฆ์ได้มีพรบพระปริยัติธรรม ออกเมื่อปีพุทธศักราช2562
1: ค่ะ
0: เป็นเครื่องมือสำคัญในการรันจัดการจัดการศึกษาเป็นองค์ประกอบภายนอกที่สำคัญที่รัฐบาลเห็นความสำคัญการศึกษาของคณะสงฆ์การเผยแผ
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีพรบของพระปริยัติธรรมเป็นเครื่องมือในการจัดการแล้วพระปริยัติธรรมนั้นพระราชบัญญัตินั้นก็มีเรื่ององค์ประกอบสำคัญเรื่องการบริหารการจัดการบริการศึกษาอะไรเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง3แผนก1ปริยัติธรรมสามัญนะมีม.1ถึงม.6น
1: ะ
0: เรื่องนักธรรมนะตรีโทเอกนะเรื่องบาลีนะตั้งแต่ไวยากรณ์ถึงประเรียนธรรม9ประโยคนะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริหารอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์สำคัญเป็นความโชคดีของคณะสงฆ์ได้พรบพระริยัติธรรมฉบับนี้มาแล้วตอนนี้กำลังแผงฤทธิ์อยู่นะกำลังคณะสงฆ์ส่วนสำนักเรียนของจัดการศึกษาวัดวาอารามต่างๆเนี่ยซึ่งมีอยู่เดิมกำลังเข้มข้นมากรวมถึงสำนักเรียนวัดเป็นสาวาสด้วยเพราะได้พรบอันนี้มาแผงฤทธิ์เราจะต้องเข้าสู่พระราชบัญญัตินี้ไงจึงบอกว่ามันมีความแตกต่างโดยมิติขององค์ประกอบภายนอกที่มาผลักดันเราอยู่ข้างหลัง
1: ช่วยได้เยอะเลย
0: ช่วยได้เยอะ
1: แล้วภายในล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับองค์ประกอบภายใน
0: องค์ประกอบภายในก็หมายถึงว่าผู้ที่ทำหน้าที่บริหารและเจ้าสำนักเรียนคุณครูโยมผู้อาถรรพ์ต้องมาช่วยกันสนับสนุนฉันทะเนี่ยจะต้องเกิดแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โดยเฉพาะในระดับที่เป็นเจ้าตำแหน่งหรือเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสจะเป็นสำนักเรียน
1: ค่ะ
0: ก็จะต้องประกาศให้คณะสงฆ์ในแล้วทราบนะว่าบัดนี้ความสำคัญของพรบนั้นเกิดขึ้นกับคณะสงฆ์และคณะสงฆ์มองดูพรบเขาให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างไรก็ต้องขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเรื่องการศึกษา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในเรื่องขององค์ประกอบภายในเนี่ยผู้บริหารครูมีแรงกระตุ้นจากภายนอกให้ภายในเนี่ยเกิดขับเคลื่อนแล้วภายในชั้นที่สองผู้เรียน
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้เรียนเนี่ยต้องมีฉันทะเนี่ยนะฉันทะกุศลที่มองเห็นว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะรักษาพระพุทธศาสนาได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าพระภิกษุสามเณรในกลุ่มนี้มีฉันทะนะกลุ่มที่อยู่ในเรียนนะ
1: ค่ะ
0: เราก็ญาติที่จะเกณฑ์ให้พระทั้งร้อยรูปเณรทั้งร้อยรูปมีฉันทะเป้าหมายในจุดเดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าต่างคนต่างมาพื้นฐานทางบ้าน
1: แตกต่างกัน
0: พอเข้ามาเราก็พยายามที่จะหล่อหลอมไอ้ความหล่อหลอมจะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่บุญภาวาสนาของแต่ละรูปไม่เหมือนกันเลยว่าฉันทะกุศลเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีแรงกระตุ้นทั้งภายนอกจากสำนักเรียนครูบาอาจารย์กระตุ้นโอ้ที่มีฉันทะแรงสูงเนี่ย
1: ก็ยิ่งไปปริยัติเจ้าเลยนะฮะ
0: โอ้โหเห็นเขาเรียนเช้าสายบ่ายค่ำเคร่งเครียดอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังมาก
1: ท
0: ุ่มเทกลุ่มนี้ก็จะมีฉันทะ

0: สอดคล้องกับภายนอกภายในผสมกันเนี่ยทำให้ชื่นอกชื่นใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นะส่วนที่ฉันทะน้อยเราก็พยายามที่จะจูนปรับขึ้นบอกอันนี้สองอบรมพร่ำสอนบอกนะทำเต็มที่จนกระทั่งว่าเหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฉันทะทั้งฝ่ายผู้บริหารต
1: ่
0: อสำนักเรียนครูบาอาจารย์โยมอุปถัมภ์ตัวนักเรียนเองเนี่ยต้องเห็นร่วมเป็นแนวทางเดียวกันว่าพระปริยัติธรรมการศึกษานักธรรมบาลีเท่านั้นจะเป็นหลักของวัดของพระศาสนาของพุทธศาสนิกชนหรือพอ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์คะแล้วการที่เราศึกษาพระปริยัติเนี่ยนะฮะเราสามารถนำมาใช้แก้ปัญหานะฮะในสังคมไม่ว่าจะเป็นมิติทางศีลธรรมหรือว่าปัญหาทางโลกทั่วไปได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: นี่อะไรเป็นการถามที่สุดยอดมากเลยที่ตรงคำถามในการต้นว่าทำไมในวัดปริยัติสาวามีแรงบันดาลใจอะไรที่จะมาฟื้นฟูเรื่องพระปริยัติธรรมเราใช้คำว่าฟื้นฟูนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่า
1: เราเคยมีแล้ว
0: เคยมีแล้วแล้วเราก็ใช้ทรัพยากรของเรานะไปทุ่มเทงานอื่นจนกระทั่งว่าเราหันมาดูข้างหลังเนี่ยที่หลับที่นอนบ้านของเราเนี่ยยังโบยังแหว่งอยู่นะนะต่อมาก็ได้รับมอบหมายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาดูแลการศึกษาก็เลยพอได้จังหวะนี้ก็เลยมีฉันทะแล้วมีฉันทะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสรับไหวไหมทันทีรับปากทันทีเลยไหวครับสู้ครับ
1: สาธุ
0: เพราะเราได้อานิสงส์การเรียนพระปริยัติธรรมที่นี่ศึกษาปฏิบัติธรรมประโยชน์ส่วนตนเกิดเพราะว่าได้พึ่งใบบุญวัดปริยัติสาวาส
1: เจ้าค่ะ
0: จากการที่มอบหมายงานให้นั้นมีหรือจะไม่รับเพราะเราก็เป็นทรัพยากรที่นี่คนที่นี่ไม่ทำงานที่นี่แล้วจะทำงานให้ไหนที่ไหนจากการที่ว่าเรามีความรู้เราไปทดลองความรู้ของเราไปสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคณะสงฆ์ให้กับเด็กเยาวชนประชาชนมากมายทำแล้วเราก็มีความสุขมากพอเรามาดูบ้านตัวเองแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ส่งพลังอยู
1: ่
0: ก็เลยต้องการมาดูว่าให้มันส่งพลังในเรื่องของจัดทัพปริยัติธรรมเริ่มต้นใหม่ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะเจริญพรนะ
1: แสดงว่าเพียงจะบอกว่าก่อนที่จะนำพระปริยัติธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาทางโลกเราก็ใช้ในการนี่แหละปรับปรุงพัฒนาภายในวัดของเราพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมนะและถ้าหากว่าเรามีการพัฒนาศึกษากันอย่างเข้มข้นได้คุณภาพเหมือนดังอดีตเนี่ยนะแล้วคนเหล่านี้ความรู้ด้านพระปริยัติธรรมหรือแม้แต่พวกเราคารวะเองนะเพราะคารวะก็จะเรียนนักธรรมตรีโทเอกนะฮะอาจจะไม่เรียนถึงปริญญาก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้พระอาจารย์ช่วยว่าจะช่วยลดทอนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: เมื่อพระเก่ง
1: ค่ะ
0: ญาติโยมก็ได้รับอานิสงส์ที่วัดของเราในห้องพิพิธภัณฑ์นี้เอาเรื่องทรัพย์สมบัติศิลปะทางศาสนามาแสดง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นผลงานของบุรพาจารย์ของศิลปินปฏิมากรรมทางในอดีตผ่านพุทธศิลป์เรามาตั้งโชว
1: ์ค่ะ
0: จะเห็นนะที่วัดนี้ไม่มีวัตถุมงคลขายจำหน่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มีแต่ตั้งโชว์ให้ท่านนักศึกษาพุทธศิลป
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเกิดคุณภาพทางจิตใจพอสมควรแต่สิ่งที่ที่สังคมจะได้คือพระเก่ง
1: ค่ะ
0: เก่งเรื่องเรียนเก่งเรื่องปฏิบัติซึ่งจากโจทย์คำถามว่าสังคมจะได้อะไรทุกวันนี้เห็นไหมสังคมจะเรียกใช้พระในเรื่องของพระเก่งพระบริหารพระมีความรู้วิ่งมานี่แหละเชิงสะพานพุทธฝั่งทนนี่แหละ one stop service มีปัญหาเรื่องการศึกษามาปรึกษาหรือที่นี่มีปัญหาเรื่องการเผยแผ่มาปรึกษาที่นี่มีปัญหาเรื่องการบริหารการจัดการเกี่ยวข้องกับนาสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักธงหลักธรรมเลยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระบรมบัณฑิตอยู่เบื้องหลังท่านไม่อยู่ข้างหน้าช่วยแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้จะทำให้เพื่อนพ้องน้องพี่ในเชิงของการบริหารกิจการนาสงฆ์ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจากการที่เราทำงานเนี่ยปริยัติจะเป็นฐานให้กับงานทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากวัดประยูรถ้าจุดมุ่งหมายของพระปริยัติของวัดประยูรคืออะไรแน่นอนสูงสุดคือพุทธศาสนาสังคมส่วนรวมชาวพุทธส่วนรวม
1: เจ้าค่ะ
0: โลกมวลรวมจะได้อานิสงส์จากการที่พระ

0: ทรงปริยัติ
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์เรียนพระปริยัติแล้วก็เรียกว่าสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตรงนี้พระสงฆ์ไทยก็จะมีคุณภาพเมื่อพระสงฆ์ไทยมีคุณภาพการเผยแผ่ธรรมะการนำหลักธรรมไปให้ประชาชนรู้จักใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็จะเอื้อกันเรียกได้ว่าเป็นวงจรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความสงบสุขโดยเริ่มต้นจากวัดจากพระอาจารย์เราอย่างนั้นใช่ไหมฮะคณะสงฆ์สำนักอื่นๆที่เรียนพระปริยัติก็เป็นในแนวทางเดียวกันเช่นนี้เลยถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
0: จะเดินไปในแนวทางนี้แหละเหมือนกันเพราะเกิดจากบล็อกเดียวกัน
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: เรียนเหมือนกัน
1: เรียนเหมือนกัน
0: วัดผลก็เหมือนกัน
1: อ๋อแล้วความ
0: ท้าเดียวกันพิมพ์เดียวกัน
1: นะครับความท้าทายที่สุดนะพระอาจารย์ว่าอยู่ตรงไหนของการที่เราพยายามจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: ความท้าทายมากที่สุดคือใจ
1: ใจ
0: ที่ทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทั้งผู้บริหารทั้งนักเรียนเนี่ยต้องทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทุ่มเทเพื่ออะไรเพื่องานที่รออยู
1: ่
0: ยกตัวอย่างของวัดปริมงสาวาสเนี่ย
1: ค่ะ
0: เรามีงานที่เด่นนี่ก็คือว่าเป็นสำนักพระนักเทศ
1: ค่ะ
0: ถ้าภายในวัดไม่ได้ส่งเสริมให้พระเนนของในวัดตัวเองเนี่ยเรียนปริยัติธรรม
1: ค่ะ
0: ประโยคต่ำก็ไม่มีประโยคสูงไม่มีแววที่จะได้เนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วการอนาคตเนี่ยใครละจะมาซัพพอร์ตหนุนหลังเรื่องงานเผยแผ่ของศาสนาเพราะงานเผยแผ่ต้องการพระที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของหลักธรรมความเข้าใจในการสื่อสาร
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าพระไม่เรียนพระไม่เรียนเรื่องการสื่อสารแล้วสังคมญาติโยมข้างวัดห่างจากวัดชาวโลกจะได้อะไรจากพระเพราะนั้นเราผลิตพระภายในวัดเนี่ยโดยสำนักเรียนวัดปริยุสาวาสเนี่ยหลังบ้านเนี่ยหลังวัดเนี่ยทำหน้าที่เสิร์ฟหน้าวัด
1: ค่ะ
0: หน้าวัดมีอะไรมีงานเผยแผ
1: ่ค่ะ
0: ที่ทำอยู่อย่างโด่งดังในโดดเด่นสาลิกาป้อนเหนือ
1: ค่ะ
0: แม่นกต้องเก่ง
1: โครงการอบรมพระเผยแผ่ธรรมะ
0: นี่แหละใครๆก็มาที่นี่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ยังไม่มีใครทำลายสถิติวัดปริยุรงสาวาส
1: เรียกว่าเป็นเชิงเปรียบเทียบให้เห็นว่าการบริหารจัดการของสำนักเรียนพระปริยัติก็จะเป็นในแนวทางลักษณะเดียวกันคือต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งในส่วนของวัดนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็ออกไปสู่สังคมนะฮะวัดอื่นๆถ้าหากว่าได้มีสำนักเรียนแล้วก็ศึกษาพระปริยัติธรรมก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะฮะในเรื่องงานเผยแผ่เหมือนกับวัดประยูนที่เราประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ว
1: ่
0: าวัดประยูนสาวาสเนี่ยทรัพยากรบุคคลสำคัญมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทรัพยากรบุคคลนั้นเกิดจากการศึกษาแล้วการศึกษาจะหนุนเรื่องงานเผยแผ่ของวัดงานปกครองของวัดจะเห็นได้ว่าพระดุษคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเคยเป็นเจ้าคณะภาคเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสร้างความยิ่งใหญ่การศึกษาให้กับชาวโลกเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วเป็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วพระลูกวัดอีกเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระนักปกครองมีรองเจ้าคณะภาค15อยู่ในวัดนี้ย่างหลากหลายเป็นเพราะอะไร
1: เพราะว่ามีการศึกษาที่ดี
0: การศึกษามันนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาด้านอื่นๆการปฏิบัติหรือนะการเข้าใจเข้าถึงหลักธรรม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และสามารถสนองรับใช้สังคมได้
1: เจ้าค่ะสาธุฟังท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะได้ตอบปัญหาในวันนี้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญและก็คุณค่าของการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างยิ่งเลยนะฮะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะพระศรีธรรมะพานีรองศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปริยุรงสาวาสวิหารที่พระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้นมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: เ
1: ช
0: ิญพ
1: อเอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานณอาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

0: กราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเรียนผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในวันนี้การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกส่วนงานได้มีส่วนมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งเพราะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นการอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาตนจากความรู้ความเข้าใจในการรับฟังหลักธรรมที่พระอาจารย์จะได้ให้เป็นแนวคิดกับพวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกับตนเองครอบครัวและสังคมเพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจไปในการพัฒนางานสร้างความสุขในชีวิตขอให้การอบรมในวันนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านและขอให้โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยในวันนี้สำลิดผลตามที่คณะกรรมการตั้งเจตนารมณ์ไว้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์วิทยากรพระราชวิจิตรปฏิภาณและขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในวันนี
1: ้ขอเชิญพรท่านสารสมุกดีนะฮะมุกดีใช่ไหมท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแล้วก็ท่านอะไรนะที่รายงานอดีตผอ.จำชื่อไม่ได้แล้วพี่ชื่ออะไรนะเขาเป็นอะไรกับอดีตปลัดกระทรวง
2: เป็นส
1: ี
2: เลย
1: สีเลยเหรอเขาถวายสังฆทานเป็นฮะคือพวกเราถวายสังฆทานไม่ค่อยเป็นถวายอะไรฮะเราถวายสังฆทานคือไงไปซื้อถังไม่ใช่ไหมในถังจะมีอะไรเราก็ไม่รู้เลยว่า1อะไรที่พระขาด2อะไรที่พระเกินมันก็ขาดขาดเกินๆเงี้ยท่านวันดีคืนดีพระจะฉันอะไรจริงเส้นหน่อยขิงใช่ไหมฮะก็เปิดไปดูว่าจะฉันขิงสักหน่อยพอเปิดไปดูกล่องเท่านี้ท่านมันแปะไว้ซองเดียวข้างในอ่ะดูสิมันหลอกกับทางพระท่านแต่ไม่ได้หลอกพระมันหลอกพวกเราแต่ท่านอดีตผู้อำนวยการเขตคลองสานใช่ไหมเขตคลองสานสานอะไรสานเข่งปทุมสานกระบุงสานปุ้งกี่สานอะไรสานรักสานสามัคคีเรื่องไงท่านคลองสานคือคลองอะไรอะไรยักษ์นายยักษ์นางอย่างนี้ฤาษีภรรยาแล้วประเทศไทยของเราก็ต้องการสารรักสารสามัคคีใช่ไหมฮะสารรักสารสามัคคีคือไงท่านไม่ต้องไปสารมันหรอกไม่ต้องไปสารมันหรอกอยู่เฉยๆแล้วมันจะดีเองแหละคนเราท่านอยู่เฉยมันเหมือนแหน่ฮะใครเข้าเลยรู้จักแหน่ไหมคะรู้จักถ้าเอาหินไปขว้างคือธรรมดาของมนุษย์เนี่ยถ้าเห็นอะไรมันสามัคคีกันมันจะมักจะทำลายถูกไหมอะไรสวยกูจะทำลายจริงไหมผู้หญิงสวยๆมักจะโดนผู้ชายทำลายถูกไหมฮะจริงเปล่าจริงท่านกำแพงสวยๆมีคนฉีดไหมฉีดอะไรดีๆงานเนี่ยเรามักจะทำลายสามัคคีกันเหมือนกันอยู่ดีๆแล้วก็ทำลายมันทั้งนั้นแหละท่านให้มันแตกสามัคคีว่าแตกสามัคคีเป็นความสนุกและความสามารถของเราซึ่งจริงๆแล้วเป็นความสามานอาตมาเคยเป็นเด็กๆก็ต้องเคยเป็นเด็กนะเพราะจะ60แล้วนี่ท่านเคยมาครั้งเคยเป็นเด็กครั้งเดียวท่านก็ไปกับเพื่อนมันเห็นแหน่เต็มสระไอ้สระนั้นไอ้ที่แหน่มันเต็มเพราะอะไรมันไม่มีอะไรมารบกวนเลยมันก็เลยทนไม่ไหวท่านมันก็เลยเอาหินเนี่ยนะคว้างตูมลงไปกลางสระพอแหน่มันกระจายวาบแตกแยกเจ็บช้ำนะแล้วก็ไปกระจายแล้วก็ไปซ้อนๆกันมันดีใจ พราะมันจ่ายเสร็จแล้วก็มีไอ้คนหนึ่งเสียดายแหนว่าไอ้ที่มันตรงกลางนะมันแหว่งไปก็เลยลุยน้ำไปท่านแล้วก็ไปรวบแหนมาจับชิดกันอาตมาก็นั่งมองนั่งมองไอ้คนคว้างแหนก็กระจายอยู่แล้วใช่ไหมท่านไอ้คนเดินทำให้แหนแตกแยกมากกว่าถูกไหมฮะที่มึงลุยไปทำให้แหนมาสนิทกันเนี่ยระวังนะท่านนะท่านผู้ชมทั้งหลายก็เหมือนกันควรจะมาปรับทัศนคติตามแบบพระบ้างอยู่เฉยๆอย่าไปข้องเกี่ยวดูๆเขาไปก่อนเราว่าตามสิดูเขาไปก่อนภาวนาสิภาวนาให้ชาวบ้านเขาได้ยินดูเขาไปก่อนผ่อนให้เขาบ้างฟังเขาวิจารณ์เพราะฉะนั้นคนเราบางทีดูเขาไปก่อนอะไรก็ตามพวกเราที่อยู่ที่นี่ทำงานอยู่กับใครก็แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่เราอาจจะไม่เข้าใจอย่าไปแชทหรือหากูไม่พอใจกูจิ้มแล้วกูแชทแล้วใครแชทมากูพอใจกูเห็นด้วยกูอัคเรด้วยกูก็แชทต่อแชร์ต่อใช่ไหมท่านมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยทำไมไม่ดูเขาไปก่อนล่ะอาคารนี้อาคารอะไรเพชรรัตน์ใช่ไหมมันจะสวยไหมเนี่ยมันจะใหญ่โตพอไหมมันอะไรแต่มันก็ไม่ได้ดูเขาไปก่อนหรอกมันติซะก่อนเพชรรัตน์เป็นพระนามของใครจ่าฟ้าเพชรรัตน์ใช่ไหมฮะแล้วท่านก็ประทานเงินมาให้ด้วยใช่ไหมเพราะชื่อโรงพยาบาลนี้ชื่ออะไรวชิระพยาบาลเป็นพระนามของใครรัชกาลที่6มนุษย์เนี่ยนะที่จะเจริญก้าวหน้าเนี่ยมัน4หลักสุจิปุริใครบอกวาสนาอะไรอาตมาไม่รู้ไม่รู้อะเราเกิดมาเป็นคนจน

พระท่านเขียนว่าเนี่ยหน้ากุฏิเขียนว่าตรงขื่อที่เด็กนอนลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีเราลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดพ่อแม่จนถ้าไม่จนไม่บวชท่านคือพออายุ11ขวบก็อยู่บ้านนอกไม่ได้คนเขารังเกียจหนึ่งรังเกียจความจนสองรังเกียจว่าเราหน้าตาดีฝ่าคนแถวนั้นแต่หันมาดูเราก็จนนี่ท่านแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพื่อเป็นเศรษฐีเพราะนั้นมันเกิดไม่จริงเขาสมมุติให้เพื่อจะเข้าโรงเรียนเดือนพฤษภาหลวงปู่ไปด่าครูใหญ่ว่ามันไม่ได้เรียนหนังสือมันไม่มีทะเบียนบ้านพ่อแม่มันอยู่กลางทุ่งท่าทะเบียนบ้านไม่มีมึงก็สมมุติวันเดือนปีเกิดให้มันสิสมมโนประชากรเขาไม่มาตรวจเด็กเถื่อนเท่านั้นแหละก็เลยได้วันที่19มีนาไม่จริงเพราะนั้นไอ้วันเกิดที่ไม่จริงเนี่ยเมื่อหลักฐานการศึกษามันเกิดขึ้นมันก็ไม่จริงหมดท่านเพราะเราไม่สามารถแก้ได้เพราะเรามีทะเบียนบ้านก็แก้หลักฐานการศึกษาไม่ได้เพราะนั้นเป็นเหตุที่ทำให้อาตมาสึกไม่ได้นะท่านถ้าสึกหลักฐานการศึกษามันจะผิดพลาดหมดแล้วถ้าปฏิบัติราชการจะถึงเป็นพ่อองค์พ่ออ่อนนะท่านนะถ้าเขาจับได้นะโดนปรับหัวโตท่านติดตารางด้วยก็เลยสึกไม่ได้นะท่านเนี่ยมันที่น่าเสียใจมากแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนนะไม่ใช่ตัวเราถ้าลูกคนจนตัวเราต้องจนไหมท่านต้องจนบรรทัดที่สามเขาบอกลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีพ่อแม่เราไม่ได้เรียนคำว่าคนโง่คือคนไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือแต่ถ้ามีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนเขาเรียกคนชั่วเด็กเลวนั่นจะเป็นไงลูกคนโง่อาจจะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์บรรทัดสุดท้ายมันมีคำตอบเหตุฉะนี้ต้องมุ่งมั่นในการเรียนการเรียนเท่านั้นโรงเรียนหน้าวัดฝั่งการโน้นเท่านั้นที่จะแก้ชะตาชีวิตของเรากับพ่อแม่ได้เพราะนั้นมีโรงเรียนก็ดีท่านทุกวันนี้นะฮะแล้วเรียนยังไงพระท่านก็สอนภาวนาคาถาหัวใจประดิษฐ์สุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริซะแล้วนะเป็นว่าสุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริแล้วเป็นบัณฑิตไม่ได้สุจิปุริสุสัมปันโนปนิโตติปวัจจติถ้าประกอบได้หลักสุจิปุริแล้วอีกหน่อยเขาจะเรียกเราว่าบัณฑิตนักปราชญ์สุจิปุริคือสุตะดูฟังเข้าห้องประชุมต้องเงียบเข้าห้องเรียนกูต้องเงียบใครไม่เงียบในขณะที่เรียนหนังสือไอ้คนนั้นโง่ไม่เงียบคือโง่เงียบคือฉลาดจินตาคิดไขลอกการบ้านได้คะแนนมากไอ้นั่นเลวนั้นเด็กไทยปัจจุบันนี้นะท่านจำไว้นะไอเด็กห้างามเนี่ยรู้ลอกเดาทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบห้างามไหมท่านอย่างละ 20% แล้วเด็กไทยเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ 20% ความรู้จริงๆเหลือ 20% เพราะในเวลาสอบเข้าอะไรเวลาสอบเข้าอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องจ้างกันมันจึงเกิดการทุจริตเพราะมันทุจริตตั้งแต่การสอบแล้วท่านจำว่าตราบใดก็ตามเราไม่เลิกระบบนะไม่เลิกระบบอัตนัยนะฮะไม่เลิกระบบไม่เลิกระบบประนัยนะฮะตราบนั้นเรายังผลิตประชากรซึ่งเป็นคนทุจริตอย่างหน้าด้านและได้ที่นั่งนี่นะฮะรุ่นใหม่ๆหลังอาตมานะอายุไม่เกิน35นะก็ทุจริตเยอะเพราะมันเป็นอัตประนัยรู้ 25% แล้วก็ลอกรายงานก็ลอกกันแล้วไม่ได้ทำรายงานด้วยฝีมือนะฮะไม่มีละฝีมือท่านเด็กๆนี้ไม่มีฝีมือในการทำรายงานแล้วใครมีเงินหน่อยก็ตบกระบาลเพื่อให้ทำแทนเขาเรียกรายงานกลุ่มไม่มีลายมือคนไม่มีมีแต่ลายมือคอมท่านเขียนหนังสือไม่เป็นเพราะนั้นเวลาที่เรานะผลผลิตทางการศึกษาต้องเลิกซะมันต้องคิดคนคิดจึงเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นได้ถ้าไม่คิดนะถ้าลอกนะก็ลอกกันตายห่ากระเป๋าก็ลอกแล้วลอกมาราคาถูกแต่มันลอกเราราคาแพงไหมไอ้กระเป๋าที่ใส่แล้วฮะใส่เสื้อผ้าขายเป็นกิโลอ่ะโบเบใช่ไหมท่านถ้าเราลอกกระเป๋าถือมันมายอดดังราคาถูกไหมถูก
ของมัน 40,000-50,000 แล้วลอกมาก็ 2-300 แบบเหมือนกันอะไรเหมือนกันเราลอกมันมาราคาถูกแต่มันลอกเราไปราคา 50,000 ประเทศอะไรท่านงงเนี่ยอยู่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลไม่ได้ลืมหูลืมตาดูชาวโลกเขาเลยนะฮะคนไข้เยอะใช่ไหมดูว่าที่เขาเป็นลายๆนั่นแหละแล้วทำไมมันจึงราคาแพงอ้าวก็มันจ้างพรีเซนเตอร์ราคาแพงมามันใช่อะไรลายเหมือนกันแต่กระบวนการผลิตมันไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ท่านถือนะของปลอมกับของจริงไม่เหมือนกันคุณภาพสินค้าไม่เหมือนกันแล้วท่านใช้ไปนะมันจะกลายเป็นขยะเป็นภาระมันต้องไปอยากถือของดีๆละเงินเดือนเราเป็นการบ่งบอกเครื่องใช้ไม้สอยนะท่านะของเรานะเขาชั่วของเราปลอมโถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วชิรพยาบาลได้เงินเดือนเท่าไหร่เชียวไปซื้อหิ้วหลุยวิตตองนะถ้าผัวไม่รวยนะแสดงว่าไม่มีสิทธิ์ถือแต่ต้องหลุยวิตตองหรอกห่อใบตองมันก็หรูแล้วท่านถูกไหมฮะนักคิดท่านมนุษย์ต้องคิดพุทธเจ้าสอนทำไมต้องคิดอ้าวเพราะคิดจึงมีคำว่าสัมมาสัมพุทโธจึงมี copyright รู้จักคำว่า copyright ไหมฮะสิทธิบัตรทางปัญญาคนไทยเรามีอะไรต้องเยอะแยะคิดไม่เป็นไอ้ฝรั่งเศสมาเมืองไทยตีเมืองไทยไม่ได้เข้าไปดูวัดต่างๆไปเห็นฐานพุทธรูปเป็นลายอย่างเงี้ยท่านดอกไม้อย่างเงี้ยคุกกับประเทศเห็นคนกำลังปิดทองแล้วท่านฐานพระไงปิดทองไม่ใช่ลายรถน้ำลายรถน้ำมันต้องเป็นอะไรท่านพื้นมันต้องเป็นสีดำใช่ไหมหรือสีน้ำตาลก็ทองคำไปปิดลายเงี้ยลายกระจังเงี้ยมันกับประเทศมันก็เอาไอ้ลายเนี้ยไปทำเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองท่านดูกระเป๋าหลุยส์วิตตองเถอะเหมือนลายฐานพระพุทธรูปเลยท่านเรียกได้อะไรครับถ้าทานล่อต้องคิดเป็นและจดสิทธิบัตรทางปัญญาเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายต้องคิดและถ้าใครมันคิดตามเรามันลอกเลียนเราเราจะมีโอกาสคิดใหม่ดีสิที่เขาตามเรามีโอกาสคิดใหม่เพราะฉะนั้นคนไทยมันลอกแต่หัวกบาลแล้วท่านหัวกบาลใครสวยๆนะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสังคมตามนักร้องดาราคนท่านจะเปลี่ยนแปลงถ้าหัวกบาลเปลี่ยนแปลงแสดงในหัวคิดไม่มีอะไรเลยท่านจำไว้ในหัวคิดเขาจะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนไทยไม่มีท่าเต้นไม่มีนักร้องดังคนละท่านะไม่เหมือนใครมันจะดังได้เร็วถามว่าติ๊กชิโร่มันยังดังอยู่ไหมฮะเป็นนักร้องคนแรกนะที่เต้นนะท่านนะคนเรามันมีอะไรเป็นของตัวเองมันดังพุ่มพวงสองมีไหมท่านมีไหมไม่มีพุ่มพวงมันมีได้คนเดียวถ้าคุณเรียนแบบพุ่มพวงคุณอาจจะเรียนลีลาได้แต่เมื่อไหร่มันจะเป็นของคุณคุณร้องให้เหมือนพุ่มพวงเขาบอกเหมือนพุ่มพวงมันต้องมีอะไรแล้วทำงานก็เหมือนกันตึกหลังนี้เหมือนใครไหมท่านแบบเหมือนใครไหมไม่เหมือนถ้าง่ายๆมันต้องเสียค่าแบบใช่ไหมเสียค่าขยายแบบก็บอกไปเอาตึกหลังนั้นมาสวมซะมันต้องเสียค่าออกแบบมันก็ไม่มีอะไรเป็นวชิรพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยนะท่านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งอาตมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยว่าเรามีมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สอนกันตรงไหนเนี่ยสอนกันตรงไหนฮะไอ้ที่เรียนไม่สำคัญหรอกจำไว้นะฮะไปหาที่เรียนณขณะนี้คนหาสถาบันเรียนแต่ไม่สอนวิธีการเรียนสุจิโปะไม่สนทนากับครูลิขิตะไม่จับดินสอปากกาเขียนแล้วมันจะเรียนได้ยังไงนั่นที่อาตมาข้ามไปคลองเนี่ยข้าวปลากูไม่กินวันหนึ่งกูต้องกินดีกว่านี้นะฮะมาดูท่านในการกระบวนการศึกษาก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านหันมาศึกษาหน่อยใครบอกโอ้โหวาสนาดีไม่มีวาสนาแต่มาอยู่ที่ปากกากับกระดาษกับดินสอเท่านั้นในย่านนี้ไม่มีอะไรแล้วท่านไม่มีอะไรแล้วมีแต่ปากกากระดาษดินสอใครจะมีอะไรก็แล้วแต่ใครจะพกพระกริ่งพระอะไรก็ตามไม่มีนะฮะแล้วบอกถามยานะท่านคุณมีพระกริ่งไหมบอกไม่มีแต่กูเสกเป็นคนเสกเป็นทำไมต้องมีใช่ไหมท่านถูกไหมฮะมัวจะไปสะสมไม่เสกเอาบ้างเหรอเสกควรจะนัดยังยิงไม่เข้าเลยท่านจริงๆก็จะไปเข้าไปสิท่านเข้าไปก็ตายหาเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจการศึกษาตอนนี้เวลาศึกษาอะไรศึกษาหน้าที่ของตัวเองให้มันดีว่ารู้ไปหมดแม้แต่มดมีเมนเนี่ยแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองนี่ไม่ได้นะท่านนะ
บางคนรู้ไปหมดคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นอย่างนี้เองบ้านนั้นมีผัวบ้านนั้นมีเมียอีลูกสาวบ้านนั้นโหมีผัวตั้งหลายคนดอกสวนไปแล้วแต่หน้าที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าเราทำงานเนี่ยเราควรศึกษาหน้าที่ของเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอาตมาบอกอย่าไปการทำงานให้มีความสุขคืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นคือของเราใช่ไหมท่านคนอื่นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นคือคนข้างๆถูกไหมคนอื่นก็จะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็คือต่างคนต่างไม่ยุ่งกันท่านไม่ยุ่งในเรื่องส่วนตัวและในหน้าที่การงานแต่ยุ่งเรื่องของเราและเรื่องของเรามันจะมาประสานกันถ้ายุ่งเรื่องอื่นนะฮะไม่ใช่ประสานประทะกันการยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ดีแม้แต่ด้วยปากและการศึกษาเรื่องของเราจึงมีความสำคัญแล้วอาตมาก็ถืออย่าไปยุ่งเรื่องเขาชีวิตไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยท่านตั้งแต่เป็นเนรปฏิญาณเลยไม่ไปหาเพื่อนเด็ดขาดเพราะมาอยู่วัดสุทัศน์อายุ19ไม่ไปท่านถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ไปไม่ไปนอนบ้านใครตั้งแต่เด็กไม่ไปกุฏิไหนถ้าจะอาวาสไม่เรียกไม่ไปต่างวัดถ้าไม่เรียกประชุมประสานงานไม่ไปประจบสอพรไม่เอาคารวะเนี่ยรู้จักเนี่ยรู้จักคุณนายประหลัดเนี่ยศรีพัญญาประหลัดฉันเคยโทรไปมั้ยพี่ไม่เคยถ้าคนอื่นเขารู้จักอย่างนี้นะเขาขอแหลกเลยก็แล้วกันเชิญไปเป็นประธานเชิญท่านประหลัดฉันเคยเชิญไหมไม่เคยเพราะท่านก็ยุ่งของท่านอยู่แล้วนะการเป็นพัญญาประหลัดนี่นะการเป็นผอ.เขตเนี่ยมันก็ยุ่งอยู่แล้วใช่ไหมท่านพระยังเสือกมายุ่งอีกไอหาพระเชิญพระเชิญก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมท่านพระเชิญแล้วได้ตังค์มีไหมถ้าเชิญพระได้ตังค์หรือเสียตังค์ได้ตังค์ถ้าพระเชิญคนเสียตังค์จุดธูปที่บ้านไม่เกินนะจุดเทียนที่บ้านไม่เกิน2บาทถ้าจุดที่วัดไม่เกิน 20,000 แล้วแต่งานเล็กงานใหญ่เราจะไปกวนเขาเราจะบอกทุกคนเหมือนกันอะโทรศัพท์เหมือนกันอะถ้าไม่ถึง3โมงคืออาตมาไม่โทรให้ใครไม่โทรนะทำไมจะไม่โทรอ้าวก็เขาต้องอาบน้ำใช่ไหมท่านอาบน้ำแล้วแต่งตัวไหมอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งตัวกินข้าวจะต้องจัดแจงเรื่องลูกหลานจะต้องขึ้นรถขึ้นอะไรบางคนตะบี้ตะบานโทรมาตั้งแต่เช้าบางคนกี่โมงแล้วเนี่ยโมงครึ่งแล้วท่านแล้วพระไม่แดกข้าวบ้างไงเนี่ยก็ผมมีเรื่องเดือดร้อนจะขอพึ่งพาอาศัยท่านบอกมึงไม่มีกาลัญญุตาอย่ามาคุยเพราะในการที่จะไปที่ไหนต้องมีกาลัญญุตาของคนด้วยมีปรสิตารู้จักสถานที่ด้วยเนี่ยมันโล่งๆนี่พี่ท่านมันโล่งๆถ้าผู้ใหญ่ไปนั่งข้างหลังเด็กมันจะกล้านั่งข้างหน้าไหมไม่กล้าแล้วนั่งข้างหลังใครนั่งข้างหลังขวางประตูนะไม่มีโอกาสมีสมาธิไม่มีการคนเดียวคนเขาเดินไม่ต้องไปมองแล้วฉันไม่ต้องไปมองหรอกมองทางนี้ดีกว่าแต่จะบอกให้ว่าใครนั่งข้างหลังข้างประตูนะฮะไม่มีโอกาสมีสมาธิคนเดินผ่านหัวคนก็คนแก่นั่งข้างหน้าสิครับมองแต่พระองค์เดียวถูกไหมนั่งข้างหลังได้ใครเดินผ่านมาก็เดี๋ยวใครออกก็ใครออกก็ต้องเห็นหน้ามันสมาธิเสียเพราะในเวลาที่จะมีสมาธิจริงๆนะฮะกรุณานั่งให้มันรู้จักที่ของตนเองหน่อยใหญ่นักไปนั่งข้างหน้าไปนั่งข้างหลังเด็กมันก็ไม่กล้านั่งข้างหน้าเด็กนะมานั่งข้างหน้าซะเลยโดยที่อะไรผู้ใหญ่ยังไม่มาไอ้นั่นก็ไม่รู้จักที่ถูกไหมฮะถ้าเด็กถ้าผู้ใหญ่นั่งข้างหลังไอ้เด็กมานั่งข้างหน้าเด็กมันก็อึดอัดใจเขาจะว่าอะไรเราไหมเขาจะว่าอะไรเราไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจนี่ไม่ได้ตำหนิท่านนะบอกทุกคนที่ดูรายการโทรทัศน์ว่าทำให้มันเหมาะแล้วก็ศึกษาเรื่องตัวเราว่ามาศึกษาซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลมันคืออะไรเคยวิเคราะห์ไหมโรงพยาบาลคืออะไรในสังคมเนี่ยบางทีในตัวเราไม่รู้หรอกฮะต้องถามอาตมาว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือโรงพยาบาลคือผู้ที่อยู่เหนือหัวคนโรงพยาบาลคือผู้ที่ตั้งอยู่ในความอดทนโรงพยาบาลคือผู้ที่ต้องผจญต่ออสุภะโรงพยาบาลคือผู้ที่สละละความบันเทิงเริงรมโรงพยาบาลคือผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมโรงพยาบาลนะคือยอดแห่งผู้บำเพ็ญทานบารมีโรงพยาบาลคือสุดยอดของคนดีโรงพยาบาลคือผู้สละชีวิตต่อชาวโลกนี่คือโรงพยาบาล2 4 6 8

เอาเรื่องโรงพยาบาลมันต้องถามสังคมดูโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือที่เขามากันมาทำไมท่านมาขอว่าเขายังอยากจะอยู่ต่อให้เขาอยู่ต่อได้ไหมผมเป็นมะเร็งระยะที่1ที่2เนี่ยขออยู่ต่อได้ไหมยังอยากยังมีเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเนี่ยจะไปหาใครท่าน

ใหญ่ใช่ท่านทางสุขุมวิทใช่ไหมท่านบินมาบินมาเพื่ออะไรท่านก็เงินทองมันมีอยู่แล้วแต่ยังอยากจะอยู่กับลูกอยู่กับเมียการตายเป็นการพลัดพรากจากสิ่งที่รักมันเสียใจทั้งสองฝ่ายไอ้คนที่จะตายก็เสียใจเพราะพลัดพรากจากของที่รักคนที่รักไอ้คนที่นะไอ้คนที่อยู่ก็เสียใจเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังของคนทั้งคู่และในโรงพยาบาลเนี่ยคือผู้ให้ความหวังที่อะไรที่ยังเหลืออยู่ควรจะภูมิใจเห็นหน้าคนไข้แต่ละคนไม่ใช่เบื่อจังเยอะจังเลยทำไมมาโรงพยาบาลนี้จังเลยเพราะเป็นของกทมไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีฝีมือคนเปิดไปโรงพยาบาลอื่นแล้วลองไม่มีฝีมือสิเข้ามาตายนะฮะผ่าท้องแล้วลืมกันไกลไว้ท่านคอโรออกมานะบีบหัวจนหัวแบนนะออกมาเนี่ยหัวแบนแล้วท่านถ้าท่านไม่มีฝีมือนะเขาก็ไม่เข้าถ้าเขาไม่เข้าทางงานน้อยเมื่อไหร่เชื่อเถอะฝีมือลดประเมินตนให้ดีถ้าคนมันยังคลากอยู่แสดงว่ายามันอาจจะเหมือนกันถูกไหมท่านแต่องค์ประกอบรวมไม่ต้องพูดถึงองค์ประกอบรวมอย่างอื่นแล้วท่านเดี๋ยวค่อยคุยฟังแล้วท่านจะเข้าใจลองรักษาไม่ดีสิท่านแม้แต่ตัวท่านยังไม่เข้าเลยหนูไม่สบายพาพ่อไปเนี่ยเขาว่างั้นงี้อยู่อะไรอยู่รัชิระพยาบาลพาพ่อไปหน่อยอย่าเข้าเลยพ่อถามทำไมหนูเห็นมาแล้วตายหมดนะแล้วมึงอยู่ได้ไงลูกก็หนูอยู่เอาเงินเดือนพ่อแต่พ่อเอาไปเข้าที่อื่นเถอะแล้วเบิกเงินจะใครท่านกทมไหมเบิกเงินจากรัฐบาลไหมถ้ามีบัตรแล้วทำไมไม่เข้าที่นี่ล่ะก็ในเมื่อลูกต้องมาทำงานที่นี่ก็มันห่วยแตกลูกมันถึงไม่ให้เข้าไปอบรมครูในครูในเขตกทมนี่แหละ อบรมแล้วก็พัฒนาโรงเรียนก็ถามครูคนเนี้ยลูกเรียนที่ไหนอ๋อเรียนโรงเรียนนู้นค่ะเอกชนค่ะชั้นอะไรล่ะชั้นป.3ค่ะแล้วนี่สอนถึงชั้นไหนก็ตั้งอนุบาลถึงป.6ค่ะแล้วโรงเรียนมึงไม่เอามาเข้าเนี่ยแสดงว่าห่วยแตกมะก็มึงต้องมาสอนที่นี่พูดมึงกับกูแสดงว่าโรงเรียนนี่ห่วยแตกแล้วคนที่ทำให้ห่วยแตกคือคุณนั่นแหละเป็นคนคนหนึ่งสอนวิชาอะไรห่วยแตกวิชานั้นเพราะไอ้ความรู้สึกรับผิดชอบตรงนี้ท่านมันสำคัญถ้าคนน้อยลงแสดงว่าเราแย่ลงเพราะมันคนมันจำกัดมันต้องเป็นคนกทม.จำกัดไหมท่านใครเข้าก็ได้มันเก่งอะไรล่ะมันต้องดูด้วยมันต้องดูว่าเขาเข้ามาในความหวังที่ยังเหลือเขาต่อได้ไหมถ้าเขาต่อได้เขาจะรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เขามาในครั้งฮือๆเนี่ยท่านความหวังที่ยังเหลือถ้าเป็นเพื่ออะไรอุบัติเหตุเพื่อยังไม่ถึงข่าวตายเขาก็อยากจะมีสุขภาพดีเขาจะได้นั่งมานั่งรอบางทีเราก็เดินสะบัดตูดแบบไก่แป๊ดแป๊ดเดินเป็นเป็ดเชื่อบางคนเดินเก๋มากเดินยิ้มยิ้มให้เขาหน่อยสิคะแต่มาก็เดินยิ้มยิ้มเห็นใจอินโดนเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ขาไม่ดีท่านเดี๋ยวค่อยดูลุกนะต้องยืน2นาทีท่านถึงจะเดินได้ขาก็ไม่ดีอาจจะไม่มาก็ไม่ได้ถ้ามาแล้วได้ใช่ไหม เพราะรับปากเขาไปแล้วท่านมาขาเดี่ยงมาไม่กี่วันนี่ท่านแล้วจะทำไงอ่ะก็ต้องนวดก่อนทำมาไม่ดีก็ต้องผ่าก็ต้องดูการผ่าแล้วท่านเอาโรงพยาบาลไหนที่เขามีความเก่งๆเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าเป็นความหวังที่ยังเหลือให้เราเข้าใจตามนี้ท่านผู้ชมก็เหมือนกันเมื่อท่านประชาโรงพยาบาลเนี่ยท่านต้องเข้าไปด้วยความเคารพว่าความหวังที่เรายังอยากอยู่เนี่ยนะฮะจงเคารพโรงพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลหน่อยไม่ใช่เข้าไปแล้วไม่เคารพโรงพยาบาลเลยนะฮะอีลงชงเชงบนดาวาดเอ็ดอาโวยวายเคารพเขาหรือเปล่าแล้วคนไข้ที่เขานั่งรออยู่ข้างเขารู้สึกยังไงเมื่อคุณจะไปใช้สถานที่เขานะท่านผู้ชมจำไว้นะว่าคุณต้องเคารพโรงพยาบาลเพราะเขาจะให้ความหวังที่ยังเหลือต่อเราเขาไม่ใช่ขี้ข้าเราก็เป็นข้าราชการอะแล้วมึงเสียภาษีเท่าไหร่อะคุณเสียภาษีเท่าไหร่และคุณใช้ของราชการทุกเรื่องเนี่ยภาษีที่คุณเสียตลอดชีวิตเนี่ยมันพอกับที่คุณใช้ถนนไหมที่เขาต่อไฟฟ้ามันที่เขาต่อน้ำประปาไหมที่คุณไปบานบัตรอะไรบัตรทองใช่ไหมท่านอาตมาก็ไม่เคยใช้โรงพยาบาลนี่เป็นสิ่งที่เกียรติที่สุดภาวนาเลยไม่จำ

เป็นไม่อยากเข้ามีหมอหลายโรงพยาบาลเชิญชวนอาตมาท่านอย่าลืมโรงพยาบาลผมนะบอกลืมแล้วฉันไม่อยากเข้าคือกูไม่อยากเจ็บว่าเออแล้วพระก็เจ็บกันงงๆแง่ๆนะหนึ่งเรื่องสุขภาพความดันโลหิตต่ำเพราะกินของไม่มีธาตุเหล็กใช่ไหมท่านความดันต่ำจะมีธาตุเหล็กก็เล่นแต่ยอดอะไรท่านยอดอะไรนะที่เขากินกับปลาสับอะฮะยอดกระถินก็ฝักกระถินพระขาดโอโอดีนใช่ไหมเพราะเล่นแต่ปลาสับเล่นแต่น้ำปลาอาหารทะเลไม่ค่อยเข้าปากพระเข้ามาก็แห้งๆท่านกินเข้าไปก็เค็มปี๋เป็นโรคไตเห็นใจพระเออชีวิตพระแต่พออ่านมาดูอะความหวังที่ยังเหลือให้เราภูมิใจและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเคารพโรงพยาบาลด้วยเคารพบุคลากรด้วยเคารพตั้งแต่จะเข้าโรงพยาบาลเลยตั้งแต่นั้นยามเดียวท่านผู้จักกันมาดีๆอาตมาพยายามพูดกับยามดีๆเดี๋ยวไม่มีที่จอดใช่ไหมท่านมันทำท่าถมึงถึงบอกไปนู่นหลวงพ่อเขาจัดที่จอดไว้ตรงนู้นเราพยายามปฏิบัติเหรอเราจะให้ลุงหน้าจอดทางไหนลูกถ้ามันบริการดีก็เดี๋ยวมันก็ได้พระเครื่องระดับเนี่ยในระดับนี้ไม่ได้พระแล้วท่านอายามเนี่ยโชคดีท่านถ้าเจอพระนะมันบริการดีหลวงพ่อครับสวัสดีครับหลวงพ่อมาทำไมครับเดี๋ยวผมจะเรียกรถให้นะครับเดี๋ยวเราเข็นเพราะว่าไอเนี่ยได้พระเครื่องดีๆท่านแล้วมันก็ไปขายกินเหล้าถึงมาเอาไปปล่อยท่านเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าถ้ามีความเคารพเพื่อนท่านทั้งหลายเขาเหมือนกันเราอยู่สถานะนี้ใจเขาใจเราใจเขาใจเราที่ท่านไปเรียนแพทย์เนี่ยเพราะใจเขาใจเราพระองค์ท่านก็ไม่สบายใช่ไหมเป็นโรคไตใช่ไหมท่านคนอื่นก็พลาดจากจรเราก็เป็นทหารเรือใจเขาใจเรามันจึงเกิดขึ้นอัตนาปมังเลยเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดอะไรที่เราชอบเขาต้องชอบแน่ๆอะไรที่เราไม่ชอบเขาก็ต้องไม่ชอบแน่ๆถูกไหมฮะแล้วความตายความเจ็บความตายมันเป็นการพลาดเราก็ไม่ชอบเขาคงไม่ชอบเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ให้ไปเรียนและ1อายุ2ทางการศึกษาที่เบี่ยงเบน3ฝ่ายพระกษัตริย์4โรคภัยไข้เจ็บที่ต้องต่อสู้กับมันด้วยเวลาที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าใจเขาใจเราสำคัญท่านผู้ชมก็เหมือนกันใจเขาใจเรามาโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีความเคารพแต่ว่านี่คืออะไรผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือผู้ที่อยู่เหนือหัวใจคนทุกคนเนี่ยนะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยท่านเขาเข้ามาเขามีความเคารพต่อบุคลากรของโรงพยาบาลต่อแพทย์ต่อพยาบาลต่อทุกคนเพราะอะไรเพราะรักษาเขาหายแล้วจะอยู่เหนือหัวใจเขาเราอยู่เหนือหัวใจคนไม่ใช่แค่หัวใจคนหัวนอนคนเขาอยู่ท่านใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำงานเกี่ยวกับการแพทย์พยาบาลท่านจำไว้เถอะถ้ารักษาเขาดีขึ้นหายนะเขาไหว้ทุกวันเขาไหว้ทุกวันเพราะฉะนั้นหมอชีวกรมมรพัฒน์เนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นอยู่เป็นวรรณะที่ใต้เท้าคนเพราะแม่ท่านเป็นโสเภณีงามเมืองที่รับแขกบ้านแขกเมืองเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ท่านเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองพระมหากษัตริย์ก็แปลกท่านกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สุดแบ่งวรรณะกันถ้ามีลูกข้ามวรรณะเป็นจันทานลูกกษัตริย์ไปได้กับลูกวรรณะต่ำสุดใช่ไหมแทนที่นะลูกแทนที่จะดึงมาเป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์แบบคนไทยใช่ไหมท่านกลายเป็นคนจันทานเอาแปลกไหมถ้วยชามกินกันไม่ได้แต่เวลาพระมหากษัตริย์เดินทางมาผู้หญิงนะวรรณะต่างขวาเอามารับแขกมันแบ่งวรรณะกันไม่จริงแล้วก็ไอ้วัวควายที่กินล่ะพืชพันธุ์ที่ปลูกใครปลูกฝีมือใครปลูกกษัตริย์ปลูกเองไหมแต่กษัตริย์กินไหมกินถ้ากินฝีมือคนจันทานกินทําไมแบ่งกันเองอ่ะท่านแบ่งกันแบบตามบ้านน่ะใช่มั้ยไม่ยอมให้คนใช้กินข้าวนั่งโต๊ะด้วยไม่ได้เป็นคนใช้ต้องกินทีหลังเปล่ามันกินก่อนมึงแล้วถ้ามันไม่กินมันจะชิมได้เหรอมันจะมีอาหารมื้อนี้เหรอก็กินขี้ปากคนใช้ใช่ไหมท่านแล้วคนรับใช้แม่บ่มแม่บ้านมันใช้ช้อนมันชิมทีมันล้างไหมไม่ล้างแล้วมันเป่าในทัพพีนะท่านนะมันไม่หยิบช้อนหรอกถ้าอาตมาทำเนี่ยจะต้องมีช้อนเรียงไว้

ที่ช้อนแล้วก็เอาน้ำใส่ถ้วยว่าเอาน้ำใส่ถ้วยว่าเวลาจะชิมก็เอาช้อนมานะตักในทัพพีแล้วชิมชิมเสร็จก็เอาช้อนวางล้างน้ำนี่แม่ครัวมันทำเงี้ยขี้ฟันก็เลยลงไปในหม้อนะแล้วมันก็ชิมชิมแล้วขี้ปากมันก็ลงแล้วชิมหมดทัพพีไหมท่านขึ้นทัพพีหมดไหมมันก็ใส่ต่ออีคุณนายทั้งหลายนะคุณหญิงทั้งหลายคุณชายทั้งหลายก็นึกว่าอีนี่คนต่ำชั้นกินน้ำลายเขาทั้งนั้นพูดกับเขาดีๆท่านผู้ชมทั้งหลายที่ดูเหมือนกันกับคนรับใช้พูดกับเขาดีๆประนีประนอมเขาไว้สอนให้เขาทำอาหารเป็นไปซื้อวิดีโอให้เขาดูอยากจะกินอาหารดีๆต้องซื้อวิดีโอมาให้แม่บ้านมันดูใช่ไหมฮะดูแล้วนะฮะแม่บ้านที่เป็นพม่าเป็นมอญมันไม่รู้มันเขียนภาษาไทยไม่เป็นแต่มันจำได้ไหมท่านมันก็จำได้แล้วเราก็จะได้กินดีๆพูดไม่ดีนะมันถุยน้ำลายใส่ชามแล้วไปเสิร์ฟนะมันกินๆมันนี่ลูกเอานั่งกินข้าวด้วยกันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเธอหน้ายังไงแกก็กินก่อนฉันอยู่แล้วนะฮะมานั่งกินด้วยกันดีกว่าง่ายๆดีกินด้วยกันเนี่ยนะถ้ามันใส่ยาพิษมามันก็จะกินเข้าไปด้วยถ้ามันถุยน้ำลายมาก็จะไม่กล้ากินถ้าชวนคนใช้แล้วคนใช้ไม่กินแสดงว่าเราดุมากเกินไปคนใช้ถุยน้ำลายใส่หรือใส่ยาพิษอย่าไปดุนะแต่มาบอกเสมอว่าคนใช้พระเจ้าบอกให้เกียรติให้มีกินให้มีอยู่ให้มีความรู้เปิดโอกาสให้มีคู่เบียดให้ออกงานที่มีเกียรติและให้ออกงานให้เข้าไปมีการละเล่นมีความสนุกมันต้องอย่างนั้นท่านการเลี้ยงคนใช้มันก็ต้องเลี้ยงเป็นนะมาดูว่าครับหมอชื่อว่ากุมารพัทพอออกมาแล้วแม่เป็นโสเภณีแม่ก็ต้องเอาไปทิ้งฮะถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปเป็นโสเภณีต่อได้แต่ผู้ชายต้องทิ้งถือว่าเกิดมาเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้คิดงั้นท่านคิดแบบพุทธเจ้ามนุษย์ไม่มีจันทานท่านก็เลยเก็บเอามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วพอโตขึ้นท่านก็สอนชีวกุมารพัทกุมารพัทเนื่องจากสภาพเรายังเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศไปได้ประเทศเราเปลี่ยนได้แต่ประเทศอื่นเปลี่ยนไม่ได้วิธีการเดียวที่จะลบประวัติเธอได้เธอต้องไปเรียนแพทย์แพทย์เท่านั้นที่จะลบประวัติเธอได้กุมารพัทก็ไปเรียนแพทย์เดินทางไปเรียนแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเธอเป็นลูกคนจันทานได้สังสถานภาพเธอเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ฝากไปเรียนอาจารย์มาเวลานี้ต้องรับไหมถ้าพระมหากษัตริย์ฝากมาต้องรับไหมรับไหมถ้าไม่รับอ่ะหรือตึกทิ้งเอาชื่อออกใช่ไหมท่านพระมหากษัตริย์ฝากต้องรับถึงแม้แต่ต่างเมืองต้องรับแต่ช่วงมาสำนึกเสมอลูกคนจนคนแค้นสัญชาติคิดอาแผงลิกาเพศประสิทธิ์ลูกคนก็อาจพบเป็นเบทีเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนจนอาจารย์บอกมาเทวกรมรพัฒน์พาน้องๆไปดูสิจะต้องซ่อมอาคารสถานที่บ้างแล้วล่ะไปหาไม้หาไร่มาซ่อมแต่มีข้อแม่นะเธอเรียนแพทย์ไม้อะไรที่เป็นยาเหยียบย่ำไม่ได้ไปดูพาลูกน้องไปกลับมา7วันกลับมาท่านไม่ได้อะไรติดมือมาเลยอาจารย์ถามอ้าวทำไมไม่ได้อะไรติดมือมาบ้างล่ะคือว่าผมไม่เห็นว่าอะไรที่ไม่เป็นยาครับตั้งแต่รากไม้ถึงใบหญ้าถึงนู่นเป็นยาหมดและต้นบางต้นเป็นยาเหมือนกันไหมท่านต้นบางต้นรากก็เป็นยาชนิดหนึ่งใช่ไหมท่านเปลือกเป็นยาชนิดหนึ่งนะเนื้อเป็นยาชนิดหนึ่งใบเป็นยาชนิดหนึ่งดอกเป็นยาชนิดหนึ่งไม่เหมือนกันเหมือนกินสะเดาเลยท่านนั่นนี่น่าสะเดาไหมนั่นนี่น่าสะเดานะธันวาปลายธันวามกรากุมภาน่าสะเดาลวกแล้วต้องลวกดอกด้วยใช่ไหมท่านต้องกินดอกด้วยเพราะดอกเป็นยาถ้ากินแต่ใบก็ได้แต่ความขมกับนะแก้ไขนิดหน่อยแต่ดอกมันมีคุณค่าอะไรแล้วปลาดุกก็ปลาดุกกรอบๆไปสั่งมาน้ำปลาหวานก็ไม่ต้องใช้น้ำพริกเผาท่านนะก็ยังไม่ได้ฉันเลยนะเนี่ยท่านหลายปีมาแล้วนะลวกๆๆให้ดีแล้วก็เอาไก่ตัดชับๆแล้วเอาใบรองตรงกลางเอาดอกโรยข้างบนเพื่อพระฉันจะได้หยิบเงี้ยนี่พระมานั่งรูดเงี้ยน้ำหยดแม่แม่แม่หยดไปถึงเนี่ยที่ผ้าสบงของท่านเพราะลำบากมากโยมนี่แปลกมันนึกว่าพระเป็นโยมมั้งแล้วจะไปคุยกับพระชอบ
ท่านคะเป็นไงบ้างท่านฉันนี่หน่อยสิมานั่งเฝ้าบอกแล้วพระจะกินได้ไหมเนี่ยไปหาผู้ชายไว้คนหนึ่งที่มันรู้จักครัวหนึ่งวงต่อหนึ่งคนพอประเคนเสร็จแล้วหันหลังให้พระเลยนี่มาคุยไอ้นั่นอธิบายพระอ้าปากเนี่ยเคี้ยวก็ไม่ได้ก็ต้องวางช้อนแต่ธรรมเนียมพระมหากษัตริย์ท่านก็มีธรรมเนียมอยู่อย่างคือถ้าไปงานหลวงใช่ไหมท่านจะทรงอังคาดพระรู้จักอังคาดไหมเวลาพระฉันนั่งฉันเสร็จแล้วประเคนสำรับเสร็จแล้วเนี่ยทรงประเคนเสร็จแล้วจะมีพระมหากษัตริย์หรือคุณนักคุณนางมานั่งเขาเรียกอังคาดพระคอยดูว่านั่นอะไรบ้างบางทีพระก็ไม่ได้ฉันนะท่านก็พระราชามหาสัตว์เจ้าฟ้าเจ้าดินมานั่งข้างหน้าจะฉันได้ไหมท่านกลับมาท้องร้องโครกคราโครกคราวันนั้นจะเข้าวังนะช้าๆต้องอัดให้เต็มที่จริงๆพระก็จะรู้กันผมอยากจะรู้เลยวันนี้จะเข้าวังนะฉันอาหารสำหรับพระราชทานนะฮะทางงานหลวงนะท่านนะฮะทางงานหลวงไม่ว่าจะในวังหรืออะไรที่ตามวัดต่างๆฮะที่มีโกรธพระราชทานเพลิงศพอะไรนะในพระบรมชนกเสร็จเช้าๆตั้งเล่นให้เต็มที่จากเคยฉันโมงเช้าครึ่งใช่ไหมท่านตั้งเลื่อนมาเป็น9โมงงั้นคุณจะว่างเว้นอาหารไปอีก18 19 20 21ชั่วโมงแต่ก็เป็นธรรมเนียมแต่ส่วนพวกเราเป็นชาวบ้านนั้นอย่าไปคุยกับท่านถามท่านเรื่องอาหารก่อนพอประเคนเสร็จแล้วเอาคนไว้ดูแลท่านแล้วหันหลังให้ท่านเลยหรือไม่ท่านเคาะจานหลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรเคาะจานให้ดังๆนะคะอะไรก็ว่าไปฮะภาวนาไว้มานั่งไปนั่งมาพระไม่ได้กินแล้วท่านอ้าปากค้างนั่นแหละอาตมาละเกียจจริงๆแล้วท่านชอบคุยเรื่องกินเนี่ยเวลากินเนี่ยนี่แค้นนะเนี่ยถึงได้มาบ่นๆนะท่านแต่ไม่ได้แค้นละให้รู้จักธรรมเนียมบ้างเอามาก็ไปเรียนไม่มีอะไรเลยที่ไม่ปัญญาอาจารย์นั่งฟังทำหน้าเครียดออกได้แล้วเอาทำไมต้องไล่ผมออกอ่ะคนเราถ้ามองอะไรไม่เป็นยาทุกอย่างเป็นยาหมดแสดงจบยังจบแล้ววิชาพาตรงพาตาจบมาหมดแล้วก็มองไม้ทั้งป่าเป็นยาหมดนะทั้งยาพิษยาแก้กันอะไรกันท่านมันจะไม่เก่งได้ไงใช่ไหมท่านจบแล้วก็กลับยังไม่รู้ว่ามันอยู่หนูหัวคนยังไงฮะกลับไปเสร็จแล้วไปถึงเมืองหนึ่งได้ยินข่าวว่าเศรษฐีเป็นโรคปวดหัวมานานมากหมอไหนก็รักษาไม่หายมาชีวก็สืบๆดูมาสืบดูแล้วก็ไปขอตรวจบอกเป็นหมอแล้วหมอหนุ่มๆเนี่ยเขาจะเชื่อไหมนี่จบหมอป้าสองคนเนี่ยฮะท่านรองท่านผู้ช่วยจบหมอเปล่าพยาบาลก็สืบๆดูแล้วหมอหนุ่มๆเขาจะเชื่อไหมไปขอรักษาได้ไหมเขาเชื่อไหมท่านวันที่ชกอมรพัฒน์พยากรณ์ว่าเด็กผู้นี้เด็กอายุ5วันเนี่ยจะออกบวชเท่านั้นและตรัสรู้เป็นพระเจ้าเท่านั้นเป็นศาสดาของโลกมีใครเชื่อไหมไม่เชื่อท่านอย่านึกว่าเด็กเนี่ยเก่งแล้วก็เชื่อนะฮะต้องพิสูจน์ฝีมือให้ได้อาตมาไปเทศน์สมัยก่อนเทศน์ใหม่ๆท่านไปงานหนึ่งท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ได้บอกงานแล้วบะเหอะบะหะเลยไปแทนเขาด้วยแล้วเขาไม่ได้บอกเนี่ยพอเขาเจอเราเขานั่งเนี่ยเขาจะมานั่งฟังพระระดับรองสมเด็จเทศแต่มาหาหน้าแหลมหูกลางสมัยก่อนหน้าตายังไม่ดีเท่านี้ท่านเพราะจะมาหน้าตามจะดีตามวันตามคืนใช่ไหมใช่ไหมแต่ก่อนฉันหน้าตาไม่ค่อยดีนะฉันจะหน้าตาดีขึ้นเรื่อยๆแปลกเหมือนกันนะฮะถ้าหน้าตาดีตอนเป็นหนุ่มๆนะโดนเขาเหมือบไปนานแล้วท่านจริงๆนะตอนนี้มันไม่หน้าเขาเหมือบแล้วหน้าอ้วกเขามองเนี้ยแล้วเวลาเทศมันไม่ประนมมือเถอะคนใหญ่ๆโตๆมาแล้วอายุของเรามันน้อยกว่าเขาเนี่ยเจ้าภาพก็มายินดีด้วยนะนึกในใจงานหนักละกูนึกในใจงานหนักงานหนักงานนี้งานหนักเหมือนพระอะไรพุทธเจ้าไปเทศโปรดปัจจุบันใช่ไหมท่านปัจจุบันก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วมองก็มองเงี้ยลองดูซิข้างๆมันจะประนมมือไหมพระเจ้าก็นั่งเทศต้องเอาให้ประนมมือให้ได้เทศจะประนมมือท่าน
เออเธอจะมาประนมมือกับหมอไอ้รู้สึกใหม่ๆก็ก้มหน้ามองเงี้ยตาหลังเออนั่นแหละตาหลังติดงานตลอดเพราะนั้นหมอชื่อคมพัฒน์ไม่มีใครเชื่อท่านจำไว้เด็กๆต้องพิสูจน์ฝีมือให้เขาดูก่อนถ้าเขาไม่เชื่ออย่าเสียใจนะทุกคนนะอย่าเสียใจพิสูจน์ฝีมือเขารู้ก่อนเรามีฝีมืออย่าเพิ่งไปท้อใจเมื่อเขาตำหนิก็เขายังไม่เห็นฝีมือในการปฏิบัติงานเหมือนกันนะวิทุรบัณฑิตนะสอนลูกหลานก่อนที่จะไปกับที่จะโดนจับตัวไปกับยักษ์ว่าการปฏิบัติงานนั้นนะถ้ายังไม่ได้แสดงฝีมือพระมหากษัตริย์ย่อมจะไม่ทรงเลื่อนแต่งตั้งตำแหน่งเรื่องเงินเดือนให้จำเป็นอย่างยิ่งต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระเนตรพระกันเสียก่อนต้องมีฝีมือเสียก่อนขอไปรักษาเศรษฐีพอจะรักษาได้เมียพอจะรักษาได้หรือได้จบมาและเอาชีวิตประกันปิดห้องเลยล็อกกุญแจเลยถ้ารักษาไม่หายนะไม่ต้องปล่อยตัวข้างนอกถ้าตายขึ้นมานะยอมติดตารางแต่เป็นวิธีการผ่าตัดเพราะดูแล้วว่าเป็นพยาธิในสมองเป็นพยาธิในสมองแต่มีข้อแม้ข้อเดียวว่าเศรษฐีจะสามารถนอนได้ถึง7ปี7เดือน7วันไหมเศรษฐีบอกโอ้โหทรมานมานานเงินทองก็เยอะแล้วเศรษฐีไม่ใช่อายุมากมาหลายท่านนอนได้7ปี7เดือน7วันนะเพราะเกี่ยวกับสมองต้องผ่าสมองได้แน่นะแน่ก็ผ่าตัดสมองดึงพยาธิออกท่านพยาธิมันเข้าสมองได้ไหมได้ตอนนี้พยาธิสุนัขเข้าได้ไหมท่านพยาธิหมาเข้าได้ไหมใต้ผิวหนังได้ไหมเจาะปอดได้ไหมท่านที่ไปจูบกับหมานอนจมูกเกยกันเนี่ยพยาธิหมามั้ยครับปริ๊ดอย่านะท่านนะอย่าต้องระวังด้วยแล้วว่างๆก็ใครเลี้ยงหมาก็เอาละเอายาไปฉีดใช่ไหมท่านฆ่าเชื้อฆ่าเห็บอะไรตอนที่มันอยู่ตามพื้นมันเกาะตามผนังตามผ้ามังผ้าม่านไม่ได้อาตมาไม่ได้เลี้ยงหมานะแต่ต้องฉีดยาเพราะมันอะไรมันสปริงตัวเข้ามาในคณะเราอะอะไรนะหมัดใช่ไหมท่านปังแล้วดูหมัดมันกระโดดแต่ละทีเห็บก็มากองไอ้ตรงนะต้องเอายาให้เด็กเอายาไปกำจัดอันตรายท่านให้มาดูผ่าตัดเสร็จโอ้โหท่านประตูยังล็อกอยู่นี่เข้าได้แต่ห้องน้ำเขาอาหารมาส่งกลับไม่ได้ถ้าเขาไม่รอดพอได้สัก8วันเท่านั้นแหละท่านเศรษฐีร้องแล้วไม่ไหวนอนไม่ไหวหมอนอนไม่ไหวแล้วตายซะดีกว่าถ้าต้องนอนถึง7ปี7เดือน7วันเนี่ยตะโกนเสียงดังหมอชูกระพาก็ปลดเครื่องตรึงออกซะคนเราถ้าผ่าสมองและแหกปากได้เสียงดังแสดงว่ามันหายแล้วก็เลยบอกว่าความจริงมันไม่ถึงหรอกแค่7วันก็หายแล้วแต่ต้องอะไรเอาระยะทางเนี่ยเพื่อสร้างความอดทนให้กับท่านล่วงหน้าได้เงินเท่าไหร่ท่านเศรษฐีตั้งกราบหมออ่ะไม่เอาตังค์ด้วยเป็นเหตุที่หมอไม่เอาตังค์สมัยก่อนกับท่านขอให้มึงไหว้ลูกจันทานอย่างกูต่อไปรักษาพระมหากษัตริย์ต่อไปนี่คือหมอนี่คือพยาบาลเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าสถานภาพของพยาบาลคืออะไรผู้ยืนหนูหัวใจของคนผู้ตั้งอยู่ในความอดทนต้องอดทนไหมท่านอดทนแต่ละคนเนี่ยเจ้าใหญ่นายโตมานะฮะผู้ลากมากดีมาก็จู้จี้อีกอย่างนึงใช่ไหมไอ้คนเถื่อนมาก็อีกอย่างนึงไอ้คนมีเส้นมาก็อีกอย่างหนึ่งแล้วมันนอนตรงเวลาไหมพยาบาลนอนตรงเวลาไหมไม่ตรงเวลาแล้วรู้ไหมการนอนไม่ตรงเวลาเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตท่านกินข้าวตรงเวลาไหมเจอกับลูกตรงเวลาไหมเมื่อกินข้าวไม่ตรงเวลาสุขภาพเป็นไงดีไหมท่านหมอโรงพยาบาลสุขภาพไม่ดีท่านตำรวจนะหมอเพราะไม่ตรงเวลาตื่นก่อนและนอนหลังคอยเฝ้าฟังบรรหารแสดงตรัสใช้ระวัยระแวงระวังสับรับสั่งสาร อยู่ทำงานแบบข้าราชการธรรมดาเนี่ยดีที่สุดท่านเช้าก็ชามเย็นก็ชามเช้าก็ชามมิ่งรู้จักชามมิ่งไหมแต่งหน้าทาปากพอ3โมงครึ่งก็เข้าห้องน้ำแปรงฟันแล้วก็แต่งเขียนคิ้วทาปากจะเลิกงานแล้วแต่แพทย์พยาบาลทำได้ไหมท่านไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้น
ท่านต้องอดทนร่างกายต้องอดทนต้องเรียนรู้สุขภาพและการมีสวัสดิการต่อ

0: แพทย์พยาบาลใช่ไหมท่านต้องอยู่ในระดับที่สูงอาตมาก็มีส่งเด็กเรียนอยู่คนเนี่ยมาทำงานที่วชิระเนี่ยท่านชื่อไอหยกอยู่ห้องจ่ายยาอยู่มันชื่อเล่นๆชื่อไอหยกยังไม่รู้ชื่อจริงมันเลยนะท่านส่งตั้งแต่จบปริญญาตรีมาจบปริญญาโทมันอยู่ที่เนี่ยเห็นว่าแม่มันเป็นโรคมะเร็งนั่นแหละบอกต้องอดทนลูกนะถ้าไปต่างจังหวัดมันก็ได้แต่มันไกลความเจริญอยู่กินก็ลำบากใครอยู่ห้องจ่ายยาไม่รู้มันชื่อไอหยกไอหยกตัวใหญ่ๆหน่อยยังไม่รู้จักชื่อจริงมันท่านประหลาดมาส่งเด็กมาหลายคนแล้วท่านไม่รู้จักชื่อจริงมันสักคนหนึ่งแต่ส่งจบปริญญาตรีปริญญาโทหมดท่านพ่อกับแม่มันฉันยังไม่รู้จักเลยชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักชื่อแม่มันนะชื่อพ่อชื่อมันไม่รู้จักท่านนั่นต้องจริงด้วยความอดทนท่านเพราะฉะนั้นต้องมีสวัสดิการพิเศษสำหรับพวกเราลองไปคิดๆกันดูนะคิดกันดูเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดานะมันจะได้เดือนเท่าไหร่ใช่ท่านและการประกันสุขภาพของแพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานต่อคนไข้ต้องมีการประกันที่สูงสุดท่านต้องประกันละมีการประกันที่สูงสุดมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเขาสูงสุดเพราะเขาต้องอดทนต้องผชนต่ออสุภะมีสิ่งใดสวยงามบ้างคนเข้าโรงพยาบาลอันนี้ก็เน่าอันนี้ก็เสียมากรอฟันมันแปลงฟันได้ไหมท่านมันรักษาฟันมันนั่นไปแปลงฟันเพราะมันปวดฟันใช่ไหมท่านอ้าปากมันโอ้โหเหม็นปากยังกระสบก็มันปวดฟันมันไม่ได้แปรงฟันเอาแค่หมอฟันก็แล้วกันท่านแล้วฟันเน่าๆเหม็นไหมท่านเหม็นจะตายชักไปแล้วอย่างอื่นอีกนะท่านมีแต่สิ่งที่เป็นอสุภะเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเผชิญต่ออสุภะท่านก็ต้องทำใจใช่ไหมท่านและอสุภะที่สำคัญที่สุดคืออะไรท่านคือโรคภัยไข้เจ็บที่มันติดมาท่านจะทำยังไงที่มันติดมาเนี่ยต้องเผชิญนะท่านนะแล้วท่านต้องทำตัวแบบอะไรฮะอาตมาเคยสงสัยเหมือนกันนะไหนๆใครเป็นหมอบ้างยกมือสิเป็นหมอไม่มีเลยเนี่ยเพิ่งรู้ตัวหมอแล้วคะด้านไหนหนูด้านไหนหมอฟันแย่ท่านมันดีแต่ข้างหน้าเพราะเป็นเด็กขาดสารอาหารแคลเซียมน้อยไงเมื่อแคลเซียมน้อยเรากินแต่พริกท่านกะปิก็ไม่ค่อยได้กินบ้านนอกไม่ค่อยมีใช่ไหมปลาล่าก็ไม่ค่อยได้กินปลาล่ามีแคลเซียมไหมปลาเจ้าปลาแห้งเล็กๆปลาชิงช้างปลาอะไรมันแคลเซียมเท่านั้นอ่ะมันแคลเซียมไม่ดีตอนอายุเยอะๆฟันจะแย
1: ่ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคีความรู้ความสามารถและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็สำเร็จสมบูรณ์ตามประสงค์ทุกอย่างค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดม

0: ุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสแมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: แหมอยากเอาไปปลูกในสวนที่บ้านจังเลยอ่ะมันสวยมากเลยร้านนี้อุ๊ยนึกถึงภูกระดึงเลยอ่ะไก่สองตัวเหมือนเรากับเธอวันนั้นคิดแล้วอยากมีความสุขเหมือนวันเก่าๆอยากเข้าไปอยู่ในนี้เหลือเกินกายจ๋าจริงสิ
1: ไก
0: ่เหมือนในฝันเลยอ่ะเหมือนอยู่ภูกระดึง
2: สุนเป็ด
1: อ้าวใครเนี่ย
2: ก็แม่นี่ไงพยัคฆ์ร้าย6062
1: พบไม้งามเมื่อยามขวานบิน
2: เป็นสิวก็ห้ามบี
1: อ้าวตัวจริงแล้วตัวจริงแล้วนี่นาโอ้โห
0: แล้วเรามาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรเนี่ย
2: ก็นั่นน่ะสิ
0: โอ้โหแต่ว่าทำไมเธอสวยอ่ะ
2: สวยมาก
0: กายจ๋าคิดถึง
2: อ้าวคุณศูนย์เป็ด
0: อยากอยู่เหลือเกิน
2: คุณศูนย์เป็ด
0: โอ้ยอยากกลาง
2: ตื่นตื่นได้แล้ว
0: เอ้าคุณหน้าเอ้านี่เรื่องจริงคืออยู่ที่นี่ใช่ไหมครับโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชม
0: คุณกำลังอยู่ในรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับพยัคฆ์ร้าย6062นะครับคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดครับ
2: วันนี้แม่จะต้องมาถามว่า
0: ครับ
2: วันนี้เราจะทำภารกิจอะไรกัน
0: ภารกิจโอ้โทษทีอยู่ในภวังค์มากไปหน่อยมีอย่างแน่นอนครับและอยู่ที่นี่แล้ว
3: จัดสวนถาดตามจินตนาการและให้ครูผู้ฝึกสอนเป็นผู้ให้คะแนนหากได้ไม่ต่ำกว่าคะแนนที่จับฉลากได้จึงจะถือว่าผ่านจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์เป็นไงบ้างครับภารกิจนี้ไหวไหม
2: อ๋อธรรมชาติเหร
0: อ
2: ยิ่งมีจินตนาการอยู่ด้วยแล้ว
0: ครับผม
2: อ๋อชอบ
0: ถ้าชอบแล้วไปพบผู้เชี่ยวชาญกันเลย
2: ไปเลยค่ะ
4: ภารกิจนี้มิสเตอร์อาร์คงอยากทดสอบความนิ่งความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของพยัคฆ์ร้าย6062จึงได้มอบหมายภารกิจที่ท้าทายเช่นนี้ให้กับเธอติดตามต่อไปครับว่าเธอจะทำคะแนนได้ตามเกณฑ์หรือไม่
0: ด้านนี้เลยผู้เชี่ยวชาญของเรารออยู่แล้วครับและนี่ก็คือคุณพี่ผักกาดกรองกลิ่นหอมหรือว่าพี่มดสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับคือก่อนอื่นเนี่ยอยากจะทราบว่าในการปฏิบัติภารกิจครั้งเนี้ยเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
5: ค่ะให้สังเกตว่าวันนี้เราก็จะมีต้นไม้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่าง
0: ๆ
5: ที่เราใช้อันดับแรกก็จะเป็นต้นไม้นะคะแล้วเราก็จะมีถาดซึ่งเราวันนี้เราจะใช้กระถางเล็กๆนะคะแทนถาดนะคะแต่ว่าใครจะซื้อแบบไหนมานะคะแล้วก็จะมีดินนะคะดินก็ดินปลูกต้นไม้ปกตินะคะที่เราใช้กันนะคะ

0: ต้นไม้อันนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่เราจะเลือกแล้วก็จะมีมอสนะคะมีหญ้ามอสมีหินนะคะรูปแบบต่างๆมีตอไม้รากไม้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่ง
1: แล้วต้นไม้ที่นิยมปลูกกันใช้ประเภทไหนบ้างคะ
0: แล้วแต่ว่าเราจะวางสวนถาดของเราไว้ที่ไหนถ้าสมมติเราวางไว้ในที่ร่มแล้วก็เลือกต้นไม้ร่มค่ะในที่แบบว่ามีแสงสว่างน้อยก็ร่มดำไรหรือว่าในที่ที่มีแสงสว่างมากๆเราก็เลือกไม้แดด
2: ครับใบมันเล็กมากเลยคือต้องใช้เฉพาะต้นที่ใบเล็กๆเท่านั้นใช่ไหมครับ
0: ดูขนาดของถาดเป็นหลักค่ะถ้าแบบว่าถาดหรือกระถางเราเล็กๆเราก็เลือกไซส์ที่มันเล็กๆอะค่ะให้มันพอสมดุลกันนะคะ
2: และการจัดสวนถาดแบบนี้นะครับกับผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาใดๆหรือเปล่าครับ
0: อ๋อไม่มีค่ะเพราะว่าลูกศิษย์ของครูเนี่ยมีตั้งแต่ตัวเล็กๆจนถึงอายุ 60-70 ก็มีค่ะสามารถทำได้แน่นอนค่ะ
2: มันต้องเพ่งจนปวดตาเปล่าแล้วก็นิ้วมันเล็กๆอ่ะควรนิ้วล็อกนะฮะ
0: อ๋อไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าไอ้พวกนี้ถ้าสมมติเรามองไม่เห็นแล้วก็ใส่แว่นสายตายาวได้ค่ะแล้วก็มองแล้วก็มาจับ
1: สบายเลย
0: สบายมาก
1: พอดีแม่ก็เริ่มจะนิ้วล็อกด้วยอ่ะจ้ะ
0: อ๋อค่ะแล้วก็เป็นการฝึกมือไปด้วยนะคะจ้ะ
2: ถ้าอย่างนั้นก็สบายใจได้นะครับว่าทำได้แน่นอน
0: ทำได้แน่นอนค่ะ
2: งั้นช่วงหน้าเราไปพบกับช่วงแท็กทีมไว้ทองกันเลยครับผมแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับอยากให้จับดูนะครับมาอันหนึ่งอันแล้วส่งมาให้ผมเลยห้ามดูนะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วครูมดให้คะแนนคะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าตัวเลขที่จับมานะฮ
0: ะ
2: ลงมือเลยช่วงแท็กทีมไว้ทองและตอนนี้ครับเราจะมาปฏิบัติภารกิจกันนะครับในการจัดสวนถาด
0: ขั้นตอนเวลาเราจะออกแบบจะจัดสวนนะคะเราก็ต้องออกแบบสวนก่อนออกแบบสวน
2: เราล่างในกระดาษหรือว่าเรา
0: ล่างได้เลยค่ะสมมติเราไปเที่ยวที่ไหนค่ะเราถ่ายรูปมาก็ได้หรือว่าเขียนก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอามาย่อให้เป็นส่วนเล็กๆนะคะไว้ในถาดของเราค่ะ
2: จินตนาการของเราถ่ายทอดมาเลย
0: ใช่ค่ะเราก็จะมีศิลปะในการจัดวางต้นไม้วางหินซึ่งย่อง่ายๆก็คือสูงกลางต่ำเขาเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยม
2: อันนี้สวยงามมาก
0: ให้คือจับนะคะ
2: คร
0: ูบอกว่าวิธีการจัดสูงกลางต่ำ
2: มองเห็นไหมคะ
0: สูงกลางต่ำ
2: อันนี้สูง
0: ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้กลาง
0: อันนี้ต่ำต่ำก็เป็นต้นนี
2: ้
0: คือง่ายๆก็คือหลักของสวนก็คือต้นไม้หลักต้นไม้รองแล้วก็ต้นไม้คลุมดินประมาณอย่างนี้ค่ะ
2: เหมือนหลักการที่เราจัดแจกันดอกไม้สมัยเราเด็กๆ
0: ใช่ค่ะทุกอย่างมันก็เป็นหลักศิลปะในการจัด
2: เอาครับตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองปลูกกันทั้งสองคนเลยครับมา
1: อันนี้ขอให้คุณครูสาธิตวิธีเอาต้นไม้ออกจากกระถาง
0: ถ้าเป็นต้นสูงอย่างนี้นะคะจับที่คนต้นนะคะแล้วก็บีบๆๆนะคะเห็นไหมคะดินมันก็จะนิ่มๆค่ะแล้วก็ดึงถาดลงมานะคะพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เตรียมดินเอาไว้ได้ค่ะอันนี้คือต้นใหญ่หนึ่งต้นนะคะเอาวางไว้เดี๋ยวก็เตรียมปลูกนะคะ
2: อ
0: ันนี้ก็จะค่อยๆดึงออกมาได้ค่ะอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นต้นอย่างเงี้ยมันจะดึงออกมาได้ไม่ต้องเททั้งหมดแล้วเราก็ปลูกเฉพาะกลุ่มๆค่ะไม่ต้องปลูกทั้งพุ่มนี้นะคะโอเค
1: งั้นเรามาใส่ดินกันเลยนะคะ
0: โอเคมีใครจะบริการดินนะคะขั้นต่อไปเรามาเล็งดูนะคะว่าเราจะใช้ต้นหลักต้นไหนอันดับแรกก็ปลูกค่ะต้นหลักลงก่อนนะคะ
1: ต้นหลักลงก่อน
0: แล้วก็จับต้นไม้ให้แน่นแล้วค่อยๆกลบดินนะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะลงต้นไม้รองนะคะต้นรองต้นไหนคะของใครต้นนี้ไหมคะต้นรองขุดก่อนได้ค่ะขุดว่าเราจะวางไว้ที่ไหนด้านซ้ายด้านขวาหรือตรงกลางนะคะ อย่าให้มันบังกันนะคะ
2: มีการวาง
3: แล้วตอนนี้พยากรายทั้งสองท่านของเราก็เริ่มลงมือในการจัดสวนถาดเป็นครั้งแรกแล้วนะครับมีการลงต้นไม้หลักไปแล้วนะครับแล้วพยากราย6062ของเราก็เริ่มลงต้นไม้รองแล้วครับเป็นต้นไม้รองที่ขนาดปานกลางนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นไม้รองที่ขนาดต่ำสุดลงมานะครับแล้วก็เริ่มการตกแต่งด้วยการโรยหินกรวดนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยของพยากราย6062ครับในคอนเซปต์บ้านเล็กในป่าใหญ่นั่นเองครับและอันนี้ก็จะเป็นของพยากร้าย00เป็ดนั่นเองครับในคอนเซปต์เป็ดกลับนะครับแหมทำผลงานออกมาได้สมชื่อจริงๆเลยนะครับ00เป็ด
2: และนี่ก็คือผลงานที่เราได้ลองทำกันนะฮะเป็นไงนะยากไหมครับนิวล็อกไหม
1: ไม่ยากเลยค่ะ
2: อันนี้คืออะไรครับ
0: โอเคอันนี้คือภารกิจที่จะต้องทํานะคะพยากรายอันนี้ครูก็จะเป็นโจทย์ให้ก็คือเป็นถาดทรงกลมนะคะเซรามิกนะคะซึ่งแตกต่างกับทรงนี้จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะรับมอบนะคะ
2: หวไหมครับเนี่ย
0: ไ
4: หวค่ะ
2: เราไปติดตามดูว่าพยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
3: ่พยัคฆ์ร้าย6062ของเราไม่รอช้าครับรีบออกไปเดินซื้อหาต้นไม้ที่จะมาใช้ในการจัดสวนถาดในครั้งนี้เลยนะครับดูพิธีพิถันแล้วก็ตั้งใจในการเลือกมากเลยนะครับ
2: และตอนนี้เรามาถึงช่วงปฏิบัติภารกิจกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับต้องรบกวนอย่างนี้นะครับจะมีคะแนนหลายคะแนนอยากให้จับมาอันหนึ่งอันแล้วส่งมาให้ผมเลยห้ามดูนะห้ามผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทำเสร็จแล้วแล้วครูมดให้คะแนนคะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าตัวเลขที่จับมานะฮะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ไม่ยากนะถ้างั้นลงมือเลย
3: พยัคฆ์ร้าย6062ของเราไม่รอช้าครับเริ่มต้นวางต้นไม้ต้นแรกทันทีนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นที่2ครับแสดงว่ามีการวางแปลนไว้เป็นอย่างดีครับ
2: ตอนนี้เป็นต้นที่สูงหรือต่ำครับเนี่ยครับแม่หรือกลาง
4: สูง
2: อ๋ออ
0: ันนี้เป็นต้นหลักใช่ไหม
2: ต้นหลัก
3: วางต้นหลักได้แล้วนะครับก็ตามด้วยต้นรองทันทีเลยครับสีหน้ายังมั่นใจมากเลยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งแล้ว
2: ลงหินแล้วครับท่านผู้ชม
0: เร็วมาก
2: เร็วมากเร็วมาก
0: ต่อไปก็จะเป็นต้นรองลงไปค่ะ
3: พอลงต้นไม้หลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการลงต้นไม้รองเลยครับแล้วก็ตามด้วยการตกแต่งด้วยหินกรวดครับเพิ่มด้วยมอสแล้วก็แถมมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับ
2: ทำงานด้วยความว่องไวนะครับถ้าเป็นกิจกรเนี่ยเรียกว่าตวัดคู่กันแป๊บเดียวได้เป็นรูป
3: รวดเร็วว่องไวอย่างที่00เป็ดว่าไว้จริงๆครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเติมน้ำในบ่อก็สมบูรณ์เรียบร้อยครับสำหรับสวนถาดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของครูมดครับที่จะเป็นการให้คะแนนในการจัดสวนครั้งนี้นั่นเองงั้นเดี๋ยวไปชมกันว่าคะแนนรวมทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่ครับ
2: โอ้นี่ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมฮะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: แล้วคะแนนของครูมดก็ออกมาแล้วเช่นกันนะครับได้ทั้งหมด75คะแนนเลยทีเดียวครับผมแล้วคราวนี้เรามาดูคะแนนตามเกณฑ์นะครับและคะแนนที่ได้ก็คือ40ถือว่า
0: ผ่านค่ะ
2: ผ่านครับเย้และครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูมดผักกากรองกลิ่นหอมนะครับขอบคุณมากๆครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
2: และจะลืมไปไม่ได้แล้วที่นี่เลยครับตลาดธนบุรีสนามหลวง2นะครับขอบคุณที่ให้บริการสถานที่กับพวกเรานะครับช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
1: ก็มีปัญหาตรงที่ว่านิ้วกลางกับนิ้วชี้อะค่ะเขาจะซ้อนกันอยู่เรื่อยอะค่ะ
0: ค่ะการที่เราใช้นิ้วนะคะในลักษณะที่ผิดท่าซ้ำๆเนี่ยค่ะอาจจะนำมาสู่ปัญหาที่เราเรียกว่าโรคนิ้วล็อกได้ค่ะ
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองและนี่ก็คือห้องวิจัยไวทองนะครับเราย้ายกันมาอยู่ตรงนี้นะครับพบกับอาจารย์หมออาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย008แล้วก็พยัคฆ์ร้าย6062นะคะคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดด้วยค่ะกันถึงความสนุกกับภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปปฏิบัติมาวันนี้ค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาถึงคุณทั้งสองคนด้วยค่ะ
5: พยัคฆ์ร้าย6062จากภารกิจจัดสวนถาดในครั้งนี้ถือว่าคุณมีจินตนาการที่ดีมากและคุณก็สามารถใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่วทำให้ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามและผมก็ได้ส่งผลงานของคุณมาอวดคุณหมอถึงห้องวิจัยนี้เลยทีเดียว
2: นี่เลยครับนี่เลยครับ
0: โอ้โห
2: เหมือนเราย่อ
0: ใช่ค่ะเหมือนเราย่อใช่ค่ะสนามอันใหญ่ๆมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
2: ครับผม
0: เก่งมากๆเลยทีเดียวค่ะอันนี้ขายไหมคะ
1: ไม่ขายค่ะแต่ถ้าคุณหมออยากได้รับไปเลยก็ได้นะคะ
0: ค่ะได้เลยค่ะเราจะไปรับกันหลังรายการเลยนะคะ
2: ครับผมอันนี้จะฝากไว้ก่อนนะครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะไปจัดสวนถาดสนุกไหมคะคุณแม
1: ่สนุกค่ะ
0: ค่ะ ได้ประสบการณ์อะไรบ้างคะ
1: ได้ประสบการณ์ทางด้านจินตนาการแล้วทำให้เราเพลิดเพลินมีความสุขอะค่ะ
0: ค่ะ
1: เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเป็นพืชแต่ว่าจัดได้สวยงาม
0: นะคะสีเขียวๆด้วยแล้วก็มีหลายสีด้วยแต่จริงๆสีเขียวก็จะช่วยให้เราเย็นสบายตาด้วย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะดีจังเลยค่ะแล้วระหว่างที่ทำนี่รู้สึกว่า

0: ามีปัญหาอะไรไหมคะ
1: ก็มีปัญหาตรงที่ว่านิ้วกลางกับนิ้วชี้อะค่ะเขาจะซ้อนกันอยู่เรื่อยอะค่ะ
2: ชิ้นส่วนก็เล็กมากๆ
0: ค่ะพอเราจะหยิบขึ้นมาก็รู้สึกเหมือนจะติด
1: เหมือนกับว่าที่เราจะหนีบต้นไม้อย่างนี้ค่ะมันก็จะหยิบไม่ค่อยได
0: ้ค่ะการที่เราใช้นิ้วนะคะในลักษณะที่ผิดท่าซ้ำๆเนี่ยค่ะอาจจะนำมาสู่ปัญหาที่เราเรียกว่าโรคนิ้วล็อกได้ด้วยนะคะค่ะโรคนิ้วล็อกเนี่ยก็เกิดจากการที่เส้นเอ็นค่ะบริเวณนิ้วของเราเนี่ยค่ะเกิดการอักเสบเพราะว่าเราใช้ผิดท่าหรือในหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้หนีบของที่หนักๆค่ะเมื่อเส้นเอ็นเนี่ยโดนยืดไปเยอะๆค่ะก็จะเกิดความผิดปกติเกิดการอักเสบขึ้นเวลาที่เส้นเอ็นเนี่ยเกิดการบวมค่ะอักเสบก็จะทำให้เรายืดเหยียดนิ้วเนี่ยได้ไม่สะดวกค่ะเพราะว่าเส้นเอ็นโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีปลอกหุ้มเอ็นรัดเอาไว้พอมันเกิดการบวมเนี่ยก็จะทำให้ยืดไม่ออกค่ะยืดไม่ได้งอไม่ได้ในที่สุดก็เกิดสิ่งที่เราเรียกว่านิ้วล็อกค่ะ
2: นิ้วล็อกนี่เป็นเฉพาะผู้สูงวัยอย่างเดียวไหมหรือว่าวัยรุ่นนี่ก็สามารถเป็นได
0: ้วัยรุ่นก็สามารถเป็นได้ค่ะถ้าเผื่อว่ามีการใช้นิ้วที่ผิดวิธีนะคะเกิดการบาดเจ็บเรื้อรังของนิ้วถามว่าแล้วทำไมเจอในผู้สูงวัยเยอะกว่าเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยคือการเป็นนิ้วล็อกเนี่ยต้องมีการบาดเจ็บซ้ำๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเราทำท่านั้นมานานกว่าเนี่ยโอกาสที่จะเกิดโรคก็เป็นไปได้เยอะกว่าค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าโรคนิ้วล็อกเนี่ยค่ะมันมีอาการรุนแรงขนาดไหน
0: โรคนิ้วล็อกเนี่ยค่ะระยะแรกๆเนี่ยจะเป็นแค่ปวดเฉยๆค่ะคุณแม่แต่นิ้วยังพอขยับได
1: ้
0: พอเป็นไประยะหลังๆนะคะก็คือระยะที่2นี่ก็จะเริ่มติดบ้างค่ะระยะที่3นี่เริ่มติดงอมันยืดไม่ออกต้องเอามือช่วยกึ๊กออกมาระยะที่4ยืดไม่ออกเลยค่ะเวลาที่เราดูเนี่ยนิ้วของคนไข้เนี่ยจะมีลักษณะงอเล็กน้อยคือยืดได้ไม่สุดแล้ว อันนี้เป็นระยะรุนแรงแล้ว
2: แก้ไขยังไงครับเนี่ย
0: การแก้ไขเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าในระยะแรกๆที่เราเพิ่งเริ่มเป็นก็คือพยายามลดการอักเส
2: บ
0: นะคะเช่นการออกกำลังนะคะการออกกำลังโดยการยืดเหยียดนิ้วนะคะลดการใช้งานที่ผิดท่านะคะรวมไปถึงถ้าเจ็บมากเนี่ยก็อาจจะต้องรับประทานยาต้านการอักเสบยาแก้ปวดค่ะการทำกายภาพบำบัดนะคะบริหารมือในน้ำร้อนน้ำอุ่นอย่างเงี้ยนะคะจะช่วยบรรเทาได้แต่ในกรณีที่เป็นมากอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าต้องเอามือมางัดแล้วนะคะหรือว่านิ้วเนี่ยในภาวะปกติยืดได้ไม่สุดแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นข้อบ่งชี้ว่าจะต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัด
2: ผ่าตัด
0: แต่ว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะจริงๆแล้วการผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยเราไม่ได้ตัดเส้นเอ็นนะคะเราตัดปลอกหุ้มเอ็น
2: ปลอก
0: ใช่ค่ะที่ไปรัดเส้นเอ็นของเราเนี่ยเอาไว้ตัดออกเส้นเอ็นก็จะขยับได้ง่ายขึ้นเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นอาการปวดที่เกิดจากนิ้วล็อกก็จะน้อยลง
2: คือก่อนจะให้อาการหนักขนาดนั้นน่ะเรามีการบริหารเบื้องต้นอะไรยังไงไหมฮะ
0: แน่นอนค่ะถ้าเผื่อว่าเพิ่งเริ่มเป็นนะคะนิ้วยังไม่ติดไม่ขาดเนี่ยการออกกำลังกายง่ายๆก็คือการยืดเหยียดนิ้วให้สุดเบื้องต้นค่ะก็ให้ยกมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามืออีกด้านนึงค่ะจับแล้วก็โน้มนิ้วตรงนี้เข้าหาตัวก็จะเป็นการยืดนิ้วออกค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ควรทำตอนที่อักเสบมากๆนะคะเพราะจะทำให้เจ็บค่ะหรือว่าเราจะใช้การกำเหยียดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ทำในน้ำอุ่นจัด
2: ๆ
0: ค่ะเพื่อที่จะช่วยผ่อนคลายการตึงของเอ็นต่างๆค่ะบางท่านก็เนื่องจากนิ้วเราเคลื่อนไหวได้ในหลายทิศทางค่ะเพราะฉะนั้นอีกระนาบนึงก็คือระนาบตรงที่กลางหอกแล้วหุบเข้าค่ะ
2: สรุปสุขภาพนะในช่วงนี้รบกวนคุณหมอนะครับ
0: ต้องบอกว่าสุขภาพของพญาไร้ไวทองของเราวันนี้อยู่ในขั้นยอดเยี่ยมเลยค่ะ
2: ครับผมและผลงาน
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะสุขภาพมือที่สามารถทำงานที่มีความละเอียดอ่อนได้จัดสวนถาดต้นไม้น้อยๆได้ค่ะก็ต้องขอชื่นชมในสุขภาพที่ดีของแม่ด้วยนะคะ
2: ถ้าอย่างนั้นนะครับก็ต้องขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรนะครับให้คุณแม่ไว้ในที่นี้ด้วยครับ
0: ค่ะด้วยนะคะ
2: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับพยักร้ายของเราแขกรับเชิญนะครับคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไตรฤทธิ์นะครับ
0: ขอบคุณ
2: นะคร
0: ับ
2: ขอบคุณครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับ พบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: และการจัดสวนถาสวนขออีกทีครับเขาเรียกอะไร
3: สวนถา
2: และตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไหวทองแล้วนะครับครับหมอพบไม้งามเมื่อยามขวานบิน
1: เป็นสิวก็ห้ามปี
2: ตัวจริงแล้วตัวจริงแล้วนี่นาโอ้โหแล้วเรามาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรเนี่ย
1: ก็นั่นน่ะสิ
2: โหแต่ว่าทำไมเธอสวยอ่ะ
1: สวยมาก

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เราเคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางก.ล.ต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้น

ู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับ

0: อินเนี่ยเท่ากับ 1% เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

งสัยผมจะลืมเช็ครถตามระยะนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตก็ปกติดีสงสัยผมไม่ต้องเอารถเข้าอู่นะครับแล้วก็ให้ช่างมืออาชีพเขาช่วยดูหน่อยฮะก็ไม่แตกต่างจากคนเรานะครับถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามนะครับเราก็อยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาการบางอย่างนะครับก็อาจจะเป็นอาการของโรคร้ายแรงที่กว่าจะรู้นั้นก็อาจจะสายเกินไปครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมกับผมมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะเริ่มเข้าใจถึงภาวะของสมองเสื่อมนะครับว่ามีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากคนปกติทั่วไปอย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับคนปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะมีอาการบางอย่างเท่านั้นที่ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งทำให้ญาติของผู้ป่วยนั้นไม่รู้ว่าอาการแปลกๆนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายจนถึงขั้นต้องไปพบแพทย์ครับเดี๋ยวเราไปฟังญาติของผู้ป่วยนะครับที่

0: จะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นส่อแววของโรคสมองเสื่อมอย่างไรและพวกเขาทำอย่างไรกันต่อไปครับ
1: คุณแม่ค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณ65ค่ะที่เริ่มพาไปหาคุณหมอแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นค่ะก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันคุณแม่72แล้วค่ะ
2: สามีค่ะป่วยได้หลายปีแล้วนะคะคือทีแรกเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่นะฮะ
3: สัก 5-6 ปีแล้วค่ะเป็นคุณยายค่ะก็คือที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวขยายเบ็ดเสร็จก็มีประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ว่าปกติคุณยายอยู่กับที่บ้านเราเป็นหลัก
1: มีครั้งหนึ่งที่เขาหายไปคือมึงปั่นจักรยานคือปกติเขาจะปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดทุกวันแล้วก็กลับแล้ววันนั้นเนี่ยคิดกันนะคะน่าจะเป็นว่าฝนมันจะตกแล้วเขาก็หลบฝนก็เลยไปไกลหาไม่เจอคืนนึงพออีกวันนึงก็พอดีมีคนเห็นเพราะเราฝากวิทยุเขาประกาศหาไงคะเห็นปั่นจักรยานกลับมาคุณหมอยังบอกว่าโชคดีที่เขาปั่นกลับมาก็เลยเจอ
3: มีวันนึงไม่มีคนอยู่บ้านเลยให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยซึ่งสนิทกันเนี่ยมาช่วยเฝ้าคุณยายแล้วคุณยายก็แกก็จะออกไปข้างนอกอีกละแกก็โทรไปตามแท็กซี่มาตัวลูกพี่ลูกน้องก็บอกคุณย่าอย่าไปไหนเลยอยู่บ้านดีกว่าทุกคนเป็นห่วงคุณยายก็หันมาแล้วก็ตบหน้าเพี้ยตบอย่างแรงเลยตบเสร็จปุ๊บไอเด็กมันก็ร้องไห้มึงบอกทำไมคุณย่าทำกับหนูอย่างนี้ล่ะคะคุณย่าก็บอกว่าแกไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะว่าฉันตบแกเพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่และแกเป็นเด็กไม่มีใครเชื่อแกหรอกและแกก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยโหดร้ายมากค่ะ
1: พอดีว่ามีคนรู้จักที่เขาเป็นแล้วก็พอจะรู้อาการแล้วคุณแม่ก็เริ่มมีอาการที่ว่าถามซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆก็เลยสงสัยก็เลยพาไปหาคุณหมอเขาก็วินิจฉัยเบื้องต้นก็คือก็มีอาการเป็นนะคะแล้วก็ก็เริ่มให้สังเกตคุณแม่มากขึ้นแล้วก็ทดสอบคุณหมอเขาก็จะทดสอบมีแบบทดสอบสำหรับผู้ป่วยอยู่แล้วก็คือเป็นแต่ก็คือยังไม่มาก
2: ปกติจะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีก็คิดว่าเป็นเพราะว่าผลจากอุบัติเหตุคราวนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจมากเพียงแต่ว่ารู้ว่าผิดปกติแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นจนกระทั่งอยู่มาสักหลายปีเหมือนกันฮะสี่ห้าปีเห็นก็ได้นะฮะเริ่มเอะใจว่าไม่ใช่ซะแล้วเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันรุนแรงขึ้นทุกทีเอตโลโฉเกแล้วก็คว้างปาของอะไรซึ่งไม่ใช่นิสัยของเขาคือมาปรึกษาหมอไงฮะพามาหาหมอเลยแล้วก็พอหมอตรวจแล้วก็ปรากฏว่าเจอหลังจากเทสอะไรต่างๆแล้วก็พบว่ามีสมองฝ่อแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
3: อ๋อแกถ่ายไม่เป็นที่อันนี้ก็เรื่องนึงแล้วก็นอกจากถ่ายไม่เป็นที่แล้วก็เหมือนกับว่าเขาเป็นในห้องน้ำก็จริงแต่ว่าแกจะไม่ถ่ายที่โถส้วมอะค่ะแกก็จะถ่ายตามพื้นแล้วก็ทุกอย่างก็จะเลอะไปหมดเลยตามกำแพงก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วก็นี่แหละมันน่าจะแมทช์เลยพาไปหาคุณหมอที่สมิติเวชพอพาไปเสร็จปุ๊บคุณหมอก็มีเทสอะไรของแกไม่รู้แล้วก็สรุปว่าเป็นจริงๆแล้วก็ให้ยามาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเทคยานะคะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณหมอนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างครับการสังเกตอาการของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ไปหาหมอให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะยิ่งหาช้าก็จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นและรักษาหายยากมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมนั้นเขามีวิธีการอย่างไรครับ
4: ในการวินิจฉัยสมองเสื่อมก็เหมือนกับการวินิจฉัยโรคอื่นๆนะคะอันที่สำคัญมากที่สุดสำหรับแพทย์ก็คือเรื่องของประวัติผู้ป่วยว่าผู้ป่วยจะเป็นอย่างไรหลายครั้งเนี่ยบางทีญาติจะให้ข้อมูลเราสั้นๆว่าขี้ลืมหรือลืมเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหมออยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการลืมเพราะการลืมเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่ว่าหลายครั้งมีเรื่องหลายเรื่องมีการลืมหลายแบบซึ่งเราบอกว่าอันนี้ไม่ปกตินะคะเช่นเป็นการลืมที่หมดจดหมดสิ้นทั้งกองทั้งกรรมนะคะไปเที่ยวไหนมา7วัน8วันนึกไม่ออกเลยใครมาเล่าให้ฟังว่าไปด้วยกันเธอก็จำไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะ นั้นประวัติเนี่ยสำคัญเริ่มต้นเมื่อไหร่เริ่มต้นอย่างไรนะคะเร็วช้าค่อยๆเป็นรู้สึกว่าแม่เป็นมาแล้ว3ปีแต่ปีนี้หนักขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าชัดเลยว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วยังดีอยู่เลยเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงนี้นะช่วงหลังผ่าตัดเข่านี่ดูเขาแย่ลงเยอะอันนี้ค่ะอันนี้จะช่วยหมอเยอะนั้นประวัติจะสำคัญที่สุด
5: สวัสดีค่ะ
6: แม่เจอเลยค่ะคุณพี่
5: มีอะไรอยากให้อาจารย์ช่วยบ้างไหมคะคนดี
7: ก็คิดว่าอยากจะเช็คร่างกายเหมือนกันค่ะ
5: อยากเช็คร่างกายมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะถึงต้องเช็ค
7: ก็รู้สึกว่าเนี่ยมันจะเริ่มบางทีมือสั่น
5: มือจะสั่นใช่ไหมคะ
7: ขาจะสั่นไม่ไอ้นี่ค่ะ
5: ขาสั่นแล้วมือสั่นไหมแม่
7: มือไม่สั่น
5: มันสั่นตอนอยู่เฉยๆหรือว่าสั่นตอนจะลุกขึ้น
7: มาบางทีก็ลุกขึ้นนิดข้างนั้นนานๆหัวนิ่ง
5: แล้วก็จะรู้สึกสั่นกว่า
7: ขา
5: อื่นแม่รู้สึกเองหรือมีคนมาบอกแม่ไหมว่าแม่ขาสั่น
7: ลูกบางทีลูกจะหันเทนท์ให้บอก
5: แม่
7: ขาเนี่ย
5: ส
7: ั่
5: นแล้วซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้รู้สึก
7: ไม่รู้สึก
5: จนกระทั่งคนเขามาบอกใช่ไหมคะ
4: สำหรับคนที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยบางครั้งเนี่ยหมอก็ลำบากใจมากเพราะว่าคนที่พาคนไข้มาหาหมอไม่ใช่คนที่ไข้ประจำแต่ว่าเป็นลูกคนที่มีบุญวาสนาหน่อยมีรถนะคะถึงเวลาคนที่อยู่ที่บ้านก็บอกชักไม่ไหวแล้วก็เลยบอกมาคนที่พามาก็จะไม่รู้ว่าผู้ป่วยได้มีอาการอย่างไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือญาติที่อยู่ใกล้ชิดญาติที่ดูเขาแล้วก็เห็นความผิดปกติอาจจะต้องเขียนมาให้ดูค่ะว่าจริงๆเขาเป็นอะไรยังไงคุณเริ่มสังเกตเมื่อไหร่อย่างไรประวัติสำคัญที่สุดนอกจากประวัติเรื่องการลืมแล้วเนี่ยก็จะเป็นประวัติโรคประจำตัวอื่นๆที่เขาจะมีอยู่ก่อนเช่นความดันเบาหวานโรคหัวใจอุบัติเหตุทางสมองซึ่งทำให้คนไข้ถึงกับหมดสติไปอันนี้ก็สำคัญรวมทั้งประวัติครอบครัวที่ว่าในครอบครัวเคยมีใครเป็นสมองเสื่อมโดยเฉพาะกลุ่มโรคอัลไซเมอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้น้ำหนักแล้วก็ความเห็นของแพทย์เนี่ยอาจจะดูง่ายขึ้น
5: แม่เจ็บไหมนี
7: ้ไม่ค่ะ
5: ไม่ได้นะคะคุณดี
7: ค่ะ
8: ก็อย่างที่บอกว่าพอขาเขาสั่นแค่เพียงช่วงนี้นะคะแต่ว่าพอตอนกลางคืนที่บอกว่าเขานอนก็เหมือนเขาสั่นไม่รู้ตัวคือเขานอนสั่น
4: อันที่สองคือการตรวจร่างกายหมอจะต้องตรวจร่างกายดูว่าเขามีความผิดปกติอื่นๆใดไหมเพราะหลายครั้งในเรื่องของสมองเสื่อมก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่โผล่ออกมาซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคิดถึงสาเหตุของมันได้ง่ายขึ้นนะคะที่ถัดไปเนี่ยหลังจากซักประวัติตรวจร่างกายแล้วหมออาจจะทำให้มีการทดสอบสมรรถภาพสมองที่บอกว่าใช่ไม่ใช่ที่คิดออกไม่ออกลืมหรือไม่ลืมเนี่ยลืมจริงหรือเปล่านะคะโดยที่จะให้มีการทดสอบแบบง่ายก็คือเราอาจจะถามคำถามสัก10กว่าข้อถามไปให้ใครจำไว้แล้วเดี๋ยวเรามาถามใหม่อันนี้ก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น
0: การตรวจวินิจฉัยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ขั้นตอนหลากหลายอย่างทีเดียวขั้นตอนต่อไปครับก็คือการทดสอบสมรรถนะของสมองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายกันดีกว่าครับ
9: คุณผาดสวนนะคะ
7: ค่ะ
9: วันนี้นะคะคุณหมอส่งมาให้ประเมินความจำเบื้องต้นนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะอ่านตัวเลขให้ฟังพอพูดจบให้พูดตามนะคะ2 1 8 5 4
7: 2 1 8 5 4
9: ค่ะเดี๋ยวจะให้ลากเส้นเชื่อมโยงตัวเลขและตัวอักษรไปตามลำดับนะคะแต่ในการลากขอให้ลากสลับกันระหว่างตัวเลขและตัวอักษรลองทำดูค่ะเริ่มต้นที่1ค่ะค่ะ2ไป3ลากผิดนะคะเอาใหม่ค่ะ2ไปตัวต่อไปที่ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อยู่ที่เลข2นะคะให้เลข2ไปลำดับต่อไปที่ถูกต้องค่ะโอเค2ไปค่อยๆลากผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะข้อที่2ขึ้นค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรคะ
7: สิงโตค่ะ
9: ตัวนี้ค่ะ
7: ฮิปโป
9: ฮิปโปนะคะ
7: ค่ะ
9: มีว่าจะเดินไปหยิบอะไรสักอย่างพอเดินไปถึงลืมว่าจะมาหยิบอะไรไหมคะ
7: ใช่ๆ
9: นี่นะคะ
10: มีหลงทางในสถานที่ที่ไปเป็นประจำไหมคะ
7: เดี๋ยวมากจะมีลูกไปเป็นเพื่อนนะไม่ปล่อยให้ไปเองคนเดียว
10: ค่ะต่อไปค่ะการอาบน้ำแต่งตัวขับถ่ายอะไรยังทำได้ดีอยู่ไหมคะ
7: ดีค่ะ
10: ดีอยู่นะคะงั้นตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
7: ค่ะ
10: นะคะ
4: นอกจากนี้หมอยังจะต้องมีการเจาะเลือดดูเราไม่ได้เจาะว่าเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าล่ะค่ะแต่เราดูว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอื่นซึ่งทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปเช่นไทรอยด์ทำงานต่ำไปสูงไปเขาขาดสารอาหารบางอย่างหรือเขามีโรคบางโรคซึ่งบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ปรากฏว่าไปออกอาการทางสมองเสียแล้วเป็นต้นแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยนะคะก็จะมีเรื่องของการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเนี่ยมีความจำเป็นที่จะผู้ป่วยจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เราคาดว่าน่าจะมีความสามารถสมองบกพร่องหรือสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราจะต้องดูว่าที่เราสงสัยอย่างนั้นจริงไหมและพื้นที่ที่มันเสียหายไปเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนั้นมันมากน้อยขนาดไหนอธิบายอาการของผู้ป่วยได้หรือเปล่าสำหรับในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เราอาจไม่จำเป็นต้องให้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกรายจริงๆแล้วเนี่ยหมออาจจะให้การวินิจฉัยสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ประวัติแล้วล่ะค่ะว่าเป็นอะไรส่วนอันอื่นที่มามีตรวจร่างกายเจาะเลือดเอ็กซเรย์นั้นก็เพื่อที่จะดูว่าสมองเสื่อมแล้วสาเหตุจากอะไรเป็นหลักนะและสาเหตุนั้นจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลอย่างใดได้นะคะเพราะนั้นประวัติสำคัญมากญาติต้องพิถีพิถันอาจารย์หรือแพทย์อื่นๆที่ดูแลไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะพอเข้ามาถึงจะบอกจั่วแล้วว่าใช่เลยหรือใช่หรือไม่ใช่เราต้องการข้อมูลค่ะและข้อมูลที่ดีนั่นแหละค่ะถึงจะช่วยทำให้เราสามารถให้การวินิจฉัยได้เหมาะสม
0: ลุ้นกับผลการตรวจของคุณยายนะครับหวังว่าท่านจะไม่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ถ้ามีนะครับก็ขอให้การรักษานั้นช่วยให้คุณยายดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุณหมอตาลพิธีกรภาคสนามของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับญาติของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั้นมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งเธอจะต้องประสบกับทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจความเครียดและความทุกข์อะไรเป็นกำลังใจให้เธอผ่านช่วงเลวร้ายนั้นมาได้นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
11: สวัสดีนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันกล้าพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยต้องดูแลทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมถึง2คนเลยนะคะโดยที่คุณพ่อเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมมาถึง16ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยนะคะบ้านเธอเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวลองหานี่ค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวพบกับเธอเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามหาผู้หญิงแกร่งคนนั้นกันเลยนะคะว่าเธออยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะคุณน้ำพรสวัสดีค่ะ
12: ค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพร อยากถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะคุณน้ำพรช่วยเล่าได้ไหมคะว่าเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่มีอาการเป็นก่อน
12: อ๋อคุณพ่อค่ะ
11: คุณพ่อนะคะแล้วคุณพ่อเริ่มด้วยอาการยังไงอะคะ
12: มันจะเริ่มขึ้นจากคุณพ่อจะชอบทานเป๊ปซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆใช่ไหมคะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยไปเจอคนปุ๊บคุณพ่อก็จะคุยแล
11: ้
12: วเป๊ปซี่เป็นสิ่งที่ดีกินผักเนี่ยไม่ดีมันก็ทำให้วงแตกเลยอะค่ะ
11: คือเป็นเหมือนกับความเชื่อหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกไปจากเดิม
12: แปลกไปจากเดิมจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อใช้เงินเยอะจังเพราะตอนแรกแบบเราก็ไม่รู้คุณพ่อไปทำอะไรอะค่ะ
11: ค่ะ
12: อันนี้ก็เลยแบบเริ่มเอ๊ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบพฤติกรรมแจกอะคือพอเจอคนพวกหรือเจอใครอย่างเงี้ยก
11: ็
12: จะเรียกเข้ามาเลยมาๆๆแล้วก็แจกเงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยทำไมพ่อใช้ตังค์เยอะจัง
11: คือคนไม่รู้จักด้วย
12: ที่เจอเลยที่เดินผ่านอย่างเงี้ย
11: ค่ะ
12: หนูมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจกเงิน
11: เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนจนเรารู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วต้องพาคุณพ่อไปหาหมออ
12: ๋อที่อันนี้รู้โดยบังเอิญมากเพราะว่ามีคุณพ่อหกล้มหกล้มแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็คุยกับคุณหมอแล้วคุณพ่อไปทะเลาะกับคุณหมอเรื่องสูบบุหรี่ คุณพ่อเนี่ยด่าคุณหมอเลยว่าทำไมสูบบุหรี่เนี่ยผมสูบไม่ต้องยี่อย่างเงี้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรปอดเปิดอะไรดีหมดเพราะว่าเธอเผอิญผลเอ็กซเรย์ปอดคุณพ่อก็ดีมากด้วยจนหมอจะไม่รักษาให้แล้วแล้วพอตอนหลังยังไงไม่ทราบเหมือนกันคุณหมอส่งไปหาคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับด้านสมองค่ะอัลไซเมอร์แล้วก็ไปทำ MRI นะคะแล้วก็ถึงจะรู้ว่าคุณพ่อเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะก็เลยนี่คือจุดเริ่มต้น
13: ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อบ้างคะเหตุการณ์หลังจากนั้น
12: หลังจากนั้นก็ให้ยาคุณพ่อมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ที่ในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ยาแค่นี้แล้วมันจบเลยก็คือมันเหมือนว่าอาการมันจะเปลี่ยนแล้วค่อยๆแย่ลงนะคะทีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับยาค่ะเพราะนั้นหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่น้ำท่วมค่ะก็วิ่งมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
13: ค
12: ุณหมอท่านก็ปรับยาให้นะคะก็เอายากลับไปแล้วก็เพิ่มยาค่ะที่มันจะระงับอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นก็คือจะเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เลยคือจะต้องอยู่ในที่ที่ซ้ำๆเพราะเขาจะจำไม่ได้
13: คือต้องอยู่ในที่ที่คุ้นเคย
12: ที
13: ่คุ้นเคยและเคยอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
12: ใช่
13: ไหมคะนอกจากเหตุการณ์พวกนี้แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่ทำให้เรารู้สึกโอ้ลำบากใจหรือว่าเป็นภาวะกดดันหรือว่าในการดูแลคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: อ๋อก็คือด้วยที่คุณพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีหลานคนโตนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นหนุ่มและเขาก็จะชอบกอดกับอาม่าคุณพ่อก็จะไม่เข้าใจจะเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายคนอื่นนะ
13: มากอดแฟนตัวเอง
12: ใช่ก็เหมือนก็หาว่าอาม่าเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่นทั้งที่อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็จะแบบดุว่าหลาน
13: อ
12: ะเพราะแบบเฮ้ยแบบด้วยคำที่แบบที่ไม่ค่อยไพเราะอ่ะเหมือนกับว่าเนี่ยมันกำลังไปกอดแบบแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลานเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็แบบโกแล้วทำไมต้องเป็นกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มาเข้าใจอากงมาว่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
13: คุณพ่อเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะจนถึงปัจจุบันนี
12: ้ปัจจุบันก็จะประมาณ16-17ปีแล้ว
13: 16-17ปีคือกินยามาตลอด
12: ใช่ค่ะ
13: รักษามาตลอด
12: ใช่ค่ะ
13: แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่กินยาอาการทรงอาการซุดหรือว่ามันมีช่วงดีช่วงแย่ยังไงบ้างคะ
12: ในสำหรับในกรณีของคุณพ่อเนี่ยโชคดีว่ายาเนี่ยมันช่วยคุณพ่อทานแล้วอาการค่อนข้างที่จะแบบคงที่อะค่ะคือเหมือนลงอย่างช้าช้าช้ามาก
13: งั้นขอตัดกลับมาถึงคุณแม
12: ่
13: ระหว่างที่ตอนที่คุณพ่อเป็นในช่วงแรกๆคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
12: ตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยคุณแม่เริ่มก็จะคล้ายๆกับคุณพ่อก็คือไปทะเลาะกับคนที่ตลาดก่อนแล้วคนนั้นคนนี้คุณแม่จะเริ่มมีตำหนิค่ะสมมติเดินไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยจะตำหนิคนตั้งแต่ต้นตลาดเลยน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันสกปรกทอดไอ้นี
13: ่
12: ร้านนี้โกงตาช่างอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่เนี่ยจะเป็นต่างจากคุณพ่อแล้วคุณแม่เริ่มจะต้องขี่จักรยานไปตลาดทุกเช้าพอมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยคุณแม่ไปตลาดแล้วก็โดนโจรขโมยจักรยานไปแล้วก็คุณแม่ตามโจรไปถึงที่บ้านเลยงงมากคือการตัดสินใจ decision making ของคนที่ในอันนี้คิดเองนะคะเพราะคนที่เริ่มเป็นเนี่ยเริ่มแรกจะสังเกตเลยการตัดสินใจจะเหมือนแบบตัดสินใจไม่ถูกอะจนในที่สุดมันมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องหลานนะคะหลานนะคะก็เกเรบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าปรึกษาคุณหมอท่านนึงก็ว่าจากอาม่าคือตามใจมากอะค่ะแต่ด้วยคุณหมอท่านก็มองว่าอาม่าป่วยควรจะบอกคุณหมอว่าไม่รู้อาจจะตรวจไม่เจออะไรเงี้ยคุณหมอที่เป็นคุณหมอเด็กอะค่ะท่านก็แนะนำให้หาคุณหมอเอาไซเมอร์อีกรอบนึงต่อพอรอบนี้ปุ๊บเจอเลยว่าคุณแม่เป็น
13: แล้วคุณอภรณ์ดูแลยังไงอะคะ
12: เดี๋ยวนี้คุณพ่อต้องมีคนช่วยดูอีกคนนึงแล้วนะคะต้องมีพี่เลี้ยงช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเหมือนเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยเยี่ยมต้องมีคนช่วยดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็พอตอนเช้าเนี่ยดูคุณพ่อเสร็จก็คือทักทายเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่คุณแม่ตอนกลางวันนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องช่วยเรื่องทานข้าวอะไรเงี้ยคุณแม่เริ่มจะไม่ทานอะไรเงี้ยคือลืมอะค่ะแล้วพอเสร็จตอนค่ำอะค่ะก็จะกลับไปนอนกับคุณพ่
13: อ
12: จะไปอยู่กับคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะ
13: คุณอภรณ์มีอะไรจะฝากเพิ่มกับผู้ชมไหมคะในเรื่องของการดูแลหรือว่าการปฏิบัติตัวหรือว่าการทำใจของผู้ดูแลเองในกลุ่มของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยค่ะ
12: อย่างนี้ค่ะคุณหมอก็คือเหมือนอย่างของคุณแม่เนี่ยที่สำหรับของคุณพ่อเนี่ยถือว่าวินิจฉัยได้เร็วใช่ไหม
13: คะ
12: แต่ในกรณีของคุณแม่เนี่ยยากมากแล้วก็กว่าจะมาถึงวันที่วินิจฉัยว่าเป็นเนี่ยค่ะม
13: ัน
12: ใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยมากชีวิตเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะนี่ก็อยากจะฝากไปกับลูกๆหรือว่าญาติผู้ป่วยคนอื่นอะไรเงี้ยที่เริ่มเห็นความผิดปกติของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติตัวเองอะไรเงี้ยที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะค่ะก็อย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าไปมองปักใจว่าคุณพ่อฉันเนี่ยนิสัยไม่ดีคุณแม่ฉันแย่มากอะไรอันนี้คือเคยฟังจากเพื่อนๆหรือคนอื่นนะคะแล้ว ให้รีบไปพบคุณหมออะค่ะทีนี้พอหลังจากเจอแล้วเนี่ยการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมันจะไม่เหมือนผู้ป่วยทั่วไปที่เหมือนเราให้นั่งก็นั่งนอนก็นอนเพราะฉะนั้นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคุณต้องทำใจที่จะยอมรับอะค่ะยอมรับว่านี่คือการป่วยนะคะแล้วก็เราสามารถอยู่ร่วมกับท่านได้ไปกับท่านได้คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพอะค่ะและอยู่ได้ในระยะเวลาที่นานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอย่ามองว่ามันเป็นภาระอะค่ะ
11: ก็หวังว่านะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะจากผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะคะในการดูแลคนไข้สมองเสื่อมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็รวมทั้งได้กำลังใจนะคะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในการที่จะปฏิบัติตัวกับคนไข้สมองเสื่อมนะคะค่ะทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณอัมพรมากๆนะคะ
12: ขอบค
11: ุ
12: ณค
11: ่
12: ะ
0: ขอขอบคุณคุณอัมพรนะครับที่ช่วยมาแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับตอนนี้เรากลับไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปหาคุณยายแล้วก็ฟังคำวินิจฉัยของคุณหมอพร้อมๆกันครับ
5: เดี๋ยวตอนนี้เราพบว่าแม่จะสับสนเยอะแล้วก็จะงงใช่ไหมแม่รู้สึกเขาสั่งอะไรแล้วง
7: ง
5: ไม่ค่อยเข้าใจ
7: ยังไม่เข้าใจ
5: เนาะแม่จ๋าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์จะบอกว่าแม่มีความสามารถสมองที่บกพร่องไปนะคะอาจารย์จะต้องส่งแม่ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสักนิดหนึ่งดูว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนและเราจะต้องจัดการอะไรบ้าง
0: ถึงแม้ว่าคุณหมอจะยังไม่ฟันธงนะครับซึ่งต้องรอดูอาการแล้วก็ผลเอ็กซเรย์กันต่อไปนะครับแต่ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณยายนะครับมีอาการดีขึ้นในเร็ววันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมถ้าเห็นความผิดปกติของคนในครอบครัวนะครับต้องรีบไปพบแพทย์และรับการวินิจฉัยอย่างละเอียดครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอาการบางอาการของโรคสมองเสื่อมนั้นคล้ายกับอาการโรคจิตหรือว่าโรคประสาทนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับถึงความแตกต่างระหว่างโรคสมองเสื่อมและโรคประสาทครับ
14: อันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆเหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆเหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเลย

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราจะพามาซ่ากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านตาคุณหมออ้วนผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติกุลลีละวงพร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราพี่เสนาเพชรพุทธิพงศ์พรหมสาขาณสกลนครผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นบทบาทของนักแสดงหรือว่าผู้กำกับวันนี้รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนครับ

0: ผมอยู่กับพี่เพชรแล้วก็คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณหมอแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: คุณหมอกิติคุณครับ
0: ครับ
1: หมออ้วนก็ได
0: ้กันเองก็เรียกว่าหมออ้วน
2: เป็นเธอก็เป็นจักษุแพทย์
1: จักษุแพทย์
2: จักษุแพทย์
0: แต่หมอไม่ค่อยชอบให้เรียกว่าหมออ้วน
2: ทำไม
0: หมอบอกหมอหุ่นดี
1: กลัวคนอื่นเขาจะแสลงใจ
2: มาเริ่มทางนี้เป็นหลักเลยล่ะ
0: คุณหมอเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตาเสื่อมดีไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: นะเพราะว่าผู้สูงวัยโดยมากน่าจะเป็นกัน
2: เพราะอวัยวะที่สำคัญอันนึงเลยครับถ้าไม่มีตาเนี่ยมองไม่เห็น
1: ใช่
0: ครับแล้วพี่เพชรมีปัญหาเรื่องสายตาเรื่องอะไรบ้างไหม
2: คือชอบมองผู้หญิงอะครับหมออ
0: ันนั้นเรื่องตาส่อน
2: เอาละครับ
0: อันนี้หมอช่วยได้ไหมฮะ
2: ได้ไหมฮะ
0: ตัวใครตัวมันวันนี้นะฮะพาทั้งสองท่านมาเที่ยวที่อยุธยาปกติคุณหมอได้มาสักกี่ครั้งฮะอยุธยา
1: โอ้หลายๆปีมาทีหนึ่ง
0: โอ้ไม่ได้มานานนะงั้นวันนี้เที่ยวสนุกแน่นอน
2: ผมมานี่ก็มาตีกอล์ฟแล้วกินกุ้งแล้วก็กลับเลย
0: ไม่ได้เดินเที่ยวเลย
2: ไม่ได้เดินเที่ยวเลยครั้งนี้เป็นบุญคุณมากเลยที่พาผมกับหมอเด
0: ิน
2: ผมพูดแล้วน้ำตาผมจะไหลครับ
0: ไม่เป็นไรผมคิดตังค์ไปเที่ยวเลยไหมเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปไหม
2: ไปสิครับ
0: เอางั้นไปเลยฮะตามมาครับไปอันนี้ผมติดมาเลยเห็นไห
1: ม
0: ตามมาก
2: ันหมอหลง
1: ครับผม
0: เดี๋ยวหมอหลง
2: เป็นหมอจีนขึ้นมาทันทีเลยหมอหลง
0: สวยดีนะฮะโอ้โหนี่ตรงนี้
2: คือผมว่าโบราณสถานของไทยนะถ้าทุกที่นะมีไอเดียที่จะจัดสวนหย่อมสวยๆแบบนี้ผมว่ามันดูมีคุณค่า
0: จริง
2: คือบางที่เนี่ยถูกทอดทิ้งไว้แบบหญ้ารกๆเข้าไป
1: อย่างน้อยให้รู้ว่าในสภาพถ้าดีๆอยู่มันจะเป็นยังไง
2: ใช่ครับ
0: เอาไหว้พระกันดีกว่าครับไหว้พระตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นเจดีย์เก่านะหมอนะ
1: ค่ะ
2: วันนี้น่าจะสร้างมาก่อนกรุงศรีอีก
0: ก็มี500ปีได้มั้ย 4-500
2: ถ้าประมาณนั้นนะครับ 4-500 ปี
0: ถือว่าเป็นเจดีย์เก่านะครับแล้วก็ยังบูรณะไว้ได้ดีมาก
2: สังเกตแลนด์สเคปต่างๆจะถูกจัดให้มันยังดูแบบขลังอ่ะ
0: ยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาเยอะมาก
1: เป็นโบราณสถานที่ประชาชนก็ใช้ประโยชน์เป็นแบบวัด
2: เป็นวัดได้ด้วยคือไม่ได้เป็นที่แบบไว้มาถ่ายรูปอย่างเดียว
1: ไม่ใช่โบราณสถานแบบเดียวอย่างเดียว
2: นี่ค่อยโยนเหรียญลงไปใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่โยนเหรียญครับตรงกลางต้องประมาณนี้หนึ่งสองสาม
2: ลง
0: เป๊ะเลย
2: เด้งขอบครับเด้งขอบ
0: เป๊ะเลย
3: จอประสาทตาเสื่อมไม่รู้จัก
4: ไม่รู้จักครับน่าจะเป็นแบบมองอะไรค่อนข้างจะเลือนลางหน่อย
5: เหมือนแบบเราเพ่งมองคอมมากไปอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนวันเราทำงานอยู่กับหน้าจอคอมอะไรอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: ตอนแรกเนี่ยไม่รู้จักจนในที่สุดมาเจอกับตัวเองท้ายมันก็จะเป็นไปตามอายุ
0: หมออ้วนครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องจอประสาทตาในผู้สูงอายุ
1: ครับก็คือในผู้สูงอายุมันจะเริ่มมีเขาเรียกความเสื่อมเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันก็จะทำให้จอประสาทตาเนี่ยมันมีการตายของเนื้อเยื่อไปบางส่วน
0: คือเราจะเลี่ยงมันได้ไหมครับ
1: คือมันเป็นเฉพาะบางคน
2: แล้วแต่คนครับ
1: คนไหนมีความเสี่ยงก็จะเป็นอย่างเช่นบางคนมีเรื่องกรรมพันธุ์บางคนมีเรื่องการสูบบุหรี่
0: อย่างพี่เพชรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอาชีพนักแสดงต้องเจอแดดต้องเจอแสงต้องเจอไฟเจอรีเฟกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะทำให้จอประสาทตาของพี่เพชรเขาแบบว่าเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นไหม
1: ก็ไม่อะครับ
0: คือปกติก็จะปกติไม่มีอะไร
1: ไม่มีอะไร
0: อ๋อเหรอ
1: อันนี้เป็นตาฝรั่งเราเห็นเป็นสีฟ้าถ้าเป็นบ้านเราก็สีน้ำตาลดำ
2: ๆน้ำตาลดำๆครับ
1: ข้างในสีส้มๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นจอประสาทตาใหญ่ๆเลยแล้วก็การมองเห็นจริงๆเนี่ยด้านข้างๆเนี่ยจริงๆไม่ชัดแต่ว่าจะมีจุดที่ชัดอยู่แถวบริเวณตรงนี้นิดเดียวครับอ่านหนังสือได้ไม่ได้ก็อยู่ที่จุดนี้นะครับแล้วก็มันจะมีขั้วเส้นประสาทตาต่อไปข้างหลังแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่มันทำงานเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเสื่อมได้เร็วเสื่อมได้เร็วกว่าส่วนอื่น
0: ทีนี้ไอ้จอประสาทตาเสื่อมนี่มันมีกี่ประเภท
1: จะมีอยู่สองแบ
0: บ
1: แบบนึงมันค่อยๆเสื่อมไปมันเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อข้างในมันหายไปตายไปแบบนี้มันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยผิดปกติอะไรมากมันค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: คือมันก็ค่อยเป็นจนเราชินกับมัน
1: ประมาณ
2: ใช่ครับ
0: อีกแบบละฮะ
1: อีกแบบนึงก็คือมันมีเส้นเลือดผิดปกติงอกขึ้นมาแถวบริเวณนั้นเส้นเลือดงอกขึ้นมามันไม่ดีหนึ่งคือมันรั่วมันมีน้ำรั่วออกมาเยอะๆมีไขมงไขมันออกมาด้วยอันที่สองมันแตกพอแตกแล้วเลือดมันออก
0: โอ้
1: พอเลือดมันออกเรายิ่งมองเห็นแย่ไปใหญ่เลย
2: ที่เห็นคือที่มันตาแดงๆในบางคนที่เส้นเลือดในตาแตกคือแบบนั้นใช่ไหมฮะ
1: เรามองไม่เห็น
2: อ๋ออันนี้อยู่ด้านหลัง
1: มันอยู่ด้านหลังอย่างนี้เรามองเห็นตาขาวเราอ่ะแดงๆอันนั้นไม่มีอะไรแต่อันนี้มันไม่เห็นเราไม่มีใครรู
2: ้พังแน่
1: อันนี้แย
0: ่มันอยู่ข้างในเลยว่างั้น
1: อยู่ข้างในลึกๆเลย
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงหม
1: อเราก็ต้องไปขยายม่านตาตรวจจริงๆแล้วแต่ว่ามันมักจะมีอาการก่อนไงครับ
2: เช่นครับ
1: คือสมมติว่ามีการตายของเนื้อเยื่อตรงนั้นเราจะมองเห็นเป็นอะไรบางๆไปบ้าง
0: เอ้ามันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
1: คือไอ้แบบที่แห้งเนี่ยส่วนใหญ่เราแก้อะไรมันไม่ได้เพราะเซลล์มันหายไปแต่ว่ามันไม่ค่อยอันตรายเยอะส่วนแบบเปียกที่มีเส้นเลือดงอก
2: ครับ
1: พอมันแตกปุ๊บบางครั้งเลือดมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่เน
2: า
1: ะมันออก
2: ปิ้นไปเรื่อย
1: ไปเข้าไปในวุ้นลูกตาได้แล้วก็ตามันจะมัวเยอะมาก
0: อุ๊ยเหรอ
1: บางคนมันเลือดออกจนไอ้ข้างในเนี่ยที่เป็นจอตาเนี่ยมันลอกออกมาด้วยเลือดมันไปอยู่ใต้
2: คือถ้าจอตาลอกนี่ก็จบเลย
1: ก็แย
2: ่ก็เหมือนแบบจอหนังมันพังอ่ะ
1: มันก็ยากอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันแก้ยังไงอ่ะหมออย่างเงี้ย
1: คือตอนเนี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
0: เต้นหน่อยเต้นเต้นโชว์เต้นโชว์ใส่ตูด
7: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
8: ังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับรุ่นใหญ่พาซ่าที่นี่เรียกได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแต่ก่อนจะไปเที่ยวกันต่อเรามาฟังคุณหมออ้วนอธิบายถึงวิธีการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันก่อนครับ
0: จอประสาทตาเสื่อมมันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
1: ตอนนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
0: อ๋อ
1: ใช่ครับ
2: แทงเข้าไปนี่เลย
0: ทิ้งไปเลยฮะ
1: ปากไปนี่เลยครับปากลงไปปุ๊บแล้วก็ฉีดยาเข้าไปข้างในลูกตาเข้าไปอยู่ในส่วนที่เป็นบุ้นตาเป็นช่องเราไม่ไปโดนพวกนี้ฮะถ้าไปโดนพวกนี้
2: แล้วอันตรายเราเส้นประสาททั้งนั้นเลย
0: ไม่แล้วตัวคนไข้ทำไงหมอต้องวางยาสลบต้องอะไรไหม
1: ไม่ต้องครับก็มีตัวช่วยทางให้ตามันไม่
2: แล้วมันจะมีอาการเจ็บ
1: อะไรมันต้องเจ็บบ้างม
2: ัน
1: ต้องเจ็บบ้างแต่ว่าเราก็พยายามลดความเจ็บ
0: ด้วยการชวนคุยเร
1: ื่อง
0: ตลก
1: หยอดยาชา
0: เหรอ
1: แล้วก็ข้อสำคัญคือไอ้ที่บอกฉีดยาเนี่ยไม่ได้ฉีดครั้งเดียว
0: ฮะ
1: ฉีดทุกเดือนครับ
0: โอ้โหครั้งเดียวจะขาดใจอยู่แล้ว
1: ฉีดทุกเดือนแล้วก็ต่อเนื่องกันอย่างน้อย3เข็มบางคนฉีดทั้งปีอ่ะทุกเดือนไปแต่ก่อนเนาะเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท้ายสุดการมองเห็นแย่หมดไอ้ยาพวกนี้มันมาช่วยเราเยอะมากเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการแลกกันบ้างบางส่วนเจ็บบ้าง
0: ครับ
2: ยาพวกนี้ก็ไม่ได้มีไซด์เอฟเฟคกับร่างกาย
1: มีครับ
2: มีโอกาสที่คุณจะแพ้ยานี้ไหมฮะเหมือนที่ว่าโดนแล้ว
1: แพ้มันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ายาเนี่ยมันเป็นไปคล้องกับเส้นเลือดไงว่าให้เส้นเลือดมันไอ้นี่ไปบางครั้งเราพบว่ามันทำให้เส้นเลือด
2: อื่น
1: มันตีบตันไปเราเกิดอาจจะเกิดคล้ายๆอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาได
0: ้
1: ประมาณนั้นอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่
2: ก็ 0.01 ประมาณนั้น
1: น้อยมาก
0: น้อยมากแหละน้อยมากแหละแต่ก็มีโอกาส
1: แค่มีโอกาสเฉยๆแต่ว่าแต่มันแลกกันแล้วมันคุ้ม
0: มันคุ้มกว่าม
1: ันคุ้ม
8: มาถึงพระนครศรีอยุธยากันทั้งทีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการขี่ช้างครับแต่ไม่ต้องจับตั๊กแตนนะครับผม
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: พี่ชื่ออะไรจ๊ะ
9: ชื่อเทียนจ้ะ
0: พี่เทียน
9: จ้ะ
0: ที่นี่เข้ามาดูได้ฟรีไหม
9: ฟรีจ้ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้อาหารอะไรก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อย
9: ใช่
2: นี่50บาทคนละตะกร้าเลยไหม
0: ได้คนละตะกร้า
2: เฮ้ยมีตังค์นี
0: ่มีครบมาพี่เพชรจ่าย
2: ฮะ
0: ผมเอามานับว่าครบหรือเปล่า
2: ความจริงน่ะคนเป็นหมอเนี่ย
9: ต้องแลกตังก่อนนะคะ
0: ต้องแลกตังก่อนพี่เพชรคุยกับคุณป้าเข้าไป
2: วันนี้ออกประมาณกี่ตะกร้าครับ
9: โอ้ไม่ได้นะ
2: นักท่องเที่ยวเยอะไหมเยอะไหมตอนนี้
9: เยอะค่ะ
2: เยอะส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรครับตอนนี
9: ้มีจีนกับญี่ปุ่น
1: คุณรู้เรื่องเหรอ
9: ไม่ค่อยเท่าไหร่
2: แล้วก็ยก
9: มือ50บาทแล้วก็อู่ซืออ
2: ถ้าจีนมาอู่ซือฝรั่งมา
9: ก็50บาท
2: ลูกครึ่งฝรั่งจีนมา
9: 50
0: มานะ150
9: หยอดได้เลยค่ะ
0: หยอดได้เลย150โอเค3ตะกร้าแต่ความจริงเรากันเองอะนะแถมหน่อยแล้วกันนะ
9: ได้
0: แถมนี่ไงเขาแถมให้
2: จริงป่ะ
0: จริงนี่ไงเขาแถมให้
9: ได้เลย
2: เอาเปรียบชาวบ้านเน้น
0: ก่อนที่พี่เขาบอกว่าได้เลย
9: ใช่ไ
2: ปก็ให้ใจ50เขาบอก
0: ต้องไปดีกว่า
8: ได้อยู่ฮะก็ยินดี
0: ขอบคุณยังนี่ขอบคุณยังดีมากเต้นหน่อยเต้นโชว์เต้นโชว์
2: ใส่ตัวใหญ่ไปเลยเอาตัวนี้มั่ง
1: ไม่มีแย่งกันเลยนะเนี่ย
0: ลูกคุณหมอเคยมาที่นี่นานขนาดไหนครับ
1: น่าจะ10ปีได้แล้วมั้ง
0: 10ปีแล้วใช่ไห
1: ม
0: เออเปลี่ยนไปไหมฮะหรือว่าก็เหมือนเดิม
1: ไม่แน่ใจละ
0: ไม่แน่ใจ พี่เพชรนี่เคยเข้ามาอย่างนี้ไหมนอกจาก
2: ไม่เคยแบบขี่เป็นตามสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเป็นตัวไป อยู่เป็นดงขนาดนี้ไม่เคย
0: แฮปปี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทั้งคุณหมอแล้วก็พี่เพชรเนี่ยเดี๋ยวเราไปขี่ช้างด้วยกันเอาไปลูกเอาไปลูกคุณหมอขี่ช้างอันนี้ครั้งแรกไหมฮะ
1: เคยขี่มาเหมือนกันงานที่แล้วมาก็มาขี
0: ่
1: แล้วก็ไปขี่อีกที่หนึ่งที่ลำปางมั้ง
0: อ๋อลำปางก็เหมือนกันไหมหมอเหมือนกันนะ
1: ก็เหมือนกัน
0: ก็ขยกขยเองเนี้ยนะ
1: ขยกขยเอง
0: ผมก็กลัวความสูงแต่ว่าผมใช้อาศัยว่าไม่มองลงไปแล้วก็เกาะให้มันแน่นๆเอาไว้เกาะแน่นๆไว้ปลอดภัยที่สุด
10: โอ้พี่ก๊อฟตัวจริง
0: หรอขอบคุณครับ
2: มาคุณก๊อฟมาแล้วนี่เรามาคุณหมอครับ
0: มา
2: 1 2 3โอเค
0: สุดยอด

0: ีคนพี่เลนเคยขอให้ลงคลองไหม
1: มีไหมมีไหม
0: มีเหรอแล้วทำไหม
1: ทำไม่ได้ทำไม่ได้
2: คุณก๊อฟครับ
3: ครับ
2: คุณลองนึกภาพสมัยแม่ทัพไทยต้องขี่ช้างแล้วเดินทางไปลบเป็นเดือนเป็นปีดิครับ
1: ถูกต้อง
2: ต้องบทแบบนี
1: ้โอ้สมัยก่อนก่อนจะไปถึงที่ลบเนี่ยนะเอวเอวข้างหมดนี่โหวิวข้างหลังสุดยอดงดงามเลยตรงนี้นี่นะครับ
4: ตอนนี้เดี๋ยวไปพักพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันต่อครับ
2: ก็เป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้แต่มันจะเกิดจาก
0: ป้องกันบางส่วนได
1: ้
0: บางส
1: ่
0: ว
1: นเช่นทำยังไง
0: มีเรื่องของการสูบบุหรี
2: ่
0: ถ้าเมื่อไหร่สูบบุหรี่ควรจะหยุดมันมีผลกับเส้นเลือดเราเล็ก
1: ๆ
0: ม
1: ี
0: ผลอยู่แล้ว
2: สองครับ
0: ควรจะหยุดมันมีวิตามินบางอย่างที่เชื่อว่าช่วยได้บ้างก็จะมีพวกเป็นจะบอกเป็นวิตามิน A ก็ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเรตินอยด์อีกกลุ่มคล้ายๆวิตามิน A คาโรทีน
1: อ๋ออยู่ในกลุ่มนั้น
0: ประมาณนั้นแล้ววิตามิน E
1: A กับ E
0: ซิง
2: การพักผ่อนมีผลไหมครับ
0: ไม่ค่อยมีผล
2: หมายว่าเราพักผ่อนเยอะๆให้ตามันพักผ่อน
0: อันนี้ไม่มีผล
1: แต่สูบบุหรี่มีผลโดยตรง
0: สูบบุหรี่มีผล
1: ขึ้นไปเลย
0: แน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดก็คืออาจจะต้องคอยเช็คตัวเองบ้างครับ
1: เช็คยังไงหมอเช็คยังไง
0: เพราะว่าพวกเนี้ยเราจะสังเกตว่าเวลาเรามองเส้นตรงอ่ะถ้าเมื่อไหร่มันคดโค้งไปอาจจะเริ่มมีปัญหาและต้องคอยดูทีละตาหรือว่ามีอะไรบังๆเป็นเงาดำๆบังไปหรือเรามองภาพรูปเล็กรูปใหญ่ไม่เท่ากัน

0: แต่ง่ายสุดก็คืออย่างที่คุณหมอบอกคือมองอะไรก็ได้ที่เป็นเส้นตรงดูว่ามันคดไหม
1: ใช่
0: ถ้าคดนี่ผิดปกติแล้ว
1: ใช
0: ่จอเสื่อมแล้ว
1: ใช
0: ่มาเลยครับผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
0: ผักหวานครับผมอย่างเงี้ย
2: โอ้ยหวานเจี๊ยบเลยครับ
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า
4: ก ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าหลังจากได้เดินเที่ยวกันอย่างเต็มที่แล้วพี่ก๊อฟเลยขอพาคุณหมอและพี่เพชรมากินอาหารอร่อยๆกันสักหน่อย
0: มาเลยครับผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
0: ผักหวานครับผมอย่างเงี้ย
2: หวานไหมหวานเจี๊ยบเลยครับ
0: ที่ร้านนี้นะครับเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับพวกผักหวาน
2: แล้วครับ
0: อันนี้เป็นยำกุ้งสดผักหวาน
1: เนื้อผักหวานเยอะนะเนี่ย
0: ใช่ฮะใช่ฮะหมอไม่ทานกุ้งเหรอหมอ
1: ชิมผักหวานก่อนว่ามันเป็นยังไง
0: โอเคโอเคโอเค
2: กรอบ
0: กรอบมาก
1: นอกจากหวานมันมีความมัน
2: คือรสชาติของผักหวานเนี่ยมันจะมีเรียกว่ามีกลิ่นของ
0: เหม็นเคี้ยวหน่อย
2: อยู่นิดๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเคี้ยวไปแล้วเนี่ยมันจะหวาน
0: รสชาติดีกลมกล่อมแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผัดไทยแล้วก็เอาผักหวานมา
1: เป็นผักแก้ม
0: นี่น่าสนใจแต่ตัวเขาสดสดหวานจริงนะรสชาติเขาคล้ายชะอมแต่ไม่ได้เหม็นเขียวอะไรเท่าชะอมต่อมา
2: อันนี้ผูกไทยมาเลยนะ
0: อะไร
2: เห็ดภูมิฐาน
0: ภูฐาน
2: เฮ้ยภูฐาน
0: ภูฐานมานี่อันนี้ปลากายเป็นทอดมัน
2: นะฮะ
0: ทอดมันปลากายนี่ผมว่าอันนี้ต่างชาติก็มากินได้เลยนะ
2: ใช่
0: มันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรโอเวอร์จะนัวๆอ้วนๆของเขาอยู
4: ่นอกจากสาเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วการเสื่อมของวุ้นในลูกตาก็ทำให้เกิดการฉีกขาดของจอประสาทตาได้เช่นกัน
0: วุ้นในตาเสื่อมเนี่ยนะฮะก็คือ
1: ตรงนี
0: ้อยู่
1: ตรงนี้คือจริงๆเราเกิดมาเนี่ยมันเป็นวุ้นวุ้นเต็มเลยเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นมันก็เริ่มกลายเป็นน้ำบางส่วนบางคนมันจะมีส่วนที่เป็นวุ้นมันจับตัวเหมือนเป็นก้อนเล็ก
0: ๆ
1: มันก็ลอยอยู่ในเนี้ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นเป็นจุดดำๆไอ้เงาพวกเนี้ยมันจะเห็นตอนที่เรามองไฟสว่างๆมองฟ้ามองอะไร
2: แล้
1: วเราอยู่ในที่ร่มไม่ค่อยเกิด
0: อ๋อเหร
1: อทีนี้มันก็แค่ขยับไปขยับมาของมันแค่เนี้ยมันไม่มีอันตรายอะไรแต่ว่าวุ้นตาบางส่วนมันขยับได้พอขยับไปขยับมามันมีการดึงลั้งตรงที่มันติดอยู่กับจอประสาทตาดึงไปดึงมามันฉีก
0: ทำไงอ่ะ
1: ตอนนี้อาจจะยังไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอทิ้งไปข้างในมันมีน้ำน้ำมันจะซาะเข้าไป
2: ในร่องที่ฉีก
1: ในตรงที่มันฉีกแล้วก็ไปอยู่
2: ใต้จอตา
1: เขาเรียกว่าเกิดจอตาลอกหลังจากนั้นเราก็จะมัวไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยอันตรายแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ตอนที่มันมีการขยับมันดึงตรงจอตาเราจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆเป็นไฟแวบขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบเราอยู่ในที่มืดๆแล้วเหมือนไฟแวบขึ้นมาหรือมีใครถ่ายแฟลชข้างๆเราปั๊บขึ้นม
0: า
1: แสดงว่ามันมีการดึงถ้ามีไฟแวบๆไปตรวจดีกว่าถ้าหมอเจอว่ามันขาดเขาก็ยิงเลเซอร์ตรงที่มันมีการฉีกขาดค่อยกันได้แต่ว่าเราไม่ได้ยิงทุกคนนะถูกไหมมีไฟแวบๆมันไม่ได้ขาดทุกคนมันขาดน้อย
0: เกี่ยวกับสายตาสั้นสายตายาวแล้วเป็นเกี่ยวไหม
1: เกี่ยวนิดนึง
0: อ้าวโอเค
2: เอาม
0: า
2: โอกาสที่สั้นหรือยาวอันไหนเป็นง่ายกว่ากันครับ
1: สายตาสั้นโดยเฉพาะพวกที่สั้นเยอะ
0: ๆทำไมครับหม
1: อไอ้ลูกตาเนี่ยมันยาวขึ้น
0: ครับ
1: สายตาสั้นคือมันไปตกก่อน
2: ตกก่อนตรงนี้ตกก่อนในจออ่านตกตรงนี
1: ้แสดงว่าไอ้ลูกตาเนี่ยแทนที่มันจะกลมๆอย่างนี้มันยาวมันรีอย่างน
2: ี้
1: เพราะฉะนั้นพอมันรียาวเยอะไอ้จอประสาทตามันก็บางลงพอมันบางลงโอกาสฉีกก็ง่ายขึ้นใครสายตาสั้นเกิน600เนี่ยจำไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่มีไฟแวบๆ

0: พึงระวังว่าจะฉีกขาด
1: เพราะนั่นคืออย่าลืมนะครับว่าคือเรื่องพวกนี้เนี่ยเราย้ำเสมอว่าคือต้องดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมถามคนรอบข้างด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเวลาเป็นอย่างเงี้ยมีอาการแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยยอมบอกเราเก็บเงียบเก็บไว้ภูมิใจคนเดียว
2: เป็นแล้วโว้ย
1: ไม่ได้เราต้องไปย้ำเขาว่าต้องบอกเรานะเราจะได้รีบไปรักษาถูกไหมคุณหมอเพราะว่าคือโรคที่เราคุยวันนี้ผมบอกเลยว่าเกี่ยวกับพวกจอประสาทตาเสื่อมอะไรกันแล้วแต่เนี่ยคือมันเน้นไปที่ผู้สูงอายุจริงๆสวัสดีครับบังเปิ้ล
2: สวัสดีครับ
1: นี่วันนี้ผมพาคุณหมอกับพี่เพชรมาทานโรตีสายไหมที่อร่อยที่สุดในโลก
2: ในโลกเลย
1: ใช่ป่ะ
3: ยังครับ
1: อ๋อยัง
3: ทำตัวไว้ก่อน
1: ทำตัวไว้ก่อนนะ
3: ครับ
1: ร้านของเรานี่คือจุดเด่นต่างจากคนอื่นยังไงอ
3: ่
1: ะ
3: ก็เปิด24แล้วก็แป้งเราจะนิ่มกว่าเขา
1: ครับผม
3: เพราะเรามีสูตรแป้งหลายๆตัวที่เอามารวมผสม
2: คิดเองหมดเลยทุกอย่าง
3: ครับคิดเองหมดเลย
1: อันนี้มันคงลองทำยากอะเนาะ
3: ใช้เวลาฝึกก็เป็นเดือนอยู่ตัวนี้แหละครับคือทุกคนจะดึงขึ้นไม่ได้ลองทำให้พี่เขาดูหน่อย
1: โอ้นี่ไงเห็นไหม
3: มันต้องปั้นใช่ไหมมือต้องข้อแข็ง
1: โอ้มันคือมันต้องเลี้ยงไว้ตลอดใช่ไหม
3: ครับใช่
1: เลี้ยงไว้
4: แล้วเคยไปแล้วมือพองไหมครับกระทะมัน
1: แรก
3: ไม่ครับไม่มือเราจะอยู่บนแป้ง
1: อ๋อโอเคอันนี้คือส่วนของแป้งไปดูตัวน้ำตาลหน่อย
3: ได้อันนี้คือช่วงเริ่มต้นนะเนี่ยคือน้ำตาลทรายผสมน้ำ
1: ในช่วงต้นอยู
3: ่ครับก็เทใส่ตัวนี
1: ้ในน้ำเย็น
3: ในน้ำเย็นครับเพื่อให้มันแข็ง
2: แล้วไปไหนต่อฮะ
3: พอมันแข็งปุ๊บเราก็
1: มายืด
3: ตัวนี้

0: คือจริงแล้วเนี่ยการทาโรตีสายใหม่มันต้องมีวิธีการม้วนนะ
1: ต้องมีสัดส่วนที่พอเหมาะระหว่างแป้งกับน้ำตาล
2: หวานมากหวานน้อยแล้วแต่เราเลย
0: ประมาณนี้เนี่ยแป้งหนึ่งแผ่นพอ
2: พอครับไม่ต้องเยอะ
1: อ๋อต้องไล่แน่นๆ
0: เนี่ยบางคนไปแบบไปใช้แป้งเยอะไปไง
1: มุน
0: โอแค่นี้เอง
3: เนี่ยปกติซื้อไปทีไรก็แป้งหมดก่อนใช้นี่เหลือ
2: ที่ร้านขายแป้งเพิ่มครับ
0: โอ้ปะโถ
2: ต้องอะไรมากมาย
0: ปะโถ
1: มันจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเนื้อเดียวกัน
0: กำลังพอดี
1: มันไม่ได้แบบถูกแยกระหว่างไส้กับแป้งไง
2: ใช่ถูกต้องนั่นแหละที่ผมทำ
0: ภาษา
1: บางอิมรอน
0: ย้ำทุกสัปดาห์เลยอย่าทำแต่งานอย่ามัวแต่เครียดอย่ามัวแต่หาเงินหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองด้วยหาเวลาให้กับคนรอบข้างด้วยนะฮะอย่าลืมว่าคนรอบข้างคือครอบครัวของเราครอบครัวของเราไม่มีใครช่วยดูแลได้นอกจากตัวคุณเอง
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นหาแบบอย่างน้อยสักอาทิตย์ละวันก็ยังดีวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวพากันไปเที่ยวไปเปิดสมองให้มันผ่อนคลาย
1: ถ้าครอบครัวไม่อยู่ทำไงวันอาทิตย
0: ์เขาไปไหนล่ะ
1: เอาเป็นวันเสาร์ได้ไหม
0: เอาวันเสาร์ก็ได
1: ้
0: ถ้าหากว่าไม่ว่างจริงให้ไปวันเสาร์ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับดูแลคนรอบข้างด้วยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนกันนะครับรับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนเดี๋ยวนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันกับชื่อรายการนะ
1: ครับสวัสดีขอบคุณคุณหมอก่อน
0: ครับขอบคุณครับครับฮะลาเลยครับเจอกันใหม่กับรายการ
4: รุ่นใหญ่ภาษาน
0: ี่ท่านั่งสุดยอดยอมเลยท่านั่งสุดยอดครับพี่
5: ใหญ่พาซ่า

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีทุนมาเจอกับ

นผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะปัจจุบันนี้นะท่านผู้ชมคะเราก็จะเห็นว่าในสังคมของเรามีปัญหามากมายนะคะและในขณะเดียวกันนะคะในปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนมีความไม่มั่นใจในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคะซึ่งในกระบวนการศึกษาพระปริยัติธรรมมีคุณค่าอย่างยิ่งนะในเรื่องของการส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมวินัยแต่ในขณะเดียวกันประชาชนพุทธศาสนิกชนนะฮะสามารถที่จะนำหลักธรรมศีลธรรมเหล่านั้นมาปรับใช้นะฮะในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างไรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนะฮะในการพัฒนาประเทศนะให้สงบสุขด้วยในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรี

0: ธรรมภาณีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะและท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะเจ้าคุณอาจารย์ครับวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมหลายคนบอกโอ้โหคำนี้ดูยากนะนะคะแต่ทราบว่าที่วัดประยูรวงศาวาสของเราก็มีการศึกษาพระปริยัติด้วยนะคะทำไมที่วัดประยูรวงศาวาสของเราจะมีการศึกษาพระปริยัติธรรมมีแรงบันดาลใจยังไงเจ้าคะ
1: การศึกษาคือการลงทุนให้กับพุทธศาสนา จากคำถามว่าทำไมวัดประยูรวงศาวาสสนใจเรื่องพระปริยัติธรรม
0: ค่ะ
1: พระปริยัติธรรมคือการศึกษาของคณะสงฆ์ ซึ่งมีนักธรรมบาลีเป็นหลักจากคำถามว่าทำไมสำนักเรียนวัดประยูรวงศาวาสเนี่ยต้องเอ่ยคำว่าสำนักเรียนเพราะวัดแต่ละวัดเนี่ยหากว่ามีระบบการจัดการศึกษาเนี่ยคณะสงฆ์เขาจะจัดตั้งให้เป็นสำนักเรียนวัดสำนักเรียนก็ต้องมีเรื่องอาคารสถานที่มีครูบาอาจารย์ในการที่จะสอนหนังสือมีนักเรียนมีผู้อุปถัมภ์สนับสนุนอันนี้ก็เรียกจัดเป็นสำนักเรียนสำนักเรียนวัดประยูรวงศาวาสเนี่ยรุ่งเรืองมานานซึ่งอาตมาภาพรับรู้จากครูบาอาจารย์รุ่นที่ผ่านมาท่านก็ถ่ายทอดให้ฟังว่าประมาณปี2520ถึงประมาณ2540เนี่ยเป็นยุคที่การศึกษาของวัดประยูรวงศาวาสรุ่งเรืองนั่นคือเรามีแม่เหล็กก็คือมีพระอาจารย์ที่เก่งเรื่องการสอนนักธรรมสอนบาลีเป็นแม่เหล็กซึ่งครูบาอาจารย์ที่เล่าให้ฟังนั้นคือพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดรูปปัจจุบัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็สาธมิกของพระพรหมบัณฑิตซึ่งได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคพร้อมกับท่านเป็นสามเณรสอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคในขณะเป็นสามเณรแล้วเป็นนาคหลวงด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งก็จะเป็นร่วมรุ่นกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดประยูรสวัสดิ์เจ้าสงเรียนวัดประยูรสวัสดิ์ก็คือพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญขึ้นมานคร
0: เจ้าค่ะ
1: รุ่นมาคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมกวีกรรมการมหาเถรสมาคม
0: ค่ะ
1: เจ้าคณะภาค3เจ้าวาดวัดกัลยาณมิตร3รูปเนี่ยจะมาเรียนหนังสือที่นี
0: ่
1: เพราะว่ามีแม่เหล็กก็คือมีอาจารย์ที่เก่งในการสอนบาลีทางประโยชน์ต่ำกลางและสูง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในรุ่นนั้นในยุคนั้นก็จะมีนักศึกษาบาลีเนี่ยนักเรียนบาลีเนี่ยไหลเข้ามาเรียนบาลีติวบาลีก่อนสอบที่วัดประยูรวงศาวาสเนี่ยเป็นจำนวนมากและสอบได้เป็นจำนวนมากแล้วก็จะเป็นตำนานเล่าขานถึงสำนักเรียนวัดประยูรวงศาวาส
0: ถ้าเป็นทางโลกก็คับคล้ายคับคลาว่ามีดีไอดอลอยู่ที่นี่เยอะใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ใช่ปัจจุบันก็จะมีไอดอลคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นแม่เหล็กเลยในการที่จะดึงดูดภิกษุสามเณรที่จะมาเรียนบาลีในเวอร์ชันปัจจุบันนี
0: ่นะเจ้าค่ะ
1: อันนี้ต้องเจริญพรก่อนว่ามีแรงบันดาลใจอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: คือเรามีกลิ่นอายมีเรื่องครูบาอาจารย์ท่านได้ทำไว้แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ผลิตผลก็คือนักเรียนบาลีผู้สอบได้ในยุคนั้นก็เป็นกำลังสำคัญของศาสนายุคนี้ทั้งอยู่ที่วัดแล้วก็อารามอื่นอย่างที่อาตมาภาพได้เอ่ยอ้างพอเป็นตัวอย่างเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: รุ่นนี้ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างพลังยิ่งใหญ่ในการศึกษาการปฏิบัติในการเผยแผ่รวมถึงการป้องกันศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ด้วย
0: ครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะฮะที่เป็นเสมือนแรงบันดาลใจสำคัญให้สำนักเรียนของวัดประยูรวงศาวาสศึกษามาถึงปัจจุบันนี้แล้วเป็นส่วนของการสร้างความแตกต่างจากสำนักเรียนวัดอื่นๆด้วยไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: เจริญพรก็เป็นโมเดลเป็นรูปแบบเพราะในยุคนั้นเป็นยุคของโทรทัศน์ทีวีก็เป็นยุคแดร็อกอยู่นะในยุคนั้นมันก็มีความโดดเด่นในยุคนั้นอยู
0: ่ค่ะ
1: ตำรับตำราอะไรก็เป็นดั้งเดิมเป็นเมนวลเป็นหนังสือตำราธรรมดาที่จะต้องวิ่งเข้าไปหาศูนย์ที่มีตำราดีๆมีครูเต็มดีในเรื่องของการสอนบาลี
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เมื่อถึงยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีความแตกต่างกันยังไงคือมันเข้ามาในยุคดิจิตอลแล้วเนี่ย

0: มันมีสื่อการสอนอะไรแยะมากมายเลยยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อการสอนหาง่ายมากเทคโนโลยีเข้าถึงแต่มีความแตกต่างอยู่ที่ว่าผู้เรียนผู้เรียนอาจจะหนึ่งเรื่องเชิงปริมาณอาจจะน้อยสองเรื่องฉันทะในการที่สนใจเรื่องเรียนบาลีเนื่องจากโลกดิจิตอลมันพาไปพาพระพาเนรไปในทิศทางที่ร่วมสมัยกับการพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของทางโลกนะพระเนรส่วนใหญ่ก็จะมีใจไปในส่วนนั้นมากแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่จะอยู่เพื่อที่จะบวชเรียนและศึกษาหลักพระเรียนธรรมโดยเฉพาะหลักสูตรนักธรรมและบาลีของคณะสงฆ์ไทยอันนี้เรียกว่าความโชคดีเรียกว่าความแตกต่างในเรื่องของสื่อหรือการเข้าถึงพระเรียนธรรมเข้าง่ายแต่มีส่วนยากก็คือจำนวนพระเนนที่จะเข้ามาเรียนนักธรรมบาลีเนี่ยน้อยแล้วถ้าเหลือน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราลำลึกนึกถึงว่าวัดประยุรสวาทของเราเนี่ยที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าในวัดต่างอารามสนองงานคณะสงฆ์เนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ใช้ทรัพยากรรุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่าเนี่ย60อัพกันทั้งนั้นเลยก็มองดูว่าถ้าเปรียบเหมือนสะพานพุทธเนี่ยตอนนี้วัดประยุรอยู่เชิงสะพานพุทธฝั่งทนกำลังของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินลงไปฟากปากคลองตลาดแล้วมันเลยกลางสะพานแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ทางข้างหน้ามันสั้นแล้วพอช่วงจังหวัดนี้ก็คือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะว่าพระพรหมบัณฑิตในฐานะเป็นเจ้าสำนักเรียนวัดอยู่สาวาส
1: ค่ะ
0: ท่านได้เห็นว่าพระเนนของเราเนี่ยในวัดภายในวัดน้อยลงพร้อมทั้งการจัดการศึกษานักธรรมบาลีเนี่ยก็ถดถอยน้อยกว่ามากเดิมเนื่องจากว่าในช่วงนี้อาตมาบอกว่าผลิตผลสำคัญที่เป็นแม่เหล็กสำคัญเป็นสติปัญญาเป็นทรัพยากรสำคัญทางคณะสงฆ์เนี่ยไปทำงานให้กับองค์กรใหญ
1: ่
0: นั่นคือไปพัฒนาการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีวิเขตมีหน่วยมีวิทยาสงฆ์มีหน่วยงานจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
1: เรียกว่าพื้นฐานสำคัญของบุคลากรที่ออกไปรับใช้สังคมรับใช้พระพุทธศาสนาก็มาจากการศึกษาพระปริยัติธรรมในวัดของเราในสำนักเรียนวัดประยุรวงศ์เป็นฐานรากแต่ดั้งเดิมด้วยอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่
1: ถึงสร้างคนออกไปพระอาจารย์คะถ้าเป็นเช่นนั้นนะการศึกษาพระปริยัติธรรมเนี่ยมีความสำคัญมีคุณค่ายังไงเจ้าคะพระอาจารย
0: ์โอ้ต้องเจริญพรว่ามีความสำคัญมีคุณค่ามากเพราะว่าปริยัติในหลักพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าหลักสำคัญในทางพุทธศาสนามี3ป
1: อ3ปอนะคร
0: ับปอที่1ปอปริยัติการศึกษาคัมภีร์เรียกว่าคันธทุระเนี่ยการศึกษาคัมภีร
1: ์เจ้าค่ะ
0: ปอที่2คือปอปฏิบัติปฏิบัติใช่มั้ย
1: ปอปฏิบัติ
0: เรียนแล้วต้องนำมาใช้มาปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: นะปอที่3ปฏิเวทนั่นคือการเข้าถึงหลักธรรม
1: ปฏิบัติต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวท
0: สามปอ
1: สามปอ
0: นั้นจากคำถามว่าปริยัติธรรมคือปอที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: มีความสำคัญอย่างไรก็ต้องเจริญพรว่ามีความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดก็เพราะว่าโบราณกาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านสนใจเรื่องพุทธศาสนาท่านก็ได้บอกเหตุว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้หรือไม่ได้แม้ว่าจะมี3ปอแต่ปอที่สำคัญก็คือปอปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าขาดหลักปริยัติเมื่อไหร่ศาสนาพุทธศาสนานั้นหายจากประเทศไทยหรือในโลกนี้ทันทีจนกระทั่งมีคนพูดว่าถ้าขาดปอปริยัติปอแรกนี่นะก็พุทธศาสนาค่อยๆสูญหายไปอันเนื่องจากว่าปฏิบัติก็ดีปริเวทก็ตามเนี่ยมันมีเป็นบางยุคบางสมัยบางยุคก็รุ่งเรืองบางยุคก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่ามีปริยัติแล้วเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้มีชีวิตไปอยู่ได้ตลอดแล้วก็เป็นสัญญาณว่าจะทำให้พุทธศาสนาของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองต่อไปมีหลักอ้างว่าศาสนัตทิติยาปณะปริยัติประมาณนั้นโบราณกาจารย์ท่านได้ผูกคำบาลีไว้อย่างนี้ว่าปณะก็ปริยัติอันว่าพระปริยัติ

0: ปะมานังเป็นหลักศาสนทิฏฐิยาแห่งการดำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนานี่ท่านอ้างไว้อย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลักปริยัติเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: แล้วหลักปริยัตินี่เวลาที่พระภิกษุสงฆ์ท่านไปเรียนเนี่ยท่านเรียนเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ท่านก็จะเรียนเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ในทางพุทธศาสนา
1: หมายถึงพระไตรปิฎกเหรอเจ้าค่ะหรือว่าหลักธรรมอื่นๆด้วยเจ้าค่ะ
0: เขาก็ยังมีตำรามีหลักสูตรทางคณะสงฆ์เนี่ยจะกำหนดว่าหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกจะต้องเรียนเรื่องอะไร
1: ค่ะ
0: แต่ละชั้นท่านจะกำหนดเอาไว้หลักสูตรบาลีคณะสงฆ์ท่านก็กำหนดไว
1: ้
0: ชั้นไวยากรณ์ประโยค1 2
1: ค่ะ
0: ประโยคปทอ3ถึงประโยคปทอ9เขาจะมีหลักสูตรเป็นตำราให้เรียนเลย
1: เจ้าค่ะ
0: และมีการเรียนการสอนมีวัดประเมินผลการวัดประเมินผลเราเรียกว่าสอบนักธรรมสนามหลวง
1: ค่ะ
0: หรือถ้าเป็นหลักสูตรบาลีสอบบาลีสนามหลวง
1: อ๋อเคยได้ยินอยู่
0: นั่นแปลว่าพระเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ค่ะ
0: ทรงอุปถัมภ์การเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ
1: ์
0: จึงมีคำว่าสอบได้ในสนามหลวง
1: ค่ะ
0: สนามหลวงก็คือสนามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ
1: ์
0: เช่นเป็นเรียนธรรมสามประโยคพระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชทานพัดเปลี่ยนธรรมสามประโยคถึงเปลี่ยนธรรมหกประโยคก็เปลี่ยนพัดเป็นสีเหลืองพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพัดเปลี่ยนธรรมหกประโยค
1: เจ้าค่ะ
0: สอบได้เป็นเปลี่ยนธรรมเก้าประโยคพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งพระราชทานพัดเปลี่ยนธรรมเก้าประโยค
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมเนี่ยความยิ่งใหญ่ความสำคัญก็อยู่ที่การศึกษาระเบียบแบบแผนโบราณราชประเพณีที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์นี่ความสำคัญนี่ความสำคัญระดับต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในความสำคัญในระดับที่ถามว่าแล้วพระเนนท่านเรียนอะไรจากคำถามเดิมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรียนหลักสูตรที่คณะสงฆ์ได้กำหนดเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยไปขายตู้พระไตรปิฎก
1: อ๋อเจ้าค่ะจะได้เข้าใจในคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าง่ายขึ้นมากขึ้น
0: เราจะเริ่มพร้อมเลยว่าเวลาพระอาจารย์และญาติโยมที่สวดมนต์ทำวัดเช้า
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีพระบาลีคำหนึ่งซึ่งกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าว่าสาดถังสัพพยัญชนังเกวัละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิพระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะประโยคนี้แหละพร้อมทั้งอัตถะความลึกถึงอัตถาธิบายเนื้อหาในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาสัพพยัญชนะพร้อมทั้งพยัญชนะอักขระตัวภาษานิรุตติศาสตร
1: ์เจ้าค่ะ
0: เรื่องภาษาเพราะฉะนั้นการเรียนบาลีเนี่ยเป็นการเรียนสัพพยัญชนะอักษรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานสร้างทักษะความชำนาญความสามารถตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ได้กำหนดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สามารถที่จะไปอ่านเทคบาลีต้นฉบับเดิมที่เป็นบาลีได
1: ้ค่ะ
0: แล้วพร้อมทั้งก็อาจจะประโยชน์เนี้ยไปถ่ายทอดเป็นครูสอนในให้กับพระภิกษุสามเณรรุ่นต่อไปให้เรียนแบบวิธีแบบนี
1: ้
0: เป็นวิธีปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานี้นะเขาจะเริ่มพ
1: รแล้วปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราได้ศึกษาเรียนเกี่ยวกับพระปริยัติให้ได้ผลดีหรือว่าประสบความสำเร็จเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: เริ่มพรมีทั้งปัจจัยที่ว่านี้ปัจจัยสนับสนุน
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อให้เกิดความสำเร็จของผู้เรียนปัจจัยภายในปัจจัยที่สองของผู้เรียนสองส่วนนี้นำประกอบกันปัจจัยภายนอกในขณะนี้คณะสงฆ์ได้มีพรบพระปริยัติธรรม ออกเมื่อปีพุทธศักราช2562
1: ค่ะ
0: เป็นเครื่องมือสำคัญในการรันจัดการศึกษาเป็นองค์ประกอบภายนอกที่สำคัญที่รัฐบาลเห็นความสำคัญการศึกษาของคณะสงฆ์การเผยแผ
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่เราใช้

0: ในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีพรบของพระปฏิยัติธรรมเป็นเครื่องมือในการจัดการแล้วพระปฏิยัติธรรมนั้นพระราชบัญญัตินั้นก็มีเรื่ององค์ประกอบสำคัญเรื่องการบริหารการจัดการบริการศึกษาอะไรเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง3แผนก1ปริยัติธรรมสามัญนะมีม.1 ถึงม.6 นะเรื่องนักธรรมนะตรีโทเอกนะเรื่องบาลีนะตั้งแต่ไวยากรณ์ถึงประเรียนธรรม9ประโยคนะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องการบริหารอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์สำคัญเป็นความโชคดีของคณะสงฆ์ได้พรบปริยัติธรรมฉบับนี้มาแล้วตอนนี้กำลังแผงฤทธิ์อยู่นะกำลังคณะสงฆ์ส่วนสำนักเรียนของจัดการศึกษาวัดวาอารามต่างๆเนี่ยซึ่งมีอยู่เดิมกำลังเข้มข้นมากรวมถึงสำนักเรียนวัดเป็นองค์สาวาสด้วยเพราะได้พรบอันนี้มาแผงฤทธิ์เราจะต้องเข้าสู่พระราชบัญญัตินี้ไงจึงบอกว่ามันมีความแตกต่างโดยมิติขององค์ประกอบภายนอกที่มาผลักดันเราอยู่ข้างหลัง
1: ช่วยได้เยอะเลย
0: ช่วยได้เยอะ
1: แล้วภายในล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับองค์ประกอบภายใน
0: องค์ประกอบภายในก็หมายถึงว่าผู้ที่ทำหน้าที่บริหารและเจ้าสำนักเรียนคุณครูโยมผู้อาธรรมต้องมาช่วยกันสนับสนุนฉันทะเนี่ยจะต้องเกิดแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โดยเฉพาะในระดับที่เป็นเจ้าสำนักหรือเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสจะเป็นสำนักเรียน
1: ค่ะ
0: ก็จะต้องประกาศให้คณะสงฆ์ได้รับทราบนะว่าบัดนี้ความสำคัญของพรบนั้นเกิดขึ้นกับคณะสงฆ์และคณะสงฆ์มองดูพรบเขาให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างไรก็ต้องขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเรื่องการศึกษา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในเรื่องขององค์ประกอบภายในเนี่ยผู้บริหารครูมีแรงกระตุ้นจากภายนอกให้ภายในเนี่ยเกิดขับเคลื่อนแล้วภายในชั้นที่สองผู้เรียน
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้เรียนเนี่ยต้องมีฉันทะเนี่ยนะฉันทะกุศลที่มองเห็นว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะรักษาพระพุทธศาสนาได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าพระภิกษุสามเณรในกลุ่มนี้มีฉันทะนะกลุ่มที่อยู่ในเรียนนะ
1: ค่ะ
0: เราก็ญาติที่จะเกณฑ์ให้พระทั้งร้อยรูปเณรทั้งร้อยรูปมีฉันทะเป้าหมายในจุดเดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าต่างคนต่างมาพื้นฐานทางบ้าน
1: แตกต่างก
0: ันแตกต่างกันพอเข้ามาเราก็พยายามที่จะหล่อหลอมไอ้ความหล่อหลอมจะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่บุญภาวาสนาของแต่ละรูปไม่เหมือนกันในว่าฉันทากุศลเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีแรงกระตุ้นทั้งภายนอกจากสำนักเรียนครูบาอาจารย์กระตุ้นโอ้ที่มีฉันทะแรงสูงเนี่ย
1: ก็ยิ่งไปเปรียบเจ้าเลยนะฮะ
0: โอ้โหเห็นเขาเรียนเช้าสายบ่ายค่ำเคร่งเครียดอะไรอะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังมากทุ่มเทกลุ่มนี้ก็จะมีฉันทะสอดคล้องกับภายนอกภายในผสมกันเนี่ยทำให้ชื่นอกชื่นใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นะส่วนที่ฉันทะน้อยเราก็พยายามที่จะจูนปรับขึ้นบอกอันนี้สองอบรมพร่ำสอนบอกนะทำเต็มที่จนกระทั่งว่าเหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฉันทะทั้งฝ่ายผู้บริหารเจ้าสำนักเรียนครูบาอาจารย์โยมอุปถัมภ์ตัวนักเรียนเองเนี่ยต้องเห็นร่วมเป็นแนวทางเดียวกันว่าพระปริยัติธรรมการศึกษานักธรรมบาลีเท่านั้นจะเป็นหลักของวัดของพระศาสนาของพุทธศาสนิกชนหรือพอ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์คะแล้วการที่เราศึกษาพระปริยัติเนี่ยนะฮะเราสามารถนำมาใช้แก้ปัญหานะฮะในสังคมไม่ว่าจะเป็นมิติทางศีลธรรมหรือว่าปัญหาทางโลกทั่วไปได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
0: นี่อะไรเป็นคำถามที่สุดยอดมากเลยที่ตรงคำถามในการต้นว่าทำไมในวัดว่ามีแรงบันดาลใจอะไร ที่จะมาฟื้นฟูเรื่องพระปริยัติธรรมแล้วใจก็มาฟื้นฟูนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่า
1: เราเคยมีแล้ว
0: เคยมีแล้วแล้วเราก็ใช้ทรัพยากรของเรานะไปทุ่มเทงานอื่นจนกระทั่งว่าเราหันมาดูข้างหลังเนี่ยที่หลับที่นอนบ้านของเราเนี่ยยังโหยังแหว่งอยู่นะนะต่อมาก็ได้รับมอบหมายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาให้ดูแลการศึกษาก็เลยพอได้จังหวะนี้ก็เลยมีฉันทะแล้วมีฉันทะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสรับไหวไหมทันทีรับปากทันทีเลยไหวครับสู้ครับ
1: สาธุ
0: เพราะเราได้อานิสงส์การเรียนพระปริยัติธรรมที่นี่ศึกษาปฏิบัติธรรมประโยชน์ส่วนตนเกิดเพราะว่าได้พึ่งใบบุญวัดประยุรงสาวาส
1: เจ้าค่ะ
0: จากการที่มอบหมายงานให้นั้นมีหรือจะไม่รับเพราะเราก็เป็นทรัพยากรที่นี
1: ่
0: คนที่นี่ไม่ทำงานที่นี่แล้วจะทำงานให้ไหนที่ไหนจากการที่ว่าเรามีความรู้เราไปทดลองความรู้ของเราไปสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคณะสงฆ์ให้กับเด็กเยาวชนประชาชนมากมายทำแล้วเราก็มีความสุขมากพอเรามาดูบ้านตัวเองแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ส่งพลังอยู
1: ่
0: ก็เลยต้องการมาดูว่าให้มันส่งพลังในเรื่องของจัดทัพปริยัติธรรมเริ่มต้นใหม
1: ่
0: ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะเจริญพรนะ
1: แสดงว่าพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าก่อนที่จะนำพระปริยัติธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาทางโลกเราก็ใช้ในการนี่แหละปรับปรุงพัฒนาภายในวัดของเราพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมนะและถ้าหากว่าเรามีการพัฒนาศึกษากันอย่างเข้มข้นได้คุณภาพเหมือนดังอดีตเนี่ยนะแล้วคนเหล่านี้ความรู้ด้านพระปริยัติธรรมหรือแม้แต่พวกเราคารวาสเองนะฮะเพราะคารวาสก็จะเรียนนักธรรมตรีโทเอกนะฮะอาจจะไม่เรียนถึงปริยัติก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้พระอาจารย์ช่วยว่าจะช่วยลดทอนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: เมื่อพระเก่ง
1: ค่ะ
0: ญาติโยมก็ได้รับอานิสงส์ที่วัดของเราในห้องพิพิธภัณฑ์นี้เอาเรื่องทรัพย์สมบัติศิลปะทางศาสนามาแสดง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นผลงานของบุรพาจารย์ของศิลปินประติมากรรมทางในอดีตผ่านพุทธศิลป์เรามาตั้งโชว
1: ์ค่ะ
0: จะเห็นนะที่วัดนี้ไม่มีวัตถุมงคลขายจำหน่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มีแต่ตั้งโชว์ให้ท่านศึกษาพุทธศิลป
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเกิดคุณภาพทางจิตใจพอสมควรแต่สิ่งที่สังคมจะได้คือพระเก่ง
1: ค่ะ
0: เก่งเรื่องเรียนเก่งเรื่องปฏิบัติซึ่งจากโจทย์คำถามว่าสังคมจะได้อะไรทุกวันนี้เห็นไหมสังคมจะเรียกใช้พระในเรื่องของพระเก่งพระบริหารพระมีความรู้วิ่งมานี่แหละเชิงสะพานพุทธฝั่งทนเนี่ย one stop serviceมีปัญหาเรื่องการศึกษามาปรึกษาหารือที่นี่มีปัญหาเรื่องการเผยแผ่มาปรึกษาที่นี่มีปัญหาเรื่องการบริหารการจัดการเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักธรรมเลยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระพรหมบัณฑิตอยู่เบื้องหลังท่านไม่อยู่ข้างหน้าช่วยแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้สาธรรมิกเพื่อนพ้องน้องพี่ในเชิงของการบริหารดีการคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจากการที่เราทำงานเนี่ยปริยัติจะเป็นฐานให้กับงานทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากวัดประยูรถ้าจุดมุ่งหมายของปริยัติของวัดประยูรคืออะไรแน่นอนสูงสุดคือพุทธศาสนาส่วนรวมสังคมส่วนรวมชาวพุทธส่วนรวม
1: เจ้าค่ะ
0: โลกมวลรวมจะได้อานิสงส์จากการที่พระทรงปริยัติ
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์เรียนพระปริยัติแล้วก็เรียกว่าสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตรงนี้พระสงฆ์ไทยก็จะมีคุณภาพเมื่อพระสงฆ์ไทยมีคุณภาพการเผยแผ่ธรรมะการนำหลักธรรมไปให้ประชาชนรู้จักใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็จะเอื้อกันเรียกได้ว่าเป็นวงจรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความสงบสุขโดยเริ่มต้นจากวัดจากพระอาจารย์เราอย่างนั้นใช่ไหมคะคณะสงฆ์สำนักอื่นๆที่เรียนพระปริยัติก็เป็นในแนวทางเดียวกันเช่นนี้เลยถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
0: เดินไปในแนวทางนี้แหละเหมือนกันเพราะเกิดจากบล็อกเดียวกัน
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: เรียนเหมือนกัน
1: เรียนเหมือนกัน
0: วัดผลก็เหมือนกัน
1: อ๋อแล้วความ
0: ท้าเดียวกันพิมพ์เดียวกัน
1: นะครับความท้าทายที่สุดนะพระอาจารย์ว่าอยู่ตรงไหนของการที่เราพยายามจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: ความท้าทายมากที่สุดคือใจ
1: ใจ
0: ที่ทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทั้งผู้บริหารทั้งนักเรียนเนี่ยต้องทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทุ่มเทเพื่ออะไรเพื่องานที่รออยู
1: ่
0: ยกตัวอย่างของวัดประยูรสาวาสเนี่ย
1: ค่ะ
0: เรามีงานที่เด่นนี่ก็คือว่าเป็นสำนักพระนักเทศ
1: ค่ะ
0: ถ้าภายในวัดไม่ได้ส่งเสริมให้พระเนนของในวัดตัวเองเนี่ยเรียนปริยัติธรรม
1: ค่ะ
0: ประโยคต่ำก็ไม่มีประโยคสูงก็ไม่มีแววที่จะได้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วการอนาคตเนี่ยใครละจะมาซัพพอร์ตหนุนหลังเรื่องงานเผยแผ่พุทธศาสนาเพราะงานเผยแผ่ต้องการพระที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของหลักธรรมความเข้าใจในการสื่อสาร
1: เจ้าค่ะ

0: ถ้าพระไม่เรียนพระไม่เรียนเรื่องการสื่อสารแล้วสังคมญาติโยมข้างวัดห่างจากวัดชาวโลกจะได้อะไรจากพระเพราะนั้นเราผลิตพระภายในวัดเนี่ยโดยสำนักเรียนวัดประยุสาวาสเนี่ยหลังบ้านเนี่ยหลังวัดเนี่ยทำหน้าที่เสิร์ฟหน้าวัด
1: ค่ะ
0: หน้าวัดมีอะไรมีงานเผยแผ
1: ่ค่ะ
0: ที่ทำอยู่อย่างโด่งดังในโดดเด่นสาลิกาป้อนเหนือ
1: ค่ะ
0: แม่นกต้องเก่ง
1: โครงการอบรมพระเผยแผ่ธรรมะ
0: นี่แหละใครๆก็มาที่นี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ยังไม่มีใครทำลายสถิติวัดประยุรงสาวาส
1: เรียกว่าเป็นเชิงเปรียบเทียบให้เห็นว่าการบริหารจัดการของสำนักเรียนพระประยัติก็จะเป็นในแนวทางลักษณะเดียวกันคือต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งในส่วนของวัดนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็ออกไปสู่สังคมนะฮะวัดอื่นๆถ้าหากว่าได้มีสำนักเรียนแล้วก็ศึกษาพระประยัติธรรมก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะฮะในเรื่องงานเผยแผ่เหมือนกับวัดประยูรที่เราประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ว
1: ่
0: าวัดประยูรสาวาสเนี่ยทรัพยากรบุคคลสำคัญมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทรัพยากรบุคคลนั้นเกิดจากการศึกษาแล้วการศึกษาจะหนุนเรื่องงานเผยแผ่ของวัดงานปกครองของวัดจะเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเคยเป็นเจ้าคณะภาคเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสร้างความยิ่งใหญ่การศึกษาให้กับชาวโลกเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วเป็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วพระลูกวัดอีกเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระนักปกครองมีรองเจ้าคณะภาค15อยู่ในวัดนี้ย่างหลากหลายเป็นเพราะอะไร
1: เพราะว่ามีการศึกษาที่ดี
0: ศึกษาม
1: ัน
0: นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาด้านอื่นๆการปฏิบัติอย่างนี้นะการเข้าใจเข้าถึงหลักธรรม
1: ค่ะ
0: และสามารถสนองรับใช้สังคมได้
1: เจ้าค่ะถือฟังท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะได้ตอบปัญหาในวันนี้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญและก็คุณค่าของการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างยิ่งเลยนะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะพระศรีธรรมภานีรองศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรงสาวาสวิหารที่พระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้นมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: เ
1: ช
0: ิญพอ
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นตอนที่2นั่นเองค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ถ้าฟันไม่ดีอายุไม่ยืนนะ1กินอาหารที่มีคุณค่าไม่ได้ใช่มั้ยเคี้ยวของที่มีคุณค่าต่อร่างกายไม่ได้อาหารเคี้ยวไม่ละเอียดเป็นโทษเพราะฉะนั้นฟันไม่ดีในสมเด็จย่าท่านที่ได้รณรงค์ต่อสู้เรื่องฟันถ้าฟันแย่ซะอย่างแย่หมดท่านร่างกายพังหมดรักษาฟันให้ดีแต่สงสัยว่างี้เคยสงสัยไปอ่านเรื่องแรงวัสเกตเปรียบวัสทัศน์ว่าคนที่เขาตายด้วยอหิวาตกโรคสมัยปลายรศีนะฮะและเอาศพมาไว้หน้าวัสทัศน์ลมปลิวไปทางนี้ท่านลมพัดไปทางนี้ศพอยู่หน้าตรงเสาชิงช้าลานเสาชิงช้ามันติดพระทั้งวัดเลยท่านพระอหิวาตกโรคนะฮะใครไม่หนีเขาบอกว่าถ้าลมมาถ้ามีอหิวาตกโรคลมมาวูบแรกนะถ้าเพ่นหนีไม่ทันมึงตายมันจับที่นั่นเลยฮะให้ใจเข้าไปปักเลยท่านแล้วก็เอาศพไปวัดอะไรวัดสะเกดเผาไหม้ไม่ไหม้นะศพขึ้นอืดอัดอ่ะแต่อีแรงมากินสงสัยอีแรงทำไมไม่ติดอหิวาไปวิจัยนะท่านนะฝากงานวิจัยหน่อยนะท่านไปวิจัยว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยสิ่งที่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างแรงเช่นอหิวาตกโรคหรือโรคร้ายแรงทำไมสัตว์มันกินเข้าไปแล้วมันไม่ติดโรคสงสัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านที่คนทำไมมันติดโรคแต่สัตว์ติดไหมท่านไม่ติดหมาน่องหมาเน่าเนี่ยนะพยองพยาธิเนี่ยนะอีลองอีแรกมากินติดโรคไหมท่านไม่ติดซากศพที่ตายไปเนี่ยถ้าหมามันมากินหมาติดโรคไหมก็บอกสิไม่เคยเป็นหมาก็ตอบไปง่ายทำไมลูกบอยไม่เคยเป็นหมาแต่มันไม่ติดนะท่านมันมีอะไรอยู่ในตัวสัตว์อันนั้นแหละคือสิ่งที่จะมาวิจัยในการต่อสู้กับโรคไอ้โรคอะไรล่ะเนี่ยท่านโรคอะไรที่อะไรที่บราซิลก็ดูสิว่าสัตว์ที่มากินไอ้คนที่เป็นโรคนี้ตายเนี่ยทำไมมันไม่ติดมันมีอะไรอยู่ในตัวมันเอาสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นน้ำดีในตัวมันก็ได้ใช่ไหมท่านถูกไหมอาจจะเป็นระบบน้ำดีวิจัยน้ำดีของสัตว์ไอ้โรคซาโรคอะไรเนี่ยท่านซาสัตว์เนี่ยทำไมสัตว์มันกินนะมันตายด้วยโรคซาหายใจลดกันยังเป็นเลยใช่ไหมท่านแต่ทำไมสัตว์กินซากไม่เป็นล่ะต้องไปวิจัยสัตว์ที่มันกินซากเลยนะมันระบบน้ำดีหรือน้ำดีมันมีผลต่อปอดต่ออะไรหรือเปล่าแล้วมันเป็นการกำจัดระบบทรีทเมนต์มันเป็นยังไงท่านเขาใช้คำว่าทรีทเมนต์ไหมที่เราได้ที่เราอ่านในขวดยาสระผมบ่อยๆอ่ะใช่ไหม เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันน่าวิจัยนะท่านนะแต่ให้มาดูอ่ะต้องพอจะต่อสุภาสิ่งไม่สวยเหมือนกันเข้ามาในบ้านเนี่ยท่านนะมันจะสวยงามอยู่แค่อะไรท่านแค่ลูกสาวคนไข้ลูกชายคนไข้เขาไม่ค่อยหล่อท่านที่เข้าในบ้านรัฐบาลนะลูกสาวคนไข้ก็ดูบ้านนอกบ้านนอกถ้าเป็นเอกชนแล้วท่านมาสวยมาหล่อมารวยใช่ไหมท่านมันได้โอกาสที่นะเป็นระยะแรกเนี่ยเป็นในระยะแรกนะถ้าอยากจะรวยนะท่านนะอย่าเข้าในบ้านรัฐบาลแล้วท่านเข้ารัฐบาลนะไม่มีใครไม่มีเศรษฐีเข้ามาแล้วท่านเขาเป็นเศรษฐีไม่เข้าในบ้านรัฐบาลแต่หารู้ไหมว่านี่คือแหล่งของละของความรู้อย่างดียิ่งจนมากโรคภัยไข้เจ็บยิ่งร้ายแรงใช่ไหมท่านยิ่งผลิตแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพสูงถูกไหมฮะสมัยก่อนที่ไปเรียนอินเดียไงนะท่านอินเดียโคตรโรคเลยท่านใครจบอินเดียมาเนี่ยนะฮะถ้าได้อะไรฮะใบประกอบโรคศิลป์ในประเทศไทยนะเขาจะรีบรับแล้วก็บอกว่าโคตรโรคเลยแล้วไปเรียนโรคเฉพาะปริญญาโทมาทางไหนนั่นแหละโคตรเลยท่านเพราะฉะนั้นที่เขาว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยท่านโรงพยาบาลเอกชนที่ผลิตแพทย์เนี่ยสู้ยังไงสู้โรงพยาบาลรัฐบาลที่ผลิตแพทย์ไม่ได้โรงพยาบาลเอกชนเขาถึงได้ฮะเขาจึงได้เอาอะไรท่านเอาหมอที่จบโรงพยาบาลรัฐบาลใช่ไหมท่านเอาไปใช้งานโดยการใช้หนี้ให้เลยดังนั้นอาตมาจึงฝากท่านทั้งหลายไว้แล้วก็ท่านที่ดูโทรทัศน์จะประกันสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บของแพทย์พยาบาลได้อย่างไรประกันได้อย่างไรเพราะมันสุ่มเสี่ยงนี่เป็นผู้จตุอสุภะเป็นผู้สละความบันเทิงเริงรมย์ไม่มีอะไรน่าชื่นชมเลยท่านสละความบันเทิงเริงรมย์แม้แต่กินอาหารก็ไม่บันเทิงเริงรมย์นะไม่บันเทิงเริงรมย์อาตมาเป็นเนนเนี่ยท่านเป็นเนนขึ้นไปบรรสกุลศพนี่เขาแปลกบ้านนอกถ้าตายวันนี้ตายนี้จะเอาลงเขาเอาศพเนี่ยใส่หีบศพแล้วเขาเอาผ้าไตรทอดรอบๆหีบศพเขานิมนต์พระแก่มาบังสกุลแล้วก็ปิดฝาศพเขาเรียกว่าทำบังสกุลปิดปากศพแต่เวลาจะเผาเอาศพนั้นไว้นะฮะ7 วัน 50 วัน 100 วัน
เวลาจะเผาเขาให้พระแก่บรรสกุลกับสายสินแต่เวลาจะเผาจริงเขางัดหีบศพออกท่านแล้วเขาพัดผ้าไปทอดที่ปากหีบศพตอนนี้เขานิมนต์พระหนุ่มกับเนนไปทั้งกลิ่นทั้งรูปทั้งความเละเทะทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองมันน่าสยดสยองท่านลงจากเมนเนี่ยท่านมองผู้หญิงไม่สวยสักคนนะมองหน้าผู้หญิงนะมองหน้าลูกคนตายซึ่งมาหมายมั่นปั้นมือตั้งแต่วันแรกแล้วท่านสวดไปก็กุศลธรรมากุศลธรรมาอัพยาปิ้งปังกันถ้าสวดอะไรถ้าสวดเป็นทำนองใช่ไหมท่านสวดไปก็ร้องไห้โอ้เสนสงสาร

อีสามมันก็ถอนหายใจดังๆให้มันฟืดฟาดคล้ายๆคนร้องไห้อะมาเอกีเปรียวกายอยู่ในโลงมาเอกีอีลูกสาวหลานสาวร้องนายโลงเข้าผูกข้าวรัดมันท่านอย่างนี้ด้วยนั่นต้องเสแสร้งเพื่อเงินถ้าเจ้าภาพร้องไห้แสดงว่าซองจะเพิ่มขึ้นให้เข้าใจไว้เป็นการเรียกซองให้เขาฉีกถ้าสวดแล้วเขาไม่ร้องไห้ก็แสดงว่าเขาไม่เปิดซองเขาไม่ใส่ใหม่ข้าวโคมัดซึ่งกางยางสงสารพ่อกับแม่มันที่ตายลงมาแล้วท่านมองหน้าผู้หญิงไม่สวยมองไม่สวยไปนานสองได้กลิ่นอะไรกลิ่นศพมันจะอยู่ในนี้ท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังจำได้หลายๆกลิ่นศพสามกินข้าวไม่อร่อยก็มาเละทั้งหมดนะท่านแล้วยิ่งไปดูสัปเหร่อใช่ไหมท่านเผากลางแจ้งไหมฮะไอเราเป็นเด็กเป็นเนรก็ต้องไปช่วยสัปเหร่อพลิกศพศพมันเขาตั้งเสร็จแล้วต้องคว่ำนะท่านนะพอก่อนจะเผาเนี่ยต้องคว่ำศพพับคว่ำแล้วก็ต้องตัดนี่ท่านตัดเอ็นทางหายเนี่ยศพมันลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยมานั่งบนเชิงตะกอนเงี้ยนั่งหัวโด่งเงี้ยพอเอาไม้ทิ่มอกปุ๊บตีกระดกไปทางนี้พอไม้ทิ่มตีนหัวกระดกขึ้นนั่นแหละไส้เส้นมันก็ออกมาไหม้กินมันก็โอ้โหท่านกินปลาเค็มก็ไม่ได้ไม่อร่อยกินตือหวนก็ไม่กินแกงเนื้อก็ไม่ได้แล้วบางบ้านเนี่ยท่านสมัยก่อนมันมียาฉีดเนี่ยเวลาศพเนี่ยโรงศพมันไม่เป็นอย่างนี้เวลาเขาเอาศพเนี่ยเขาจะหนุนนี่หัวศพนี่ปลายตีนศพเขาจะหนุนแข็งเงี้ยแล้วให้น้ำเหลืองมันไหลไปลงปลายหีบศพที่ติดกับผนังบ้านพอน้ำเหลืองไหลเขากระมังสีขาวๆไปลองพอวันที่สามก็เสร็จนั่งปังปังนั่นสามวันยังพระเก่าสวดพอวันที่ห้าหกเนนไปสวดเสร็จนั่งแฉะหันไปดูนะน้ำเหลืองนะดูน้ำปลาในถ้วยตอนเช้า

กินไม่ได้กินไม่ได้จนฝาดไม่กินตายถ้าไม่กินตายจนฝาดจะชินกับมันไปเองฮะจนฝาดจะกินข้าวหน้าหีบศพได้แล้วมันนึกถึงท่านเป็นแพทย์พยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ในท่านเห็นใจนะเห็นใจว่ามันไม่มีความบันเทิงเรืองรมย์อยู่เลยเห็นใจนะพออาตมาเห็นใจจนฝาดจะปรงได้ใช่ไหมหรือทำใจได้เขาเรียกเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเพราะนั้นบางทีคนไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจว่าไอ้การผ่าตรงผ่าตัดมันเป็นผู้อะไรไม่มีความบันเทิงเรืองลมดิ่งแบบเป็นสูตินารีวิทย์ดีไม่ดีหรือท่านเป็นหมออะไรก็ไม่ดีถ้าจำทำใจไม่ได้หมอคนหนึ่งก็ตายท่านตายคนก็ไปกันเยอะประกอบวันในงานนะมีแต่รูปหัวใจเท่านั้นเลยท่านนี่เป็นรูปหัวใจเท่านั้นเลยเพื่อนหมอก็ไปกันเยอะเป็นหมอหัวใจชื่อดังทุกอย่างเป็นรูปใจใครเอาดิตมาเป็นรูปใจหมดเพราะเป็นคนไข้เก่าอ่ะครับไอ้หมอคนหนึ่งไปนั่งมองนั่งมองใหม่ๆก็ร้องไห้กับเพื่อนตายนั่งมองไปนั่งมองมาหัวเราะหัวเราะเสียงดังกันนะไอ้หมอเพื่อนก็ถามหัวเราะอะไรอ่ะกูหัวเราะสิลองคิดดูสิไอ้เพื่อนเราที่ตายมันเป็นหมอโรคหัวใจมึงดูสิเนี่ยหัวใจเต็มสลาวัดเลยแล้วกูเป็นสูตินารีอ่ะมึงลองคิดดูสิถ้ากูตายจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องเป็นผู้ประจนหลายท่านเป็นผู้ที่ที่ต้องสลับความบันเทิงเรื่องลมเป็นผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมคือต้องมีเมตตาใครก็ได้กรุณาช่วยเหลือมุทิตาดีใจเมื่อเขาหายออกจากโรงพยาบาลได้และอุเบกขาถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ตามกรรมเขาถูกไหมฮะไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้บอกช่วยกันเต็มที่แล้วนะช่วยกันเต็มที่แล้วอาจจะมีกรรมก็ได้ก็ไม่เป็นไรท่านนี้มันก็จบท่านแล้วพรหมวิหารธรรมเนี่ยมันสำคัญที่สุดอาตมาเล่าให้ฟังเสมอแล้วประทับใจเสมออ่านมาตั้งแต่30กว่าปีปิยราชินวาทของพระราชินีในพระราชินวาทซึ่งประยุทธ์สิทธิพันธ์เขาเรียบรวบรวมไว้นะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจะต้องบอกท่านผู้ที่จะจัดงานถวายสมเด็จพระนางเจ้าหน่อยถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะท่านลงไปค้นหนังสือปิยราชินวาทเขียนโดยประยุทธ์สิทธิพันธ์และเอาเล่มนี้มาพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าปีนี้เจริญพระชนมพรรษาเท่าไหร่ท่าน84ใช่ไหมเขาจะรวมเรียบเรียงไว้ดีมากเลยนี่ฝากท่านผู้ที่จะจัดงานด้วยนะซึ่งหนังสือเล่มนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ในห้องสมุดคงมีหรือถามห้องสมุดเขาคงต้องมีตัวอย่างหนังสือเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากถ้าเขาจะรวบรวมเรื่องพระราชินีไว้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องกาชาติเรื่องการแพทย์นะเรื่องการอาชีพมาทีหลังมีครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินราชได้เล่าได้ตรัสไว้ในหนังสือเล่มนี้ตัดวันที่11สิงหาใช่ไหมท่านในหลวงก็4ธันวาถูกไหมฮะก่อน1วันเพราะฉะนั้นสมัยก่อนที่ยังมีพระพรามัยแข็งแรงเนี่ยวันที่11สิงหาก็4ธันวาถ้าเย็นอาตมาไม่ไปไหนไม่รับนิมนต์ฐานธรรมจะดูในหลวงก็พระราชินีก็กลับมาก็ดูได้ถ้าดูช้าไปเขาอะไรมันก็ช้าหมดความภูมิใจมันก็ช้าความรู้มันก็ช้าความอิ่มมันก็ช้าไม่รับกินนิมนต์ไม่เอาวันนู้นวันที่ในหลวงออกจากโรงพยาบาลที่เข้าครั้งแรกท่านแล้วออกจากโรงพยาบาลนะท่านอาตมาเป็นปัญญาที่ชลบุรีผู้ว่าเป็นประธานในหลวงจะออก5โมงเย็นจำไม่ได้จำเวลาไม่ได้ไอ้แล้วก็สวดมนต์นาทีกุฏิที่อะไรที่วิหารก็ถวายพระองค์ท่านทุกวันบอกว่าต้องสวดโพชฌงค์ทุกวันก็อยากจะดูพระพารณามัยในหลวงเพราะเราไม่มีโอกาสรู้ใช่ไหมท่านสมัยนั้นก็ถ้าเสด็จออกพระบัญชรทีนึงก็คงก็ถ่ายรูปคนนั่งมองเนี้ยนั่งมองกันได้ยังไงท่านกล้องถ่ายกล้องอะไรพระกล้องอะไรโทรทัศน์ก็ตั้งไว้งั้นแหละท่านถ้าในหลวงโผล่พระบัญชรมานัดแก๊กนึงก็ยังดีแล้วคนก็นั่งกันอย่างเงี้ยนั่งกันทั้งวันท่านคนถ่ายรักพระเจ้าอยู่หัวส่วนไอ้คนที่ไม่รักช่างมันท่านช่างมันเถอะมันเกิดมามีกรรมท่านเหมือนของมงคลเนี่ยเขาบอกของมงคลถ้าไปตั้งนะถ้าปฏิบัติไม่เป็นมงคลอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของมงคลไปตั้งในที่ที่เป็นอัปมงคลอัปมงคลก็ตกในตัวเราของไม่เป็นมงคลดันไปตั้งบนโต๊ะหมู่เงี้ยนะถ้าเอารูปโจมันตั้งบนโต๊ะหมู่แล้วกราบไหว้เนี่ยอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของเป็นมงคลถ้าตั้งในที่เป็นมงคลบูชาด้วยวัตถุอะไรด้วยสิ่งที่เป็นมงคล
มงคลก็เกิดแก่ตัวเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่าใครนะใครไม่รักช่างเขาแต่มาหาเวรหาเวรหาเวรก็แล้วกันแล้วก็ไปดูแล้วก็โอ้โหชลบุรีมัน3ชั่วโมงแล้วบรรยายเสร็จถึง4โมงแล้วกูจะกลับไปดูทีวีทันไหมไม่ทันพอเริ่มบรรยายพอเริ่มผู้ว่าก็เปิดงานแบบตะกี้เนี่ยนะอาตมาก็เริ่มขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ที่ฟังทุกท่านซึ่งเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่ทางนั้นนะฮะบอกกันตามตรงว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็นั่งฟังพระอะไรวะวิทยากรบอกไม่มีอารมณ์เพราะอาตมากังวลอยากจะกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากโรงพยาบาลก็เลยเป็นกังวลไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็รู้ผมก็ไม่มีอารมณ์ฟังเพราะผมก็อยากจะกลับไปดูเหมือนกันงั้นถ้าตกลงถวายซองมาแล้วต่างคนต่างกลับเรื่องมันจบตรงนี้ท่านผู้ว่าก็รีบถวายนะต่างคนต่างกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวแล้วไปดูแล้วอาตมาก็รีบกลับมาโอ้โหในหลวงพระอนามัยดีเหลือเกินแต่ถ้าที่วิเศษสุดตรงไหนรู้ไหมท่านดูนะเราไม่รู้เลยที่นั่งรถเข็นมาที่เป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีคนประคองมาพอมาถึงรูปสมเด็จย่าใช่ไหมท่านก็ว่าเจ้าหน้าที่ก็รับพวงมาลัยไปทำประเคนอัตมาก็นั่งดูแต่ใจนะอยากจะรู้พระอนามัยคนในหลวงที่ผ่ากระดูกหลังใช่ไหมท่านอันนั้นใช่ไหมเป็นยังไงท่านดูสิในหลวงลุกขึ้นจากรถและเดินไปที่รูปสมเด็จย่านึกในหลวงรู้ใจประชาชนว่าอยากจะรู้พระพลานามัยของพระองค์ว่าเป็นยังไงฉันก็เลยเดินให้พวกท่านทั้งหลายดูไงการที่เดินเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าให้รายงานตัววันนี้สุขภาพเป็นอย่างนี้แล้วนะที่มานั่งเฝ้ากันเป็นเดือนๆเนี่ยนะฮะสบายใจได้นี่คือพระเจ้าอยู่หัวท่านนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่เราอ่านไม่ออกในพูดแล้วยังขนลุกท่านพวกจะขนลุกอาตมารู้สึกแบบเนี่ยเป็นพระองค์ก็จะคนตอดใครอ่านไม่ออกไม่รู้อะแต่เรารู้สึกว่าอย่างนั้นอาตมารู้สึกว่าท่านไม่ได้บอกเราแต่บางทีต้องอ่านออกท่านเหมือนท่านไม่สบายเงี้ยว่าตุ๊ตามาถามเป็นไงแม่ไม่เป็นไรนี่ลูกสบายดีจริงหรือเปล่าแม่แน่นะทั้งจริงมันแย่ไหมท่านแย่แต่เป็นความกรุณาที่มีต่อลูกพอลูกไปเสร็จแล้วเป็นไงท่านสุดแต่สำหรับลูกไม่เห็นนี่คือความกรุณาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชินีทั้งหลายฝั่งสมัยก่อนทางปากใต้ก็จะมีคนเป็นโรคเท้าช้างเยอะคนที่เป็นโรคเท้าช้างเขาก็ไปนั่งใต้ลมเพราะว่าเดี๋ยวมันปลิวไปท่านมันติดไหมเท้าช้างเป็นโรคติดต่อไหมที่เท้าขนาดนี้และเป็นโรคเรื้อนเท้าช้างน้ำเลือดน้ำเหลืองเฟ้อฟ้าไปหมดท่านแล้วต้องนอนบนใบตองนะขาต้องพาดบนใบตองสดใครไม่เคยเป็นหิดชนิดผู้พองทั้งตัวเนี่ยท่านไม่รู้หรอว่าโรคเท้าช้างมันเลวกว่าหิดฉันเนี่ยนี่ท่านหิดขึ้นทั้งตัวท่านง่ามรักแร้ที่มือนี่ทำยังไงมันก็ไม่หายตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไปอยู่วังอยู่วัดขี่เลื่อนหมาติดตลอดทั้งหูทั้งหิดติดกันพองพวกหัวชนตุเหม็นไปเจ็ดบ้านหัวก็ไปชนตุท่านรักษามา4-5ปีกินยาเพนิซิลิน500,000มากกว่าใครในประเทศในโลกมันมีกินอยู่ท่านนั่นแหละท่านมันแห้งเนี่ยก็เป็นอีกแล้วก็มันติดหมาแล้วก็เป็นเด็กวัดมันไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่มันก็ต้องสกปรกใช่ไหมท่านสบู่ก็ไม่มีฟอกสมัยนั้นอ่ะมีแต่สบู่กรดฟอกไปก็กัดตัวตายโหงจนสุดท้ายเลยท่านเป็นเฟ้อทั้งตัวไปแช่ในปักควายมันก็ไม่หายมีคนเขาบอกว่าเอ้ยอย่าเพี้ยนเอางี้สิไปเอาหัวปลาหมอมาก้าวหัวปลาหมอที่สุ่มในหนองอ่ะแล้วเก็บดีมันไว้แล้วตัดหัวปลาหมอผ่าเอาดีออกแล้วหัวปลาหมอไปเผาไฟเผาไฟแล้วก็มาโขกให้มันละเอียดแล้วก็ใส่กับน้ำมันมะพร้าวเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวให้มันร้อนๆหน่อยเอาดีปลาหมอใส่แล้วก็เอาอะไรเหลืองๆอ่ะกรรมฐานใส่ไปหน่อยนึงให้เท่ากับหัวปลาหมอหัวนึงพอมันละลายแล้วผ่าทั้งตัวถ้ามึงจะเพิ่มก็เพิ่มทีละ9วันนั้นแม่ให้ใครมาตามเป็นวัดเดินไปเงี้ยท่านกางเกงยังใส่ไม่ได้ต้องถือกางเกงไปอ่ะกางเกงในเฟิร์สน้ำเหลืองแล้วท่านอ่ะต้องเดินถือกางเกงตัดทุ่ง

ว่าท่านดูทุเรศไหมหัวก็ชันตุท่านตั้งง่ายตั้งเดินไปเงี้ยท่านถึงเกงไปเดินร้องไห้ไปแมงวันก็ตอมแทงจืดไปถึงแม่ก็เอาไปตองปูท่านเอาไอ้หัวปลาหมอเนี่ยฉลมเลยท่านฉลมทั้งตัวเลยไปใครไปไอ้เงาะเลยท่านนอนบนใบตองอ่ะกลางบ้านบ้านก็ไปขี้ฟากหมดนอนตัวดำมาเมื่อมกันแหละแล้วมันคันยุบยุบยุบยุบโอ้ยคุณจะจะบ้าตายแต่แปลกท่านพอ3วันมันหายหายจนทั้งวันนี้ท่านโอ้เขาถึงได้หัวปลาหมอปลาหมอและเป็นปลาที่โตช้าที่สุดต้อง6ปีนะถึงจะได้กินมันนะเพราะว่าอะไรท่านพอจะสำเร็จปริญญาตรีกับท่านปลาหมอถ้าปลาพยาบาลไม่ถึงท่านถ้าปลาผู้ช่วยปีเดียวนะคนที่ได้ปลาหมอนะท่านจำไว้นะฮะแล้วไอ้ตรงเหนือปลาหมอมีคุณค่าไหมท่านก็มีคุณค่าไอ้มะหายเพราะปลาหมอนี่เองท่านเมื่อใครเป็นโรคหิดโรคผิวหนังนะจำตำราตมาไว้เถอะไม่รู้ใครบอกแม่มาเนี่ยถึงได้เป็นผู้เป็นคนเงี้ยแต่ผิวหนังมันไม่หายนะท่านนะที่มันขาดไปมันค่อยๆต่อกันมาเนื้อมันขึ้นมันไม่ละเอียดแบบนั้นล่ะคล้ายๆแบบปะผ้าปะทั้งตัวฉันรอเฉพาะตรงนี้ท่านเขาไว้ออกทีวีท่านแต่นี่คนรังเกียจใช่ไหมท่านเมื่อคนรังเกียจแม่นอนกับเมียได้ไหมนอนกับลูกได้ไหมไม่ได้มันติดสภาวะทางจิตใจของคนที่เป็นโรคนะโรคเรื้อนเท้าช้างจึงน่าโรคเรื้อนจึงน่าสงสารมากและต้องไปปลดปล่อยทางนั้นแล้วราชวงศ์ทางฝ่ายข้างแม่พระพุทธเจ้าก็เป็นโรคเรื้อนนะโกริยวงศ์นะแล้วหายเพราะอะไรไหมท่านหายเพราะไอ้ผลกระเบาโกละนะกระเบาอาตมาก็เคยเอากระเบากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวและกรรมฐานเอามาตำลงกันแล้วเคี่ยวหายเหมือนกันแต่หายไม่ขาดไม่เหมือนอะไรหัวปลาหมอก็ดีปลาหมออันนี้ก็เป็นตำรากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวเอาเคี่ยวเอาตำแล้วเคี่ยวให้เข้ากันแก้อะไรสะเก็ดเงินได้ไหมสะเก็ดเงินก็ได้นะแต่น้ำมันมะพร้าวอย่าไปเผาอย่าไปเคี่ยวให้มันเป็นอะไรไอ้เสียสภาพนะฮะตามซะก่อนแล้วก็พอแล้วก็ตามทุกอย่างให้ละเอียดให้แตกซะก่อนแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสารสกัดเย็นใช่ไหมท่านเคี่ยวซะก่อนแล้วเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช่ไหมท่านผสมไปมันจะเรียกเนื้อคืนมาน้ำมันมะพร้าวมันดีตรงนั้นท่านสกัดเย็นก็ขวดละประมาณเท่าไหร่250ขวดเล็กๆเท่านี้มั้ยถ้า500ถ้าเสยผมนะฮะอินทรีย์ผมขึ้นหมดท่านแล้วผมจะไม่งอกสกัดเย็นเนี่ยถ้าลองดูเถอะท่านมันจะไปใส่นะฮะน้ำมันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยทามือคนเจ้าชาวบ้านแล้วท่านจะฉีดอะไรเยลใช่ไหมท่านค่อยทาต่างหากให้มันทับไปบนนั้นแล้วเวลาสระง่ายเยลมันจะออกง่ายอันนี้ก็บอกไว้เป็นตำราท่านคนมันเก่งฉันอยู่กับหมอโบราณมาฉันก็ต้องเก่งใช่ไหมท่านเพราะเราเป็นโรคนี้เราจึงต้องเก่งเกี่ยวกับโรคนี้และเรื่องทำคนทำข้อเนี่ยมันฉันเป็นหมอมันตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วท่านฉันมันตำแยแอสซิสแตนต์เป็นผู้ช่วยหมอตำแยที่บ้านเพราะฉะนั้นเอาไปเอาไว้ข้างท้ายและพระราชินีก็เล่าฟังว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทางใต้สุดท้ายแล้วพระองค์จะต้องเดินไปหาคนที่เป็นโรคเท้าช้างซึ่งทรมานมากร้องกระงงไปหมดและไม่มีใครมาดูแลและขาต้องวางบนใบตองกล้วยไปและทุกครั้งที่พระองค์ไปก็จะนั่งคุกเข่าลงแล้วถามอาการแล้วก็เอามือไปจับที่เขาเจ็บแล้วทรงไต่ถามอาการและให้แพทย์บันทึกทุกครั้งเป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มมีการรักษาทรงมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะกำจัดโรคละเท้าช้างให้หมดไปจากประเทศไทยแต่หมอก็มาทูลว่าขอให้ทูลพระเจ้าอยู่หัวด้วยว่าอย่าเอามือไปแตะแล้วก็ถ้าแตะแล้วนะต้องล้างพระหัตถ์ทุกครั้งเพราะเดี๋ยวไปเกาตรงนี้บ้างอะไรบ้างหรือสะเก็ดมันลงไปถ้าโดนเหงื่อแล้วมันจะเริ่มลามข้าพเจ้าก็รอโอกาสวันหนึ่งแล้วจะเสวยเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ได้โอกาสจึงทูลสิ่งที่หมอคำที่หมอขอร้องแล้วก็นั่งฟังว่าคงจะตรัสขอบใจคณะหมอแต่ข้าพเจ้าก็ผิดหวังเพราะนอกจากที่ไม่ได้รับคำชมแล้วยังตรัสสอนว่าไม่ติดเชื้อโรคหรอกถ้าเรามีพรหมวิหารธรรมเพราะพรหมวิหารธรรมนั่นแหละคือเกราะ
ป้องกันโรคติดต่อ

ซาบซึ้งครับเป็นเรื่องจริงการที่ในดงของผู้ที่มีโรคติดต่อนะถ้ามีพระธรรมไปช่วยเขาโดยไม่นะโดยคิดจะช่วยคณะท่านไม่มีติดต่อโรคนะและเรื่องนี้อาตมาเอามาเผยแพร่แล้วต่อมาเห็นมีคนเข้าไปสร้างหนังแล้วก็ไปค้นเรื่องนี้นะท่านนะสร้างหนังตรงนี้เพราะฉะนั้น

โอ้ไอ้พวกนั้นก็มีพรหมธรรมไหมท่านมีไหมมีแต่อาตมาเห็นน่ะโอ้ไอ้พวกมีพรหมธรรมกลางค่ำคืนไม่นอนกันไว้นี่ไงจะไปเก็บศพใช่ไหมท่านเอาศพมาส่งรถเอาคนไข้บอกโอ้โหนี่คือพระพรหมมาช่วยเหลือพระพรหมบนสวรรค์ไม่ได้มาช่วยนะและไอ้พวกนี้นะถูกระแวงว่าจะไปฉกนาฬิกาเขาอะไรเขาก็ไม่รู้ละพอคมมันก็ด่ากันไปเรื่อยนะท่านมาทำอย่างเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเหมือนกันท่านเป็นพวกพรหมมีพรหมเป็นรอยบายก็เหมือนกันเป็นที่อะไรเป็นผู้ที่เจริญด้วยพรหมธรรมเป็นผู้ที่บำเพ็ญยอดแห่งทานบารมีเข้าใจทานบารมีไหมทำไมเข้าใจทำไมอาตมาจึงประเมินอย่างนี้บอกทานบารมีก็คือการบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพศอะไรเป็นทรัพย์ที่มีค่าของมนุษย์ที่สุดท่านชีวิตชีวิตไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยชีวิตของทุกคนมีค่าต่อตัวเองมากที่สุด2ชีวิตของเรามีค่าต่อคนที่เรารัก3ชีวิตของเรามีค่าต่อหน่วยงาน4ชีวิตของเรามีค่าต่อสังคมถ้าชีวิตของเราขยายไปงี้มันจะมีคุณค่าเพราะการให้ชีวิตคนคนหนึ่งนั้นนะคืนผัวให้กับเมียเข้าไปเพราะเขายังรักของเขาอยู่คืนมีให้แก่ผัวเป็นทานบารมีไหมท่านเขาเข้ามาเนี่ยเขาหวังว่าผัวเขาจะรอดท่านจัดการแล้วท่านคืนเข้าไปเขามารับไปปุ๊บเนี่ยท่านยืนยิ้มๆได้เราบำเพ็ญทานบารมีแล้วคืนมีให้แก่ผัวเขาเราได้เป็นทานบารมีแล้วเราจะไม่พลาดจากคนที่รักเราคืนลูกให้กับแม่เขาลูกเราจะไม่ตายก่อนเราคืนแม่ให้แก่ลูกเขาไปทานไหมท่านคืนพ่อให้แก่ลูกคืนแม่ให้แก่ลูกคืนนะเจ้านายให้แก่หน่วยงานสังคมคืนคนดีที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติมาสู่สังคมบารมีสูงและคนที่ทำได้ก็คือแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลท่านนั่นเองเราทำได้ทุกวันถ้าคิดเป็นและท่านรู้สึกว่าเป็นบุญไม่ต้องมีเงินมีทองอะไรหรอกนะฮะนี่แหละบุญของท่านบุญของพวกเราถ้ารักษาพระเนี่ยเป็นบุญไหมท่านพระธรรมดาเป็นบุญอยู่แล้วถ้ารักษาสังฆราชเป็นบุญไหมท่านคืนสังฆราชให้สังคมเป็นบุญไหมเป็นบุญปะโถเอ้ยเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าถ้าฉันเข้ามาเนี่ยช่วยๆกันรักษาให้หายหน่อยเป็นบุญต่อสังคมแต่ฉันไม่เข้าจะปฏิญาณองค์นึงเป็นโรคนั้นองค์นึงเป็นโรคนี้หนุ่มๆก็เป็นบอกท่านไปไหนมาเนี่ยไปให้หมอตรวจมาหมอว่าไงหมอเป็นไอ้นั่นไอ้นี่อะไรอายุ27 28เป็นรุ่นอาตมาเป็นหมดเลยผมไม่ให้หมอตรวจถ้าตรวจมันต้องเจอสักโรคอะผมกลัวหมอจะบอกผมเป็นนู่นเป็นนี่ผลใจตกผมไม่ตรวจหรอกตามที่ผมไม่ตรวจแสดงผมยังไม่เป็นให้เราเข้าใจนี้ว่าเราคืนให้แก่เขาถ้าท่านทำงานแล้วท่านไม่ภูมิใจในข้อนี้ท่านถือว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรกับความเป็นสภาพโรงพยาบาลเลยนะฮะนั่นคนที่บริจาคโลหิตได้บุญไหมท่านคืนไหมเขาไม่ได้มาทำงานอย่างเราแต่ถ้าเราไม่มีโลหิตของคนอื่นเป็นไงท่านบอกท่านผู้บริจาคโลหิตหน่อยนะได้บุญท่านได้บุญนะก็คือละแม่กับลูกผัวแก่เมียใช่ไหมท่านคืนเขาเข้าโรงพยาบาลท่านพอจะต้องใช้เลือดเนี่ยนะเขารอดปุ๊บนะบุญของเราเราจะรอดตายเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างสูงสุดยกเว้นนะเอาเลือดไปใช้กับไอ้พวกเด็กแว้นไปบอกได้เลยใครดูอาตมาเด็กแว้นถ้าเกิดตีกันทะเลาะกันต้องนะให้เลือดให้ถุงเดียวให้ถุงเดียวเป็นจรรยาบรรณของโรงพยาบาลนอกนั้นถ้าอยากให้มันรอดญาติมึงต้องไปหาเลือดมาให้เพราะเลือดกรุ๊ปดีๆนะฮะบางทีเลือดขาดฉุกเฉินใช่มั้ยท่านอย่างกำแพงเพชรเนี่ยขาดเลือดต้องเกณฑ์ทหารไปนะท่านนะชั่วโมงชั่วขาดเลือดท่านและไปให้ไอ้เด็กแว้นมันตีกันเนี่ยชีวิตอย่างนี้ไร้ค่าตีกันซ้ำซากไอ้พวกเข้าคุกแล้วเข้าคุกอีกออกมาก็ยิงกันอะไรกันนะเก็บเลือดดีๆไว้แม่อาตมาเนี่ยท่านวันนึงก็ตอนน้ำท่วมอ่ะอาตมาไปทอดกฐินที่นุ่นน่านอยู่ดีๆนะก่อนจะไปก็รู้แม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลกระผมเอาแม่เข้าโรงพยาบาลเถอะรู้สึกเพ้อเบาหวานขึ้นแล้วไปกินอะไรไปกินเม็ดเลือดขาวมากฝ่าเม็ดเลือดแดงท่านเพ้อบอกแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วลุกขึ้นอีกวันเราก็ไปน้องสาวโทรบอกพี่แม่ต้องใช้เลือดก็บอกหมอสิก็บอกมันไม่มีก็ขอคุยกับเขาหน่อยเขาบอกท่านต้องใช้เลือดกรุ๊ปพิเศษนะก็หมอก็ไปบอกสภากาชาติบอกผมบอกแล้วเขาไม่มีก็โทรไปโรงพยาบาลศิริราชท่านตอนนั้นน้ำท่วม
เราก็ไปช่วยป้องกันน้ำท่วมไว้คุณประชัยเลือกไพรัตน์นะท่าน

ที่น้ำแม่ท่อมศิริราชน่ะนะที่อาตมาเอาปูนไปท่านแต่ละท่านจำไว้นะถ้าน้ำท่วมท่านอย่าไปก่อกำแพงทำมันจะท่วมแบบปีอะไรปี54อ่ะอาตมาพอศิริราชพอสุรินทร์น่ะตอนนี้เป็นท่านพ้นวาระไปแล้วแต่คุณรู้จัก TPI มั้ยรู้จักช่วยขอปูนให้หน่อยพอศิริราชน้ำจะท่วมอะไรทรายเอาไม่อยู่แล้วขออะไรอิฐบล็อกด้วยนะเอาเท่าไหร่อ่ะท่านมาดูเหอะเยอะเลยก็แล้วกันท่านถ้าทางงานนิสิริราชล่มนะระบบทั้งข้างล่างจะล่มหมดท่านแล้วจะตายกันเป็นเบื่อแล้วอะไรอุปกรณ์การแพทย์จะเสียหายแล้วออกไม่ได้ด้วยโทรไปหาคุณประชัยจะไปโอ้ท่านอิฐบล็อกไม่ต้องเอาแล้วครับเอางี้ผมถวายปูนเท่าไหร่ก็ได้ท่านเพราะในหลวงอยู่ที่นั่นและคนไข้อยู่ที่นั่นและระบบของศิริราชเป็นระบบถ้าพังหมดผมส่งวิศวกรไปเดี๋ยวนี้ขอพบกับพอ.หน่อยแล้วไม่ต้องปูนแล้วท่านเอาปูนของบริษัทผมไปแล้วซ้อนกับแบบนี้ท่านสลับให้สูงแล้วกรีดถุงเอาน้ำสาดเอาน้ำสาดแล้วท่านไม่เกิน3ชั่วโมงนะที่มันไหลมานะมันจะกลายเป็นกำแพงถ้าต้องการนะถ้าน้ำแรงหน่อยต้องติดแม่น้ำเจ้าพระยาใช้2ชั้นถ้าตรงท่าพระจันทร์เข้าไปใช้ชั้นเดียวและรับรองท่านถ้า2ชั้นนะฮะถ้าทำแบบนี้นะปืนใหญ่ยังไม่ได้กินเลยท่านแต่มีปัญหานะท่านนะถ้าน้ำลดแล้วท่านจะทำไงกับมันไอ้น้ำลดว่ากันทีหลังเอาไอ้ตอนน้ำขึ้นมาดีกว่าท่านก็ไปช่วยมันก็เลยรอดท่านพอรอดปัญหาจริงๆท่านทุกวันนี้นะข้างๆทางนี้ยังไม่ได้ออกแล้วท่านมันไม่ใช่ออกไงท่านมันหนากว่าฉาบปูนเนี่ยท่านก็ปูนทั้งโลกขนาดนี้ท่านยาวขนาดเนี้ยอาตมาก็เลยบอกว่าพ่อฉันให้ค่าสีเอาสีไปทามันสวยๆวิธีการต่อสู้น้ำต้องใช้ปูนเท่านั้นนั่นแหละง่ายๆท่านใช้กระสอบทรายเสร็จหมดก็บอกพ่อบอกอ่ะงี้ท่านมีคนอยู่ประมาณ 6-700 คนทานและยากคนขันเดี๋ยวผมระดมไม่มีเลือดกรุ๊ปนี้ท่านเชื่อไหมอาตมาก็ไม่มีเลือดแม่กูต้องตายแต่นี่กูมาทำบุญนะเนี่ยก็เลยเดินไปจากกลางแจ้งที่จังหวัดน่านยกมือขึ้นว่าข้าพเจ้ามาทำบุญอุทิศกุศลเทวดาแล้วถ้าแม่ไม่ได้เลือดต่อไปไม่ทำบุญแล้วเทวดาก็ไม่มีอุทิศกุศลแล้วบุญใหญ่ๆไม่เอาแล้วทำบุญเหนื่อยแทบตายชักกวดน้ำทุกวันต่อไปเทวดาก็ไม่ต้องกินแล้วท่านจะอายุสั้นเพราะท่านจะรับกุศลจากพระแล้วฉันจะบอกเลยเทวดาไม่มีจริงถ้ามีจริงต้องช่วยแม่ฉันนึกได้ว่าเคยไปบรรยายกรุ๊ปเลือดพิเศษที่สภากาชาติเขาจัด800กว่าคนเฮ้ยแต่คนนั้นโทรศัพท์ไปเขาประสานงานให้ขอคุยกับเทคนิคการแพทย์คนโรงพยาบาลใช้เอบีเนกาทีฟได้มันมีอยู่2ถุงซึ่งมีเจ้าของแล้วเศรษฐีเขาสั่งไว้เดี๋ยวถามพ่ออ้อก่อนที่คุมเลือดบอกให้แม่เจ้าคุณรอดตายมาตั้งแต่54ถึงปีนี้เท่าไหร่เพิ่งตายปีนี้มกราเนี่ยกี่ปี5ปีอะเลือดถุงเดียวท่านเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นยอดแห่งนักบำเพ็ญทานบารมีใครบริจาคเลยเป็นยอดแห่งนักทานบารมีแต่ควรจะใช้โลหิตให้มันเหมาะสมหน่อยและให้ไอ้พวกแว้นมันรู้นะฮะว่าพระโหดร้ายแล้วกูไม่ได้โหดให้มึงถุงเดียวนอกนั้นมึงไปเกณฑ์ญาติเอามาถ้าญาติมึงอยากให้รอดญาติมึงก็บริจาคมาหรือบริจาคเป็นเงินมาซื้อเลือดไม่ใช่ทุกอย่างฟรีหมดไม่ใช่ไม่งั้นคนไทยไม่เข็ดให้มันเข็ดท่านให้มันรู้ตัวว่าโอ้ถ้ากูพุนไปนะกูโดนแทงกูโยนฟันกูตายแน่กูต้องหาเลือดมันจะได้หายซ่าถูกไหมท่านต้องมีการกับปราบปรามเพราะนั้นเป็นยอดพุ่นบำเพ็ญอะไรท่านทานบารมีเป็นสุดยอดของคนดีการที่เรายึดอาชีพเนี่ยเป็นคนดีนะท่านจะดีโดยกฎเกณฑ์จะดีโดยสังคมและใจต้องดีใจท่านต้องดีไม่ดีไม่เป็นอย่างนี้ใครมาอยู่อะไรก็ตามทำไมจะต้องมาเป็นอย่างนี้เคยคิดไหมว่าคิดผิดพยาบาลเคยคิดไหมพยาบาลเคยคิดไหมถ้าลูกเป็นพยาบาลเหนื่อยขนาดนี้ไม่เป็นสักกะดีเคยอุทานไหมเคยใช่ไหมก็ไปตายซะสิคะก็ออกไปได้เลยออกไปได้ไหมออกไปอยู่เอกชนได้ไหมก็ได้ทำไมไม่ออกล่ะก็สวัสดิการมันต่างกันใช่ไหมท่านมีบรรนานไหมเนี่ยมีไหมอ้าวคุณอยู่ได้ตลอดชีวิตคุณไม่เอาเหรอคุณจะเอาบำเหน็จเหรอคุณจะเอาโบนัสกับบำเหน็จไหมล่ะแล้วพ่อแม่เจ็บพ่อแม่ป่วยสิทธิพิเศษมีไหมสิทธิตามราชการมีใช่ไหมท่าน
และยังมีเส้นพิเศษอีกแล้วเพื่อนฝูงนะยังมีเส้นพิเศษอีกใช่ไหมท่านรู้ไหมว่าท่านทำอาชีพนะท่านสงเคราะห์ใครบ้างญาติโกติกาโคตรเง่าเหล่ากรนะท่านสงเคราะห์หมดเลยถูกไหมฮะท่านสงเคราะห์เขาหมดแหละแต่ว่าตัวเราต้องเป็นคนดีแล้วขอให้ทุกคนรู้ใครไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนดีในท่านนะขอให้ดีในสิ่งนั้นจริงและขอให้รู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นอาชีพนี้เราเกิดมาเพื่อทำอาชีพนี้ไม่มีโอกาสปฏิเสธอาตมาเกิดมาเพื่อเป็นพระจะอยากศึกให้ตายโหมันก็ไม่ได้ศึกสามมาตบกันหน้าห้องแย่งนะมาตบกันหน้าห้องนะฮะบางวัน 4-5 คนมันก็ไม่ได้ศึกถึงมีผู้หญิงมาชอบก็ไม่ได้ศึกถึงเบื่อพระด้วยกันท่านที่น้อยใจอยากจะศึกมันไม่มีโอกาสศึกเลยท่านมันมองไม่เห็นกูจะศึกได้ยังไงมันจะมีอุปสรรคมีการขอร้องมีอะไรโอ้นะพออายุ35จึงได้รู้ว่าเขาสร้างมาให้เราเป็นพระหนึ่งเราคงอธิษฐานความเป็นพระไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวจากอดีตชาติสองนะเวลาโยมเขาใส่บาตรเนี่ยถ้าโยมใส่บาตรถ้าใครเคยใส่บาตรในเล็กๆใช่ไหมถ้าเป็นคนบ้านนอกใช่ไหมเนนบวชนานๆนะลูกนะบวชให้เป็นสมภารเจ้าวัดเชนะจ้าครับรับปากเขาไว้แล้วมันขี่ปากละท่านแล้วปากเรานั้นก็สวดมนต์ไหว้พระที่จะมาใส่บาตรได้แล้วคนเรานั้นก็ตายไปหมดแล้วท่านเขาไปอยู่บนสวรรค์ใช่ท่านเวลาฉันเดินไปซื้อเกงปุ๊บนะคนที่เคยใส่บาตรอาตมาก็คงนั่งมองหึทรยศเลยเนี่ยจะศึกมากไปเดี๋ยวเธอมึงไม่ได้แดกละงานเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ารับปากและจะตบัดสัตว์เขาเลยหาทางไม่ให้ศึกนะท่านไอ้ร้านกางเกงอยู่หน้ากทม.ตอนนี้เลิกไปแล้วนะชลานั่นนะก็เจ้าคุณอีกองค์นะตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันปีเดียวกันท่านไปตัดด้วยกันนะฮะผลที่สุดไม่ได้ศึกทั้งคู่ก็แล้วบวชมาหงุดหงิดนะผมไม่ได้ศึกมันหงุดหงิดแต่ท่านนะมองดูสบงหนูก็กัดเดี๋ยวดูตลับปาดไฟก็ไหม้มันดูมันเถื่อนไปหมดท่านมันเกะกะตาไปหมดเหมือนผู้หญิงแบบเลือดจะไปลมจะมาอะไรมันฟึดฟัดเอ้ยใครๆคนบ้าๆบอๆใช่ไหมท่านไฟขึ้นหน้าฟ้าขึ้นแก้วอารมณ์หงุดหงิดใช่ไหมท่านลูกตาทำอะไรขวางตาไหมไม่รู้ตัวใช่ไหมท่านเมโนพอสรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวแล้วท่านมันเป็นงั้นแต่เขาไม่ได้เราศึกแล้วทำอะไรเนี่ยท่านถ้าทำอะไรไม่ค่อยดีมันจะขัดขวางท่านจะกินข้าวเย็นเนี่ยมันคนมาเรื่อยเลยท่านไม่ได้กินสักทีท่านแต่จะสร้างวงสร้างวัดอะไรท่านนะจะสร้างวัดจะทำกิจการใหญ่ๆนะฮะอยู่เฉยๆไม่มีตังค์ใช้ท่านไม่มีใครเอาเงินมาทำบุญกุศลกับอาตมาแต่ถ้าเราจะต้องทำไอ้นั่นไอ้นี่นะจะไปทำโรงเรียนนู่นเขาต้องการสัก 300,000 ที่ชัยนาทก็ไปใช้บ้านฉันไม่มีเงินว้ยเขาจะปูพื้นก็ทำโครงการมาแล้วจะทำไงเมื่อวานโยมท่านจะทอดพระป่าสักทีเอาสัก10คนพอท่านจะทอดพระป่าที่ไหนบอกนี่ๆเขามีหนังสือว่าเมื่อสัก10วันที่แล้วเอาสิท่านโรงเรียนเอาก็เลยเขาฟังว่าสพท.ให้มาแต่อะไรให้มาแต่ตัวโรงเรียนกับพื้นที่ขัดด้วยปูนธรรมดาลงสีเขียวแต่สมัยนี้มันต้องปูแล้วท่านปูกระเบื้องใช่ไหมฮะต้องมีค่าแรงปูต้องมีกระเบื้องอย่างดีกระเบื้องไม่ดีปูไปแล้วมันแตกก็ซ่อมไม่ได้ได้เงินแล้วท่านอ๋อเขาสร้างให้เรามาเป็นอย่างนี้อย่าเบื่อนะเบื่อยังเลิกสักทีนะไอ้ที่ว่ารู้งี้ไม่มาเป็นซะก็ดีหรอกนะไม่มาเป็นจะเป็นอะไรรูปร่างนี้จะเป็นอะไรรูปร่างอย่างเราเนี่ยฮะถ้าเราไปเป็นอย่างอื่นนะฮะเป็นแม่ค้าจะขายของได้ไหมไม่ได้พอมาใส่หมวกพยาบาลไปครับมันใช่เลยใช่ไหมพอใส่หมวกดูดีขึ้นไหมคุณดีไหมฮะดีขึ้นพอใส่หัวงอกหัวดำขึ้นมาดีขึ้นเลยใช่ไหมท่านถ้าไปอาชีพอย่างอื่นทำอะไรเพื่อเราก็เหมือนกันนะทำอะไรแล้วอยู่ในที่นี้ต้องปลอดภัยแต่ไม่ปลอดโรคง่ายๆก็แล้วกันนะฮะชีวิตปลอดภัยไม่ปลอดโรคศัตรูก็น้อยลงใช่ไหมทุกอย่างเขาสร้างมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้เถอะว่าเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ครูอย่างแพทย์อาชีพเกี่ยวกับครูอย่างแพทย์พยาบาลอย่างนั้นท่านเป็นอาชีพที่เป็นของคนดีปลอดภัยที่สุดในโลกเพราะนั้นเป็นสุดยอดของคนดีนะเป็นผู้ที่ต้องสละชีวิตต่อชาวโลกก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่ติดต่อหรือการที่เราจะต้องไป
เอาอะไรเอาคนไข้มาผ่านวิกฤตมาอะไรมาเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นให้ท่านเข้าใจคำว่าโรงพยาบาลซะก่อนเข้าใจยังท่านถ้าเขาถามว่าโรงพยาบาลคืออะไรตอบได้ยังท่านก็เอาไอ้นี่ไปพิมพ์สิท่านเดี๋ยวฉันจะไปถ่ายเอกสารเอาไหมแล้วไปใส่คอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ติดหน้าโรงพยาบาลเลยนะพิมพ์แล้วให้มันถาวรโรงพยาบาลคือให้ทั้งคนไข้ให้ทั้งแพทย์พยาบาลและทุกคนอ่านได้ไหมได้เมื่อไหร่เขียนไว้ตั้งนานแล้วไปบรรยายนู่นท่านมหาวิทยาลัยอะไรแพทย์เชียงใหม่เมื่อ20ปีที่แล้วท่านจำได้โอ้โหเราไปบรรยายตั้งนานแล้วนี่ทำไมเรารู้จักโรงพยาบาลดีขนาดนี้ก็ถามว่าทำไมท่านรู้จักโรงพยาบาลดีเพราะฉันไม่เป็นฉันเป็นผู้ใช้โรงพยาบาลนะท่านมันก็ต้องมีความรู้สึกสัมผัสต่อโรงพยาบาลแต่คนในโรงพยาบาลกลับไม่รู้ว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรและไม่บอกสังคมว่าโรงพยาบาลมันคือ9อย่างเมื่อเข้าใจแล้วต้องให้คนรู้จักโรงพยาบาลแล้วไปแขวนในเว็บไซต์นะไปแขวนในเว็บไซต์ว่าโรงพยาบาลเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอะไรของมหาวิทยาลัยใช่ไหมท่านของผู้เชี่ยวชาญว่าโรงพยาบาลคือสิ่งนี้แล้วส่งเว็บไซต์ไปนู่นด้วยโรงพยาบาลแล้วนะตากสินใช่ไหมท่านของกทมไหมให้มาดึงเอาไปใช้มาดึงข้อมูลนี้นะสามารถเอาไปใช้โฆษณาบรรยายได้เลยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้หวงพระราชบัญญัติปฏิพันธ์แต่เขาเห็นเขาก็รู้ว่าของฉันเพราะสำนวนอย่างเงี้ยของอาตมาคมคมแบบนี้ฉันองค์เดียวเท่านั้นแหละคราวนี้หันมาดูท่านเมื่อเราไปโรงพยาบาลเนี่ยในฐานะเป็นมหาลัยนะในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยด้วยท่านการทำงานเกี่ยวกับการแพทย์เราตั้งปรัชญาว่าไงทีนี้หรือทุกโรงพยาบาลเนี่ยท่านตั้งปรัชญาว่ายังไงในทางการแพทย์พยาบาลบอกได้ไหมว่าโรงพยาบาลนี้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์สามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ยึดมั่นเวชบริการปรับปรุงระบบเวชบริหารชำนาญเวชโอสถขยันจดเวชระเบียนและเรียนเวทมนต์คาถา 2 4 6 8มันเกี่ยวกับเวทไหมท่านที่ว่ามาเกี่ยวกันหมดที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์ส่งเสริมความรู้เรามีโรงพยาบาลมีสถาบันใช่ไหมท่านในเรื่องเวชศาสตร์ต้องสอนก็ให้รู้อาตมาเนี่ยอยากเป็นหมออ่านวารสารฟีฮาแลบนะใครเกิดทันบ้างหมอเถื่อนโบราณนะท่านเขาซื้อวารสารยาฟีฮาแลบแล้วร้านที่เขาเป็นบริษัทจำหน่ายยาเขาจะมีวารสารยาแล้วเราก็ไปนั่งอ่านแก้อะไรบ้างเสี่ยงๆกันไปแล้วก็เผอิญมีหมอแล้วท่านก็เรียกหมออะไรหมอทหารเขาเรียกนะหมอเสนารักษ์ใครพอจะเสนารักษ์ไปแล้วก็ไปเป็นหมอตามบ้านก็ไปซื้อยามาฉีดกันยาสมัยนั้นก็มีไม่กี่ขนาดแล้วท่านนะหนึ่งฉีดกลูโคสกับวิตามินบีเข้าเส้นผสมกับกลูโคสแล้วก็ผสมกับอะไรน้ำกลั่นเข้าเส้นบำรุงแทนน้ำเกลือใช่ไหมวิตามินบีเหลืองๆนะท่านฉีดเข้าไปที่เขาหยดในอะไรนะท่านในน้ำเกลือนั่นแหละแต่ก็ฉีดเริ่มจะได้เร็วๆขึ้นเพราะไม่มีน้ำเกลือขายท่านแล้วเรามีหมอไปบวชอาตมาเป็นบริวารหมอก็อ่านหนังสือไปเขายังพาสังคมรอดแล้วอาตมาก็เป็นมือฉีดยาประจำวัดยาอะไรที่ฉีดรู้ไหมสองยาหนึ่งโปรเคนรู้จักโปรเคนไหมจากโปรเคนก็ต้องเป็นอะไรท่านเป็นต่อมาก็มียากาน่าไมซินอันนี้เป็นยาปฏิชีวนะแรงหน่อยก็แพงหน่อยต่อมาออกแล้วมีขวดมันเป็นยางใช่ไหมท่านต้องค่อยไปแทงแล้วแทงแล้วก็ต้องระวังยามันเข้าไปในนี้ด้วยท่านนั่นแหละในหลอดยาเดี๋ยวไปเข้าไปนี่ไปเจอในเส้นเลือดอุดตันหนึ่งนะท่านห้ามมีอะไรฮะห้ามมีลมในหลอดยาฉีดลงเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยอันตรายนะท่านนะต้องไล่เนี่ยมานั่งดีดเงี้ยพอลมมันหมดว่าดีก็พอลมหมดค่อยๆปี๊ดให้ยามันไหลปี๊ดแล้วถึงจะฉีดได้นะเป็นท่านสองฉีดศพเนี่ยยาฉีดศพเนี่ยถ้าศพตายนะแต่เรามียาฉีดศพฉันก็เป็นมีหน้าที่ในการฉีดศพนั่นแหละแล้วก็ศึกษาเวชศาสตร์มาก็พอมีความรู้บ้างตำรายาโบราณก็รู้บ้างมีอยู่3ขนานที่กุฏิยาหมกขมยาหอมยาแก้อะไร
นอนไม่หลับก็เลยอยากกล่อมนางนอน

0: กินไปแล้ว7 วันเนี่ยนางจะนอนสบายเพราะนางนอนไม่หลับแล้วจะไปโรจมานางจะหงุดหงิดจะด่าผัวจะด่าลูกฟังกระโถนโยนกระป๋องใช่ไหมถ้ากินยาอันนี้ไปแล้วไม่ต้องไปกินสมัยใหม่กินยามันแห้งยาของกรมนางนอนตำราของหลวงปู่ฉันเนี่ยสุดยอดท่านกินแล้วนอนสบายตื่นมาอารมณ์ดีสดชื่นตื่นไปแล้วงงงงสดชื่นท่านเพราะนั้นให้เรารู้ว่าเราต้องประกาศความเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์นี่เวชศาสตร์อะไรที่เป็นเอกของเราอะไรท่านเวชศาสตร์มันก็มีทุกเรื่องอะก็ทุกอย่างรักษาโรคได้ใช่ไหมท่านแต่เวชศาสตร์ที่เป็นทางวิชาการที่เด่นที่สุดของโรงพยาบาลนี่คืออะไรท่านต้องตั้งเป้าหมายอันนี้เป็นมอตโต้ฮะแต่เป้าหมายของท่านเนี่ยท่านจะเอาอะไรแบบเมื่อวานคนส่งไลน์ไปให้เพราะว่าหมออะไรนะพยาบาลเภสัชกรคนหนึ่งอ่ะที่ผลิตยาต้านไวรัสเอชได้แล้วไปประเทศของกงของโก้อะไรท่านแล้วฝรั่งมันแอนตี้ใช่ไหมว่ายาของเราของมันเนี่ยเม็ดละเท่านี้แต่ของไทยแค่8 บาท12 บาทของมัน1,200ต่างประเทศเนี่ยที่เขาตั้งข้อกีดกันทางยาทางยาเนี่ยท่านทางเวชศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าเป็นกำไรของประเทศเขาจึงไม่ให้มาตรฐานเราอาตมาบอกได้เลยมาแพทย์แผนไทยนะต้องไปเรียนแบบนี้ก็เขารักษากันมาหมอกระดูกหมอโบราณใช่ไหมท่านเขารักษากันมาโดนจับหมดพอจับไปแล้วจะได้รู้ว่าวิชามันหมดไปที่จะมาฟื้นฟูไม่ใช่ใครเราที่ทำลายยาแพทย์แผนไทยอ่ะกระทรวงสาธารณสุขเริ่มทำลายเองโดยการจับหมอตามบ้านเพราะอะไรฮะเพราะไอ้นะ1กฎหมายต้องมีการประกอบโรคศิลป์2กฎหมายยังไม่มีเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยตัวยังไม่ไปพิสูจน์บางทีเขาใช้ยาแค่2ขนาดเท่านั้นนะเอาเขาสักนะติดคุกติดตารางได้พวกนี้ก็มีกรรมท่านเพราะนั้นยาที่เราคิดว่ามันรักษาไม่หายเขารักษาของเขาหายอะแล้วถ้าไปโรคนี้นะสมัยก่อนนะท่านในกรุงเทพถ้าใครกระดูกแตกกระดูกหักเป็นแผลเน่าเขาไม่ได้นึกถึงโรงพยาบาลนี้นะเขาบอกต้องไปวัดโพหลวงพ่อเมี้ยนถ้าไปหลวงพ่อเมี้ยนพ่อเมี้ยนมีอะไรมีน้ำมันยาแล้วก็มีมีดอยู่อันหนึ่งท่านคล้ายๆมีดหมอแล้วก็มีไม้อยู่แท่งหนึ่งแล้วมีเขียงใหญ่ๆอยู่อันหนึ่งไอ้คนไข้ก็นั่งแล้วก็ทำเฝือกท่านทำเฝือกโบราณทำด้วยไม้ไผ่แล้วก็นั่งแล้วถึงเช้ามาก็จะรักษาก็เอามึงนั่งยันข่าวขึ้นแล้วถ้าเกิดเขามาเงี้ยเอามีดสับมาจักจักรูดแผลสับมาลูดแผลแล้วก็ยาทามันก็หายเข้ามาตลอดถ้าแถวอียานะฮะต้องหลวงพ่อเมียนเหมือนกันวัดโพกับเจ้าบางบานตายไปแล้วชื่อเมียนเหมือนกันท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ไม่กี่วัดแต่ตอนนี้ทำไม่ได้หลายปีมาแล้วทำไม่ได้เพราะสาธารณสุขนะไปจับพระมันก็หายไปสิท่านเพราะยาไทยที่มันหายไปตำรับดีๆที่มันหายไปเนี่ยเพราะกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนจัดการให้มันหายไปโดยการที่หมอปัจจุบันก็ไม่เชื่อถือและถามว่าหมอปัจจุบันที่มันรอดมาเนี่ยที่มันเป็นซางหละละอองขาวเนี่ยนะพ่อแม่มันทำไงมากวาดยาใช่ไหมท่านฝนกับฝรั่งมีไหมท่านเสร็จแล้วป้ายไหมท่านน้ำสาวข้าวฝนกับฝรั่งมีไหมท่านอ้าปากมาเนี่ยพริกทงพริกไทยนะยาดำล้วงแล้วมันรอดมามันทำไมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ย
1: ท่านผู้ชมคะหากเราเชื่อมั่นในตนเองและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีความสุขผลของการทำงานอยากมีความสุขคือผลงานที่ดีและการมีคุณค่าของตัวเราเองนั่นเองค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุดท้ายยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเลิกสนันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บังคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: เร็วมามาเร็ว
7: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
9: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

วนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ไปบรรยายในที่ต่างๆแล้วก็ได้เจอน้องๆนะคะมักจะมีเด็กๆมาถามว่าจะเรียนสายอะไรดีเรียนคณะอะไรดีประกอบอาชีพแนวนี้ดีไหมนะคะการที่เรายังไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้2เหตุผลด้วยกันเนาะคือเราอาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะสะท้อนคิดจริงๆอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็สังเกตตัวเองจริงๆว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยากทำหรือว่าไม่มีแรงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลมากพอเนาะน้องๆวัยมัธยมยังเด็กมากเลยนะคะบางทีเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่ได้มีวัตถุดิบที่จะทำให้เราเริ่มคิดเริ่มเห็นต่อจุดในชีวิตว่าเส้นทางข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงต่อไปค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เราสะท้อนคิดได้มากขึ้นแล้วก็หาข้อมูลได้มากขึ้นนะคะคือการหาคนรอบตัวนี่แหละค่ะที่อาจจะเป็นคนที่ช่วยทำให้เราสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะคะวันนี้พี่เมย์มีแผนภูมิอันนึงนะคะที่อาจจะทำให้เราหาคนรอบตัวที่อาจจะช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถ้าน้องๆดูภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีแกนอยู่2แกนด้วยกันเนาะแกนแนวตั้งเนี่ยคือแกนของการถามเนาะคนบางคนรอบตัวเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ช่วยตั้งคำถามเยอะเนาะแล้วก็จะมีบางคนที่เวลาเจอเราไม่ค่อยถามอะไรอาจจะเป็นคนที่เงียบๆนิดนึงนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีแกนแนวนอนเหมือนกันก็คือแกนของการให้คำตอบนะคะคนบางคนที่รอบตัวเราอาจจะเป็นคนที่เจอแล้วคุยแลกเปลี่ยนด้วยอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเรามากนะคะแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงรอบตัวเราที่จะให้ข้อมูลเราเยอะมากเลยให้คำตอบกับเราเยอะมากเลยในเรื่องต่างๆที่เรามีคำถามนะคะลองดูกลุ่มซ้ายล่างก่อนนะคะคนซ้ายล่างเนี่ยพี่ตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มซัพพอร์เตอร์คือเป็นผู้สนับสนุนเนาะเป็นคนรอบตัวที่คอยให้กำลังใจเวลาเราทำอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่แบบยืนเชียร์อยู่ข้างหลังเหมือนเราไปพรีเซนต์งานให้คุณครูฟังข้างหน้าผู้ใหญ่หรือเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอยพยักหน้าแล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะadvisor นะคะหรือเป็นคนที่ให้คำแนะนำเนาะ advisor เป็นคนที่ตอบเยอะเนาะแล้วก็อาจจะถามเราไม่ได้เยอะมากอารมณ์เหมือนคุณแม่เรานิดนึงเนาะบางทีอาจจะแบบว่าชอบให้คำแนะนำให้ความรู้ให้มุมมองมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนคนที่เป็น advisor เนี่ยจะเป็นคนที่มีของดีมีประสบการณ์แล้วเขาก็มักจะให้สิ่งที่เขารู้บอกเราว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรจากประสบการณ์ที่เขามีนะคะจริงๆจะมีคำหนึ่งที่มีความคล้ายคำว่า advisor เหมือนกันคือคำว่า mentor เนาะ mentor เนี่ยจะต่างจาก advisor นิดนึงตรงที่เขาอาจจะไม่ได้แค่ให้มุมมองของเขาอย่างเดียวแต่เขาก็อาจจะฟังเราเยอะด้วยถามเราว่าเป็นยังไงอยากจะเข้าใจเรามากขึ้นก่อนที่เขาจะให้คำแนะนำในมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะแต่คนที่พี่คิดว่าเป็นคนที่สำคัญมากเลยเนาะในการที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือคนที่เป็นโค้ชนี่วงให้ทุกคนได้เห็นดูตรงนี้นะคะโค้ชเนี่ยคือคนที่ถามเยอะอยากเข้าใจเรามากขึ้นอยากรู้ว่าเรื่องราวเราเป็นยังไงช่วยตั้งคำถามช่วยให้หมดนะคะแต่คนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะไม่ค่อยให้คำตอบเราเท่าไหร่เวลาที่เราเข้าไปคุยด้วยเขามักจะชวนเราคิดชวนเราตั้งคำถามเช่นถ้าเราไปถามคนที่เป็นโค้ชว่าอยากจะทำอาชีพอะไรดีเรียนคณะอะไรดีคนที่เป็นโค้ชอาจจะชวนเราตั้งคำถามว่าแล้วตอนนี้มีอะไรในใจบ้างลองเรียนรู้อะไรบ้างแล้วสิ่งที่เขาให้กับเรามาจะไม่ได้เป็นคำตอบนะคะแต่ว่าจะเป็นคำถามที่อาจจะทำให้เราได้ขุดค้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งคนที่เป็นโค้ชเนี่ยก็จะมีอยู่รอบตัวเราเนาะคนที่เป็นโค้ชอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่เสมอไปก็ได้เนาะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่คอยช่วยตั้งคำถามให้เราตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดที่มีอะไรแล้วเขาช่วยเราสะท้อนคิดได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเองได้เช่นเดียวกันนะคะที่อาจจะทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีเยอะแยะเลยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นช่วยตั้งคำถามมากกว่าให้คำตอบสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะที่มาร่วมเรียนหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะไม่อยากชวนให้คิดเช่นเดียวกันเนาะว่าเราจะเป็นโค้ชให้กับน้องๆลูกๆลูกศิษย์ได้ยังไงบ้างเพราะบางครั้งคำถามของเราที่เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เขาพลิกมุมคิดอาจจะไม่ใช่เป็นการให้คำตอบแต่เป็นการชวนให้เขาสะท้อนคิดผ่านคำถามดีๆได้เช่นเดียวกันค่ะอีก
ส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นนะคะคือการพยายามสร้างโอกาสที่จะทำให้เราได้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพสายงานสายการเรียนที่เราสนใจในจังหวะนี้นะคะพี่อยากที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ self discovery planning เป็นแบบฝึกหัดที่จะทำให้เราวางแผนแล้วก็ค้นหาตัวเองได้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองว่าคำถามที่เรามีที่อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นหาคำตอบกับมันได้ยังไงบ้างค่ะตัวอย่างที่อยากจะให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะคือตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะมีน้องๆจำนวนมากอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะพี่เมย์ก็เลยชวนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเห็นคนเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเท่อยู่นะแล้วมันก็น่าสนใจทันสมัยมากเลยแต่เราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะสิ่งที่เราเห็นกับงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปก็ได้นะคะแล้วถ้าเรานั่งคิดนั่งตั้งสมมติฐานเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้เราได้คำตอบนั้นเนาะวิธีการนึงที่จะใช้เจ้า self discovery planning template นะคะคือการลองวางแผนดูซิว่าเราจะต้องไปทำอะไรและเราจะต้องคุยกับใครบ้างเราถึงจะได้ข้อมูลเพิ่มทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าต้องงานยูทูบเบอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะตื้นลึกหนาบางชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่อยากจะชวนทุกคนคิดก็คือการที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราต้องคุยกับใครบ้างเราอาจจะอยากไปคุยกับคนที่ทำงานเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เพราะถ้าเราไม่เคยคุยกับเขาเลยเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะว่าชีวิตของเขาที่เราเห็นกับที่เกิดขึ้นจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะนอกจากการไปคุยด้วยแล้วเนี่ยนะคะมันมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ลองเขียนออกมาคร่าวๆเนาะมันไม่ต้องเป็นแค่นี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราอาจจะแบบอ่ะลองเปิดชมรมยูทูบเบอร์ในโรงเรียนดูเลยสักตั้งนึงใช่ป่ะคะทำให้เราได้เห็นเองได้ลองเองเลยว่าถ้าฉันเปิดชANNEL YouTube ของโรงเรียนแล้วเนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงชอบไหมลองทำจริงในสเกลเล็กๆในโรงเรียนแล้วเราชอบหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าติดต่อคนที่ทำยูทูบเบอร์ได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะขอสัมภาษณ์แล้วก็ขอฝึกงานกับเขาก็ได้ใช่ไหมคะการทำแบบนี้ไม่มากก็น้อยมันจะทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นว่างานเนี้ยเราชอบจริงหรือเปล่านะถ้าเราต้องใช้ชีวิตเหมือนคนคนนี้เราจะมีความสุขหรือเปล่าภาพที่เห็นกับภาพที่จริงมันเหมือนกันหรือไม่นะคะน้องๆจะเห็นว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องมีแพชชั่นชัดเจนว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือสิ่งไหนแล้วพอเราไม่รู้ไม่ชัดเราก็มีความกดดันแล้วก็กังวลว่าทำไมเราไม่เห็นเข้าใจตัวเองเลยนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเส้นทางชีวิตอย่างที่บอกไว้เลยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ระหว่างทางนะคะแบบฝึกหัดที่เราได้แนะนำให้กับน้องๆได้รู้จักในบทนี้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะหรือว่าแบบฝึกหัดในการที่จะเข้าใจตัวเอง self discovery planning เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้น้องๆได้ดึงคำตอบที่อยู่ในตัวเองออกมาผ่านการตั้งคำถามของคนรอบตัวเนาะผ่านการหาข้อมูลจากการสร้างโอกาสต่างๆหลายครั้งคำตอบอยู่ในตัวเราก็จริงนะคะแต่การที่มีคนอื่นช่วยสะท้อนคิดการมีโอกาสที่ทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือสายเรียนที่เราสนใจมากขึ้นจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่เราอยากจะเดินไปข้างหน้าหรือไม่นะคะจะเริ่มต้นที่มุมมองในการมองปัญหาก่อนนะคะหลายครั้งเวลาที่เราคิดไม่ออกเข้าใจตัวเองละแต่ว่าเรามีข้อจำกัดเยอะมากเลยในชีวิตนะคะเช่นอยากจะทำอาชีพนี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านไม่เข้าใจเลยเนาะหรือว่าเอ้ยอยากที่จะเรียนสายไหนสายหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุนหรือว่าข้อจำกัดที่อาจจะทำให้เราไปถึงเป้าที่เราวางไว้ไม่ได้นะคะเมื่อใดที่เราเห็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็มองว่ามันเป็นปัญหาบ่นกับตัวเองว่าทำไมเราโชคร้ายจังเลยเนาะทำไมเราถึงเกิดมามีข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราพูดกับตัวเองแบบนั้นเนี่ยเราก็จะยังยืนอยู่ในวงกลมของปัญหาอยู่ดีเนาะเราก็จะยังอยู่ในโซนที่วกวนอยู่กับปัญหาหาทางออกไม่ได้นะคะกรอบความคิดนึงที่
ที่เมย์คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆในการที่จะทำให้น้องๆได้เริ่มก้าวออกจากโซนของปัญหาเข้าไปในมุมที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นทางออกมากยิ่งขึ้นคือกรอบความคิดที่มีชื่อว่า good enough for now หรือว่าดีพอณตอนนี้นะคะความหมายก็คือชีวิตเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์ทุกอย่างมันสวยหรูมีปัญหามีข้อจำกัดมากมายแต่ให้เราบอกกับตัวเองว่าจุดที่ยืนเนี่ยแม้ว่าจะไม่เพอร์เฟกต์แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่มันดีพอที่เราจะเริ่มคิดละว่าเราจะทำอะไรกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ได้บ้างความหมายก็คือความเพอร์เฟกต์ไม่มีอยู่จริงค่ะแค่มันดีพอมันจะทำให้เราเริ่มก้าวออกจากมุมของปัญหามุมที่เราบ่นแล้วก็โทษคนนู้นคนนี้เริ่มเข้าสู่โหมดที่เราจะเริ่มคิดมากขึ้นว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงส่วนตัวพี่มองว่าแนวคิด good enough for now เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากๆในการที่เราจะเริ่มออกแบบได้เพราะถ้าเราไม่ได้บอกตัวเองว่าเราอยู่ในโซนที่ดีพอแฮปปี้แล้วดีพอนะตอนนี้แล้วเราจะไม่พร้อมเลยในการที่จะพาตัวเองออกจากโซนของปัญหาเข้าสู่โซนของการหาคำตอบให้กับตัวเองค่ะน้องๆ อาจจะรู้สึกว่าน้องๆแบกปัญหาอยู่หลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราลองตั้งคำถามจริงๆแล้วก็มองปัญหาในมุมต่างๆเราจะเห็นว่าปัญหาในโลกนี้มีอยู่2แบบนะคะคือปัญหาที่แก้ได้แล้วก็ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ค่ะปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือปัญหาที่มันอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มีหลายอย่างที่เราทำอะไรกับมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในคอนโทรลของเรานั่นเองนะคะปัญหาที่เราแก้ได้คือปัญหาที่พฤติกรรมความคิดหรือสิ่งที่เราทำจะมีผลต่อการแก้ปัญหานั้นๆเหตุผลหลักเลยที่ทำให้เด็กๆหลายๆคนอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเราตันเราไปต่อไม่ได้เพราะหลายครั้งเราเสียเวลาวกวนอยู่กับปัญหาที่แก้ไม่ได้นั่นเองนะคะในแนวคิดของการออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการดีไซน์ thinking เราเรียกปัญหาที่แก้ไม่ได้เหล่านี้ว่าปัญหา gravity problem gravity แปลว่าแรงโน้มถ่วงที่แปลเป็นภาษาไทยว่าปัญหาแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะปัญหาแรงโน้มถ่วงคืออะไรเนาะถ้าที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีผลไม้ตกลงมาใส่หัวนะคะก็คงไม่มีอะไรที่พี่จะสามารถทำได้ที่จะทำให้ลูกผลไม้นั้นไม่ตกลงมาใส่หัวแรงโน้มถ่วงเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะทำยังไงก็แล้วแต่แรงโน้มถ่วงก็จะยังมีอยู่จริงนะคะปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตเราชีวิตวัยเรียนชีวิตการทำงานเป็นปัญหาแรงโน้มถ่วงแม้ว่าเราจะเอาหัวชนฝายังไงนะคะก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่จะทำให้เราหาคำตอบให้กับปัญหาเหล่านั้นได้วิธีการที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะคะคือการเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่แก้ได้ถ้าพูดภาษากระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่าดีไซน์ thinking พี่จะบอกว่าคือการเปลี่ยนปัญหา gravity problem ให้เป็น designer problemเปลี่ยนปัญหาที่ออกแบบไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่ออกแบบได้นั่นเองการที่จะทำให้เราเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้เป็นปัญหาที่แก้ได้นะคะก็คือการเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามค่ะปัญหาเป็นประโยคปัญหามันก็จะเป็นปัญหาวันยังค่ำนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามปุ๊บตามธรรมชาติของเราทันทีเราก็จะเริ่มคิดแล้วก็พาตัวเองเข้าไปสู่โหมดของการเริ่มหาคำตอบเทคนิคนึงที่เราใช้ในดีไซน์ทิงกิ้งเสมอในการที่จะเริ่มหาคำตอบคือการเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามที่ใช้คำว่าเราจะจุดๆๆได้อย่างไรภาษาอังกฤษบางทีเราใช้คำว่า how might we เนาะคำถาม how อย่างไรเป็นคำถามที่จะทำให้เราพาตัวเองเข้าสู่โหมดของการหาคำตอบมากยิ่งขึ้นซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะพี่มีแบบฝึกหัดเล็กๆที่จะให้ทุกคนได้ลองเปลี่ยนปัญหาบางอย่างที่เราแบกอยู่ข้อจำกัดในชีวิตที่เรามีแล้วลองดูซิว่าพอเราตั้งคำถามเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามด้วยคำถามเราจะจุดๆได้อย่างไรแล้วเนี่ยมันเริ่มทำให้เราเห็นทางออกในใจบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดนี้กันค่ะตัวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะพี่ลองลิสต์ปัญหาที่บางคนอาจจะมีอยู่ในใจอาจจะไม่เหมือนของเราซะทีเดียวเนาะแต่ก็อาจจะมีความคล้ายเพื่อทุกคนจะได้เห็นมุมมองในการที่จะรีเฟรมพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสนะคะตัวอย่างแรกนะคะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนาะหลายคนบางที
ไม่รู้เลยว่าเราสนใจอันนี้ไหมอันนี้ใช่ความถนัดหรือความชอบของเราหรือเปล่านะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนปัญหาที่เราเจอให้เป็นโอกาสได้เช่นเดียวกันนะคะการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสด้วยการตั้งคำถามเราจะจุดๆๆได้อย่างไรสำหรับปัญหานี้เนาะเราจะตั้งคำถามว่าเราจะเข้าใจความชอบของตัวเองมากขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่งการเข้าใจความชอบของตัวเองเนี่ยก็อาจจะทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุยกับคนมากขึ้นออกไปทำกิจกรรมมากขึ้นหาข้อมูลมากขึ้นการเอาตัวเองไปเจอข้อมูลมากขึ้นได้สะท้อนคิดยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้เราเห็นความชัดเจนของความชอบตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาที่2ค่ะการเรียนไม่ตรงสายงานที่เราสนใจเนาะบางครั้งเราเรียนบัญชีมาแต่อยากจะไปทำงานสายการออกแบบที่มีเพื่อนที่เรียนหมอมาแต่สุดท้ายไม่ได้อยากจะทำงานเป็นหมอเลยอยากที่จะเป็นนักวิจัยทำงานในเชิงระบบนโยบายนะคะไม่แปลกที่เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเพราะว่าอย่างที่บอกชีวิตเปลี่ยนได้และความชอบของเราก็เปลี่ยนไปตามบริบททั้งของตัวเองแล้วก็ของสังคมการตั้งคำถามก็คือเราจะทำยังไงนะที่จะทำให้เรายังมีทักษะที่สำคัญในการที่จะไปต่อในสายอาชีพที่เราสนใจแม้ว่าเราจะตรงก็ตามนะคะพี่ยกตัวอย่างของพี่เองพี่เคยเรียนเป็นวิศวกรมาก่อนแล้ววิศวกรในสายที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เนาะเครื่องมือแพทย์เช่นพวกเพสเมเกอร์พวกขาเทียมนะคะแต่ในระหว่างที่เรียนช่วงปี2ปี3เนี่ยก็ไปเจอเพื่อนๆที่เขาทำงานตั้งใจสมัครงานทางด้านสายการเงินมากๆและณจุดนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองมากเลยแต่ว่าเราไม่มีต้นทุนในเรื่องของบัญชีเรื่องการเงินเลยเราจะไปสมัครงานแบบนั้นได้ยังไงเนาะเราทำงานกับเครื่องมือแพทย์มาตลอดเลยนะคะคำถามที่ตั้งให้กับตัวเองก็เป็นคำถามเดียวกันอย่างที่น้องๆเห็นก็คือแล้วเราจะสร้างทักษะที่จะจำเป็นในการที่จะหางานในสายที่เราสนใจซึ่งก็คือสายการเงินได้ยังไงพี่รู้ว่าถ้าพี่สมัครงานการเงินเนี่ยไม่มีทางได้เลยเพราะว่าแบ็คกราวด์เบื้องหลังสิ่งที่เราเรียนมาไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขามองแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวขึ้นมาใกล้กับสิ่งที่เขามองหามากขึ้นอาจจะเป็นการฝึกงานเล็กๆในโปรเจกต์เล็กๆที่เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินมากยิ่งขึ้นแสดงให้คนรับสมัครงานเขาเห็นว่าคนคนนี้แม้ว่าจะมีแบ็คกราวด์เป็นวิศวะทางการแพทย์ก็แล้วแต่ก็เริ่มมีประสบการณ์บางอย่างมีทักษะการเงินบางอย่างเคยทำ Excel เคยทำ Financial Model อย่างน้อยเราได้พาตัวเองก้าวขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเข้าไปสู่ในจุดที่อาจจะเข้าใกล้งานที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นข้อสุดท้ายค่ะที่ตั้งเป็นโจทย์ปัญหาเอาไว้ให้กับทุกคนก็คือหลายๆครั้งนะคะครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดอาจจะไม่ได้เข้าใจงานที่เราอยากจะทำแล้วมุมมองของคนในครอบครัวหลายๆครั้งก็เป็นอุปสรรคในการที่เราจะต่อยอดอาชีพหรือสายการเรียนเช่นเดียวกันเช่นบางทีคนในบ้านอาจจะไม่สนับสนุนให้เราทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพราะว่าเขาก็อาจจะมีมุมมองแล้วก็มีความห่วงใยว่าอาชีพนั้นอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยแล้วมันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าคำถามที่เราอาจจะตั้งให้กับตัวเองก็คือเราจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้ครอบครัวเปิดใจแล้วก็เข้าใจงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งงานสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นงานที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เข้าใจการที่ดึงเขามามีส่วนร่วมในการที่จะเข้าใจอาชีพนั้นมากยิ่งขึ้นน้องๆ อยากทำช่อง YouTube ของตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมการที่เขามีส่วนร่วมอาจจะทำให้เขาเปิดใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะคะและหลายๆครั้งการที่ยังไม่ยึดอะไรเป็นอาชีพชัดเจนทำเป็นงานอดิเรกเพื่อทำให้คนรอบตัวเห็นว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นอาชีพได้จริงๆนะมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ต่อยอดได้จริงๆนะเป็นประสบการณ์ที่พี่ก็เห็นหลายๆครั้งหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในตอนแรกเริ่มเห็นโอกาสเริ่มเห็นช่องทางมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีนะคะเราทุกคนในโลกนี้ต่างมีปัญหาแล้วก็มีข้อจำกัดทั้งสิ้นข้อจำกัดของเราอาจจะแตกต่างกันไปแต่การเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็พยายามเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นปลดล็อกตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้มากขึ้นค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking ให้ความสำคัญมากๆกับการคิดทางเลือกที่หลากหลายนะคะและถ้าเราปรับใช้แนวคิดนั้นกับการออกแบบชีวิตเนี่ยมันเป็นการบอกตัวเองว่าจริงๆแล้วเราคนคนนึงเนี่ยสามารถมีหลายเวอร์ชันได้บางครั้งเรารู้สึกติดกับเพราะว่าเราคิดในใจว่าเมย์เวอร์ชันที่จะแฮปปี้ในชีวิตนี้เนี่ยมีเวอร์ชันเดียวคือเมย์จะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นเนาะหรือว่าเราคนนี้จะแฮปปี้ได้เราคนนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเท่านั้นเมื่อไหร่ที่เราจำกัดทางเลือกของตัวเองแล้วทางเลือกนั้นมันมีบริบทต่างๆในชีวิตที่ทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าเราพลาดแล้วก็ไปต่อไม่ได้
แต่จริงๆแล้วทางเลือกมีมากมายบางทีเราเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองได้หรือคิดทางเลือกใหม่ๆที่คนในโลกนี้ไม่เคยคิดขึ้นมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะมีอาชีพเยอะแยะมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทุกๆวันเลยเพราะว่ามีคนคอยคิดว่าตัวเองอาจจะสามารถเพิ่ม value ให้กับสังคมในมุมต่างๆแล้วมันก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถคิดกับตัวเองแล้วก็ทำให้เรามีความหลากหลายในการที่จะออกแบบอาชีพแล้วก็ต่อยอดในการเรียนมากยิ่งขึ้นกุญแจที่จะทำให้เราสามารถเห็นความเป็นไปได้ในหลายๆเวอร์ชันของตัวเองมากขึ้นนะคะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแนะนำ3วิธีการที่อาจจะลองไปใช้กับตัวเองได้นะคะกุญแจที่1คือกุญแจที่มีชื่อว่า Mind Mapping นะคะคือการสร้างแผนที่ความคิดที่อาจจะทำให้เราสามารถต่อยอดได้ว่า1ไอเดียที่เรามีอยู่มันต่อยอดเป็นไอเดียหลากหลายยังไงได้บ้างซึ่งไอเดียหลากหลายเหล่านั้นก็อาจจะเป็นรูปแบบอาชีพใหม่ๆรูปแบบการเรียนใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถทดลองเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะอันที่สองก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า Odyssey Plan นะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ถูกแนะนำในหนังสือ Designing Your Life เป็นแผนภาพนะคะที่ทำให้เราสามารถวาดชีวิตในอีก5ปีข้างหน้าว่าจริงๆชีวิตเราเป็นยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยการที่เราจะออกแบบชีวิตได้บางครั้งเราไม่ได้ต้องคิดคนเดียวนะคะวิธีการหาทางออกบางทีกุญแจไม่ได้อยู่ที่เราเองนะคะแต่ว่าการที่เราชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองหาทางออกก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เข้าใจตัวอย่างของการใช้ Mind Mapping นะคะไม่อยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวอันนึงที่เราอาจจะพอถอดรหัสได้ก็คือการทำงานสื่อสารเนาะซึ่งถ้าแตกวงออกไปแล้วเนี่ยงานที่ได้สื่อสารมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเลยเนาะเราอาจจะเริ่มต้นจากการมองว่าอาจจะเป็นนักเขียนก็ได้ซึ่งนักเขียนเนี่ยก็มีหลายบริบทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์เขียนบล็อกตัวเองทำงานกับสื่อเนาะอาจจะเป็นจาร์นัลลิสต์ให้กับสื่อใดสื่อหนึ่งหรืออาจจะเป็นนักเขียนเขียนนิยายเขียนหนังสือขายให้กับตัวเองก็ได้นะคะในขณะเดียวกันงานที่ได้สื่อสารเนี่ยนอกจากเป็นนักเขียนแล้วอาจจะสนใจงานในวงการสื่อก็เป็นไปได้ซึ่งคำว่างานในวงการสื่อก็อาจจะแตกย่อยใน mind map ของเราออกเป็นรายละเอียดย่อยๆอีกมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงก็ได้อาจจะเป็นผู้รายงานข่าวก็ได้นะคะในมุมนึงงานสื่อสารก็อาจจะมีบริบทอื่นๆเช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนที่ชอบสื่อความบางอย่างอาจจะอยากเป็นอาจารย์อาจจะเป็นวิทยากรซึ่งการจะเป็นอาจารย์หรือวิทยากรได้นั้นก็มีหลากหลายบริบทให้เราคิดต่อยอดได้เช่นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการสอนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นเทรนเนอร์อบรมให้กับบริษัทก็ได้งานสื่อสารยังอาจจะมีมุมมองอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีงานใหม่ๆเดี๋ยวนี้มีงานที่เรียกว่ากราฟิกโน้ตเนาะคือคนพูดไปแล้วก็สื่อความข้อความเมสเซจของเขาออกมาเป็นภาพวาดนะคะหรือแม้กระทั่งการสื่อสารในมุมธุรกิจก็อาจจะมีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เนาะสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนเพื่อให้เขาเข้าใจบริษัทแล้วก็มาลงทุนกับบริษัทมากยิ่งขึ้นแค่จุดเริ่มต้นจุดเดียวเนี่ยมันสามารถแตกย่อยเป็นมุมมองงานความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายเลยบางอันเราก็อาจจะคิดไม่ถึงจริงๆเราชวนคนมาทำ mind map ตรงนี้ด้วยกันก็ได้แต่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีออปชันมากมายแล้วบางครั้งบางอันอาจจะเลือกบางวงมาลองศึกษาต่อก็ได้ว่าเป็นมุมงานเป็นมุมการเรียนที่เราสนใจหรือเปล่าค่ะ

ในคลาสนี้นะคะเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะเริ่มระดมสมองใดๆนะคะในเรื่องของการระดมสมองเองเราก็ได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือและวิธีการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ Mind Map การใช้ Odyssey Plan หรือการชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองสร้างสรรค์ไอเดียด้วยกันอยากให้ทุกคนสนุกกับการคิดสร้างสรรค์ความเป็นไปได้เพราะว่าเรามีอิสระในการคิดสามารถปลดล็อกตัวเองและจะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็ไม่ตันค่ะและในคลาสถัดไปนะคะเราจะเอาความคิดที่เราได้ไอเดียที่เรามีลองมาดูซิว่าเราจะเริ่มออกแบบการทดลองให้กับตัวเองได้ยังไงค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่28สิงหาคม2569นะคะบ่ายนี้ค่ะเตรียมร่มกันเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศวันนี้มีฝนให้ต้องจับตาค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะที่มีฝนเยอะมากเป็นพิเศษถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะขณะที่อีกหลายภาคก็มีฝนตกหนักนะคะฝนรอบนี้เกิดจากอะไรพื้นที่ไหนจะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษมาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับสาเหตุของฝนในวันนี้มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะที่ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีร่องมรสุมนะคะตรงนี้ค่ะพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียทำให้หลายพื้นที่ของไทยยังมีฝนและอาจเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะและมีประกาศเตือนที่ต้องติดตามกันนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ษาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้เป็นพื้นที่ที่มีฝนค่อนข้างมากมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันนะคะและมีฝนตกหนักที่จังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสใครเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมอุปกรณ์กันฝนติดตัวไว้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องฝนยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาค่ะหลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกค่ะระวังฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะส่วนชาวเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะ

0: อยู่ตรงไหนนะเฮ้ไปหาก่อน
1: เฮ้ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
2: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: ทำไมมาโผล่บทนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ยดูโน่นสิ
3: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
4: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะเถอะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
3: ผู้ใหญ
4: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นล่ะฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้
3: อ
4: ย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
3: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
4: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
3: โอ้ย
4: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
3: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
4: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมาธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
3: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
4: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
3: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลุงแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
1: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ป์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: บัติทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะ
2: ส่วนฉันได้คิดออกตอนนี้ก็

0: จะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
0: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
2: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
0: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
2: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
0: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
2: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
0: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
2: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
0: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
0: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
2: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่อากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
2: เหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
3: โอ้โห
0: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
2: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
2: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
3: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
0: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
2: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltv.ac.th และ

0: ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชมกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันก.ล.ต.
1: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. Specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. Measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. Achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. Realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. Humble มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
0: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability Test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55

มือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

การที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ดีหรือการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ก็ตามในฐานะพระสังฆาธิการเนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติอยู่3เรื่องนะคือ1เรื่องของกฎหมายแผ่นดินที่เรามาอบรมและก็ฝึกและก็สอบพวกท่านเนี่ยเป็นเราใช้กฎหมายแผ่นดินเราใช้พระวินัยและใช้จารีต3เรื่องนะครับกฎหมายแผ่นดินว่าอย่างไรบ้างท่านต้องรู้เช่นกฎหมายแผ่นดินบอกว่าแม้ท่านจะมีพรรษาพ้นสิบมีความรู้มีความสามารถแต่ถ้าท่านไม่ได้รับแต่งตั้งหรือใบตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านไปบังอาจให้การบรรพชาอุปสมบทมีโทษจำคุกอันนี้กฎหมายแผ่นดินจำคุกกี่ปีท่านก็ต้องไปศึกษาไปจำเพราะมันจะออกสอบก็ได้มีโทษตามกฎหมายอันนี้เขาเรียกว่าเราจะต้องรู้กฎหมายแผ่นดินข้อ2พระวินัยกำหนดขั้นตอนในการบรรพชาอุปสมบทอย่างไรกรรมวาจายติยถุตกรรมวาจาสวดอย่างไรต้องทำให้ถูกต้องข้อที่3จารีตจารีตวิธีปฏิบัติเนี่ยท่านถือปฏิบัติโดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์โดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์สืบสายกันมาเนี่ยเวลาพิธีกรรมของท่านเนี่ยท่านใช้เอสาหังหรืออุกาสะในปัจจุบันเนี่ยในฝ่ายมหานิกายเราสอบโดยใช้อุกาสะโดยมติของสมัชชามหาคณิสรแต่เราไม่ไปก้าวก่ายธรรมยุติกนิกายซึ่งท่านใช้เอสาหังเราถือว่าจารีตเป็นมาอย่างนั้นทีนี้ในสามเรื่องเนี่ยวันนี้เรามาพูดเรื่องกฎหมายกฎหมายเนี่ยทำไมเราต้องปฏิบัติตามท่านก็อ้างพระบาลีนี้นะครับว่าอนุชานามิภิกขเวราชูนางอนุวัตติตุงพุทธเจ้าตรัสแนะนำภิกษุทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยคล้อยตามพระเจ้าแผ่นดินกฎหมายบ้านเมืองไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ต้องอนุวัตคล้อยตามโดยเฉพาะเรื่องปฏิทินก่อนจริงๆเนี่ยการนับปักขานานาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองในหลายๆเรื่องตามพระวินัยให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพรรษาพ้นสิบพรรษาได้10หรือเกิน10เนี่ยให้การบทสมบทแค่นี้ยังไม่พอท่านจะต้องมาฝึกซ้อมอบรมมาสอบปฏิบัติตามอะไรครับกฎหมายครับกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17มีรุ่นเราเนี่ยนะครับเสนอกันมาในที่ประชุมตามลำดับว่าขอผ่อนผันให้ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชเข้าฝึกซ้อมสอบพระอุปัชฌาย์ในที่ประชุมสมัชชาครับหาคณิสอนบอกว่าถึงท่านสอบผ่านแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสขึ้นไปเนี่ยเป็นแค่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชนะครับมันก็ขาดคุณสมบัติบวชไม่ได้อยู่ดีตามกฎที่17ข้อ8วงเล็บ1มีตำแหน่งในทางการปกครองชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไปเว้นแต่พระอารามหลวงเห็นไหมครับที่ประชุมท่านพูดอย่างนี้ผมก็มาเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นส่วน เรื่องมีพรรษาพ้น10อันนี้ก็ตามพระวินัยเป็นปริยัติเนื้อธรรมเอกอันนี้งดยกเว้นได้นะครับผมก็เล่าที่สมัชชาท่านปรารภกันกฎนั้นออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505มาตรา23ที่ว่าการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคมเราจึงออกกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่27ฉบับที่17โดยอาศัยมาตรา23พ.ศ.2536เนี่ยนะครับว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์และในกฎนี้เองที่ท่านทั้งหลายจะต้องมาศึกษากันวิทยากรอื่นๆเขาจะให้ความรู้ที่จริงต้องไม่เรียกว่าให้ความรู้นะครับทบทวนเพราะท่านจะต้องท่องกันมาฝึกกันมาอบรมกันมาในระดับจังหวัดลงไปฉะนั้นกฎที่17ต้องแม่นแหละตอนนี้มาเพียงแต่ว่าอธิบายให้เกิดความเข้าใจเวลาเราไปปฏิบัติจริงๆไปใช้จริงๆเนี่ยตีความอย่างไรนะครับทีนี้ในกฎ17เนี่ยผมขอว่า
นึกมันจะมีกฎข้อ9ครับเมื่อเจ้าคณะภาคได้รับรายงานรับรองขอแต่งตั้งแล้วคือโดยตามลำดับได้ดำเนินการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้ตามในข้อ41แล้วเสนอไปยังเจ้าคณะใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเนี่ยคือที่เขียนอย่างนี้คือเจ้าคณะภาคเนี่ยเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพแล้วก็เสนอเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะใหญ่ถ้าเป็นอุปัชฌาย์สามัญที่ไม่ใช่เจ้าคณะที่ไม่ใช่พระอารามหลวงหรือเจ้าคณะจังหวัดอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาแต่งตั้งแต่อุปัชฌาย์วิสามัญนั้นเป็นของพระสังฆราชมีพระบัญชาแต่งตั้งแต่ต้องผ่านการฝึกซ้อมอบรมทีนี้กฎข้อ41เนี่ยนะเขาเขียนอย่างนี้ครับวิธีปฏิบัติในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ทำใบสมัครใบรับรองออกหนังสือสุทธินะส่งบัญชีให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคมหมายความว่าหน้าที่พระอุปัชฌาย์เนี่ยมันมี3ขั้นนะครับตามที่เจ้าประคุณสมเด็จได้พูดก็คือก่อนเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะให้การอุปสมบทท่านจะต้องตรวจลักษณะของอุปสัมปทาเปกหรือนาคว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไหมอะไรไหมทั้งนี่คือก่อนเสร็จแล้วในขณะอุปสมบทกำลังทำพิธีอุปสมบทท่านก็จะต้องทำให้มันถูกต้องให้การบรรพชาอุปสมบทไปแล้วมีหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์คือเข้าไปเพ่งเล็งอบรมสั่งสอนก็ต้องทำให้ครบเพราะฉะนั้นเวลาทำพูดถึงหน้าที่พระอุปัชฌาย์เนี่ยมันทั้งก่อนนะก่อนบวชกำลังทำพิธีบวชและก็หลังบวชทีนี้ก่อนทำพิธีบวชเนี่ยท่านจะต้องตรวจลักษณะอะไรบ้างจะต้องไปนั่งประชาที่วัดนั้นวัดนี้ต้องข้ามเขตท่านต้องขออนุญาตอะไรต่างเนี่ยกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17เนี่ยท่านกำหนดไว้หมดรายละเอียดเนี่ยนะครับท่านมาไปให้การอุปสมบทแก่บุคคลต้องห้ามต้องอาญาแผ่นดินหนีมาอะไรมาเป็นโจรเนี่ยนะต้องโทษยังไงนะในเขาเรียกว่าจรรยาพระอุปัชฌาย์เนี่ยท่านละเมิดท่านจะต้องละเอียดแม่นยำในเรื่องนี้ในเรื่องของก่อนเสร็จแล้วพอมาอยู่ตรงนี้เขาฝึกซ้อมอบรมท่านมาอยู่ที่

วัดพิชัยญาติเนี่ยก็ดีไปวัดสัมภยาก็ดีเขาจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีที่กำลังบวชทำให้มันถูกต้องเพราะถ้าทำผิดพลาดผู้อุปสมบทนะผู้รับการบัพชาสมบทอาจจะไม่ได้เป็นพระเพราะกรรมวาจาผิดเพราะเกิดวิบัติสี่พอเกิดวิบัติสี่ขึ้นมานะครับบวชก็ไม่ขึ้นเมื่อบวชไม่ขึ้นเนี่ยเสียหายนะครับบกพร่องต่อหน้าที่ทำไมจะต้องให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้เพื่อวัตถุประสงค์3ประการผมสรุปเองนะคือต้องการให้ขณะที่ท่านทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์นักอุปัชฌาย์เป็นประธานในการบวชเนี่ยให้การบวชเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์3ประการ1ให้พิธีการอุปสมบทนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่2งดงาม3ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่งดงามศักดิ์สิทธิ์การที่ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์นะเราประกันคุณภาพว่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพไหมถ้าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพนะครับปากต่อปากไปบอกว่าอยากบวชวัดนี้จังทำไมยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่ยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่งดงามไปบวชที่นี่ขลังศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกเราแล้วเป็นพระแล้วมันขลังน่าศรัทธาก็ศรัทธาใครเห็นที่ว่ายิ่งใหญ่นี่ยิ่งใหญ่อะไรครับยิ่งใหญ่ด้วยพิธีการเซเรโมนีนะพิธีการความยิ่งใหญ่โดยสงฆ์ปัญจวัคคทศวรรคต้องครบความยิ่งใหญ่โดยคู่สวดโดยองค์ประกอบทั้งหลายขั้นตอน1ถึง10มีอะไรบ้างท่านต้องทำตามนั้นเลยพิธีการอย่าได้ลัดอย่าได้ข้ามอย่าได้ผิดพลาดมันจะเกิดความยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องที่1เหมือนปลุกเสกพระนะครับงดงามความงดงามเกิดจากการส่งไม้ต่อกันอย่างลื่นไหลท่านเคยเห็นการแสดงบนเวทีไหมครับทุกคนแสดงพร้อมกันเต้นพร้อมกันรำพร้อมกันไอ้คนไหนร้องก็ร้องถูกจังหวะไอ้คนบรรเลงเพลงถูกจังหวะนี่คือการฝึกซ้อมครับเราฝึกซ้อมเจ้าหน้าว่าเขาจะต้องคุกเข่าต้องยืนต้องกล่าวคำขอบวชลื่นไหลไม่ต้องมากระซิบบอกต้องมาอ่านกันนะครับถ่ายภาพออกมาหกกระดาษลูกพี่ก็อ่านคนพี่เลี้ยงก็อ่านเจ้าหน้าก็ท่องไม่ได้เพราะฉะนั้นวัดไหนที่เคร่งบอกว่าถ้าท่องไม่ได้เนี่ยกลับไปท่องก่อนเนี่ยงดงามและต่อไปปากต่อปากบอกว่าโอ้โหวัดนี้ดีจังเลยอุปัชฌาย์เคร่งเคร่งคือทำตามขั้นตอนฝึกคู่สวดก็ไม่ใช่มาสวดตะกุกตะกักถึงเวลาสวดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บรับลูกกันบอกอนุสาสอุปัชฌาย์บอกอนุสาสต่อเนื่องกันเนี่ยลื่นไหลนะครับเป็นขั้นเนี่ยท่านเคยไปร่วมในรัฐพิธีไหมครับในพิธีหลวงในเช่นงานใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาเวลาเอาไม่ต้องดีกว่าในจังหวัดท่านเวลาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จเนี่ยเขาไม่มีโฆษกมาพูดกันนะโอ้ต่อไปนี่นี่ในหลวงไปนั่งตรงนี้นะไอ้คนนี้ไปเฝ้าตรงโน้นนะไม่มีทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่กันและเขาไม่พูดดังด้วยเวลาเสร็จพิธีนะท่านสังเกตนะโฆษกไม่ประกาศครับตอนนี้เสร็จพิธีแล้วขอเชิญเสด็จกลับได้ไม่มีนะไม่ต้องพูดเยอะๆรู้กันเหมือนกับเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะไปถึงตรงไหนหลวงพ่อเจ้าคณะใหญ่มาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเมื่อมีขั้นตอนนี้มันจะรู้กันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันขั้นตอนมันงดงามเราปฏิบัติตามขั้นตอนลื่นไหลงดงามเนี่ยที่มาซ้อมกันบางท่านบอกโอ้แม่เราก็รู้กันทั้งนั้นทำไมต้องมาซ้อมทำไมต้องมาสาธิตในที่วัดสมัยยาถ้าท่านไม่ดูไม่เห็นมันจะลื่นไหลยังไงเนี่ยนะครับมันตะกุกตะกักมันคลุกคลักนะครับงดงามแค่จัดว่านั่งตรงไหนพระอันดับนั่งยังไงพระคู่สวดยังไงเนี่ยท่านต้องดูหมดเพื่อให้เกิดความงดงาม1ยิ่งใหญ่ตามวิธีการอย่าไปลัดขั้นตอนอย่าไปรีบไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปฉันเพลน่ะเลยนั่งประชาแป๊บหนึ่งไปแล้วอย่างนี้มันก็ผิดเพี้ยนในเรื่องของความขลังด้วยคือขั้นพิธีกรรม

0: หนึ่งยิ่งใหญ่สองงดงามสามศักดิ์สิทธิ์ท่านทำสังเกตไหมความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่นอกจากที่ว่ามาแล้วพิธีการแล้วมันอยู่ที่กรรมวาจาการสวดกรรมวาจายังถูกต้องเนี่ยเหมือนกับปลุกเสกนะอยู่ๆเอาคารวาสมาเสกให้เป็นพระไม่ได้ห่มจีวรอย่างเดียวนะมันอยู่ที่พวกเราเสกเขาขึ้นมาแล้วเจ้าตัวเขาจะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นพระสมณะสัญญามันเกิดเลยอยู่ๆเราแค่ไปบอกว่าเธอเป็นพระเราไม่ใช่พุทธเจ้าเอหิภิกขุมีแต่พุทธเจ้าทำได้พิธีการเนี่ยทำให้เกิดปลุกเสกเขามีอะไรครับในที่ว่าเรามีความตระหนักนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความเป็นภิกษุเนี่ยมันอยู่ที่พิธีการนี่แล้วสังคมคนที่มาที่นู่นด้วยที่มาพร้อมๆกันเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยวไหว้ได้ทันทีเลยนะคารวะที่เราปลุกเสกเนี่ยบางทีเราปลุกเสกพระแจกเขายังไม่เอาเลยดินเผาเนี่ยเพราะพิธีมันไม่ดีแต่ถ้าพิธีดีเนี่ยนะครับโอ้ยคนมาแย่งกันเลยเห็นไหมขลังทันทีเลยหน้าก็เหมือนกันแต่งชุดขาวมาดีพอเราเสกปุ๊บพ่อแม่กราบเลยเป็นพระแล้วเสร็จพิธีนี่คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นเขาห้ามเข้าภายในหัตถบาทท่านอย่าไปดูเบามันสำคัญ อนุปสัมบันต้องออกนอกหัตถบาทเพราะพิธีการนี้ขลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้เสียพิธีอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าท่านปล่อยปละละเลยให้คนเข้ามาหัตถบาทนึกอยากจะถ่ายรูปข้ามหัวพระไปห้ามหัวมานอกจากผิดวินัยแล้วลดความขลังความศักดิ์สิทธิ์พระอุปชานี่ไม่มีความสามารถในการกำกับการบวชให้ถูกต้องเห็นไหมมันเสียหายเราด้วยทีนี้ฝึกซ้อมอบรมเนี่ยท่านจะต้องกำกับให้ทุกคนทำหน้าที่ใครเป็นนาคต้องว่าขานนาคได้พระกรรมวาจาอาจารย์สวดยัตติอนุสาวนาถูกต้องจะมาสวดข้ามก็ไม่ได้สวดผิดก็ไม่ได้ออกเสียงผิดก็ไม่ได้เราเป็นผู้คุมวงอ่ะเขามาแสดงทุกคนเนี่ยพระอุปัชฌาย์เป็นประธานไม่ใช่มานั่งเป็นประธานช่วยเป็นพระประธานไม่พูดไปจาทำผิดเราต้องแนะนำผู้สวดถ้าสวดไม่ถูกสวดไม่เจ้านาคทำไม่เรียบร้อยท่องขานนาคไม่ได้เราต้องดูตั้งแต่ต้นเลยให้ไปซ้อมกันให้ดีก่อนและเราก็ต้องทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์ให้ถูกต้องเขาให้ทำอะไรเช่นสอนนาคสอนมูลกรรมฐานตจปัญจกกรรมฐานให้ผ้าให้นิสัยบอกบริขารนะเนี่ยบอกอนุสาสท่านต้องทำได้ขลังศักดิ์สิทธิ์สมบัติวิบัตินี่ก็คืออันนี้แหละครับที่ว่าอย่าให้มันบกพร่องเกิดวิบัติขึ้นมาเนี่ยเขาบวชไม่เป็นพระเนี่ยเพราะนับอายุไม่ครบเราก็แย่แล้ว
1: ทางคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านระดับจังหวัดก็ดีระดับเจ้าคณะภาคก็ดีระดับผมก็ดีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่ก็ต้องการอยากจะได้ประชาที่มีคุณภาพมีศักยภาพทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ที่ดีให้อุปสมบทอุปสัมปทาเปกหรือกุลบุตรที่มาขออุปสมบทต่อท่านนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบวชไว้อย่างแน่นอนตามคำกล่าวขอบรรพชาอุปสมบทของผู้ที่เข้ามาขออุปสมบทแต่เนื่องด้วย ในประเทศไทยเรามีประเพณีนิยมบวชในพระพุทธศาสนาที่ถือที่นิยมกันว่าเป็นการบวชชั่วคราวหรือนิยมบวชเอาบุญบวชเอาบุญแก่บนอะไรต่างๆทำนองนี้มากมายเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชในลักษณะนี้เนี่ยจึงไม่ได้มุ่งหมายหรือสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าเราไม่ได้บวชนานบวชเพียงแค่ชั่วคราวไม่จำเป็นที่ต้องศึกษาหลักธรรมอะไรให้ลึกซึ้งนักข้อบกพร่องดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ที่สามารถที่จะแก้ไขความมุ่งหมายของผู้บวชบวชจริงนั้นไม่ได้มาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องบวชอยู่นานเป็นหลายๆพรรษาหรือบวชจนกระทั่งเป็นสมภารเจ้าวัดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่บวชจริงในที่นี้หมายถึงว่าพระอุปัชฌาย์เนี่ยต้องให้ความรู้แก่ผู้บวชทำหน้าที่ให้ความรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือประวัติของพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติกรรมฐานเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้พระอุปัชฌาย์ที่ดีหมายถึงพระอุปัชฌาย์ที่ทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์คือคอยสอดส่องดูแลความประพฤติปฏิบัติของสัตติวิหาริกแนะนำพร่ำสอนให้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยดังกล่าวไว้แล้วว่าแม้เขาจะมีเป้าหมายวัตถุประสงค์เพียงแค่บวชชั่วคราวหรือบวชเอาบุญแต่ถ้าพระอุปัชฌาย์ได้แนะนำหรือนำปฏิบัติให้แก่เขาในทางที่ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยก็จะทำให้การบวชของเขานั้นเป็นการบวชจริงแล้วก็บวชดีท่านเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาวางหลักคุณธรรมของภิกษุผู้เป็นพระเถระที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ที่เป็นหลักสำคัญไว้5ประการด้วยกันประการที่1ต้องเป็นผู้มีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยประการที่2เนี่ยพระอุปัชฌาย์ต้องมีหิริความละอายต่อการประพฤติชั่วไม่ว่าจะเป็นความชั่วเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรร่วงละเมิดประการที่3โอตตัปปะต้องมีความเกรงกลัวบาปเกรงกลัวผลของความชั่วที่ตนเองจะกระทำหรือร่วงละเมิดพระธรรมไม่ได้ไปแล้วประการที่4พระอุปัชฌาย์ต้องปรารภความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงต้องสนใจเรื่องการปฏิบัติเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาพระอุปัชฌาย์ต้องให้ความสนใจ และประการสุดท้ายพระอุปัชฌาย์

ต้องมีปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่รักษาตนเองด้วยปัญญาที่จะไปคุ้มครองสัตธิวิหาริกให้อยู่รอดปลอดภัยในการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเพราะถ้าหากว่าอุปชาไร้ปัญญาสัตธิวิหาริกก็ไร้ปัญญาด้วยเมื่อได้ทำหน้าที่เป็นพระอุปชาให้อุปสมบทเขาแล้วในขณะที่เขายังบวชอยู่กับเราเนี่ยต้องนำธรรมะที่ดีๆที่เป็นแก่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสอนเข้ามาแนะนำเข้ามาฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์ของตนให้สมบูรณ์ส่วนเขาจะรับได้เท่าไรหรือนำไปประพฤติปฏิบัติได้เท่าไรนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ขอให้เราเนี่ยได้ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่ดีตามหลักคุณของพระเถระ5ประการที่ผมได้กล่าวมาเครื่องต้น

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเซิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออก

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธรรมังสสังฆังอิเมหิสักการเหหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการะภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสะมณพรามนิงปะชังสเทวมนุษสังสะยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยาณังไพเราะในที่สุดสาดถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณนังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังสิระสานะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธัมมังอภิปูชยามิ

ข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบโยจันตะสุทธัพพะระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคปากามัตเพทพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธัมมังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทะโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนายกังวัตถุตะยังวันทยะตาพิสังคตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้

ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังนะละพติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานักขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปะนัสสะภควะโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะเนนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สองพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการทำวัดเช้าในวันนี้จะขออธิบายขยายความในบทที่เราได้สวดไปแล้วซึ่งมีอยู่บทหนึ่งซึ่งเราหลายคนก็สวดไปแล้วอาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับคำว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงโดยสรุปแล้วก็คือขันธ์5นั่นแหละคือความไม่เที่ยงขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์5เป็นอนัตตาหรือไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารสาระไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หลักทั้ง3ประการนี้ท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะหรือลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนตกอยู่ในลักษณะสามัญทั้ง3ประการนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะอะไรจึงบอกว่าตกอยู่ในลักษณะทั้ง3ประการนี้เพราะสิ่งที่เกิดมาในโลกถ้าเป็นคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตความไม่เที่ยงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กจนเจริญเติบโตนั่นแหละคือความไม่เที่ยงก็ย่อมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็จะมีความเก่าแก่ความชราความคร่ำคร่าปรากฏให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็สามารถที่จะรู้ได้โดยง่ายอย่างที่เราได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความหิวความกระหายความเย็นความร้อนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นั่นก็เป็นความทุกข์แล้วอะไรคือความเป็นทุกข์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเป็นกล้องอย่างเป็นไมโครโฟนอะไรคือความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมิใช่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แล้วแต่ความเป็นทุกข์หรือว่าทุกขลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตก็คือการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศตามสภาพของอุณหภูมิตามสภาพของการถูกกระทบกระแทกให้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ส่วนลักษณะประการที่3ก็คือความมีตัวตนหรือความไม่เป็นแก่นสารสาระไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าก็เราเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นของเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับร่างกายไม่ให้แก่ได้ไม่สามารถบังคับผิวหนังไม่ให้หย่อนยานได้ไม่สามารถบังคับผมไม่ให้งอกได้

เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเราก็ไม่สามารถที่จะให้วัตถุสิ่งของนั้นดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้นั่นท่านจึงบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนตกอยู่ในสภาพความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนหรือบังคับบัญชาไม่ได้ที่ท่านทั้งหลายได้สวดธรรมวัดเช้ามานี้โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ได้ระลึกนึกถึงบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเป็นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อสวดแล้วและรับทราบความหมายแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะทํานุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปยิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นในรายการธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 20:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มีความภาคภูมิใจมากขึ้นที่ทุกคนก็ชื่นชมสามารถที่จะเป็นตัวแทนการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เสื้อผ้าของไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะผ้าไทยชุดไทยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่งามสง่าเป็นของคู่ชาติไทยนะเราก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นต่อแล้วพีไม่ใช่สมบัติของครอบครัวเป็นของสังคมของประเทศชาติ
1: ห้องเสื้อระพีประมาจารย์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือคนไทยผลงานเหนือชั้นระดับตำนานผู้บุกเบิกและยกระดับตัดเย็บและแต่งกายของไทยให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกวันนี้นาฏยานครชัยทายาทผู้สืบทอดห้องเสื้อระพีจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: ระพีแปลว่ารุ่งโรจน์คุณแม่ชอบชื่อนี้เป็นชื่อของพระองค์เจ้าระพีบิดาทางกฎหมายนะคะท่านก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนตั้งแต่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราทำเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เข้าประกวดสมัยนั้นน่ะคนที่ประกวดนางสาวไทยก็เริ่มจากต่างจังหวัดคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดส่งเข้ามาคุณแม่ก็จะเป็นคนดูแลเสื้อผ้าที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็เข้ามากรุงเทพก็ประมาณปี2493แล้วคุณแม่เป็นคนที่ช่างชอบเรียนรู้เดินตามร้านเสื้อสวยๆก็จะเก็บความรู้พวกนี้มาหรือว่าดูจากหนังภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะร้านแรกเนี่ยเป็นชื่อร้านระพีอยู่ตรงซอยรางน้ำแล้วก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีคนมาขอเรียนตัดเสื้อด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีเสื้อทำเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลดังๆสมัยนั้นนะคะพวกดาราแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาให้สอนจากร้านแรกก็ขยับมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตรงข้ามสถานทูตอินโดนีเซียตอนนั้นก็เริ่มตั้งโรงเรียนอ่ะหลังจากนั้นพอนักเรียนเยอะก็ขยับขยายก็ไปอีกตึกนึงอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแล้วก็มาที่อินทราคือพอคนนักเรียนเยอะแล้วก็ขยายหลายสาขาบางครั้งผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยก็จะมาเราก็ช่วยจัดดูเสื้อผ้าให้ทำชุดว่ายน้ำสมัยนั้นจะชุดว่ายน้ำจะเป็นผ้าไหมไทยก่อนช่องเจ็ดก็จะเป็นนางสาวไทยแล้วก็นางงามวิชราวุธอะไรพวกนี้ค่ะตั้งพอช่องเจ็ดสีแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าก็จะต่อเนื่องมาถึงกระทั่งที่ของคุณปุ๋ยพรทิพย์เรื่อยๆทุกปีที่จะต้องทำเสื้อชุดไทยชุดราตรี10คนสุดท้ายของเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอะไรพวกนี้นะคะชุดของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคเรียนกนกที่ได้ชนะเลิศชุดประจำชาติแล้วก็รวมทั้งชุดราตรีด้วยของคุณปุ๋ยชุดสีขาวคุณวาเลนติโน่ดีไซเนอร์ชาวอิตาลีก็คงรู้จักกันนะคะพูดถึงชุดของคุณปุ๋ยทั้งสองชุดนะคะว่าเป็นชุดที่ประณีตสวยงามส่งเสริมให้คุณปุ๋ยซึ่งสวยอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้คุณปุ๋ยเนี่ยสวยมากขึ้น
1: Miss Universe The first runner up MissKorea, Miss Universe is Miss Thailand.
0: วีทีอื่นๆก็อย่าง Miss Asia Pacific หลายๆเวทีที่ไปประกวดส่วนมาก

0: ก็จะได้รางวัลหรือว่าได้รางวัลชมเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้อระพีเนี่ยนกมีโอกาสได้ใส่ตอนที่เป็นนางสาวไทยค่ะใส่ตั้งแต่ตอนขึ้นประกวดเลยรอบ1ใน10คนนะคะก็ได้ใส่ชุดครีมสีขาวเป็นชุดไทยของระพีแล้วก็ชุดที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอะค่ะชุดที่เป็นสีทองแล้วปักทั้งตัวนั้นก็ฝีมือนะคะของคุณยายลำยงบุญรัตพันธ์ของระพีเหมือนกันค่ะสำหรับความโดดเด่นของเสื้อผ้านะคะที่ตัดมาจากห้องเสื้อระพีเนี่ยโดดเด่นมากตรงที่ว่าทำให้บุคลิกภาพและรูปร่างของผู้สวมใส่สวยและสง่าขึ้นมาทันทีค่ะเพราะเขามีรายละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการดันทรงนะคะเสริมไหล่ให้ดูดีแล้วก็ช่วยปรับเอวให้เราดูเอวคลอดลงนะคะคือใครที่รูปร่างไม่ดีมาใส่ชุดไทยของระพีสวยทุกคนค่ะ
2: ตอนที่พี่เบิร์ดเป็นนางสาวไทยปี2542นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยก็คือห้องเสื้อระพียังเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มีโอกาสสวมชุดราตรีของห้องเสื้อระพีเขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นลักษณะของการแสดงเอกลักษณ์ไทยที่สวยงามมากค่ะ
0: ก็เป็นบุคคลสมัยนั้นนะคะบุคคลชั้นนำของประเทศแล้วก็ระดับนักการเมืองดารานักแสดงนางงามนางสาวไทยจำได้ตั้งแต่คุณอมราสวนนท์พิสมัยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณดวงตาทุกขมณีคุณตั๊กมยุราที่ทุกคนที่มาสัมผัสระพีเนี่ยหลากหลายนะคะทุกระดับชั้นเกือบทั้งหมดนะคะที่เป็นบุคคลดังๆเนื่องจากตัวเองอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตั้งแต่เกิดตั้งตลอดชีวิตไม่เคยแยกจากกันแต่เราก็จะอยู่ในฐานะของลูกที่ดูแลช่วยคุณแม่จะทำเสื้อผ้าจะไปซื้อผ้าจะร้านลองเสื้อนางแบบต่างๆเนี่ยลองเสื้อให้ลูกค้าหรืออะไรเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นอะตั้งแต่ตอนนั้นรู้ว่าถ้าเป็นคนที่มีมานะถ้ารักสิ่งใดแล้วเนี่ยมันหาความรู้อดทนพอเปิดโรงเรียนมาก็สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็นครูที่มีความปรารถนาดีกับนักเรียนก็สิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ถวายงานตัดชุดฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็อย่างทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานแจกประกาศนียบัตรนักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณเป็นพันเยอะมากนะคะแจกประกาศนียบัตรเนี่ยก็จะเก็บเงินที่รายได้จากการจัดเฟสโชว์อะไรพวกนี้ค่ะนำถวายเป็นเพื่อการกุศลเนี่ยค่ะอย่างของมูลที่สายใจไทยหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้จัดทำหนังสือสตรีไทยขึ้นมาแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เป็นหน้าปกหนังสือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถนะคะก็อันนี้ที่คุณแม่ได้มีเป็นสิ่งที่ท่านได้ภาคภูมิใจมากในชีวิตของท่านน่ะนะคะที่ได้ทำงานทางด้านเสื้อผ้ามาอย่าง Forever จุดไฟเติมฝัน
3: ทุกฝีเย็บของเส้นได้ทุกสไตล์ที่ออกแบบผ่านความตั้งใจความปราณีตจนกลายเป็นชุดที่สวยและสง่างามห้องเสื้อระพีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เหล่านางงามได้จืดจรัสเฉิดฉายบนเวทีอันทรงเกียรติสร้างความมั่นใจให้พวกเธองามอย่างมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
0: ก็ตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะการเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆโดยนำจุดดีจุดแข็งของเราที่เรามีเนี่ยมาพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของคนยุคใหม่จุดประเด็นคือให้เขามีรายได้จากที่เขาเรียนกับเราหรือเขาจะไปต่อให้เขามีผลสำเร็จมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้ธรรมของที่กระทรวงศึกษามีเขาเรียกประเมินตามประเมินคุณภาพภายในค่ะเขาจะมีบล็อกให้เราทำประเมินครูประเมินนักเรียนมีเรื่องราวต่างๆมีสื่อการสอนเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาแนะนำเรามาด้วยก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือว่าดูเรื่องการทำหลักสูตรนะคะถามถึงความต้องการของนักเรียนเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจะได้คุยกับเราโดยตรงเลยหรือใครมีปรึกษามีการปรึกษาการว่าโอเคเราจะจัดสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรตรงไหนอย่างเรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้านี่ก็เป็นการเพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตัวเองให้อยู่กับโลกปัจจุบันเนี่ยก็บางทีลูกค้าก็ต้องการจะให้ตัดเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนกับสื่อการสอนนักเรียนจะได้รู้เรียนด้วยว่ามันได้ประโยชน์สองอย่างเนี่ยค่ะเราอยากจะพัฒนาหลักสูตรให้มันทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ตรงกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็ถ้าผลงานก็คือจะลง

0: เฟซบุ๊กหรือว่าผลงานสิ่งที่นักเรียนเขาทำออกมาเนี่ยว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสื่อไปคนข้างนอกว่าอ๋อนักเรียนเราทำได้สำเร็จเน้นในรูปแบบอย่างนี้แต่ว่าการทำเหมือนสมัยก่อนของคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงสิ่งที่นักเรียนจากรัฐพีที่เรียนจากเราเขาจะได้อะไรไปนะคือได้ความเป็นมาตรฐานของการทำแพทเทิร์นเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คงที่มันไม่ได้แปลเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาตามแฟชั่นขอให้ขึ้นเหมือนกับสร้างบ้านฐานเบสิกให้ได้ก่อนดังนี้เทรนด์แฟชั่นการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันจะเข้ามาเป็นหมุนรอบเวียนไปแต่ถ้าเราทำเองได้แล้วสวยทำรูปแบบต่างๆได้เนี่ยเราไม่กลัวแบบมาเป็นยังไงนักเรียนตีแบบออกได้แต่สิ่งอื่นสิ่งที่จะต้องไปเพิ่มเติมคือหาความรู้นะคะเรื่องเทรนด์แฟชั่นเรื่องสีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยความเหมาะสมต่างๆแล้วก็หาตลาดของที่เขาจะยืนเขาทำธุรกิจเนี่ยดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนอ่ะจะไปทำงานโรงงานจะทำเองส่วนตัวจะไปเรียนต่อไปอะไรเนี่ยให้บอกมาเรามาเราก็สามารถที่จะสนับสนุนเข้าตรงนี้อีกส่วนให้ความรู้เขาเพิ่มเติมไปเป้าหมายของโรงเรียนรัฐพีก็อันที่หนึ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีทีมหรือทายาทหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่จะอยู่กับเราทำไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาก็อยากจะเน้นถึงเรื่องว่าทำเสื้อผ้าสวยแล้วก็ในรูปของอุตสาหกรรมผลิตงานออกมาที่ไม่ใช่แค่แฮนด์เมดอย่างเดียวทำยังไงที่จะให้ช่างเสื้อไทยเนี่ยยืนอยู่ในระดับต้นๆของโลกอ่ะสมมติว่าเราอย่างที่เห็นมาคนไทยเก่งในเรื่องการดีไซน์แล้วเรามีศิลปวัฒนธรรมของเราอยู่ตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในช่วงของวันนี้ก็ยังจะไม่ล้มเลิกใจอยากจะทำให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากจะสานต่อกับคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเพราะเราพอดีเราก็เป็นช่วงสุดท้ายของเรา
1: ก็ห้องเสื้อพีก็มีชื่อมานานมากแล้วนะคะเกิดมาก็แบบรู้สึกจะได้ยินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าประพีแล้วก็ได้แบบมีโอกาสได้แบบไปเจอพี่ปุ๋ยด้วยอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบโอ้พี่ปุ๋ยนี่เขาได้รางวัลมาจากห้องเสื้อรัฐพีนะก็จำติดมานะคะคัตติ้งที่เนี้ยแพทเทิร์นที่แตกต่างแล้วก็ที่สำคัญคือตอนวิธีทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนทำชุดไทยของรัฐพีนี่นะแบบมาหลายขั้นตอนหลายซ้ำหลายซ้อนมากกว่าจะเสร็จมาหนึ่งตัวนี่ใช้เวลามากรัฐพีถึงได้มีชื่อเสียงเพราะว่าความประณีตนะคะถ้าเกิดบอกใครว่าทำงานที่รัฐพีทุกคนก็โอ้แบบดีจังเลยแบบเก็บไว้นะอย่าแบบอย่าพลาดอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะใครๆก็รู้จักว่าลุงที่เป็นผู้ชายลุงยังโอ้ลุงดีใจด้วยนะที่หนูได้ทำงานที่รัฐพีคุณแม่ทุกคนที่บ้านเพื่อนก็แบบดีใจด้วยที่โอ้รัฐพีนะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: จากประสบการณ์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่คุ้นเคยและอยู่ท่ามกลางกองเศษผ้าและแบบตัดเสื้อเธอเห็นทุกฝีก้าวบนถนนสายแฟชั่นและวันนี้นาฏยานครชัยจะมาให้ความรู้และประสบการณ์พร้อมกับการเติมความฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานตัดเย็บและแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
3: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะที่เราเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแฟชั่นนะคะจากห้องเสื้อรัฐพีผู้เป็นปรมาจารย์ด้านแฟชั่นผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนาฏยานครชัยเจ้าของโรงเรียนห้องเสื้อรัฐพีค่ะ
0: เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนพี่นาฏยานครชัยนะคะเป็นทายาทลูกสาวของอาจารย์ลำยงบุญยรัตพันธ์ของโรงเรียนสอนทำเสื้อรัฐพีตั้งมาก็ประมาณเกือบ60ปีนะคะก็ทำเสื้อผ้านางงามแล้วก็พวกเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลสำคัญสิ่งที่เราสัมผัสกับคุณแม่มาตลอดเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังอ่ะจะทำยังไงให้เสื้อสวยแล้วก็ ตัวเผอิญตัวเองก็เก็บกับเศษผ้าเก็บแคตตาล็อกตัวเองอินโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาทำงานตอนอายุ60พอเกษียณจากราชการแล้วถึงมาเริ่มต้นทำ 3-4 ปีตรงเนี้ยแต่เผอิญเส้นสายของพี่นี่เยอะมากละเอียดทำเสื้อมาแล้วแบบว่าทำไงให้คนที่ใส่ที่จะรูปร่างไม่สวยแต่เธอจะสวยขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอัลพอยต์ไม่ต้องมีเครื่องประดับอื่นเลยยืนออกมาปั๊บเนี่ยสวยเป๊ะก็จากที่ฟังคร่าวๆมาในความเป็นไปของระพีเนี่ยนะคะก็น้องๆนักศึกษามีอะไรสงสัยไหม
3: อยากทราบว่าแฟชั่นสมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็อย่างแฟชั่นเนี่ยนะจากที่ดูมาเนี่ยแคตตาล็อก10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะคะมันจะหมุนรอบเราก็ตามเทรนด์แฟชั่นตามสีตามอะไรที่มันกำลังฮิตแต่ลึกๆแล้วเนี่ยหนูกลับไปดูสิมันวนไปแคตตาล็อกไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยปกใหญ่ปกเล็กแต่หนูสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องทำแพทเทิร์นทำไอ้โครงสร้างที่ทำให้เสื้อสวยอ่ะแล้วก็ทำแก้ไขยังไงที่คนใส่แล้วเนี่ยให้เขาสวยขึ้นมาได้ต้องมองดูแล้วให้มันบาลานซ์ใช่ไหมบนล่างนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะมีส่วนไหนที่ไม่สวยอย่างคนแก่ก็จะเริ่มย้วยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่โชว์แขนอะไรที่เราเด่นตรงไหนก็พยายามให้ทำให้เขาเด่นตรงนั้น
3: การตัดเย็บในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็ไม่ต่างจะเหมือนแต่นั่นก็คือว่าวัสดุที่เราจะมาเป็นประกอบกับเขาอะนะมันก็จะแปรเปลี่ยนตามสมัยนิยมใช่ไหมคะแต่หลักๆเนี่ยจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะมีวัสดุอะไรที่มันทันสมัยหน่อยหรือว่าประหยัดรวดเร็วอย่างสมัยนู้นอย่างการปักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแฮนด์เมดปักเองเดี๋ยวนี้หนูไปซื้อผ้าก็ปักเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสามารถผ้าปักจากต่างประเทศที่มันเป็นทั้งผืนแต่สมัยนู้นอ่ะเราต้องลูกไม้เนี่ยปักฉลุเองคือความแตกต่างคือความประณีตเนาะความสวยงามซึ่งบางคนก็อยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันอ่ะเครื่องจักรกับแฮนด์เมดมันช้าแต่มันสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจเลยทำนองเนี้ย
3: ค่ะอยากทราบว่าเคยไหมคะที่เวลาเราเอาแบบมาดูแล้วไม่สามารถตัดตามแบบนั้นได้ค่ะ
0: คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบจากแคตตาล็อกจากแบบที่เขาเนี่ยแต่ถ้าบางทีจากดีไซเนอร์ที่เราวาดขึ้นมาอิมเมจิ่งมาเองเนี่ยก็ต้องดูว่าดีไซเนอร์นั้นน่ะวาดจากพื้นฐานของอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นแคตตาล็อกเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าความเป็นไปได้ของอันเนี้ยมันคืออะไรเราต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบสเก็ตที่แบบติ๊บๆออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็คนที่ดีไซน์เนี่ยไม่มีพื้นของการตัดเย็บมาก่อนก็จะค่อนข้างลำบากบางทีเราอิมเมจินนะว่าตรงนี้พาร์ทนี้จะเป็นตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมายังไงนะเราก็ต้องมานั่งดูว่านั่งลองท่านขึ้นหุ่นดูใช่ไหมคะ
3: ก็อยากให้คุณณัฐยานะคะช่วยคอมเมนต์เทคนิคการตัดเย็บของพวกเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
0: ก็ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเราจะให้ใครใส่นะคะใส่ไปไหนแล้วเราสมมติเราใส่ไปงานนั้นน่ะเราฐานะของเราน่ะเป็นเจ้าภาพเป็นแขกร่วมแล้วแขกที่มาน่ะหรือว่าใครประธานใหญ่ในงานให้มองสิ่งแวดล้อมนี้ก่อนเริ่มต้นเลยอายุของผู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โมเดิร์นไปหน่อยโป๊ไปนิดนึงอันนี้ก็ชอบนะชอบอันนี้เห็นไหมแบบมีเทคนิคการมาใช้ที่ทำให้กระโปรงมันพองแข็งอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรที่มาเติมแต่งอะไรเงี้ยเป็นเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใส่นะคะอันนี้พอหนูจับดูเงี้ยหนูรู้ไหมเงี้ยหนูมองดูก็รู้อย่างงี้ใช่ไหมเงี้ยเจ๊อย่างเงี้ยมันเหลือก็อย่างชุดลาตีเงี้ยมันก็จะมีโครงแต่นี่เพิ่นแบบของเราพอดีก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยถ้าใส่อย่างงี้ปั๊บเนี่ยอกไปทางนึงอกจริงอกปลอมมันคนละประเทศน่ะอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้กระชับอาจจะเติมอันนี้เติมเหล็กเติมอะไรเนี่ยก็คงต้องทำให้มันอย่าแตกแยกกันก็อย่างของเราเนี่ยอันเนี้ยก็เลยมาไปยกดูจริงๆนี่คือโครเซ็ตใช่ไหมคะทีนี้เพิ่นเราลองเอาผ้ายกมาทำคือแบบ3-in-1ที่รัดรูปร่างด้วยถ้าไม่มีหน้าอกก็จะเติมให้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะอึมขึ้นมาทันทีเลยเราเอาผ้ายืดมาปนขึ้นมาหน่อยมันจะได้กระชับขึ้นเสื้อชั้นในอ่ะองค์ประกอบข้างในอ่ะมีส่วนสำคัญสมมติว่าเราเป็นคนหลังงอใช่ไหมคะถ้าเราใส่บราเซียตัวเดียวเนี่ยเราก็ยังคงงอเนี่ยภูมิก็จะออกนะแต่พอเราใส่นี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นมาแล้วถ้าในชีวิตความเป็นจริงอาจจะใช้สีที่มันกลืนกันไปนี่เพิ่นแบบ เห็นพ่อยกงามมากเสียดายโรงเรียนอื่นหรือว่าที่

0: สอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นถึงเรื่องระบบอุตสาหกรรมอะทำเสื้อที่เพราะเราจะมาทำแบบแฮนด์เมดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กละกว่าจะได้ลูกค้ามาแต่นี้เราก็ต้องเอาเหมือนกับพวกหนูเรียนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีเรื่องราวอื่นๆการออกแบบใช่ไหมคะทำกราฟิกทำดูเทนสีดูอะไรต่างๆที่ครูเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาใช้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ยเห็นว่าเด็กส่วนมากแล้วเนี่ยที่เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์มาแล้วสามารถดีไซน์ทำอะไรได้แต่ว่ามันขาดประสบการณ์เหมือนกับเทียบกับวงกลมเราแค่เป็นจุดศูนย์กลางเล็กๆจุดเดียวดำๆนั่นค่ะที่พวกเด็กๆจะต้องเอาไปให้รู้พอรู้แล้วรู้เลยแล้วคุณจะไปสร้างงานอื่นจะเอาความรู้อื่นเรื่องเทรนด์สีเอาอะไรมาใส่เข้าไปได้ให้ follow ให้ติดตามเทรนด์แฟชั่นนะคะอย่างพวกเว็บไซต์ของแบรนด์ดังๆมาเปรียบเทียบสมมติว่าเราทำงานออกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสมมติเลยค่ะว่าเราจะถามขายให้ใครอะราคาเราเท่าไหร่เราจะยืนอยู่แข่งกับใครได้ถูกไหมคะคิดว่าเรียนขนาดนี้ไปได้แล้วนะแต่บางอย่างอะไรที่เราไปขาดหายก็มาเติมเต็ม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัตยานครชัยมากนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็เทคนิคประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแก่พวกเรานะคะขอบคุณค่ะ

0: ก็ติดตามงานประกวดนางงามมาหลายๆเวทีนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทราบว่าการประกวดนางงามส่วนหนึ่งนะคะของชุดประกวดเนี่ยได้มาจากห้องเสื้อละพีซึ่งทำให้ตัวหนูเองเนี่ยภูมิใจกับแบรนด์ห้องเสื้อละพีว่าได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะจากที่ได้ฟังคุณณัฐยานะคะเล่ามาในการสอนนะคะก็ได้จากตอนนี้มีงานที่ต้องทำอยู่ก็ได้นำมาปรับใช้เกี่ยวกับเทนสีแล้วการรูปแบบการทำงานนะคะที่ได้คุณณัฐยาได้แนะนำมาค่ะ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ข้อมูลจากห้องเสื้อละพีเคยติดตามผลงานห้องเสื้ออยู่ครับเบื้องหลังของชุดนางงามต่างๆแล้วก็นิตยสารก็จะนำไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การในประกอบอาชีพประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากมายในการออกแบบชุดต่างๆว่าเราจะดีไซน์ชุดยังไงให้เหมาะกับคนที่สวมใส่คำนึงถึงรูปแบบของงานแขกของงานแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราว่าเราเหมาะกับสิ่งแบบไหนให้เวลาใส่ออกมาใส่สวมใส่เสื้อออกมาให้ดูโดดเด่นมากที่สุดในงาน
2: ค่ะของผมเองนะคะก็ตอนที่ได้นางโสไทยประจำปี2543ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ใช้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นชุดราตรีแล้วก็ชุดไทยค่ะของห้องเสื้อระพีแล้วก็อีกโอกาสหนึ่งที่เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตค่ะนั่นก็คือการได้เดินแบบต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ได้นำชุดไทยไปเดินแบบที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าของระพีค่ะความโดดเด่นที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบเสื้อผ้าของระพีก็คือนอกเหนือจากเป็นเสื้อผ้าที่จะทำให้นางงามทุกคนสวยแล้วเนี่ยนะคะแล้วแถมยังได้รับรางวัลประจำชาติด้วยเนี่ยนะคะเครื่องแต่งกายประจำชาติเสื้อผ้าของระพีมีความโดดเด่นตรงคัตติ้งค่ะตรงรูปแบบแพทเทิร์นของเขาที่จะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกและลักษณะที่สวยแล้วก็สง่ามากขึ้นรวมถึงทำให้รูปร่างดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การปักที่ไม่ธรรมดาลวดลายที่วิจิตรมากๆใช้คำว่าวิจิตรได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นชุดราตรีก็ตามแต่เป็นชุดราตรีที่ใส่แล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูสง่างามมาก
3: กว่า60ปีแห่งการบรรจงสร้างสรรค์ความสง่างามเรียบหรูผ่านชุดราตรีทุกลายเส้นของการออกแบบทุกฝีเข็มที่ตัดเย็บสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจมานับไม่ถ้วนแม้ในวันนี้อาจารย์ลำยง
4: บุญยรัตพันธ์
3: จะจากไปแล้วแต่ห้องเสื้อระดับตำนานสัญลักษณ์ของงานฝีมืออันปราณีต
4: จะยังคงอยู่
3: คู่แฟชั่นไทยตลอดไปห้องเสื้อระพี
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระ

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวาทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญา Proudly Celebrating the 36 Years of Strive for Intellectual Innovations เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียนและเห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3คนได้แก่ทางวิชาการด้านประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความยากลำบากแต่ด้วยความร่วมมือกันจนสามารถจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเฉพาะและช่วยกันสร้างและบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและมวลมนุษยชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2533ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศ

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียน MWITสู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยนายจิรวัตรตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ MWITT String Orchestra และทอดพระเนตรนิทรรศการนำเสนอพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีประกอบด้วยนิทรรศการทวาทศวรรษที่1บุกเบิกโรงเรียนวิทย์คิดค้นวางรากฐานทวาทศวรรษที่2ก้าวหน้าสู่สากลขยายผลเครือข่ายทวาทศวรรษที่3ยกระดับการศึกษาไทยก้าวไกลระดับนานาชาติและทวาทศวรรษที่4หลอมรวมศักยภาพและความคิดรังสรรค์สิ่งเลิศล้ำนำวิทยาพัฒนาสังคมทั้งได้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่พาเลินแอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์เอลวิสเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Robotics แสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการผลิตชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้พาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพ้นคำตอบด้วยตนเองพาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกันทั้งมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ one stop service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิ์ในการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงเหล่าม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม905 36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา7นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

หาวชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีภัททิยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยพลธรรมกถาหมายถึงพละ5หรือกำลัง5ประการคือศรัทธาพละความเชื่อที่มีเหตุผลวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือความระลึกได้สมาธิพละกำลังคือความตั้งมั่นและปัญญาพละกำลังคือความรอบรู้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหาพระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัท DB Studio จำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเ
เวลา 17:00 นบริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรค์เล็กสัตหีบจังหวัดชลบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนตาชินีรุ่น84บริษัทซินาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดฮิรันดูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนายกัมปนาทภักดีกุลบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์พร้อมคณะสายสกุลบุรณสิริครอบครัวจันทสอนและนางสาวธิดานุชปทุมสูตรพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน750ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนบ้านซ่านครุราช

รังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดณโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดณโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและณโรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับเป็นขวัญกำลังใจแก่ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคม2569เกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลา1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังอยู่ในระดับสูงทำให้มีมวลน้ำสะสมมากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันโดยเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีคุณค่าโดยเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 2,220 รายทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังสูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดทางเรือนจำจึงได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยโดยบูรณาการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมกิจการผู้สูงอายุตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่รวมถึงการพัฒนาการจัดสวัสดิการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยทั้งได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรณ์การประกอบอาหารและขนมไทยรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติมีการส่งเสริมการนวดแผนไทยทำเบเกอรี่ขนมไทยการชงเครื่องดื่มซักอบรีดและการผลิตงานฝีมือจากผ้าเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวน3รายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน2รายการคือประเภทหมอนอิงและผลิตภัณฑ์ทักโครเชสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะภายในเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
เรือนจำกลางลำปางมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตทั้งการก่อสร้างการนวดและสปางานจำหน่ายสินค้างานกำจัดปลวกงานออกแบบและติดตั้งงานผลิตเสื้อผ้าและชุดกีฬางานผ้าม่านตลอดจนระบบกล้องวงจรปิดและระบบภาพเสียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของโครงการกำลังใจในพระดำริที่ได้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการช่วยเหลือระหว่างผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในเรือนจำแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงโดยการมีอาชีพและรายได้ที่สุจริตถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสการกลับไปทำผิดซ้ำในช่วงบ่ายคณะเองได้เดินทางไปยังโรงเรียนตัดผมชายโทกหัวช้างหมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางทางคณะได้เยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการซึ่งพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568และได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดมันเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อม

0: ับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาไอ้หาเถอะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นล่ะฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามาน่ะใช่ไหม
4: แหมก็เดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กันค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังสอนการออกกำลังกายในท่าต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีและมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคถุงลมโป่งพองโรคนี้มันคือโรคอะไรยังไงอะคะ
1: ครับโรคถุงลมโป่งพองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งบางคนเรียกว่าโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบในหลอดลมทำให้คนไข้มีภาวะของหลอดลมตีบเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการของอาการไอเรื้อรังนะครับแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยเป็นหายๆแล้วก็อาการเหนื่อยของเขาก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: แล้วสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพองนี่มันเกิดมาจากอะไรอะคะ
1: สาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสุดส่วนรองลงมาคือมลภาว
0: ะ
1: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราพบว่ามีมลภาวะมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุอีกอันหนึ่งที่พบได้รองลงมานะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่ามีพี่น้องหรือว่าญาติสูบบุหรี่เขาก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะครับ
0: เพราะว่าเกิดจากการสูดดม
1: สูดเอาควันบุหรี่เข้าไป
0: เพราะว่าอยู่ใกล้กับบุคคลที่สูดใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วอย่างนี้อาการของโรคถุงลมโป่งพองอะคะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: อาการหลักของคนไข้นะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่าคนไข้กลุ่มนี้มันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการไอเป็นอาการหลักนะครับโดยช่วงแรกอาจจะไอไม่มากแต่ช่วงหลังก็จะไอมากขึ้นนะครับไออาจจะแห้งๆหรือไออาจจะมีเสมหะหลังจากนั้นคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเหนื่อยแบบเฉียบพลันแล้วต้องมาโรงพยาบาลมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้จะทำให้มีเรื่องของความรุนแรงของโรคเป็นมากนะครับบางคนอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะของโรคกำเริบแบบเฉียบพลันครับ
0: ค่ะแล้วอาการเฉียบพลันที่หมายถึงนี่คือนั่นแสดงว่าคนที่เป็นแล้วสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะครับคือถ้าเกิดคนที่มีความรุนแรงของโรคมากเนี่ยก็จะพบภาวะอาการกำเริบแบบเฉียบพลันได้บ่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: คนไข้ที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันก็จะมีอาการเหนื่อยมากกว่าปกติ

0: บางคนเหนื่อยมากและจำเป็นที่อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับในคนไข้กลุ่มนี้จะพบว่ามีอัตราการตายสูงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีภาวะนี
1: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมอจะวินิจฉัยโรคนี้ได้ไงคะว่าคนไข้คนนี้ที่มาพบเนี่ยเป็นโรคถุงลมโป่งพองอะค่ะ
0: การวินิจฉัยโรคถุงลมโป่งพองนะครับใช้อยู่3อย่าง1คืออาการอย่างที่ได้กล่าวไปอันที่2คือประวัติความเสี่ยงก็อย่างที่ได้กล่าวคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับอันที่3ซึ่งเป็นความจำเป็นในการวินิจฉัยคือการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับซึ่งโรงพยาบาลใหญ่ๆจะมีเครื่องมือการตรวจสมรรถภาพปอดซึ่งการตรวจสมรรถภาพปอดจะบอกถึงภาวะหลอดลมที่อุดกั้นนะครับหรือหลอดลมที่ตีบได้นะครับ
1: ซึ่งเครื่องนี้ก็คือจะต้องเข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเครื่องมือนี้ก็จะอยู่โรงพยาบาลทั่วๆไปนะครับก็จะใช้ในการวินิจฉัยโรคนี้
1: แล้วส่วนมากคนไข้ที่เป็นถุงลมโป่งพองเนี่ยค่ะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในช่วงวัยอายุเท่าไหร่อ่ะ
0: ครับเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเดิมเนี่ยเราพบผู้ชายเป็นเยอะ
1: ปั
0: จจุบันแนวโน้มผู้หญิงเป็นมากขึ้นเนื่องจากผู้หญิงมีการแนวโน้มที่สูบบุหรี่มากขึ้นเพราะนั้นก็เลยทำให้โรคนี้เป็นมากขึ้นส่วนอายุก็มักจะเป็นอายุตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับ
1: ซึ่งสมัยนี้ค่ะบุหรี่เนี่ยปกติที่เขาจุดเป็นซองแต่เดี๋ยวนี้จะมีบุหรี่ไฟฟ้าที่เห็นกันอันนี้มีผลทำให้เกิดโรคนี้ด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับมีผลด้วยครับบางคนเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วไม่เป็นอ
1: ัน
0: นี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าบุหรี่ปกติด้วยนะครับ
1: ยังไงเอ่ยคะ
0: เพราะว่ามันมีผลก็คือว่ามันทำให้เกิดหลอดลมอักเสบได้เหมือนกับเรื่องของการสูบบุหรี่ทั่วๆไปนะครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีโฆษณาชวนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอเคอาจจะต้องเสียตังค์แพงหน่อยแต่ว่าจะไม่มีควันแล้วก็ไม่มีโอกาสเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆน้อยลงอันนี้ไม่จริง
0: ไม่จริงครับนั่นเป็นความเข้าใจผิดจริงๆแล้วมีความเสี่ยงเหมือนกับบุหรี่ทั่วๆไปเพียงแต่อาจจะไม่มีควันออกมาให้เราเห็นนะครับ
1: ค่ะแล้วคนไข้ที่มาพบคุณหมอเนี่ยค่ะส่วนมากมันจะมีลำดับอาการมาเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: อาการดำเนินโรคส่วนใหญ่ตอนแรกอาจจะไม่มีอาการนะครับหลังจากที่เขาเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับช
1: ่
0: วงแรกอาจจะเหนื่อยอยู่เฉยๆไม่เหนื่อยจะเหนื่อยเฉพาะเวลาออกแรงหล
1: ัง
0: จากนั้นตัวโรคก็จะเป็นมากขึ้นก็จะเหนื่อยตลอดเวลาเหมือนกับเราวิ่งออกกำลังกายตลอดนะครับแต่ไม่ได้หยุดพักลองคิดสภาพเหมือนเราวิ่งแล้วไม่หยุดพักแล้วเป็นอย่างนั้นตลอดคนไข้จะรู้สึกแบบนั้น
1: เหมือนเหนื่อยหอบ
0: ตลอดเลยครับเหมือนเราวิ่งรอบสนามฟุตบอลแล้วไม่หยุดพักก็จะเป็นแบบนั้นนะครับทั้งที่เขานอนอยู
1: ่ค่ะแล้วลักษณะที่สังเกตได้นี่จะมีอาการ
0: นะครับคนไข้บางคนจะได้ยินเลยเสียงหายใจตัวเองนะครับ
1: ซึ่งเป็นตอนที่มีสติด้วยหรือว่าเป็นเฉพาะตอนหลับอะคะที่จะมีเสียงหายใจ
0: เป็นตอนที่มีสติเนี่ยแหละครับ
1: ซึ่งก็คือหายใจออก
0: ก็จะเสียงดังวีดวีด
1: ตลอดเวลาเลย
0: ใช่ครับบางคนตลอดเวลาบางคนก็จะเป็นช่วงที่เขามีอาการเหนื่อย
1: อ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราวินิจฉัยโรคได้แล้วว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันรักษาโรคยังไงบ้างอะคะ
0: ทีนี้เอาวิธีการป้องกันดีสุดก็คือเรื่องถ้าคนไข้สูบบุหรี่นะครับก็ต้องให้เขาหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะว่าถ้าเกิดเขาเลิกบุหรี่ได้เนี่ยจะป้องกันการชะลอของโรคได้นะครับอันที่สองคือการรักษานะครับการรักษาก็คือเราแบ่งเป็นสองแบบใช้ยากับไม่ใช้ยานะครับการไม่ใช้ยาที่สำคัญก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนที่แนะนำก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ซึ่งปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเขาจะให้วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นโรคนี้นะครับซึ่งสามารถมาใช้สิทธแล้วก็ฉีดได้ส่วนใหญ่ก็จะมาในก่อนฤดูฝนประมาณช่วงเมษาหรือพฤษภาซ
1: ึ่
0: งทางกระทรวงเขาจะให้วัคซีนฟรีมาตามโรงพยาบาลของสาธารณสุขที่ต่างๆนะครับอันที่2ก็คือการทำกายภาพบำบัดหรือการออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการเหนื่อยงั้น2 อย่างก็เป็นหลักสำคัญในเรื่องของการไม่ใช้ยาส่วนการใช้ยาที่ใช้ในการรักษายาหลักก็คือยาขยายหลอดลมซึ่งเป็นยาสูตรนะครับซ
1: ึ่
0: งผลข้างเคียงจะน้อยกว่ายารับประทานนะครับเราให้คนไข้สูตรอาจจะว่าละครั้งหรือ2ครั้งเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยของคนไข้นะครับนอกจากยาสูตรชนิดขยายหลอดลมแล้วเนี่ยเราจะมียาสูตรสเตอรอยจะใช้ในคนไข้บางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันบ่อยๆนะครับเราก็จะพิจารณาให้ยาสูตรชนิดสเตอรอยครับ
1: อย่างนี้คือการใช้ยากับไม่ใช้ยาอย่างเงี้ยค่ะผลที่ได้รับหมายถึงอาก

0: การที่จะหายนี่มันเร็วหรือช้าต่างกันมากน้อยขนาดไหน
1: การรักษาด้วยยากับไม่ด้วยยาต้องรักษาควบคู่กันไปครับทำทั้งสองอย่างโดยอาการเนี่ยก็แล้วแต่ความรุนแรงของโร
0: ค
1: ถ้ารุนแรงน้อยอาการรักษาไปก็จะไปแต่ถ้าเป็นอาการเยอะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปโรคเนี่ยเป็นโรคที่เป็นเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือป้องกันอย่าให้เกิดโรคจะดีที่สุด
0: ค่ะหมายถึงแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ
1: ใช่ครับก็คือเรื่องของสูบบุหรี่เนี่ยนะครับที่สำคัญ
0: แล้วอย่างนี้ที่คุณหมอกล่าวว่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการรักษาว่าจะต้องใช้ยาแบบไหนหรือลำดับการรักษาเป็นยังไงเนี่ยการที่จะแบ่งความรุนแรงเนี่ยสามารถแบ่งได้จากลักษณะอะไรยังไงเหรอคะ
1: ความรุนแรงของโรคเราก็อาศัยหนึ่งคืออาการนะครับอาการคนไข้ว่าเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนอันที่สองก็คือการตรวจสมรรถภาพปอดการตรวจสมรรถภาพปอดเราสามารถบอกความรุนแรงได้ว่ารุนแรงน้อยปานกลางหรือมากนะครับ
0: ค่าที่วัดมันจะเป็นออกมาเป็นตัวเลขหรือว่ายังไงหรอคะในการตรวจสมรรถภาพปอด
1: ครับเป็นตัวเลขครับแบ่งเป็นตัวเลขก็คือว่าถ้าสมรรถภาพปอดมากกว่า 80% ก็คือความรุนแรงน้อยถ้าอยู่ระหว่าง 50-80 ก็รุนแรงปานกลางถ้า 30-50 ก็รุนแรงมากนะครับถ้าน้อยกว่า30ก็มากที่สุดเป็นต้นอย่างนี้ครับ
0: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่าวิธีไหนที่สามารถหายได้เร็วหรือหายขาดเลยไหมคะ
1: โรคนี้รักษาไม่หายนะครับแต่สามารถที่จะบรรเทาอาการนะครับคือสามารถรักษา
0: ใ
1: ช่ครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยโรคนี้ไม่สามารถหายได้นะครับ
0: แล้วสำหรับคนที่มารักษาเนี่ยนั่นก็แปลว่าถ้าคุณสูบบุหรี่มาคุณเป็นโรคถุงลมโป่งพองหลังจากได้รับการรักษาคุณมีอาการทุเลาลงแล้วก็ต้องเลิกสูบบุหรี่ขาดเลย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วถ้าบางคนยังดื้อเหมือนยังสูบบุหรี่อยู่เหมือนอาการดีขึ้นแล้วกลับไปสูบบุหรี่เพราะว่ายังมีอาการอยากจะสูบอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาการจะรุนแรงมากขึ้นหรือว่ามีผลยังไงไหมคะ
1: ใช่ครับการสูบบุหรี่จะทำให้สมรรถภาพปอดเนี่ยเสื่อมลงไวแล้วก็เกิดการอักเสบของหลอดลมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการเลิกบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยในคนไข้กลุ่มนี้นะครับ
0: แล้วบุหรี่ปัจจุบันเนี้ยค่ะคือพูดถึงว่านอกจะมีควันหรือไม่มีควันก็สามารถทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองได้แต่ว่าคนไข้ที่มาหาคุณหมออะค่ะจะมีต้องซักประวัติบอกไหมคะว่าอ๋อสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาครับบ่อยก็เลยอาจจะเป็นหรือว่าสูบบุหรี่เป็นมวนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือต้องซักประวัติในส่วนนี้หรือว่าดูในส่วนนี้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงการรักษา
1: ถูกต้องครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มาหาหมอนะครับด้วยอาการไอเรื้อรังแล้วก็เหนื่อยเนี่ยคำถามที่จะต้องถามคือเรื่องของการสูบบุหรี
0: ่
1: ถ้ามีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่มาโดยเฉพาะคนไข้ที่สูบบุหรี่ปริมาณเยอะๆก็คือมากกว่า1ซองต่อวันเป็นเวลา20ปีจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคนี้นะครับคนไข้กลุ่มนี้ทางหมอเองก็จะส่งให้ไปตรวจสมรรถภาพปอดรวมถึงอาจจะตรวจเรื่องของภาพรังสีทรวงอกเพื่อหาว่าโรคร่วมมีไหมเพราะเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายโร
0: ค
1: อีกโรคนึงที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของมะเร็งปอดซึ่งอาการก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามีอาการไอมีอาการเหนื่อยได
0: ้ซึ่งโรคมะเร็งปอดนี่ก็จะมีความรุนแรงที่มากกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมะเร็งปอดแล้วแต่ระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกเราอาจจะรักษาหายขาดได้นะครับเพราะนั้นต้องรีบมาหาหมอแต่ระยะแรกนะครับ
0: ซึ่งก็คือรู้ตัวได้จากการที่จะมีการไอหรือแล้วก็เหนื่อยผิดปกติทั้งที่จะไม่ได้ทำอะไร
1: เพราะบางคนเนี่ยสูบบุหรี่เขาเข้าใจผิดว่าไอเกิดจากการสูบบุหรี่ก็อาจจะไม่มาหาหมอมาหาหมออีกทีคือเป็นเยอะแล้วนะครับเพราะนั้
0: น
1: ก็ต้องใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องฝากคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะครับถ้านั่นเนี่ยก็ควรจะมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้รวดเร็ว
0: แล้วสำหรับคนไข้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรงอะค่ะแต่ว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพองนี่เกิดจากเพียงแค่การสูดควันเข้าไปเพียงแค่นั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คือเกิดจากการสูดควันบุหรี่จากคนอื่นสูบนะครับปัจจุบันก็พบมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมีความไวที่มีโอกาสจะเกิดเป็นถุงลมโป่งพองมากกว่าในผู้ชายในปริมาณที่รับควันบุหรี่เท่าๆกันนะครับ
0: ทำไมอะคะ
1: ส่วนหนึ่งเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมบางอย่างในผู้หญิงเนี่ยสูบบุหรี่ปริมาณน้อยจะเป็นโรคนี้มากกว่ามากกว่าในผู้ชาย
0: อ๋อพูดหมายถึงว่าอัตราการเปรียบเทียบถ้าสูบ
1: สมมติคนผู้ชายสูบหนึ่งซองผู้หญิงแค่ครึ่งซองก็เป็นได
0: ้โอกาส
1: เป็นมากสูงกว่าในปริมาณที่รับปริมาณบุหรี่ที่เท่ากัน
0: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิด เป็นคุณพ่อคุณแม่สูบบุหรี่แล้วอยู่

0: กับลูกอยู่ในบ้านหรือว่าสูบใกล้ๆเด็กเนี้ยค่ะจะมีเด็กก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ในเด็กเนี่ยคงไม่ได้เป็นนะครับอย่างที่บอกไปว่าโรคนี้จะเป็นในคนที่สูงอายุถ้าจะเป็นอาจจะเป็นโรคอื่นเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรืออาจจะเป็นโรคหืดนะครับซึ่งจะพบได้ในเด็กมากกว่าในผู้ในวัยสูงอายุ
0: โรคหืด
1: โรคหืดครับ
0: ค่ะซึ่งก็คือเป็นเฉพาะเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่นี่ก็จะเป็นถุงลมโป่งพองเลยใช่ไหมคะ
1: ผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นโรคหืดร่วมกับถุงลมโป่งพองได้นะครับแต่ถุงลมโป่งพองจะเจอในคนไข้ที่สูงอายุในเด็กจะไม่เป็นเพราะมันต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นโรค
0: แล้วถุงลมโป่งพองที่เราเป็นเนี่ยจะมีอาการสืบเนื่องไปถึงโรคร้ายแรงโรคอื่นนอกจากมะเร็งปอด
1: โรคถุงลมโป่งพองเราพบว่าโรคร่วมพบได้บ่อยนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้มันเกิดจากการอักเสบในหลอดลมการอักเสบไม่ได้เกิดเฉพาะในหลอดลมเท่านั้นเกิดการอักเสบในระบบอื่นๆด้วยเพราะนั้นเราจะพบว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจมากขึ้นนะครับมีภาวะกระดูกพรุนมากขึ้นมีเรื่องของกล้ามเนื้อรีบมากขึ้นนะครับจะพบได้บ่อยในคนไข้ที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
0: แล้วคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่สูดดมซึ่งบางทีเป็นแค่บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันออกมาอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ยค่ะจะมีโอกาสเป็นไหมคะเพราะว่ามันไม่เห็นควันเรา
1: ถ้าสูดบุหรี่ไฟฟ้าคนที่อยู่ร่วมอาจจะมีผลกระทบน้อยกว่าเพราะมันไม่มีควันออกมา
0: อ
1: ันนั้นอาจจะเป็นข
0: ้
1: อ
0: แสดงว่าถุงลมโป่งพองนี่คือสิ่งสำคัญคือเป็นควันด้วย
1: ใช่เป็นควันครับควันที่ออกมาจากบุหรี่เนี่ยจะมีพวกสารหลายๆอย่างซึ่งเราสูดเข้าไปมันก็จะมีผลตามมาครับ
0: อ๋อค่ะแสดงว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับบุหรี่ธรรมกับเป็นมวลธรรมดาเนี่ยผู้ที่สูบเนี่ยก็อาจจะมีผลอ
1: ัน
0: ตรายเข้าสู่ร่างกายเท่ากันแต่ว่าผลจาก
1: ผู้ที่อยู่รอบเคียงอาจจะน้อยกว่า
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจะพบว่าหลายๆคนทั้งผู้หญิงผู้ชายในตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้เด็กหลายๆคนก็เริ่มที่จะสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังวัยเด็กบางคนอยู่ในวัยเรียนก็สูบอยากให้คุณหมอฝากถึงคนปัจจุบันนี้ที่อยากจะลิลองเริ่มสูบบุหรี่หรือว่าบางคนสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ยอมคิดจะเลิกเพราะคิดว่าอาจจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายหรือว่าตัวเองอาจจะโชคดีไม่เป็นโรคอะค่ะ
1: ครับจริงๆนะครับบุหรี่โรคถุงลมโป่งพองเนี่ยสาเหตุที่สำคัญก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่เพราะนั้นเนี่ยการที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยเป็นมากขึ้นก็คือการเลิกสูบบุหรี่นะครับนอกจากนั้นเองบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายๆอย่างนะครับเป็นที่ทราบกันไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันโรคนี้นะครับและเน้นอีกอย่างนึงโรคถุงลมโป่งพองเป็นโรคซึ่งอาจจะรักษาไม่หายขาดแต่เราสามารถที่จะป้องกันและดูแลทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเหนื่อยน้อยลงได้โดยท่านจะต้องมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าบุหรี่นะคะก็เป็นอันตรายทั้งกับผู้ที่สูบแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะดังนั้นเราควรที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะโดยการที่ไม่สูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ได้ทำร้ายแต่ก็คนที่อยู่รอบข้างของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกำพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจในผู้ป่วยถุงลมโป่งพองกันค่ะสำหรับผู้ป่วยถุงลมโป่งพองนะคะจะมีการหายใจสั้นตื้นและหายใจไม่อิ่มค่ะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการที่ถูกต้องกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะทำในท่านั่งหรือว่าท่ายืนก็ได้ค่ะการหายใจที่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคนี้นะคะเราจะต้องหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าและหายใจเข้าให้ท้องป่องดันมือออกมาค่ะและเวลาที่เราหายใจออกนะคะเราจะใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากแทนการหายใจออกทางจมูกค่ะเดี๋ยวมาลองทำพร้อมกันนะคะเริ่มแรกนะคะมือประสานไว้ที่กระบังลมค่ะบริเวณหน้าท้องจากนั้นนะคะให้เรายืดตัวขึ้นตรงๆสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าๆและท้องป่องดันมือออกมาค่ะหายใจออกใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากยาวๆแทน

3ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆท้องป่องนะคะสี่ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าลมออกมายาวๆทางปากนะคะ

0: 5ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะฝึกกัน 5-10 ครั้งค่ะแต่ถ้าขณะทำแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบเราควรที่จะพักทันทีนะคะในระยะแรกนะคะถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าการที่เราหายใจออกมาทางปากถูกต้องไหมเราสามารถนำกระดาษทิชชู่นะคะมาวางเจาะไว้ที่ปากแบบนี้แล้วก็เป่าออกมาให้กระดาษปลิวได้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยทำให้เราหายใจได้ถูกวิธีและก็ไม่เหนื่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปอเปี๊ยะสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

ันดับแรกเราจะเริ่มทำในส่วนของน้ำพะโล้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่า1ถ้วยแล้วก็ใช้เนื้อไก่นะคะใช้ส่วนที่เป็นเนื้ออกไก่จะทำให้ได้เนื้อไก่ได้น้ำที่ออกมีรสชาติหวานด้วยนะคะแล้วก็เต้าหู้นะคะเราใช้เต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งแล้วก็หั่นให้เป็นแผ่นเอาไว้นะคะใส่ลงไปพร้อมกันนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องเทศก็จะมีรากผักชีมีเปิดกั๊กแล้วก็มีก้านอบเชยนะคะใส่ลงไปด้วยอันนี้เพื่อที่ทำให้เกิดความหอมของกลิ่นพะโล้นะคะแล้วเราก็ปรุงรส ด้วยผงพะโล้นะคะเพิ่มกลิ่นของความเป็นพะโล้เข้าไปนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้รสชาติเนี่ยมันซึมเข้าไปในส่วนของเต้าหู้กับไก่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเต้าหู้กับไก่เนี่ยไปใส่ในตัวของกบเปี๊ยะนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเข้าไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะเพื่อแต่งสีเราไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เพื่อแค่ให้สีของไก่และสีของเต้าหู้เนี่ยออกเป็นสีดำๆเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ตั้งให้ส่วนผสมเนี่ยเดือดเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาสุกซะก่อนให้นุ่มก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะหลังจากที่เราต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะของไก่ที่มีสีเข้มขึ้นแล้วก็มีกลิ่นรสของตัวพะโล้ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะนำไก่มาฉีกเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เต้าหู้เดี๋ยวเราจะหั่นเต้าหู้เป็นแผ่นไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเราม้วนเนี่ยจะได้เป็นลักษณะเป็นเส้นที่ห่อง่ายขึ้นแล้วเราหั่นเป็นชิ้นเอาไว้เราก็หั่นแตงกวาเราจะหั่นที่มีลักษณะเป็นแท่งๆเหมือนกันนะคะเพื่อจะได้ห่อได้ง่ายขึ้นนะคะสักสามแตงกวานี้เราอาจจะใช้เป็นแตงญี่ปุ่นหรือว่าแตงกวาของโครงการหลวงหรือว่าแตงกวาที่เนื้อแน่นๆนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วก็กุนเชียงแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเอาไว้อย่างนี้นะคะนี่คือส่วนผสมที่เราจะใส่ลงไปในตัวของไส้ปอกเปี๊ยะนะคะเราต้มพะโล้เมื่อกี้เอาไว้นะที่เราแยกน้ำไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะประมาณครึ่งถ้วยถ้วยถึงครึ่งถ้วยก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้น้ำตาลใส่ลงไปได้เลยนะคะตัวนี้จะออกรสชาติหวานน้อยกว่าน้ำตาลที่ฟอกสีแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะใส่ลงไปได้เลยเกลือนะคะใส่เกลือปรุงนิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะคะแล้วก็

0: เปียกแล้วก็จะเคี่ยวให้ข้นนิดนึงนะเคี่ยวให้เดือดนิดนึงสักพักหนึ่งนะคะเราก็เตรียมแป้งข้าวโพดเอาไว้ตัวนี้จะช่วยทำให้ส่วนผสมเราข้นขึ้นนะคะเราก็ใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะเป็นตัวช่วยทำให้ส่วนผสมข้นขึ้นแล้วก็ต้องใช้วิธีการคนตลอดเวลานะคนเร็วๆเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้มันอาจจะทำให้แป้งเป็นก้อนนะคะพอเสร็จเราก็ใส่ลงไปพอให้ส่วนผสมแค่คนเป็นลักษณะเหมือนซอสที่ตักราดได้นะคะอีกนิดนึงนะคะเราลองกะด้วยสายตาดูเอาก็ได้นะคะว่ามันใช้ได้หรือยังเราก็จะได้ลักษณะของแป้งไอของน้ำราดที่มีสีออกคล้ายๆน้ำพะโล้นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องพะโล้อยู่ด้วยคราวนี้มาดูวิธีการนะเราก็ใช้แผ่นแป้งวางไปนะคะวางด้วยถั่วงอกนิดนึงนะคะวางแตงกวาลงไปวางเต้าหู้ถ้ามันใหญ่เราอาจจะตัดให้เล็กลงหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กุนเชียงแล้วก็เนื้อไก่ฉีกเวลาวางไส้นะคะพยายามวางให้มันเสมอเพราะว่าเดี๋ยวเวลาม้วนเนี่ยมันจะได้เท่ากันนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มสีสันข้างในลงไปโดยใช้ไข่ฝอยนะคะแต่งข้างในนิดนึงนะคะแล้วเราก็ม้วนให้แน่นวิธีม้วนไม่ยากนะคะก็คือแค่จับให้แน่นๆอย่างนี้แล้วก็ม้วนให้เป็นกลมๆเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำสัก 2-3 แผ่นนะคะจากนั้นเราก็หั่นเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็หั่นเป็นคำแล้วก็จัดใส่จานเราก็จะโรยด้วยไก่ฉีกนะที่เราเตรียมไว้แต่งหน้าหรือบางคนอาจจะใช้เป็นเนื้อปูก็ได้นะคะแต่เนื้อปูเนี่ยก็อาจจะนึ่งต้องนึ่งให้สุกซะก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวออกมานะคะแล้วก็โรยไข่ฝอยนี่คือน้ำที่เราเคี่ยวไว้แล้วเมื่อกี้นะคะราดให้มันทั่วๆแล้วก็โรยด้วยงาขาวนะคะแล้วก็จะแต่งด้วยต้นหอมนิดหน่อยนะเพื่อเพิ่มสีสันของอาหารหน่อยนึงอาหารประเภทนี้มันจะออกค่อนข้างเลี่ยนนิดนึงนะเราอาจจะเติมด้วยพริกชี้ฟ้าดองสำหรับเมนูปอเปี๊ยะสดวันนี้นะคะคุณค่าทางโภชนาการของปอเปี๊ยะจานนี้นะก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่นะแล้วก็จากไข่แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะได้จัดกุนเชียงด้วยซึ่งบางทีเราจะเห็นว่ากุนเชียงมีไขมันเยอะแต่เราสามารถเลือกกุนเชียงที่ไขมันต่ำๆหรือจะเป็นกุนเชียงปลาก็ได้นะคะก็จะทำให้อาหารจานนี้ของเราเนี่ยได้สัดส่วนครบคุณค่าทางโภชนาการค่ะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จานอชัยนี่มหัศจรรย์มากนะฮะในวัย80ทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์ดาวชัยยังวิ่ง
2: เป็นความชอบส่วนตัวนะไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่ง
1: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายครับรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

0: แล้วที่คนถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยเนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืนนะคะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นคนเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: อ๋อแล้ว
0: ปีหน้าเจอใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่2เรื่องของเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความดันสักกระเดียวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันทำให้น้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหายค่ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: นะคะความดันเบาหวานการสูบบุหรี่3เรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากเดิมผนังหลอดเลือดเนี่ยขรุขระฉีกขาดแล้วเจ้าไขมันเจ้า LDL นี่ก็จะลงไปนอนพักค่ะหลอดเลือดของเราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะ มันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาจะเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นก้อนไขมันใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นปื้นไขมันแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะเพราะผนังหลอดเลือดมันถูกอะไรเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจ
2: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนทั้งถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยไหล่คลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปสวนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงครับสูงมากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ประหลาดใจว่าทำไมผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลสูงก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อ

0: แม่ก็โคเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยต้องทดสอบสมรรถนะของร่างกายก็มีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุกขึ้นเนี่ยเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวqualify สมมุติว่าอายุ50 60เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คือบอสตัน
1: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะฮะเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยไม่ใช่ฮะแต่หมายความว่าเราต้องทําให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ําหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทําไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พังถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเราเนี่ยรู้ว่าสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเคก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่งฮาล์ฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็จะไปเรื่อยๆนะเวลาเขาให้7ชั่วโมงผมก็พยายามคีบให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอ่ะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็จะให้ทีนักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเตรียมตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์นึงคือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวนึงแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พัก
0: ผมคิดว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรเงี้ยผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดเนี่ยเราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าสามารถทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
2: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ180 50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดีประมาณนี้
3: เพราะมันยังไม่ออกอาการเลย
2: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะอาจารย์ลงไปวิ่งเสพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้คลื่นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยางเนี่ยมันเปลี่ยนไห
3: ม
2: พอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆระหว่างที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้ามันตีบถึงจุดหนึ่งไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าทางก่อนนะต้องทางก่อนนะ
3: ทางก่อน
2: ทางก่อนทางนี่คือใช้รูปโป่งนะคะใช้บอลลูน
3: บอลลูน
2: นะคะเราไม่ได้เอาครีมไปถางนี่เนาะเราเอาลูกโป่ง
3: ลูกโป่ง
2: ดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะไปคามันไว้แต่ว่าพอเราถางมันแล้วถางมันจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาถางไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะถางใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทําให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทําบอลลูนเนี่ยเราไปทําให้ไอ้ตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทําให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทําอุโมงค์ตอนนี้ของพวกนี้มันเกิดใช้เวลาหลายปีอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

0: พราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที
1: ่
0: นะได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามีพันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าปีเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้นเพราะอาหารการกินชีวิตของเราต่างไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
2: ส่วนปาล์มเนื่องจากเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ละว่างเปล่าก็มียากก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าเห็นไหมฮะต้นสูงสูงเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาคุณยายผมยังอยู่เลยสูงมากเลยสังเกตต้นไม้สามต้นนี่ไหมต้นไม้สูงสูงสามต้นเนี่ยนี่เป็นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงๆเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วมากๆเลยแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยางมันจะต้องขึ้นไปหาแสงมันถึงได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงๆอันนี้ไหมฮะสองต้นเนี่ยซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีเนี่ยมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยที่คนที่เขาแจกกรมป่าไม้เขามาเห็นเขาพูดบอกโอ้ยตายแล้วดีจังเลยนะเพราะปกติมันจะเป็นพุ่มนะฮะข้างถนนเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยตอนนี้ผมก็เลยปลูกมันไปเรื่อยๆเลยนอกนั้นก็คือทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้เป็นฝรั่งซึ่งข้างในเป็นสีชมพูแต่ต้องห่อเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงเหตุผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเพราะฉะนั้นแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมก็เลยต้องห่อที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือปลูกต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้ใช้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องรดน้ำให้เป๊ะ ๆ เลยเรียนรู้ไปเรื่อยทีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่นั้นมันมีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้จะต้องมีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ำได้โดยใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ำต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทำงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ำในสระผมเนี่ยมันจะเต็มอยู่ตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือพอเรามีผลเนี่ยเราจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะเอาลูกมันลงมาแล้วทางปาล์มเนี่ยมันแข็งมากเลยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ย่อยไอ้ทางปาล์มนี่ออกมาให้ได้ซึ่งจะเห็นว่าขอบทางปาล์มนี่มันมีน้ำขอบน้ำนี่มันแข็งมากเลยครับไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบดนะฮะ
3: บดทางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี
2: ้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ในนี้เยอะมากนะอันนี้สามารถจะทำเป็นปุ๋ยได้เลย

0: อันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ทางปาล์มซึ่งมันแห้งแล้ว
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำขี้ไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชำอ่างนะแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็ทำใช้กันนะแต่เราทำใช้ในสวนโดยเฉพาะเอาไปแจกคนอื่นบ้างชาวสวนทั่วไปก็ทำกันนะฮะแต่เราทำใช้เองเชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้มีระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปาล์มใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปาล์มคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมุติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกปนเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้ผมก็เอาทางปาล์มซึ่งผมบดแล้วเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ปนแล้วเนี่ยปูดเข้าไปแล้วก็ปูนทับไม่ให้น้ำเข้าปาล์มผมยังมีชีวิตรอดอยู่ทั้งเดียวนี้

0: คือจากบ่อร่องน้ําทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ํายาวไปจนถึงท้ายสวนแต่บ่อเนี่ยก็เป็นบ่อต้นน้ําก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างนึงก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับ1น้ําต้องสะอาด2เป็นน้ําไหล3ออกซิเจนจะต้องสูงอย่างเงี้ยครับเค็งเห็ดตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้สําหรับทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากำไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ำจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนเนี่ยเป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลาอันนี้ก็เป็นบ่อซึ่งเลี้ยงปลาโตแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ่ออนุบาลนะครับบ่อนี้ตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ได้และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน2เดือนเพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่ลอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดนึงนะฮะแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะครับปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่หนึ่งก็คือถ้าธรรมชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดไม่ให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสำหรับบ่อปลาหมอพันธุ์ชุมพรหนึ่งย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพวกนี้จะโตเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ำก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะฮะเรามีทั้งปั๊มน้ำและปั๊มลมก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่จะขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาดทั้งส่วน
1: ผมคิดว่าหมอทุกคนเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัด

0: ในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้ผมว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ540กิโลเมื่อไหร่ได้ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมาทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึกการสอนนี่เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากๆเลย
1: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยนะการออกกำลังกายจำเป็นเสมอนี่ถือเป็นเรื่องวินัย
2: ท่านยังคงทำกิจกรรมกิจกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
1: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
2: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลายคนอาจารย์สินธรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู่แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
1: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสามส่วนนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุณอย่างเช่นอาจารย์เอาชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
2: ครับ
1: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่เลยว่ามันก็อาจจะต้องมีรูปปูชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย
2: ์
1: ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดี
2: ครับ
1: นะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนาะอาจารย์สินธรนะครับที่แบบว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับ

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์มันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเรื่องกว่าเราจะตายไปถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเราเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นวัตถุโบราณนี้ผมคิดว่าคงไม่ดีแน่เดี๋ยวนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆที่เขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน42กิโลไปถึงกิโลที่35 36 37นะลุงก็ค่อยๆตึ๊กๆๆไปเรื่อยๆสามารถที่ไปไล่ทันได้ผมคิดว่าคนวัยเกษียณก็ควรจะต้องคิดอย่างนั้นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่นะ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสารณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุรามิระยะมัจจะปะมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติ
0: สาธุ
1: ส
0: ี
1: เลนะโอคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสีรังวิโสทา
0: สาธุพัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจัทธาสันติธาสัตตาปรัชขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะยังปนรัญญามหาปฐวิงอุณาเทต วะบรมมนาปิยปุตเตสุทินเนสุยะหวะพัมมโรกาเอกะโกระหรังชาตังเตนาปิพิชิตตหัตตยะวิยะอิมมะวันตะวะสิโนเทวตาโยเตสังพัมมะเหนะนิยะมหานังตังวิปรหปังสุตวังมัตตติหิงสุสเตมัตหิงสกหารัตสเววะอัตสมังอาคมิตสติสตัตถะปุตเตอาทิตวามหันตังตุขังอนุภะเวยยาติติอนุสนธิแห่งพระธรรมเทศนาอาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่9มัตสี9จิปกถาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยคุณเพ็ญพันธ์ชาวนวิสิทธิ์และคณะรับเป็นเจ้าภาพในกันที่9มัตสีเป็นเงินจำนวน 60,000 บาทนี่เป็นความศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพก่อนที่อาตมภาพจะได้แสดงในกันที่9ให้เนื้อหาสาระได้กระชับเวลาจะให้เป็นเหมาะจะกล่าวถึงความหลังในครั้งที่หลวงพ่อวัดหนองปุนแตกท่านได้แสดงในกัน8ไว้ว่าคือเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารพระเวสสันดรก็ยกกัณหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูโชคก็เอาเถาวัลย์มามัดพระกรกัณหาชาลีตีชุกชาลาตีต่อพระเวสสันดรในเนื้อหาสาระในกันที่8ก็มาหยุดลงตรงนี้ตอนนี้ไปจะได้แสดงในกันที่เก

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของคณะท่านเจ้าภาพดำเนินตามกระแสพระบาลีที่กล่าวไว้ว่ายังโกราหะรังอันวาโกราหนอันใดอันเป็นวิสัยเส้นกัมปนาตลัญญาเหมาะเวสันตเรนะอันมหาบุรุษราชาติอาชาในเชื่อทินวงศ์ทรงบำเพ็ญเพิ่มโพธิสมภารด้วยเดชะอำนาจท่านพระโพธิสัตว์เป็นปฐมปรมัตถบารมีอันหมายมันตังโกราหะลังโกบังเกิดมหัศจรรย์ในใจผมจนจบผมไม่เห็นทินเนสุบางเมื่อเท้าเธอยกย่องดารุณยวรีผู้ยอดรักเราก็จะว่าจะแฝกซึ่งดวงในเหตุทั้งสองข้างวางไว้ในมือพามเท่าก็พาสองพระงางามไปในทางกันดารควรจะทรงสหันเสนอนาถาด้วยลูกเจ้าเป็นกำพร้าพระพระชนลนีเตน้อยน้อยยังมีวายน้อมพามันคู่คมเข็นเขียวคำรามตีต้นให้ดวนเดินตามป่าเราหกเลินหอบหิวและให้โหนมีแต่เสียงเธอร้องอดทนสะอื้นร้องลำพันสันทุกสัญญาก็วันวันป่าหิมะพานเตสังลาลปิตังสุตวาฝ่ายฟูงเทพประธานพิมานไม้ใส่เกินแนวเนินพนาวาดได้สดับคำประกาศสองกุมารสังสารจนสุดเสียงดังทิพมานจะเอ็นเอียงอ่อนลงถอยชดเทพเจ้าก็เศร้าสลดพิลาบเลี้ยวมาดูมิได้ปิมปันหนึ่งว่าดวงฤทัยจะปะทุลั่นละออกเอียดตุอกหงด้วยทรงพาอะไรนั้นใหญ่หลวงก็พากันค้อนสวงกันแสงโศกอยู่ซบเศร้าจึงปรบว่าชาวเราเอ่ยจะคิดชะไหนดีถ้าแม่นสมเด็จพระมัตสีเธอกลับเข้ามากหันยังมิท่านเย็นอาทิตตวาเมื่อนางมิเห็นพระลูกทั้งสองจะทูลถามขันแจ้งว่าพามันพาไปนางก็จะอะไรโลดเล่นตามติดไม่คิดให้มหันตังทุกขังคิดไปเลวก็ใจหายเห็นน้ำตาตกโอ้ว่าอกมัดสีเอ๋ยจะเสวยพระทุกข์แทบชีวิตจะปิดปงด้วยพระลูกหลักทั้งสององค์นั้นแหละพิกเวดูกระทรงผู้ทรงศีลสังวรญาณเทวสังฆาโยฝ่ายฟูงเทพประธานพิมานไม้ไพ่พนมมีอารมณ์อันร้อนเล่าเทพเจ้าจอมตาคนจึงมียุคนบังคับแก่เทพอันดับทั้งสามองค์อันทรงอิทธิฤทธิศักดาท่านจงพากันเนรมิตบิดเบือนกายกายอินทรีย์เป็นพญาราชสีทรงเสือสามสัตว์สกัดหน้านางพญามัดสีไว้ต่อที่ผ้ากรไข่ค่อยเย็นเห็นดวงจันทร์ขึ้นอยู่ลางลางท่านจงลุกหลีกค้นทางให้แก่นางงามตะตัวเทวปุตตาส่วนเทพเจ้าทั้งสามก็อำลาลีลาดบาดแผงจำแรงเป็นพยักพยาไกรสอนสนันดังสายอัศนีลั่นตลอดป่าองค์หนึ่งเป็นพยักพยาเสือโค้งอีกตัวหนึ่งเป็นเสือเรื่องเนื่องนองสยองสยัดสะบัดบาด
ต่างก็ทำสีหนาดนาสยองคนก็พากันจอระล่นไปนอนที่ช่องแคบฝั่งมรคาที่พนังจะเสด็จขึ้นสู่บรรณศาลานั่นแหละสามัคคีปางนั้นสมเด็จพระมัคคีสีสุนทรเทพากัญญามเดินเตพระนางลีลาล่วงลับพระอาวาหันพระไทยเตวันวาหันพระวงลังตั้งแต่จะเป็นทุกข์ถึงพระเจ้าลูกมิลืมเฮยเดินผ่านนางทรงเสวยพระโศกพังพระนายเนตรทั้งสองข้างไม่ขาดสายพระอัศสุชนพรางผิดสะดุพระพลในกลางภัยที่นางเคยอาศัยทรงสอยอยู่เป็นนิดผิดสังเกตเหตุฉะนั้นไม้ที่มีผลเป็นพุ่มพวงกับกายกับเป็นดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตรเทวนุนนั้นเกลียวเกตพี่กุลแก้มกับการุงทัดไปสายหยุดประยมและยมโดยยามผ่าพายพายพัดเคยล่วงโรยลาดอกลงมูลมองแม่ยังได้เก็บไปลอยกองไปฝากลูกเมื่อวานก็เพียนผิดสะทานเป็นพวงพลทั้งเป็ดผิดก็มืดมิดมัวทุกทั่วแห่งทั้งขอบฟ้าก็ดาดแดงเป็นสายเลือดไม่เว้นวายหายเอื้อดเป็นลางลายในยตาฟ้าก็พังดูพายพอยดูจิตใจของแม่นี้ยังน้อยอยู่นิดเดียวทั้งอินทรีย์ก็เสียวสั่นละลัวลิกสะเร่งคานบันดาลพิกพัดลงจากบ้าทางโคโดยในหัตถาที่ไม่เคยถือก็หลุดล่นลงจากมือไม่เคยเป็นหินอนาถเอ๊ะประหลาดลากเลวมิเคยเลยอกเอ่ยทั้งอัศจรรย์จริงยิ่งคิดก็ยิ่งกิ่งต้อมพระไทยเป็นทุกข์ถึงพระลูกหลักทั้งสององค์เดินพางนางทรงเก็บพระราพลแต่ตามได้ใส่กระเช้าเสาพระบาทบุตรจรดุมเดินมาโดยด่วนพ่อประจวบจวนพยาพันมฤคราชสะดุ้งพระไทยไหววาดวาวีวิ่งบนแวะลงข้างทางพระสวงนางสันละลัวเล็กเต้นดังตีปางนางพญาทรงพากันแสงให้พีลาเฮรำจึงตัดว่าเอ่ยกรรมของมัดสีได้เวรหาปานชนีพระลูกน้อยจะคอยหา
อะหนึ่งมรคาช่องแคบวางคีรีเป็นตกน้อยร้อยวิ

พีชัมเพาะจรทั้งสามสัตว์ก็มหาเนืองโนหนสกัดนาคันจะหาทางลีลัดตัดในทางใดก็เรือที่จะเดินทางสองข้างเป็นโคตรเขินขอบคันขึ้นกันไว้สุริยทั้งเวราก็เย็นลงลำไรไกลจะคำเลวยังไม่เห็นหน้าพระรูปแก้วคงไม่เลยอกเอ๋ยจะทำชะไหนดีจึงในวิธีทางที่จะคันไหลพระนางจึงปงหาบคอนลงวอนวายเลวอภิวาทวาข้าเตพยะพานมลึกคราชเรื่องเดชท่านก็เป็นพยาสัตว์ในหิมะเวทวนาสนจงพินพระพักปริมณฑลทั้งสามลามารับวันธนาโน้มด้วยเบญจางคปดิษฐ์แห่งโนหงนามชื่อว่ามัตสีน้องนี้เป็นกัลยาณีนอกษัตริย์มัทยาดุริยวงศ์อันหนึ่งน้องก็เป็นเอกองค์อัครบริจาคจอมนฤทธิ์เวสสันดรอันจำจากพระนครมาอยู่ภัยน้องนี้ตั้งใจสุจริตติดตามพี่มาด้วยกตเวทีหนึ่งพาสุริยสีก็ยำยนสนทยาสายันเลวเป็นเวราพระรูปแก้วทั้งสองอยากหนุ่มกำหนดเสวยพระพี่เจ้าของน้องเอ๋ยทั้งสองลาขอเชิญกลับไปยังรัตนคุหาทำแก้วเร็วเชยจมถึงลูกหลักและเมียฟันอันหนึ่งน้องนี้จะแบ่งปันผลไม้ให้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งน้องจะไปฝากร้านที่ยังน้อยน้อยทั้งสองราพาพี่เจ้าจงมีจิตกรุณาสังเวชตะโตเทวปุตโตส่วนเจ้าเทพเจ้าทั้งสามคันได้ฟังพระสาวนีของสมเด็จพระนางมัตสีนั้นเธอไหว้วอนขอหนทางเห็นพระพักของสมเด็จพระนางมัตสีนองไปด้วยนะพระเนตรเทพเจ้าก็สังเวชในวิญญาณจึงพากันอุทาการขันไลให้มรคาแก่พระนางมัตสีพอแจ่มแจ้งแสงสุริยธรสมเด็จพระนางมัตสีก็ยกหาบคอในบ่าเอาพระสาคาดพระเต้าทั้งสองให้มั่นคงวิ่งพางนางก็หยอกพางทุกสี่ก้าวไม่หยุดจนสักพักหนึ่งสมเด็จพระนางมัตสีก็เสด็จมาถึงพระอาวาสของพระเวสสันดรที่ประทับอยู่ที่พระรูปลักษณะชาลีประพาสลาดเล่นประหลาดแล้วไม่เห็นลูกหลักแก้วกันหาชาลีหายไปไหนปิ่มประหนึ่งว่าชีวิตของสมเด็จพระนางมัตสีชีวิตของฟามเป็นแม่เมื่อลูกหายสมเด็จพระนางมัตสีจึงตัดร้องเรียกลูกทั้งสองด้วยความทุกขเวทนาว่า

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: ฮัลโหลสวัสดีจ้าคุณนายแดงเธอโทรมาทำไม

0: ันมาไปเที่ยวที่ไหนเหรอเออมีผลไม้มาฝากแย่ๆเลยโอ้ยแล้วฉันจะกินทันไหมเนี่ยถ้าเอามาให้ฉันน่ะไม่เอาดีกว่าเธอเก็บไว้ทานให้ฉันนิดๆหน่อยๆก็พอโอ้ยแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวมันก็เน่าหมดอะผลไม้นะเธอไม่ใช่ปลากุ้งหอยก็ได้ถ้างั้นน่ะเอามาก็ได้นะได้โอเคจ้าขับใจเดี๋ยวรอโอเค
1: คุณยายกังวลอะไรอยู่หรอคะ
2: กังวลเพื่อนยายเอาผลไม้มาให้เยอะแยะเลยแล้วเราสองคนจะทานกันหมดไหมเนี่ย
1: โอ้ยายคะไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้าเกิดเราทานไม่ทันถ้างั้นก็ใช้วิธีถนอมอาหารสิคะ
2: ทำยังไงอะยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยายกลัวมันเน่า
1: โอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้างั้นเราจะพายายไปที่ที่หนึ่งที่ยายจะรู้วิธีการถนอมอาหารแน่ๆค่ะ
2: จริงเหรอมีด้วยเหรอ
1: จริงสิคะ
2: แต่ก็ดีเลยถ้างั้นเราจะได้เอามาถนอมอาหารทำอะไรได้หลายอย่างเก็บไว้กินกันนานๆ
1: งั้นเราก็ไปกันเลยไหมคะ
2: อ้าวดีไปเลย
1: โอเคไปกัน
2: หลานนี่เก่งหมดเลยนะเธอ
1: ยายกลัวบูดค่ะหนูก็เลยบอกยายว่ามันมีวิธีถนอมอาหารค่ะแล้วหนูก็เลยชวนยายไปที่ที่นึงค่ะที่ยายจะรู้แน่ๆค่ะว่าการถนอมอาหารถนอมผลไม้ถนอมผักถนอมอะไรถนอมหมดเลยค่ะ
2: เล่าให้หลานฟังหลานก็บอกว่ายายเดี๋ยวจะพาไปทำผลไม้แปรรูปนี่ทำได้เหรอนึงยายบอกยายไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขารู้เดี๋ยวเขาจะพาไปที่ที่นึงที่ทำผลไม้แปรรูป
3: เมื่อตกลงกันได้ดังนี้การเดินทางของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซี้ต่างวัยวันนี้จะไปออกกำลังใจอะไรกันเกี่ยวกับการแปรรูปและการถนอมผลไม้เอาใจช่วยคุณยายกับคุณหลานกันด้วยนะครับและสถานที่ที่เรามาออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชุมชนบ้านบางพลับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามด้วยชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ได้แก่ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ลิ้นจี่มะพร้าวน้ำหอมรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
4: ครับไปไหนกันครับวันนี้
1: อ๋อคือว่าคุณยายของเพื่อนหนูค่ะเขาฝากผลไม้มาให้เยอะเลยค่ะ
4: ค
1: เลยกลัวว่ากินไม่ทันนะคะเลยอยากจะรู้ว่าการถนอมอาหารมันทำยังไงหรอคะ
4: อ๋อครับดีเลยครับมาเที่ยวที่นี่ครับที่นี่ก็เป็นจะมีกลุ่มแม่บ้านอยู่กลุ่มหนึ่งนะชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแปรรูปนะผลไม้ผักผลไม้ใช้อิ่มนะมาถูกที่แล้วครับที่นี่ครับ
5: ค่ะก็เลย
4: ครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูการทำน้ำตาลมะพร้าวการทำสวนส้มโอแล้วก็มาที่กลุ่มแม่บ้านทำผลไม้ใช้อิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานด้วยกัน
5: ค่ะ
4: ครับผม
5: พอดีเพื่อนๆให้มาเยอะแล้วก็ยายก็ให้มากันเต็มเลยก็กลัวว่าเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเสีย
4: ได้ครับผม
5: ก็เลยจะรู้ว่าจะต้องถนอมอาหารยังไงเอามาทำ
4: เป็
5: นรูปอะไรได้บ้าง
4: เราไปเรียนรู้ในกลุ่มของป้าครับ
5: อ๋อเหรอคะดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ง
5: ั้
1: นเราไปกันเลยไหมคะ
5: ไปก
4: ัน
5: เลยไปเลย
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ทรงยศวิทยากรประจำชุมชนคนนี้นี่เอง
6: คือในชุมชนบ้านบางพลับเนี่ยครับมันจะเป็นชุมชนที่ปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกันมาอยู่แล้วนะก็คือตอนนี้เปิดฟ้างแล้วเปิดฟ้างให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราคนแก่เนี่ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนนะครับเพราะในชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อากาศยังดีเช้าๆอากาศดีมากเลยเหมาะสำหรับปั่นจักรยานนะไปเที่ยวสวนส้มโอสวนน้ำตาลมะพร้าวดูกลุ่มแต่ละกลุ่มในชุมชนเรามีฐานกิจกรรมมีกิจกรรมให้เล่นน่ะอีกเยอะนะครับมีหลายจุดเลยนะไฮไลท์เด็ดๆนะวันนี้ก็เอาเด็ดๆของในชุมชนมาให้ลองเซิร์ฟๆดูก่อนลองเที่ยวดูก่อนนะครับภายใน1วันนะปกติเนี่ยกิจกรรมเรานะ20ฐานนะต้องใช้เวลา3วัน2คืนต้องมาค้างในชุมชนด้วยต้องมาค้างใน
7: พื้นที่นี้เพื่อจะเข้าเรียนรู้ในชุมชนนะแต่วันนี้เราเลือกแค่3กิจกรรมให้

0: เขานะครับก็มีเรื่องการทำน้ำตาลมะพร้าวได้ลองเคี่ยวน้ำตาลได้หยอดนะครับแล้วก็ไปดูสวนส้มโอนะครับที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับจุดนี้ก็คือเป็นจุดวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติมาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มผลไม้กับชาติที่นี่นะครับ
1: หลังจากได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบ้านบางพลับกันพอสมควรก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานคู่สีต่างวัยจะได้ทำการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนละแวกนี้ด้วยการไปเห็นด้วยตาฟังด้วยหูชิมด้วยปากและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยการออกกำลังใจในวันนี้เราจะเริ่มกันที่ขี่จักรยานชมสวนผลไม้นั่นเองครับ
0: กิจกรรมแรกของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยครับก็ข้างทางก็จะเป็นสวนผลไม้อย่างเงี้ยนะครับมีสวนส้มโอสวนลิ้นจี่นะครับระยะทางในการปั่นในชุมชนก็3กิโลนะครับรอบวงนะครับเราปั่นไปวงกลมนะครับ3กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะพาปั่นชมวิถีชุมชนในบ้านบางพับเนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับในชุมชนนะครับ

ที่นี่ส้มโอจะดกมากเลยปีนี้เป็นปีที่ส้มโอดกส้มโอนะครับปีหนึ่งจะออก3รุ่นนะครับมันก็จะมีช่วงธันวาเมษาแล้วก็สิงหานะครับพอเวลาออกทีปุ๊บก็อยู่ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนพอธันวาออกมันก็อยู่ได้ถึงมกรานะครับนะครับมันจะอยู่ได้2เดือนอยู่ที่ว่าคนจะซื้อมากซื้อน้อยถ้าซื้อมากก็หมดเร็วถ้าซื้อน้อยหน่อยก็ช้านิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ได้เหมือนต้นนะปกติของมันครับอยู่ได้เป็นเดือน

0: มาแล้วมาแล้วเร็ว
1: ครับนี่ลูกนี้แก่แล้วมาเหลือกเลยไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เดี๋ยวผมปอกตรงนี้เลยนะ
0: ค่ะประมาณนี้เหรอคะพี่โต้ง
1: นี่แหละครับที่ว่าลองจับดูน้ำหนักมันจะได้
0: 5 โลกว่า
2: โอ้ย
1: มานี่นะครับเห็นไหมพอเห็นไหมเปรียบเทียบเห็นไหมเนี่ย
0: ค่ะอันนี้ยัง
1: ใช่ยังเห็นไหมเราก็ดูจากตาเวลาจะดูอะดูจากตา
0: ตาห่าง
1: ที่มันจุดเนี้ยมันจะห่างถ้ายังไม่แก่เห็นไหมตาเป็น
0: ตา
1: ติดเลย
0: เออใช่ค่ะ
1: แล้วก็นี่เห็นที่กดที่ตูดปุ๊บตูดถ้าตูดเข้าไปบุ๋มเข้าไปแสดงว่าแก่แล้วนะต้องมีแรงหน่อย

0: าไปสวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวที่เราจะมาทำหยอดน้ำตาลมะพร้าวเที่ยวน้ำตาลมะพร้าวมันมาจากไหนของต้นมะพร้าวเดี๋ยวจะมาชี้ให้ดูเดี๋ยวพาไปดูในสวนกันครับในสวนน้ำตาลมะพร้าวก็จะมีทั้งสวนมะพร้าวอ่อนนะครับสวนน้ำตาลมะพร้าวมี2แบบเลยว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอาเอาอ่อนหรือเอาน้ำตาลมะพร้าวมาเที่ยวครับ
1: เมื่อปั่นจักรยานกินลมชมวิวกันได้สักพักก็มาถึงยังสถานที่แรกก็คือสวนมะพร้าวน้ำตาลนอกจากจะได้ดื่มมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูกขึ้นชื่อแล้วยังจะได้ชมการป่าช่อดอกมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลกันสดๆพร้อมเรียนรู้วิธีและลองทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยตนเอง
0: ครับเมื่อกี้เราปั่นจากสวนน้ำโอมาทำไมเราปั่นมาตามทางเรื่อยๆนะตอนนี้ที่เรายืนตรงนี้เราแวะมาถึงสวนน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราเห็นเนี่ยบนเห็นไหมที่เราบอกนะคือรอจากงวงมะพร้าวดอกมะพร้าวนะครับเพื่อจะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่นี่เราจะเก็บช่วงเช้ากับช่วงเย็น2รอบนะครับโดยที่เราจะไม่ใส่สารกันบูดนะครับจะปลอดสารเคมีทุกอย่างเลยที่นี่นะครับเลยต้องเก็บ2รอบเช้ากับเย็นแล้วเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกตอนเช้านะครับทุกวันทำทุกวันนะ
2: มะพร้าวอะไรอะคะเนี่ย
0: ครับมะพร้าวนะครับที่สงขลาเนี่ยมันจะมีแยกเป็น3ประเภทนะครับมีมะพร้าวแกงที่ทำกะทิกับมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับอีกพันธุ์นะครับก็จะเป็นพันธุ์มะพร้าวตาลครับมะพร้าวตาลก็เป็นพันธุ์เฉพาะที่เอามาทำน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่คือมะพร้าวตาลนะครับพันธุ์ที่เราเห็นนี่คือพันธุ์หงทองนะครับเราปลูกมาตอนนี้ก็น่าประมาณ10ปีแล้วนะครับมันก็ปลูกมานะครับตั้งแต่3ปีแรกเนี่ยมันก็จะเตี้ยประมาณนี้เราก็จะนั่งปาดมะพร้าวตัวนี้10ปีขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับคือมะพร้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมันสามารถทำน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับแต่หนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยว่าเกิดเรามาทำแล้วคุ้มกับความเหนื่อยของเราไหมถ้าจะเอาความคุ้มความเหนื่อยของเราเราก็ต้องเลือกพันธุ์ตาลโดยเฉพาะนะครับมันจะให้น้ำตาลเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไปที่มีอยู่ในสุขามนะครับมันจะออกได้น้ำตาลได้เยอะแล้วก็ปริมาณเยอะแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเตาน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับนะครับที่เราไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวมาที่ใส่กระบอกเมื่อกี้นะนี่เราใส่มาปุ๊บนะครับเราน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นะครับบางคนเขาก็เรียกงวงมะพร้าวภาษาชาวบ้านนะถ้าภาษาคนพื้นถิ่นก็จะเรียกงวงมะพร้าวจามะพร้าวแต่ถ้าภาษากรุงเทพเขาจะเรียกว่าดอกมะพร้าวนะครับเราก็เอาดอกมะพร้าวมานะครับเราก็มาปาดนะครับเพื่อรอน้ำตาลออกมานะครับพอเราได้น้ำตาลมาปุ๊บเราก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางนะแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนี้นะครับเพื่อจะเคี่ยวนะครับที่เราเห็นเนี่ยเราเคี่ยวมาแล้วนะครับประมาณชั่วโมงแล้วนะเตานะครับมันก็จะมีหลายขนาดมี1เตา2เตา3เตา4เตา5เตามันอยู่ที่ปริมาณน้ำตาลมะพร้าวที่เราได้มานะครับตอนนี้เราได้น้ำตาลมะพร้าวมาน้อยได้เตาเดียวนะครับอีกกระทะนึงนะครับเราก็เอาใส่น้ำเปล่าไว้นะครับเวลาเราใส่ฟืนเราก็จะใส่ฟืนตรงนี้ด้านนี้เอามาไฟให้มันอยู่ตรงเฉพาะกระทะนี้กระทะเดียวนะครับวิธีสังเกตนะครับในการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะเราก็ดูว่าที่แรกมันเป็นสีใสตอนหลังเราก็เคี่ยวนะครับให้มันเป็นสีทองๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ
3: แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะได้เป็นก้อนๆเหรอคะ
0: ครับตอนนี้นะครับเราเคี่ยวมา1ชั่วโมงแล้วนะจากใสๆเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วเราดูจากฟองนะครับลูกฟองอ่ะตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่ตรงกลางมาเข้ามาริมใช่มั้ยตรงกลางเข้ามาริมเดี๋ยวพอมันจะได้ปุ๊บอีกประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะได้แล้วฟองเนี่ยมันก็จะริมเข้าไปหาตรงกลางไปรวมอยู่ตรงกลางหมดเลยมันปุ๊บๆๆตรงกลางถ้ารวมไปตรงกลางปุ๊บนะนั่นคือน้ำตาลมะพร้าวจะได้แล้วนะ
3: แล้วทำไมไม่ใช้เตาแก๊สหรอคะ
0: เตาแก๊สนะที่นี่เรามีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะพวกฟืนที่นี่เราเยอะนะครับกิ่งส้มโอเราตัดแต่งกิ่งทางมะพร้าวมันก็ร่วงลงมาเนี้ยเราใช้เตาเนี้ยมันจะแบบว่าประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับเราใช้ของในชุมชนเรามาใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าใช้เตาแก๊สเนี้ยต้นทุนมันจะสูงมันจะเปลืองนะมันจะเปลืองแล้วก็เวลาขายมันจะสูงไปก็ไม่มีใครซื้อนะครับเราก็เลยต้องใช้ฟืน

0: ครับตอนนี้ที่เราซุ่มๆเมื่อกี้เราได้แล้วได้แล้วเราก็จะเอาน้ำตาลเนี้ยใส่ในกระมังนะครับเพื่อจะเข้าประโยชน์ในห้องนะครับในห้องนั้นเนี้ยเราก็จะกันแมลงกันผึ้งนะครับบางหน้าผึ้งมันเยอะกวนเราก็จะมีมุ้งลวดล้อมรอบเลยเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปนะครับหยอดนะครับที่เราเห็นเนี้ยหน้าถ้าใส่ปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บถ้าเราใส่กระมังก็เป็นน้ำตาลกระมังถ้าเราใส่ถ้วยก็เป็นน้ำตาลถ้วย
1: ยายเหลือนิดนึงให้ยายเท
0: เรามาเริ่มแข่งกันใช่ไหม
1: ใช่เริ
0: ่
1: ม
0: เวลาเราหยอดนะครับเราหยอดตรงกลางนะครับเราก็ไล่ออกไปให้มันเต็มพื้นที่นะครับเพื่อเพราะว่ามันจะมีผ้ากระบางใช่ไหมพอเราหยอดไปผ้าบางมาดึงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็หยอดไปนะครับเห็นยัง
1: เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วป้าวางกระบอกเลยเอาช้อนมาสองคันมาทำตามพี่เขาเลย
2: หยอดไล่ไปเลย
0: มาดูจากพี่เขาทำกับเดียวนะครับ

0: อกไม้แล้วก็ดูนู่นดูนี่ดูนั่นแล้วก็ชิมนู่นชิมนี่ชิมนั่นแล้วก็ไปทำน้ำตาลค่ะมันยากกว่าที่ต้องคนต้องกวนแล้วก็ต้องจัดวางให้เป็นก้อนๆค่ะ
1: กวนน้ำตาลเหรอคะโอ้โหดีค่ะใช้แรงแต่ว่าถ้าพอตอนที่กวนถ้ามันยังไม่เหนียวเนี่ยมันก็ยังกวนง่ายแต่พอเหนียวแล้วเนี่ยมันกวนลำบากนิดนึงชอบค่ะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติยายชอบมากค่ะ
2: เพิ่งมาครั้งแรกกันเนาะก็ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะชอบในธรรมชาติดูพอสมควรนะครับก็คือจะไม่บอกว่าอุ้ยฉันไม่เข้าหรอกฉันเหนื่อยฉันโรคมันจะมีงูไหมมันจะมีสัตว์มีพิษไหมอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาพร้อมมาลุยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าสนุกไปอีกแบบนึงกับวิถีชีวิตชาวเมืองนะครับมาลองมาสัมผัสดู
3: จริงๆอย่างที่บอกไปว่าการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ชนิดนึงข้อแนะนำหนึ่งก็คือควรจะปั่นให้ได้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 2-3 วันต่อสัปดาห์แต่ในกรณีคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยการปั่นจักรยานอาจจะค่อยๆไต่ระดับไปตั้งแต่อาจจะเป็นวันละ5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยปั่นไปให้ระยะเวลาเนี่ยมันมากขึ้นโดยที่ความเร็วเนี่ยตอนเริ่มตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร็วมากในระยะทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยความเร็วอาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าขอให้ได้เวลาที่เหมาะสมก่อนพอได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยถึงจะค่อยเพิ่มความเร็วของการปั่นมากขึ้นนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นในเด็กที่อายุน้อยหรือว่าเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มหัดออกปั่นจักรยานในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเริ่มจากเป็นจักรยานสี่ล้อก่อนหรือมีที่ซัพพอร์ตเพราะว่ามีโอกาสที่จะล้มได้นะคะเพราะว่าเด็กก็อาจจะยังไม่ได้ระวังเท่ากับในผู้ใหญ่ในผู้สูงอายุนะคะส่วนสำหรับในผู้สูงอายุเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปั่นจักรยานเป็นอยู่แล้วแล้วก็การทรงตัวของร่างกายดีในระดับหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถที่จะปั่นจักรยานได้ตามปกติแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเป็นพื้นเรียบเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นภูเขาเช่นเป็นสวนหรือว่าเป็นสนามหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีสิ่งกีดขวางอะไรที่เราไม่ทันคาดคิดเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องการล้มได้

0: ตั้งแต่ตลอดทริปนะวันนี้ผมก็จะเตรียมอยู่จุดหนึ่งไว้ให้สองคนนี้ได้ลองสัมผัสดูนะครับวิถีชุมชนในป้ายบางพับนะครับทุกกรุ๊ปมาแล้วครับต้องได้ลองชิมนะครับผมจะให้ชิมบริเพชรที่นี่นะครับว่าบริเพชรที่นี่มันจะรสชาติเป็นยังไงต่างกับที่อื่นตรงไหน
1: ที่นี่นะครับจะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างผมแนะนำนะครับป้าแดงนะครับป้าที่เป็นหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะคุณป้า
3: ที่นี่เราจะทำเรื่องการแปรรูปพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรหนูรู้จักไหมลูก
4: บอระเพ็ดค่ะ
3: บอระเพ็ดถ้าแบบนี้รสชาติเป็นไง
4: ขมมากเลยค่ะ
3: เคยกินยัง
4: เคยละค่ะ
3: เดี๋ยวค่ะเราทำของขมให้เป็นของหวานของที่มีรสเปรี้ยวรสอะไรเนี่ยเราทำให้หวานหมดในจานนี้ทุกอย่างจะหวาน
4: แล้วมันจะหวานได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมันขมค่ะ
3: เราก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการนะคะอย่างบอระเพ็ดเนี่ยที่จริงอ่ะเขาต้องมันมีผิวของบอระเพ็ดเราต้องลอกออกก่อนค่ะนี่ค่ะลอกออกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแช่เกลือจะเป็นแบบนี้นะคะแช่เกลือแช่เกลือนี่เราเพื่อแช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลอกไส้ใช่ไหมเราต้องแช่เกลือให้นิ่มแล้วก็นำมาลอกไส
4: ้แล้วลอกไส้ทำไมหรอคะ
3: ไส้ของบอระเพ็ดจะแข็งค่ะถ้าเราลอกไส้ไม่หมดพอเราไปลงน้ำตาลมันจะทำให้แข็งมากๆจะกัดเข้าเราต้องไปแช่น้ำปูนใสอีกเพื่อให้มันกรอบ
5: นะคะแช่น้ำปูนใสนี่คือแช่แป๊บเดียวใช่ไหมคะ
3: 1คืนค่ะ
5: อ๋อ1คืน
4: แช่น้ำเกลือกี่คืนเหรอคะ
3: 15วัน15คืนแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แช่แล้วทิ้งเลยถ้าแช่ทิ้งเลยมันจะทำให้ของที่เราแช่เน่าเสีย
4: แช่15วันมันจะไม่เค็มเหรอคะ
3: เค็มค่ะความเค็มจะไปอยู่ในเนื้อบอระเพ็ดเราต้องไปแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
4: แล้วพอยายแดงทำอันนี้เสร็จแล้วคะแล้วต่อไปคืออะไรเหรอคะ
3: พอเราเสร็จแล้วหายขมแล้วอันนี้เรานำไปต้มเพื่อให้สุกเราต้มเวลาน้ำขณะที่น้ำเดือดประมาณ15นาทีต้มสุกแล้ว15นาทีเราก็ตักออกก็แช่น้ำธรรมดาไว้ที่เขาเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบอระเพ็ด1กิโลน้ำตาล3กิโลนะคะ3กิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียว

0: หมดครั้งแรกก็ต้มสักประมาณครึ่งกิโลต้มน้ำตาลให้เดือดกับน้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ยกลงจากเตาพักให้เย็นและน้ำตาลนี่ยังเหลืออีกลุกขึ้นแล้วก็ตักบอระเพ็ดออกจากหม้อเอาน้ำตาลเก่าตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เพิ่มความหวานไปเนี่ยทำแบบนี้ประมาณ1อาทิตย์ถึงจะได้บอระเพ็ดที่หวานกรอบ
1: ผักผลไม้บางอย่างที่มีรสชาติขมเผ็ดหรือเปรี้ยวเกินไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำมากินให้อร่อยได้อย่างเช่นบอระเพ็ดใครๆก็รู้รสชาติที่ขมเป็นที่สุดถึงแม้จะมีประโยชน์ทางยาตามตำรับแพทย์แผนไทยแต่คนสมัยใหม่ก็ยังไม่นิยมกินอยู่ดีแต่ตอนนี้เราสามารถนำของขมๆแบบบอระเพ็ดมากินเล่นแบบขนมหวานแสนอร่อยได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านบางพลับที่คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีชื่อว่าผลไม้กับชาติซึ่งก็คือการนำเอาผักผลไม้ต่างๆเช่นบอระเพ็ดมะนาวมะระมะละกอมาแช่อิ่มเป็นผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามชวนรับประทานซึ่งหวังว่าเคล็ดไม่ลับในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณยายไม่มากก็น้อยนะครับ
0: อยากลองชิมไหมคะ
2: อยากค่ะ
0: ชิมได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าของที่นี่มันรสชาติเป็นอย่างไร
2: อันนี้คืออะไรหรอคะ
0: มะระค่ะมะระนี่ที่เรามาต้มหมูกินเคยกินเปล่าที่ต้มหมูอ่ะ
2: ก็เคยอยู่นะคะมันขมค่ะ
0: นี่โอ้ยหัดกินของขมบ้างสิคะทำไมไม่มีฟันเหรอเนี่ย คุณยายชิมได้ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะอันนี้อันใหญ่ดีนะคะ
2: ทำไมมันไม่ขมเหรอคะ
0: ใช่ที่นี่เรามันกับชาติแล้วไงจะขมได้ไงอ่ะ
2: ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าบระเพ็ดที่โดนคุณครูยัดใส่ปากมันจะหวานได้ขนาดนี้ค่ะ
0: ครูเล่นยัดใช่เหรอ
2: ใช่ค่ะเพราะพูดมากค่ะ
4: มะกอกับชาตินะคะ
0: มะกอกับชาตินี่คือว่าเราหั่นและพับให้มีลวดลายมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราไม่ใช่ว่าเราทำมะกออยากได้ราคาเรามาหั่นธรรมดามันก็ไม่เพิ่มราคาให้เราม
4: ันก็ดูไม่สวยงาม
0: ค่ะวิธีหั่นนี่สำคัญตรงหั่นนะคะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: หั่นนี่ถ้าหั่นหนามจะพับไม่ได้ต้องพยายามให้มันบางค่ะ
4: แสดงค่ะในเมื่อมะละกอมันก็หวานอยู่แล้วอะแล้วทำไมถึงต้องเป็นมะละกอกับชาติด้วยล่ะคะ
0: คือว่าเราทำนี่เหมือนกับการถนอมอาหารนะคะถ้าเราปล่อยให้สุกมันก็หวานอยู่แล้วแต่มันไว้ได้ไม่หลายวันเรามาแปรรูปแล้วเราไว้ได้เป็นเดือน
4: พับกันจะเป็นแบบนี้แล้วก็แช่น้ำเกลือไป
0: น้ำปูนค่ะ
4: ตอนนี้น้ำปูนใช่ไหม
0: ค่ะเพราะว่ามะละกอไม่ได้มีรสขมเราก็ไม่ต้องแช่
4: แล้วการเลือกมะละกอเลือกยังไงคะค
0: ุณมะละกอที่มันข้างนอกเปลือกมันจะมีสีเหลืองๆหน่อยๆ นะคะพอเราปอกไปข้างในก็จะเป็นสีนี้ค่ะมะกอสีขาวทำได้แต่ว่ามันไม่ตรงใจคนที่เห็นไม่สะดุดไม่สะดุดตาหนูพับตรงนี้นะพับด้านนี้หมดหนูก็พับด้านนี้เข้าหาอย่าพับออกนะลูกนะคะพับลงตา
4: ต้องเรียกว่าตีหั่นต้องหั่นเก็บนั่นอยู่แล้ว
0: ค่ะพับเข้าลูกนั่นพับออก

0: ไปทั้งทำมะพร้าว
1: ทำน้ำตาลไปดูผักผลไม้ต่างๆค่ะแล้วก
0: ็ไปจักรยาน
1: ปั่นจักรยานด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้เราสุดท้ายเนี่ยเรามาที่ไหนอีก
1: สุดท้ายเราก็มาทำผลไม้กับชาติค่ะ
0: อืมใช่นี่ผลไม้กับชาตินี่มันแปลกนะยายก็เพิ่งรู้ว่าผลไม้กับชาติทำยังไงก็รู้มากขึ้นค่ะจากที่เราไม่รู้แล้วไม่ได้ศึกษาก็ดีค่ะได้มารู้ว่าผลไม้ทุกอย่างมันแปลชะแปลกลับมาทำเป็นผลไม้กับชาติได้แปลได้หลายแบบทั้งบอระเพ็ดมะละกอและมะระที่เราเอาไปต้มจืดยังเอามาทำได้หมดยิ่งพริกหยวกอีกมาทำของหวานได้ด้วย
2: เขาก็จะได้องค์ความรู้หรือความรู้นะว่าในการทำน้ำตาลมะพร้าวในการทำผักผลไม้ชะอิ่มเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับมีวิธีการทำยังไงโดยที่บางคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในชุมชนจะไม่รู้หรอกว่า

การทำน้ำตาลมะพร้าวมันยากขนาดไหนกว่าจะได้มาพอไปถึงสวนส้มโอก็ไปดูสวนส้มโอที่ปลอดสารเคมีไม่ได้มีเคมีเลยนะครับได้ลองชิมได้ลองสัมผัสลูกส้มโอดูสุดท้ายก็มาที่กลุ่มผลไม้ใช้อิ่มตัวนี้นะครับก็เรามาลองดูพืชผักผลไม้มาชิมบัวเพชรใช้อิ่มดูที่นี่ก็เหมือนกันไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอะไรทุกอย่างเลยนะครับนักชุมชนเราจะเน้นนะครับเน้นปลอดสารเคมีไม่มีเคมีนะครับจะเน้นธรรมชาติมากกว่าครับผม

0: ไม่อย่างเงี้ย
1: หลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วๆหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa karaniya mathakusrena yantang santang pathang apisametcha sakko uchucha suvacho ti i na okaat bat ni atmaphap cha dai sadang phra sathama desana nai karaniya metasut sung pen คำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ชมทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เรียกพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะพระพุทธเจ้ามีหลายพระนามตามแต่ปางหรือตอนนั้นๆว่าพระองค์ได้ทรงทำอะไรตอนนั้นนั่นเองจึงเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าหากจะนับการสรรเสริญนามของพระพุทธเจ้านั้นมีการสรรเสริญมากมายซึ่งมากกว่าฉายาบุคคลใดๆในโลกเช่นพระบรมครูพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ชนะพระพิชิตมารเหล่านี้เป็นต้นพระนามเหล่านี้เป็นเกียรติยศที่บุคคลผู้ประสบได้ตั้งถวายพระองค์ก็เหมือนกับคนดีๆที่เขาประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติแล้วหรือมีความเก่งกล้าสามารถในเรื่องนั้นๆเขาก็จะตั้งฉายาให้นักมวยก็มีฉายาแตกต่างกันไปที่เขาเรียกชื่อเดิมแต่ถ้าเอ่ยชื่อนั้นเขาจะรู้ทันทีนักร้องนักเขียนนักแสดงล้วนแล้วจะมีฉายาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมทั้งหลายได้ยินคำกล่าวพระธรรมาถึงพระพุทธเจ้าในพระนามต่างๆนั้นเป็นพระสมัญญานามที่ถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราก็ควรที่จะทำเกียรติยศชื่อเสียงนั้นให้ปรากฏเกรียงไกรในทางตรงกันข้ามทำให้บางคนเลวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติเลวแล้วก็จะมีฉายาเรียกต่างๆกันซึ่งไม่ต้องเอ่ยอ้างนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยท่านทั้งหลายการแสดงพระธรรมเทศนานั้นอาตมาก็แสดงตามแบบบทแต่เพื่อลดความเครียดของท่านผู้ชมก็จะแสดงเป็นเชิงปาฐกถาไปด้วยสิ่งที่อาตมาได้กล่าวต่อท่านผู้ชมทั้งหลายถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นการอยู่ร่วมได้ในสังคมโลกนี้ในกาลิเมตสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาพึงเพ่งพินิจในกิจอันควรทำเพื่อการอยู่ร่วมอยู่รอดอยู่กันด้วยความผาสุกสร้างความสันติสุขให้มีต่อกันและกันหนึ่งสักโกเป็นผู้กล้าแปลว่าเป็นผู้พึ่งได้อาศัยได้เครียดใจกล้าพึ่งพาอาศัยได้อุชุเป็นผู้มีอัธยาศัยซื่อตรงคงมั่นสุหุชูเป็นคนใจดียิ้มง่ายใจดีนั่นได้กล่าวไปทุกประเด็นแล้วทุกข้อแล้วข้อต่อมาก็คือสุวโจประวัติเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายคำว่าสุวโจนี้เราแปลง่ายง่ายว่าว่านอนสอนง่ายคืออะไรคือเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเองไม่อดเบ่งว่าใหญ่นี่คือหลักการของการเป็นผู้ว่าง่าย
คนเป็นผู้ว่านศง่ายเพราะอะไรจะต้องวิเคราะห์วิจัยว่าไอ้คำว่าว่านศง่ายนั้นมันไม่ใช่อยู่ในวัยเด็กอย่างเดียวหรอกท่านมันอยู่ในทุกวัยนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นประถมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยหรือแม้แต่ก่อนตายก็ต้องสอนง่ายเพราะการตายนั้นเป็นการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติในศาสนาพุทธของเราจะสอนให้คนทำจิตก่อนตายคือชักนำพาจิตด้วยบุคคลที่น่าที่รักนับถือเคารพบูชาเขาเรียกบอกทางสวรรค์นิพพานและก็ไม่ใช่เรื่องของคนธรรมดาเท่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดพุทธบิดาพุทธบิดาก็ยอมรับฟังลูกชายสุดท้ายแล้วพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะไม่ใช่เสด็จสวรรคตคือไม่ใช่ไปสู่สวรรค์นิพพานดับกิเลสเป็นสมุจเฉทปาหานสมุจเฉทปาหานปาหานะประหานแล้วกราบลาสู่อนุปาทิสสนิพพานคือดับกิเลสโดยไม่มีเบญจขันธ์เหลือดับไปเลยดับทั้งสองอย่างเหตุที่พระเจ้าสุทโธทนะได้อนุปาทิได้นิพพานนั้นก็เพราะว่าแม้แต่ลูกชายของพระองค์พระองค์ก็ยังเชื่อฟังคำสอนบอกทางสวรรค์นิพพานให้บุคคลที่ไม่เชื่อเพราะไม่มีศรัทธาในคำสอนนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนนิทานที่เขาเล่าๆกันที่อาตมาเป็นพระเทศใหม่ๆยายหอมแกขายหอยแกมีอาชีพขายหอยคือคงเป็นชาวทะเลแกไม่เคยทำบุญสุนทานยายหอมก็วันๆนั่งขายหอยสารพัดชนิดท่านช่างหอยขายหอยลวกหอยแกก็เก็บเงินเก็บทองไว้แล้วจิ

แล้วก็คิดล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้นะหอยจะเอาหอยที่ไหนราคาจะเท่าไหร่จะขายให้แก่ใครคำนวณการตลาดชีวิตคนยายหอมขายหอยนี้ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยฟังเทศน์ฟังธรรมแกเอาเฉพาะของแกปัจจุบันชาติเท่านั้นแกก็มีฐานะเชียวก็ถือว่าเป็นแม่ค้าขายหอยรายใหญ่ก็สารพัดหอยทั้งหอยสดหอยแห้งส่งออกไปตามสถานที่ต่างๆด้วยความที่จิตของแกไม่เคยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าสุดท้ายมรณกรรมก็มาถึงแกมันก็มีคนที่ปรารถนาดีต่อแกซึ่งมีความรู้เห็นแกถึงใกล้ถึงมรณกรรมรู้ว่ากำลังจะมาโดยฉับพลันเพราะว่าอาการป่วยนั้นเริ่มทรุดหนักลงเรียกว่าเข้าอาการตรีทูตกรรมนิมิตปรากฏต่อแกได้กรรมชั่วเรียกว่ากรรมารมณ์สองนิมิตารมณ์นิมิตารมณ์แปลว่าอะไรแกก็จะนึกถึงการขายหอยของแกกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นแล้วนึกถึงไปล่วงหน้าวันพรุ่งนี้จิตแกไม่ได้อยู่กับตัวคตินิมิตมันก็ไม่ปรากฏต่อแกว่าจะไปดีหรือไปชั่วท่านที่มีความรู้ท่านนี้ก็เลยประกาศเอาดอกไม้กรรมหนึ่งประกาศข้างหูแก่ยายหอมถ้าต้องการไปสู่สุคตินะแกก็จิตใจก็เริ่มจะออกจากร่างแล้วภาวนาตามจะไปดีนะไปร่ำรวยสวรรค์อรหังยายหอมจิตของแกอยู่กับการค้าขายไปนู่นก็อรหอยไม่ใช่อรหังอรหอยเขาก็ตะโกนสู่อรหังอรหอยแล้วก็ครอกตายไปแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูสิว่าเยี่ยหอมจะไปเกิดเป็นอะไรแกก็จะเกิดเป็นหอยชนิดต่างๆกี่ภพกี่ชาติแล้วอายุมันก็สั้นท่านหอยชนิดหนึ่งๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกบางทีก็ตายแต่ตัวเล็กเป็นไข่มันก็ตายบางทีก็ตายเมื่อตัวน้อยๆบางทีก็ตายเมื่อตัวโตๆพบชาติบางทีปีเดียวของปัจจุบันชาติของเราเนี่ยยายหอยเกิดฮะยายหอยถ้าเกิด 3-4 วันต่อ1ชาติต่อ1ครั้งเนี่ยเกิดจะเป็นหอยกี่ประเภทล่ะท่านเพราะจิตก็ไปจุติตรงนั้นเรียกว่าคตินิมิตารมณ์นี่เป็นเรื่องที่เล่ากันมาก็เห็นจริงท่านมันก็บอกบางคนตายเนี่ยพยายามหน่วงจิตเอาดอกไม้ใส่มือแล้วให้ถึงให้ไปไหว้พระจุฬามณีแต่ไม่ละท่านคตินิมิตารมณ์เคยชนไก่เขาเอานิ้วโป้งมาชนกันมันก็เป็นอะไรมันจะเป็นกรรมเย็นเพราะจิตมันสั่งการอย่างนั้นบางทีก่อนตายก็กระโดดนะฮะกระโดดนั่งยองๆกระโดดไปกระโดดมาเพื่อชนไก่มันเป็นอย่างนั้นท่านนั่งยองๆแล้วกระโดดไปกระโดดมาไก่หันนะหันไปทางไหนก็กระโดดไปท่านหมุนกันเป็นวงอยู่อย่างนั้นแหละอาตมาเคยเห็นไม่ใช่เคยเห็นแล้วท่านเคยอยู่ในวงคนชนไก่เป็นเด็กๆก็เห็นไม่ต้องออกเชื่อแล้วเวลาชนไก่ก็ทำไงท่านอาตมาก็จะบอกสูตรให้บอกสูตรคนชนไก่ให้ท่านไปทำบาปกันต่อไปให้ทรมานสัตว์ต่อไปชนไก่ชนวัวนี่ท่านมันเจ็บนะท่านนะท่านสนุกกับการที่มันขวิดกันเนี่ยรู้ว่าวัวมันเจ็บวัวไม่รู้จักกันทำให้เป็นศัตรูกันขยุกเข้าหากันชนกะทิเนี่ยหัวกะโหลกกระแทกกันปังเนี่ยท่านแล้วขวิดคอกันเนี่ยเอาเธอท่านมันไม่จำเป็นความสนุกนี้ไม่ใช่จำเป็นเลยท่านไม่เปลี่ยนไปเล่นกีฬาซะละหรือไปเชียร์กีฬาเสียโดยไม่ต้องมีการพนันแล้วท่านก็จะได้รับกรรมแบบนั้นแหละมีหลายจังหวัดที่มีประเพณีชนวัวถามว่ามันจำเป็นไหมมันไม่จำเป็นเลยไก่ก็เหมือนกันไอ้มาทาดอก็เหมือนกันถามว่ามันจำเป็นต้องไปฆ่าวัวกระทิงไหมอาตมาว่าความสนุกของมนุษย์ในโลกนี้มันสรรหาได้

ดยไม่จำเป็นจะต้องไปทรมานสัตว์การที่ฆ่าสัตว์นั้นให้นึกเยอะๆเถอะว่านะให้เราตั้งใจทีเดียวว่าเป็นกรรมของเขาทำบุญให้เขาแล้วก็อาชีพของเราแล้วนำเงินส่วนนั้นไปทำบุญสุนทานพระที่สุดวัวกระทิงมันก็ตายตายแล้วก็มีความสุขแล้วศาสนาไหนมันสอนให้คนฆ่าสัตว์แล้วท่านไม่มีทุกศาสนาแล้วท่านเพราะนั้นท่านที่เราจะฆ่าสัตว์ใหญ่ก็กินปลงกินปลาซะไม่ดีแล้วท่านแต่ว่าปลาในโลกนี้กุ้งหอยปูปลามันเยอะแยะไปหมดไม่ผิดหลักคำสอนแล้วดูไม่ใหญ่ใจไม่ห้าวถ้าบาปใหญ่ใจมันห้าวเราโหดเลยท่านคนชนไก่ก็เหมือนกันอาตมาก็เห็นหนึ่งต้องปลูกว่านน้ำเอาฟังมันนะถ้าจะทำบาปกันต่อไปปลูกว่านน้ำเอาไว้สดสดถ้าไก่ขาหักต้องเอาใบพระพึ่งกับว่านน้ำมาพันขาไก่แล้วหัวว่านน้ำมาฝนทาไก่ท่านสองต้องมีขมิ้นทาอกส่วนนั้นเป็นส่วนเนื้อเนี่ยมันอกแดงแป๊ดสามก็คือว่าต้องมีว่านชนิดหนึ่งเรียกว่าสองชนิดว่านกาสักกับหนังแห้งฝนแล้วน้ำกรอกปากเอาน้ำแรกกรอกปากเพราะกรอกปากเข้าไปในตัวในไก่มันจะคันท่านมันจะจิกกันมันมากมันคันยุบยิบตามผิวหนังมันถ้าเป็นเม็ดคันเนี่ยเจ็บก็เจ็บมันก็มันถ้าเราเป็นเม็ดคันที่หลังเกาโอ้โหเจ็บเจ็บบางคันนะฮะมันจะคันทั้งตัวท่านไก่มันก็เลยตีกันหมันชะตาบอดตาแตกอะไรก็ตามมันคันมันว่านพยากาศกันหนังแห้งเลยท่านตากให้แห้งแล้วฝนฮะแล้วก็ทาที่ตัวมันตอนนี้หนังมันจะเหนียวจากข้างนอกข้างในแต่แข้งขาลูกตามันแตกมันหักนะท่านนะงอนมันฉีกมันไม่เหนียวถึงงอนท่านก่อนการมันฉีกไปหมดแล้วเราก็รับเดือยไก่มันโง่สิท่านเหลาเดือยไก่รู้ไหมว่าไอ้นั่นแหละเสี่ยงมีคนหนึ่งชอบเล่นไก่ท่านอุ้มไก่ไปอุ้มไก่มาแหละอุ้มไปมาไก่มันดิดเพี้ยเดือดตาแตกแล้วท่านก็เงี้ยงมันอะไรเดือยมันคมมาท่านดิดป้องตาแตกแล้วท่านอันนี้คือวิธีการเลี้ยงไก่ชนไก่จะลองไปใช้ดูเพื่อทำกรรมก็ได้นะถ้าชอบแล้วก็แต่เรื่องกรรมเหล่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายบางทีเราดึงจิตบางทีเราจะดึงจิตของคนตายมาเนี่ยแล้วก็ดึงไม่ได้รายนี้ก็หวงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็หวงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งหวงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุกอยู่กับของอย่างนั้นน่ะแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงโจรนอกบ้านจะมาวันหนึ่งนะคนวันหนึ่งของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสารพัดการสะสมพออายุเยอะแล้วก็ป่วยไข้พวกข้าก็ถึงแล้วถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ต้องการให้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาก็บอกภาวนานะอรหังแกก็หลับตาใกล้จะสิ้นใจอะไรหายไม่ใช่อรหังอะไรหายอรหังอะไรหายไอ้คำว่าหายเนี่ยหลวงพ่อจำมันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายแล้วจะไปอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเป็นสัตว์เฝ้าทรัพย์อยู่นั้นไม่เป็นงูก็เป็นนกว่าไม่เป็นนกก็เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกมันก็มีอยู่เท่านี้ท่านหรือเป็นวิญญาณสัพพเวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาก็บอกว่าหวงอะไรก็แล้วแต่มีแม่เรียววางข้างๆเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเคาะนอนไขว่ห้างท่านหลีตามองแล้วเคาะ

0: พื้นถ้าตายไปตอนนั้นละท่านถ้าเวลาถึงตายแล้วไอ้ชิ้นที่หวงของเนี่ยอีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจกท่านและขจิบราก็ตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอขจิบแล้วหางสะบัดเงี้ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมันเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละคือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่ๆแล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วอันแน่เอาไปเหรออันแน่อันแน่ตายไปนะท่านคตินิมิตไม่ดีหรอกต้องมีตุ๊กแกเกิดชายบ้านนั้นตุ๊กแกที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะญาติยายที่ตายไปเราดูลายตุ๊กแกท่านลายผ้าไหมนี่แหละถ้าเป็นคนไทยนะลายผ้าไหมถ้าเป็นคนต่างประเทศอาจจะเป็นลายสก็อตบ้างเป็นลายต่างประเทศบ้างก็ห่วงข้าวของเวลาตายไปแล้วเกิดตุ๊กแกก็เกาะชายขาบ้านตาถลนตาแดงกล่ำใช่ไหมใครหยิบแล้วก็โมโหลองอันแน่อันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดแล้วเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปไอ้ความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมาล่วงมาก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแกแล้วก็แจกให้หมดแล้วไม่จำเป็นกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาวันนี้เกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆนะเขาถือว่าเอาให้ทำไมอะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วต้องไม่ตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่ดีแล้วท่านก็รับวิบากกรรมเองไม่ต้องไปกลัวหรอกยิ่งให้เขายิ่งไปบริหารเป็นแล้วเราก็จะหมดภาระในการที่จิตใจเราจะห่วงสิ่งที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้สมัยพระพุทธเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งนั้นตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์ขู่หวงทรัพย์สมบัติหวงทรัพย์สมบัติตายไปแล้วก็เกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็เขาเรียกรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กับดินนะท่านแล้วจะไอ้เด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องที่จะไปบ้านนี้พอเราจะตายไปแล้วนะ10เดือน15เดือนไอ้ลูกบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้หรือลูกสาวก็ตั้งท้องอันนี้ก็มีปรากฏแต่อันนี้ไปตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาติหน้าและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านนี้ถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพระเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกอ้าวไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่านลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพระเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อของฉันอัตนาเพราะเขาหวงสมบัติเขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาตถาคตจะพิสูจน์ให้ลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิแล้วอาบน้ำอาบท่ายดีเรียกกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมารีบกระตุ้นด้วยชื่อด้วย มันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วจะเรียกพ่อด้วยนะเรียกไอ้เด็กนะปีศาจครุฝุ่นนี่เรียกว่าพ่อพอดีแล้วอยู่แล้วหลายๆวันลองถามชื่อพ่อสมบัติไปที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปคลานไปอยู่ตรงไหนนะขุดไปเจอสมบัติที่นั่นอ่ะทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขท่านถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นอาตมาจะบอกว่าคนที่ว่านอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกเหนือนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัดแก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดนะท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็เหมือนกันมันจะไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายเนี่ยไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเขาเพราะเราไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์พระสงฆ์ข้าเจ้าผู้นำศาสนาในศาสนาของตนของตนและไม่ฟังและไม่อ่านด้วยนี่คือสิ่งที่บอกไว้คณิการที่เราฟังคำสอนเนี่ยฟังคำสอนอย่างไรจิตใจของคนจะฟังคำสอนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่หรือทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องรับความรู้จากเขา
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรประการที่4ก็คือสุวโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรัฐธรรมรัฐหมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการเทศนาธรรมในตอนมหาเสด็จตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

perpetual bond ค่ะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่า

default ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มา

ืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่าcallable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกนี่อาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชนรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นเขาอาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็
ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะ

เสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบ

ณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9kn9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลาย

0: เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัทศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงิน

เงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

การที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ดีหรือการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ก็ตามในฐานะพระสังฆาธิการเนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติอยู่3เรื่องนะคือ1เรื่องของกฎหมายแผ่นดินที่เรามาอบรมและก็ฝึกอบรมและก็สอบพวกท่านเนี่ยเป็นเราใช้กฎหมายแผ่นดินเราใช้พระวินัยและใช้จารสามเรื่องนะครับกฎหมายแผ่นดินว่าอย่างไรบ้างท่านต้องรู้เช่นกฎหมายแผ่นดินบอกว่าแม้ท่านจะมีพรรษาพ้นสิบมีความรู้มีความสามารถแต่ถ้าท่านไม่ได้รับแต่งตั้งหรือใบตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านไป

บังอาจให้การบรรพชาอุปสมบทมีโทษจำคุกอันนี้กฎหมายแผ่นดินจำคุกกี่ปีท่านก็ต้องไปศึกษาไปจำเพราะมันจะออกสอบก็ได้มีโทษตามกฎหมายอันนี้เขาเรียกว่าเราจะต้องรู้กฎหมายแผ่นดินข้อ2พระวินัยกำหนดขั้นตอนในการบรรพชาอุปสมบทอย่างไรกรรมวาจายติยตุตกรรมวาจาสวดอย่างไรต้องทำให้ถูกต้องข้อที่3จารีตจารีตวิธีปฏิบัติเนี่ยท่านถือปฏิบัติโดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์โดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์สืบสายกันมาเนี่ยเวลาพิธีกรรมของท่านเนี่ยท่านใช้เอสาหังหรืออุกาสะในปัจจุบันเนี่ยในฝ่ายมหานิกายเราสอบโดยใช้อุกาสะโดยมติของสมัชชามหาคณิสรแต่เราไม่ไปก้าวก่ายธรรมยุติกนิกายซึ่งท่านใช้เอสาหังเราถือว่าจารีตเป็นมาอย่างนั้นทีนี้ในสามเรื่องเนี่ยวันนี้เรามาพูดเรื่องกฎหมายกฎหมายเนี่ยทำไมเราต้องปฏิบัติตามท่านก็อ้างพระบาลีนี้นะครับว่าอนุชานามิภิกขเวราชูนางอนุวัตติตุงพุทธเจ้าตรัสแนะนำภิกษุทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยคล้อยตามพระเจ้าแผ่นดินกฎหมายบ้านเมืองไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ต้องอนุวัตคล้อยตามโดยเฉพาะเรื่องปฏิทินก่อนจริงๆเนี่ยการนับปักขานันนาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองในหลายๆเรื่องตามพระวินัยให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพรรษาพ้นสิบพรรษาได้10หรือเกิน10เนี่ยให้การอุปสมบทแค่นี้ยังไม่พอท่านจะต้องมาฝึกซ้อมอบรมมาสอบปฏิบัติตามอะไรครับกฎหมายครับกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17มีรุ่นเราเนี่ยนะครับเสนอกันมาในที่ประชุมตามลำดับว่าขอผ่อนผันให้ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชเข้าฝึกซ้อมสอบพระอุปัชฌาย์ในที่ประชุมสมัชชาครับหาคณิสรบอกว่าถึงท่านสอบผ่านแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดขึ้นไปเนี่ยเป็นแค่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชนะครับมันก็ขาดคุณสมบัติบวชไม่ได้อยู่ดีตามกฎที่17ข้อ8วงเล็บ1มีตำแหน่งในทางการปกครองชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไปเว้นแต่พระอารามหลวงเห็นไหมครับที่ประชุมท่านพูดอย่างนี้ผมก็มาเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นส่วน เรื่องมีพรรษาพ้น10อันนี้ก็ตามพระวินัยเป็นปริยัติเรื่องธรรมเอกอันนี้งดยกเว้นได้นะครับผมก็เล่าที่สมัชชาท่านปรารภกันกฎนั้นออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505มาตรา23ที่ว่าการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาสมาคมเราจึงออกกฎมหาสมาคมฉบับที่27ฉบับที่17โดยอาศัยมาตรา23พ.ศ.2536เนี่ยนะครับว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์และในกฎนี้เองที่ท่านทั้งหลายจะต้องมาศึกษากันวิทยากรอื่นๆเขาจะให้ความรู้ที่จริงต้องไม่เรียกว่าให้ความรู้นะครับทบทวนเพราะท่านจะต้องท่องกันมาฝึกกันมาอบรมกันมาในระดับจังหวัดลงไปฉะนั้นกฎที่17ต้องแม่นละตอนนี้มาเพียงแต่ว่าอธิบายให้เกิดความเข้าใจเวลาเราไปปฏิบัติจริงๆไปใช้จริงๆเนี่ยตีความอย่างไรนะครับทีนี้ในกฎ17เนี่ยผมขอว่ามันจะมีกฎข้อ9ครับเมื่อเจ้าคณะภาคได้รับรายงานรับรองขอแต่งตั้งแล้วคือโดยตามลำดับได้ดำเนินการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้ตามในข้อ41แล้วเสนอไปยังเจ้าคณะใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเนี่ยคือที่เขียนอย่างนี้คือเจ้าคณะภาคเนี่ยเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพแล้วก็เสนอเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะใหญ่ถ้าเป็นอุปัชฌาย์สามัญที่ไม่ใช่เจ้าคณะที่ไม่ใช่พระอารามหลวงหรือเจ้าคณะจังหวัดอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาแต่งตั้งแต่อุปัชฌาย์วิสามัญนั้นเป็นของพระสังฆราช
มีพระบัญชาแต่งตั้งแต่ต้องผ่านการฝึกซ้อมอบรมทีนี้กฎข้อ41เนี่ยนะเขาเขียนอย่างนี้ครับวิธีปฏิบัติในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ทำใบสมัครใบรับรองออกหนังสือสุทธินะส่งบัญญัติให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคมหมายความว่าหน้าที่พระอุปัชฌาย์เนี่ยมันมี3ขั้นนะครับตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้พูดก็คือก่อนเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะให้การอุปสมบทท่านจะต้องตรวจลักษณะของอุปสัมปทาเปกหรือนาคว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไหมอะไรไหมทั้งนี่คือก่อนเสร็จแล้วในขณะอุปสมบทกำลังทำพิธีอุปสมบทท่านก็จะต้องทำให้มันถูกต้องให้การบรรพชาอุปสมบทไปแล้วมีหน้าที่เป็นพระบูชาคือเข้าไปเพ่งเล็งอบรมสั่งสอนก็ต้องทำให้ครบเพราะฉะนั้นเวลาทำพูดถึงหน้าที่พระบูชาเนี่ยมันทั้งก่อนนะก่อนบวชกำลังทำพิธีบวชและก็หลังบวชทีนี้ก่อนทำพิธีบวชเนี่ยท่านจะต้องตรวจลักษณะอะไรบ้างจะต้องไปนั่งประชาที่วัดนั้นวัดนี้ต้องข้ามเขตท่านต้องขออนุญาตอะไรต่างเนี่ยกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17เนี่ยท่านกำหนดไว้หมดรายละเอียดเนี่ยนะครับท่านมาไปให้การอุปสมบทแก่บุคคลต้องห้ามต้องอาญาแผ่นดินหนีมาอะไรมาเป็นโจรเนี่ยนะต้องโทษยังไงนะฮะในเขาเรียกว่าจรรยาพระอุปัชฌาย์เนี่ยท่านละเมิดท่านจะต้องละเอียดแม่นยำในเรื่องนี้ในเรื่องของก่อนเสร็จแล้วพอมาอยู่ตรงนี้เขาฝึกซ้อมอบรมท่านมาอยู่ที่วัดพิชัยญาตินี่ก็ดีไปวัดสัมภยาก็ดีเขาจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีที่กำลังบวชทำให้มันถูกต้องเพราะถ้าทำผิดพลาดผู้อุปสมบทนะผู้รับการบรรพชาสมบทอาจจะไม่ได้เป็นพระเพราะกรรมวาจาผิดเพราะเกิดวิบัติ4พอเกิดวิบัติ4ขึ้นมานะครับบวชก็ไม่ขึ้นเมื่อบวชไม่ขึ้นนี่เสียหายนะครับบกพร่องต่อหน้าที่ทำไมจะต้องให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้เพื่อวัตถุประสงค์3ประการผมสรุปเองนะคือต้องการให้ขณะที่ท่านทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์นั่งเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นประธานในการบวชเนี่ยให้การบวชเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์3ประการ1ให้พิธีอุปสมบทนั้นยิ่งใหญ่2งดงาม3ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่งดงามศักดิ์สิทธิ์การที่ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์นะเราประกันคุณภาพว่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพไหมถ้าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพนะครับปากต่อปากไปบอกว่าอยากบวชวัดนี้จังทำไมยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่ยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่งดงามไปบวชที่นี่ขลังศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกเราแล้วเป็นพระแล้วมันขลังน่าศรัทธาก็ศรัทธาใครเห็นที่ว่ายิ่งใหญ่นี่ยิ่งใหญ่อะไรครับยิ่งใหญ่ด้วยพิธีการเซเรโมนีนะพิธีการความยิ่งใหญ่โดยสงฆ์ขั้นตอน1ถึง10มีอะไรบ้างท่านต้องทำตามนั้นเลยพิธีการอย่าได้ลัดอย่าได้ข้ามอย่าได้ผิดพลาดมันจะเกิดความยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องที่1เหมือนปลุกเสกพระนะครับงดงามความงดงามเกิดจากการส่งไม้ต่อกันอย่างลื่นไหลท่านเคยเห็นการแสดงบนเวทีไหมครับทุกคนแสดงพร้อมกันเต้นพร้อมกันรำพร้อมกันไอ้คนไหนร้องก็ร้องถูกจังหวะไอ้คนบรรเลงเพลงถูกจังหวะนี่คือการฝึกซ้อมครับเราฝึกซ้อมเจ้าหน้าว่าเขาจะต้องคุกเข่าต้องยืนต้องกล่าวคำขอบวชลื่นไหลไม่ต้องมากระซิบบอกต้องมาอ่านกันนะครับถ่ายภาพออกมาโฮกกระดาษลูกพี่ก็อ่านคนพี่เลี้ยงก็อ่านเจ้าหน้าก็ท่องไม่ได้เพราะฉะนั้นวัดไหนที่เคร่งบอกว่าถ้าท่องไม่ได้เนี่ยกลับไปท่องก่อนเนี่ยงดงามและต่อไปปากต่อปากบอกว่าโอ้โหวัดนี้ดีจังเลยอุปัชฌาย์เคร่งคือทำตามขั้นตอนฝึก

ู้สวดก็ไม่ใช่มาสวดตะกุกตะกักถึงเวลาสวดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บรับลูกกันบอกอนุสาสอุปัชฌาย์บอกอนุสาสต่อเนื่องกันเนี่ยลื่นไหลนะครับเป็นขั้นเนี่ยท่านเคยไปร่วมในรัฐพิธีไหมครับในพิธีหลวงในเช่นงานใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาเวลาเอาไม่ต้องดีกว่าในจังหวัดท่านเวลาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จเนี่ยเขาไม่มีโฆษกมาพูดกันนะโอ้ต่อไปนี่นี่ในหลวงไปนั่งตรงนี้นะไอคนนี้ไปเฝ้าตรงโน้นนะไม่มีทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่กันและเขาไม่พูดดังด้วยเวลาเสร็จพิธีนะท่านสังเกตนะโฆษกไม่ประกาศครับตอนนี้เสร็จพิธีแล้วขอเชิญเสด็จกลับได้ไม่มีนะไม่ต้องพูดเยอะๆรู้กันเหมือนกับเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะไปถึงตรงไหนหลวงพ่อเจ้าคณะใหญ่มาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเมื่อมีขั้นตอนอย่างนี้มันจะรู้กันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันขั้นตอนมันงดงามเราปฏิบัติตามขั้นตอนลื่นไหลงดงามเนี่ยที่มาซ้อมกันบางท่านบอกโอ้แม่เราก็รู้กันทั้งนั้นทำไมต้องมาซ้อมทำไมต้องมาสาธิตในที่วัดสมัยยาถ้าท่านไม่ดูไม่เห็นมันจะลื่นไหล ยังไงเนี่ยนะครับมันตะกุกตะกักมันคลุกคลักนะครับงดงามแค่จัดว่านั่งตรงไหนพระอันดับนั่งยังไงพระคู่สวดยังไงเนี่ยท่านต้องดูหมดเพื่อให้เกิดความงดงามหนึ่งยิ่งใหญ่ตามวิธีการอย่าไปลัดขั้นตอนอย่าไปรีบไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปฉันเพลนเลยนั่งประชาแป๊บหนึ่งไปแล้วอย่างนี้มันก็ผิดเพี้ยนผิดทั้งในเรื่องของความขลังด้วยคือขั้นพิธีกรรม1ยิ่งใหญ่2งดงาม3ศักดิ์สิทธิ์ท่านทำสังเกตไหมความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่นอกจากที่ว่ามาแล้วพิธีการแล้วมันอยู่ที่กรรมวาจาการสวดกรรมวาจาอย่างถูกต้องเนี่ยเหมือนกับปลุกเสกนะอยู่ๆเอาคารวาสมาเสกให้เป็นพระไม่ได้ห่มจีวรอย่างเดียวนะมันอยู่ที่พวกเราเสกเขาขึ้นมาแล้วเจ้าตัวเขาจะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นพระสมณะสัญญามันเกิดเลยอยู่ๆเราแค่ไปบอกว่าเธอเป็นพระเราไม่ใช่พุทธเจ้าเอหิภิกขุมีแต่พุทธเจ้าทำได้พิธีการเนี่ยทำให้เกิดปลุกเสกเขามีอะไรครับในที่ว่าเรามีความตระหนักนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความเป็นภิกษุเนี่ยมันอยู่ที่พิธีการนี่แล้วสังคมคนที่มาที่นู่นด้วยที่มาพร้อมๆกันเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยไหว้ได้ทันทีเลยนะคารวะที่เราปลุกเสกเนี่ยบางทีเราปลุกเสกพระแจกเขายังไม่เอาเลยดินเผาเนี่ยเพราะพิธีมันไม่ดีแต่ถ้าพิธีดีเนี่ยนะครับโอ้ยคนมาแย่งกันเลยเห็นไหมขลังทันทีเลยหน้าก็เหมือนกันแต่งชุดขาวมาดีพอเราเสกปุ๊บพ่อแม่กราบเลยเป็นพระแล้วเสร็จพิธีนี่คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นเขาห้ามเข้าภายในหัตถบาทท่านอย่าไปดูเบามันสำคัญอนุปสัมบันต้องออกนอกหัตถบาทเพราะพิธีการนี้ขลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้เสียพิธีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถ้าท่านปล่อยปละละเลยให้คนเข้ามาหัตถบาทนึกอยากจะถ่ายรูปข้ามหัวพระไปห้ามหัวมานอกจากผิดวินัยแล้วลดความขลังความศักดิ์สิทธิ์พระอุปัชฌาย์นี่ไม่มีความสามารถในการกำกับการบวชให้ถูกต้องเห็นไหมมันเสียหายเราด้วยทีนี้ฝึกซ้อมอบรมเนี่ยท่านจะต้องกำกับให้ทุกคนทำหน้าที่ใครเป็นนาคต้องว่าขานนาคได้พระกรรมวาจาจารย์สวดยัตติอนุสาวนาถูกต้องจะมาสวดข้ามก็ไม่ได้สวดผิดก็ไม่ได้ออกเสียงผิดก็ไม่ได้เราเป็นผู้คุมวงอ่ะเขามาแสดงทุกคนเนี่ยพระอุปัชฌาย์เป็นประธานไม่ใช่มานั่งเป็นประธานช่วยเป็นพระประธานไม่พูดไปจาทำผิดเราต้องแนะนำผู้สวดถ้าสวดไม่ถูกสวดไม่เจ้านาคทำไม่เรียบร้อยท่องขานนาคไม่ได้เราต้องดูตั้งแต่ต้นเลยให้ไปซ้อมกันให้ดีก่อนและเราก็ต้องทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์ให้ถูกต้องเขาให้ทำอะไรเช่นสอนนาคสอนมูลกรรมฐานตัจจปัญจกกรรมฐานให้ผ้าให้นิสัย

0: บอกบริขารนะเนี่ยบอกอนุสาสท่านต้องทำได้ขลังศักดิ์สิทธิ์สมบัติวิบัตินี่ก็คืออันนี้แหละครับที่ว่าอย่าให้มันบกพร่องเกิดวิบัติขึ้นมาเนี่ยเขาบวชไม่เป็นพระเนี่ยเพราะนับอายุไม่ครบเราก็แย่แล้ว
1: ทางคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านระดับจังหวัดก็ดีระดับเจ้าคณะภาคก็ดีระดับผมก็ดีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่ก็ต้องการอยากจะได้พระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพมีศักยภาพทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ที่ดีให้อุปสมบทอุปสัมปทาเปกหรือกุลบุตรที่มาขออุปสมบทต่อท่านนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบวชไว้อย่างแน่นอนตามคำกล่าวขอบรรพชาอุปสมบทของผู้ที่เข้ามาขออุปสมบทแต่เนื่องด้วยในประเทศไทยเรามีประเพณีนิยมบวชในพระพุทธศาสนาที่ถือที่นิยมกันว่าเป็นการบวชชั่วคราวหรือนิยมบวชเอาบุญบวชเอาบุญแก่บนอะไรต่างๆทำนองนี้มากมายเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชในลักษณะนี้เนี่ยจึงไม่ได้มุ่งหมายหรือสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าเราไม่ได้บวชนานบวชเพียงแค่ชั่วคราวไม่จำเป็นที่ต้องศึกษาหลักธรรมอะไรให้ลึกซึ้งนักข้อบกพร่องดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ที่สามารถที่จะแก้ไขความมุ่งหมายของผู้บวชบวชจริงนั้นไม่ได้หมายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องบวชอยู่นานเป็นหลายๆพรรษาหรือบวชจนกระทั่งเป็นสมภารเจ้าวัดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่บวชจริงในที่นี้หมายถึงว่าพระอุปัชฌาย์เนี่ยต้องให้ความรู้แก่ผู้บวชทำหน้าที่ให้ความรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือประวัติของพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติกรรมฐานเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้พระอุปัชฌาย์ที่ดีหมายถึงพระอุปัชฌาย์ที่ทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์คือคอยสอดส่องดูแลความประพฤติปฏิบัติของสัตติวิหาริกแนะนำพร่ำสอนให้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยดังกล่าวไว้แล้วว่าแม้เขาจะมีเป้าหมายวัตถุประสงค์เพียงแค่บวชชั่วคราวหรือบวชเอาบุญแต่ถ้าพระอุปัชฌาย์ได้แนะนำหรือนำปฏิบัติให้แก่เขาในทางที่ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยก็จะทำให้การบวชของเขานั้นเป็นการบวชจริง

0: แล้วก็บวชดีท่านเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาวางหลักคุณธรรมของภิกษุผู้เป็นพระเถระที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ที่เป็นหลักสำคัญไว้5ประการด้วยกันประการที่1ต้องเป็นผู้มีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยประการที่2พระอุปัชฌาย์ต้องมีหิริความละอายต่อการประพฤติชั่วไม่ว่าจะเป็นความชั่วเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรร่วงละเมิดประการที่3อุตตัปปะต้องมีความเกรงกลัวบาปเกรงกลัวผลของความชั่วที่ตนเองจะกระทำหรือร่วงละเมิดพระธรรมวินัยไปแล้วประการที่4พระอุปัชฌาย์ต้องปรารภความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงต้องสนใจเรื่องการปฏิบัติเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาพระอุปัชฌาย์ต้องให้ความสนใจและประการสุดท้ายพระอุปัชฌาย์ต้องมีปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่รักษาตนเองด้วยปัญญาที่จะไปคุ้มครองสัตธิวิหาริกให้อยู่รอดปลอดภัยในการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเพราะถ้าหากว่าอุปัชฌาย์ไร้ปัญญาสัตธิวิหาริกก็ไร้ปัญญาด้วยเมื่อได้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ให้อุปสมบทเขาแล้วในขณะที่เขายังบวชอยู่กับเราเนี่ยต้องนำธรรมะที่ดีๆที่เป็นแก่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสอนเข้ามาแนะนำเข้ามาฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์ของตนให้สมบูรณ์ส่วนเขาจะรับได้เท่าไรหรือนำไปประพฤติบัติได้เท่าไรนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ขอให้เราเนี่ยได้ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่ดีตามหลักคุณของพระเถระ5ประการที่ผมได้กล่าวมาเครื่องต้น
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa กรณียะมัทกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสโกอุชูจะสุวโจติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสุธรรมเทศนาในกรณียมัทสูตรซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ชมทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เรียกพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะพระพุทธเจ้ามีหลายพระนามตามแต่ปางหรือตอนนั้นๆว่าพระองค์ได้ทรงทำอะไรตอนนั้นนั่นเองจึงเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าหากจะนับการสรรเสริญนามของพระพุทธเจ้านั้นมีการสรรเสริญมากมายซึ่งมากกว่าฉายาบุคคลใดๆในโลกเช่นพระบรมครูพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ชนะพระพิชิตมารเหล่านี้เป็นต้นพระนามเหล่านี้เป็นเกียรติยศที่บุคคลผู้ประสบได้ตั้งถวายพระองค์ก็เหมือนกับคนดีๆที่เขาประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติแล้วหรือมีความเก่งกล้าสามารถในเรื่องนั้นๆเขาก็จะตั้งฉายาให้นักมวยก็มีฉายาแตกต่างกันไปที่เขาเรียกชื่อเดิมแต่ถ้าเอ่ยชื่อนั้นเขาจะรู้ทันทีนักร้องนักเขียนนักแสดงล้วนแล้วจะมีฉายาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมทั้งหลายได้ยินคำกล่าวพระธรรมาถึงพระพุทธเจ้าในพระนามต่างๆนั้นเป็นพระสมัญญานามที่ถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราก็ควรที่จะทำเกียรติยศชื่อเสียงนั้นให้ปรากฏเกรียงไกรในทางตรงกันข้ามทำให้บางคนเลวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติเลวแล้วก็จะมีฉายาเรียกต่างๆกันซึ่งไม่ต้องเอ่ยอ้าง

นี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยท่านทั้งหลายการแสดงพระธรรมเทศนานั้นอาตมาก็แสดงตามแบบบทแต่เพื่อลดความเครียดของท่านผู้ชมก็จะแสดงเป็นเชิงปาฐกถาไปด้วยสิ่งที่อาตมาได้กล่าวต่อท่านผู้ชมทั้งหลายถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นการอยู่ร่วมได้ในสังคมโลกนี้ในกัลยาณมิตรสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาพึงเพ่งพินิจในกิจวัตรธรรมเพื่อการอยู่ร่วมอยู่รอดอยู่กันด้วยความผาสุกสร้างความสันติสุขให้มีต่อกันและกันหนึ่งสักโกเป็นผู้กล้าแปลว่าเป็นผู้พึ่งได้อาศัยได้เครียดใจกล้าพึ่งพาอาศัยได้อุชุเป็นผู้มีอัธยาศัยซื่อตรงคงมั่นสุหุชูเป็นคนใจดียิ้มง่ายใจดีนั่นได้กล่าวไปทุกประเด็นแล้วทุกข้อแล้วข้อต่อมาก็คือสวโจประวัติเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายคำว่าสวโจนี้เราแปลง่ายๆว่าว่านอนสอนง่ายคืออะไรคือเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเองไม่อดเบี่ยงว่าใหญ่นี่คือหลักการของการเป็นผู้ว่าง่ายคนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเพราะอะไรจะต้องวิเคราะห์วิจัยว่าไอ้คำว่าว่านอนสอนง่ายนั้นมันไม่ใช่อยู่ในวัยเด็กอย่างเดียวหรอกท่านมันอยู่ในทุกวัยนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นประถมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยหรือแม้แต่ก่อนตายก็ต้องสอนง่ายเพราะการตายนั้นเป็นการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติในศาสนาพุทธของเราจะสอนให้คนทำจิตก่อนตายคือชักนำพาจิตด้วยบุคคลที่น่าที่รักนับถือเคารพบูชาเขาเรียกบอกทางสวรรค์นิพพานและก็ไม่ใช่เรื่องของคนธรรมดาเท่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดพุทธบิดาพุทธบิดาก็ยอมรับฟังลูกชายสุดท้ายแล้วพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะไม่ใช่เสด็จสวรรคตคือไม่ใช่เป็นสุสวรรค์นิพพานดับกิเลสเป็นสมุจเฉทปาหานสมุจเฉทปาหานปาหานะประปาหานแล้วกราบราสู่อนุปาทิสสนิพพานคือดับกิเลสโดยไม่มีบัญจขันธ์เหลือดับไปเลยดับทั้งสองอย่างเหตุที่พระเจ้าสุทโธทนะได้อนุปาทิได้นิพพานนั้นก็เพราะว่าแม้แต่ลูกชายของพระองค์ก็ยังเชื่อฟังคำสอนบอกทางสวรรค์นิพพานให้บุคคลที่ไม่เชื่อเพราะไม่มีศรัทธาในคำสอนนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนนิทานที่เขาเล่ากันที่อาตมาเป็นพระเทศใหม่ๆยายหอมแกขายหอยแกมีอาชีพขายหอยคือคงเป็นชาวทะเลแกไม่เคยทำบุญสุนทานยายหอมก็วันๆนั่งขายหอยสารพัดชนิดท่านช่างหอยขายหอยลวกหอยแกก็เก็บเงินเก็บทองไว้แล้วจิกาก็คิดล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้นะหอยจะเอาหอยที่ไหนราคาจะเท่าไรจะขายให้แก่ใครคำนวณการตลาดชีวิตของยายหอมขายหอยนี้ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยฟังเทศฟังธรรมแกเอาเฉพาะของแกปัจจุบันชาติเท่านั้นแกก็มีฐานะชั่วก็ถือว่าเป็นแม่ค้าขายหอยรายใหญ่ก็สารพัดหอยทั้งหอยสดหอยแห้งส่งออกไปตามสถานที่ต่างๆด้วยความที่จิตของแกไม่เคยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าสุดท้ายมรณกรรมก็มาถึงแกมันก็มีคนที่ปรารถนาดีต่อแกความรู้เห็นแกถึงใกล้ถึงมรณกรรมรู้ว่ากำลังจะมาโดยฉับพลันเพราะว่าอาการป่วยนั้นเริ่มทรุดหนักลงเรียกว่าเข้าอาการตรีทูตตรีทุกกรรมมนิมิตปรากฏต่อแก่ได้กรรม

ชั่วเรียกว่ากรรมารมณ์สองนิมิตารมณ์นิมิตารมณ์แปลว่าอะไรแกก็จะนึกถึงการขายหอยของแกกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นแล้วนึกถึงไปล่วงหน้าวันพรุ่งนี้จิตแกไม่ได้อยู่กับตัวคตินิมิตมันก็ไม่ปรากฏต่อแกว่าจะไปดีหรือไปชั่วท่านที่มีความรู้ท่านนี้ก็เลยเปรกระซิบเอาดอกไม้กำหนึ่งเปรกระซิบข้างหูแกอย่าหอมถ้าต้องการไปสู่สุคตินะแกก็จิตใจก็เริ่มจะออกจากร่างแล้วภาวนาตามจะไปดีนะเป็นร่ำรวยสวรรค์อรหังเย่หอมจิตของแกอยู่กับการค้าขายไปนู่นก็อรหอยไม่ใช่อรหังอรหอยเขาก็ตะโกนสู่อรหังอรหอยแล้วก็ครอกตายไปแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูสิว่าเย่หอมจะไปเกิดเป็นอะไรแกก็จะเกิดเป็นหอยชนิดต่างๆกี่ภพกี่ชาติแล้วอายุมันก็สั้นท่านหอยชนิดหนึ่งๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกบางทีก็ตายแค่แต่ตัวเล็กๆ เป็นไข่มันก็ตายบางทีก็ตายเมื่อตัวน้อยๆบางทีก็ตายเมื่อตัวโตๆภพชาติบางทีปีเดียวของปัจจุบันชาติของเราเนี่ยยายหอยเกิดฮะยายหอยถ้าเกิด3-4 วันต่อ1ชาติต่อ1ครั้งเนี่ยเกิดจะเป็นหอยกี่ประเภทล่ะท่านเพราะจิตก็ไปจุติตรงนั้นเรียกว่าคตินิมิตารมนี่เป็นเรื่องที่เล่ากันมาก็เห็นจริงท่านมันก็บอกบางคนตายเนี่ยพยายามหน่วงจิตเอาดอกไม้ใส่มือแล้วให้ถึงให้ไปไหว้พระจุลามณีแต่ไม่ล่ะท่านคตินิมิตารมเคยชนไก่เขาเอานิ้วโป้งมาชนกันมันก็เป็นอะไรไม่ใช่เป็นกรรมเย็นเพราะจิตมันสั่งการอย่างนั้นบางทีก่อนตายก็กระโดดนะฮะกระโดดนั่งยองๆกระโดดไปกระโดดมาเพื่อชนไก่มันเป็นอย่างนั้นท่านนั่งยองๆแล้วกระโดดไปกระโดดมาไก่หันนะหันไปทางนั้นก็กระโดดไปท่านหมุนกันเป็นวงอยู่อย่างนั้นแหละอาตมาเคยเห็นไม่ใช่เคยเห็นแล้วท่านเคยอยู่ในวงคนชนไก่เป็นเด็กๆก็เห็นไม่ต้องออกเชื่อแล้วเวลาชนไก่ก็ทำไงท่านอาตมาก็จะบอกสูตรให้บอกส่วนคนชนไก่ให้ท่านไปทำบาปกันต่อไปให้ทรมานสัตว์ต่อไปชนไก่ชนวัวนี่ท่านมันเจ็บนะท่านนะท่านสนุกกับการที่มันขวิดกันเนี่ยรู้ว่าวัวมันเจ็บวัวไม่รู้จักการทำให้เป็นศัตรูกันขยุกเข้าหากันชนกระทีเนี่ยหัวกะโหลกกระแทกกันปังเลยท่านแล้วขวิดคอกันเนี่ยเอาเธอท่านมันไม่จำเป็นความสนุกนี้ไม่ใช่จำเป็นเลยท่านไม่เปลี่ยนไปเล่นกีฬาซะล่ะหรือไปเชียร์กีฬาซะโดยไม่ต้องมีการพนันแล้วท่านก็จะได้รับได้รับกรรมแบบนั้นแหละมีหลายจังหวัดที่มีประเพณีชนวัวถามว่ามันจำเป็นไหมมันไม่จำเป็นเลยไก่ก็เหมือนกันไอ้มาทาดอก็เหมือนกันถามว่ามันจำเป็นต้องไปกระทิงไหมอาตมาว่าความสนุกของมนุษย์ในโลกนี้มันสรรหาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปทรมานสัตว์การที่ฆ่าสัตว์นั้นให้นึกเยอะๆเถอะว่าให้เราตั้งใจเลยดีว่าเป็นกรรมของเขาทำบุญให้เขาแล้วก็อาชีพของเราแล้วนำเงินส่วนนั้นไปทำบุญสุนทานเพราะที่สุดวัวกระทิงมันก็ตายแล้วก็มีความสุขแล้วศาสนาไหนมันสอนให้คนฆ่าสัตว์แล้วท่านไม่มีทุกศาสนาแล้วท่านเพราะนั้นท่านที่เราจะฆ่าสัตว์ใหญ่ก็กินปลงกินปลาซะไม่ดีแล้วท่านเราจะว่าปลาในโลกนี้กุ้งหอยปูปลามันเยอะแยะไปหมดไม่ผิดหลักคำสอนแล้วดูแบบบาปไม่ใหญ่ใจไม่ห้าวถ้าบาปใหญ่ใจมันห้าวแล้วโหดเลยท่านคนชนไก่ก็เหมือนกันอาตมาก็เห็นหนึ่งต้องปลูกว่านน้ำเอาฟังไว้นะถ้าจะทำบาปกันต่อไปปลูกว่านน้ำเอาไว้สดสดถ้าไก่ขาหักต้องเอาใบพระพึ่งกับว่านน้ำมาพันขาไก่แล้วหัวว่านน้ำมาฝนทาไก่ท่าน
สองต้องมีขมิ้นทาอกส่วนไหนเป็นส่วนเนื้อเนี่ยมันอกแดงปัดสามก็คือว่าต้องมีว่านชนิดหนึ่งเรียกว่าสองชนิดว่านกาสักกับหนังแห้งฝนแล้วเอาน้ำกรอกปากเอาน้ำแรกกรอกปากเพราะกรอกปากเข้าไปในตัวในไก่มันจะคันท่านมันจะจิกกันมันมากมันคันยุบยิบตามผิวหนังมันถ้าเป็นเม็ดคันเนี่ยเจ็บก็เจ็บมันก็มันถ้าเราเป็นเม็ดคันที่หลังเกาโอ้โหเจ็บเจ็บบางคันนะฮะมันจะคันทั้งตัวท่านไก่มันก็เลยตีกันมันจะตาบอดตาแตกอะไรก็ตามมันคันมันว่านพยากาศกับหนังแห้งเลยท่านตากให้แห้งแล้วฝนฮะแล้วก็ทาที่ตัวมันแต่ที่หนังมันจะเหนียวจากข้างนอกข้างในแต่แข้งขาลูกตามันแตกมันหักนะท่านนะงอนมันฉีกมันไม่เหนียวถึงงอนท่านงอนการมันฉีกไปหมดแล้วเราก็รับเดือยไก่มันโง่สิท่านเหลาเดือยไก่รู้ไหมว่าไอ้นั่นแหละเสียงมีคนหนึ่งชอบเล่นไก่ท่านอุ้มไก่ไปอุ้มไก่มาแหละอุ้มไปมาไก่มันดิดเพี้ยเดือยตาแตกแล้วท่านก็เงี้ยงมันอะไรเดือยมันคมมาท่านดีป้องตาแตกแล้วท่านอันนี้คือวิธีการเลี้ยงไก่ชนไก่จะลองไปใช้ดูเพื่อทำคำก็ได้นะถ้าชอบแล้วก็แต่เรื่องกรรมเหล่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายบางทีเราดึงจิตบางทีเราจะดึงจิตของคนตายมาเนี่ยแล้วก็ดึงไม่ได้รายนี้ก็หวงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็หวงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งหวงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุกอยู่กับของอย่างนั้นน่ะแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงโจรนอกบ้านจะมาวันหนึ่งนะคนวันหนึ่งของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสารพัดการสะสมพออายุเยอะแล้วก็ป่วยไข้ป่วยไข้ก็ถึงแล้วถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ต้องการให้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาบอกภาวนานะอรหังแกก็หลับตาใกล้จะสิ้นใจอะไรหายไม่ใช่อรหังหืออะไรหายอรหังหืออะไรหายไอ้คำว่าหายเนี่ยหลวงพ่อจะมันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายแล้วจะไปอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเป็นสัตว์เฝ้าทรัพย์อยู่นั้นไม่เป็นงูก็เป็นนกว่าไม่เป็นนกก็เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกมันก็มีอยู่เท่านี้ท่านหรือเป็นวิญญาณสัพพเวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาก็บอกว่าหวงอะไรก็แล้วแต่จะมีแม่เหลียววางข้างๆเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเคาะนอนไขว่ห้างท่านหลีตามองแล้วขอบพื้นถ้าตายไปตอนนั้นละท่านถ้าเวลาถึงตายแล้วไอ้จิตที่หวงของเนี่ยอีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจกท่านและขจิบราก็ตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอขจิบแล้วหางสะบัดเงี้ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมันเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละหรือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่ๆแล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วก็

อันแน่เอาไปเหรออันแน่อันแน่ตายไปนะท่านคตินิมิตไม่ดีหรอกต้องมีทุกแกเกิดชายบ้านนั้นทุกแกที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะญาติยายที่ตายไปเราดูลายทุกแกท่านลายผ้าไหมนี่แหละถ้าเป็นคนไทยนะลายผ้าไหมถ้าเป็นคนต่างประเทศอาจจะเป็นลายสก็อตบ้างเป็นลายต่างประเทศบ้างก็ห่วงข้าวของเวลาตายไปแล้วเกิดตุ๊กแกก็เกาะชายขาบ้านตาถลนตาแดงกล่ำใช่ไหมใครหยิบไปแล้วก็โมโหลองแอะแอะแอะอันแน่แอะแอะแอะแอะอันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดหรือเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปไอ้ความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอ่ะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมันล่วงมาก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแก่แล้วก็แจกให้หมดแล้วไม่จำเป็นกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาวันนี้เกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆนะเขาถือว่าเอาให้ทำไมอ่ะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วทำไมตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่ดีแล้วท่านก็รับวิบากกรรมเองไม่ต้องไปกลัวหรอกยิ่งให้เขายิ่งไปบริหารแล้วเราก็จะหมดภาระในการที่จิตใจเราจะห่วงสิ่งที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้สมัยพุทธเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งท่านตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์ขู่หวงทรัพย์สมบัติหวงทรัพย์สมบัติตายมาแล้วก็มาเกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็เขาเรียกรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กับดินนะท่านแล้วจะเด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องที่จะไปบ้านนี้เพราะเราจะตายไปแล้วนะ10เดือน15เดือนไอ้ลูกบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้หรือลูกสาวก็ตั้งท้องอันนี้ก็มีปรากฏแต่นี่ไปตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาติหน้าและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพุทธเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกอ้าวไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่านลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพุทธเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อหม่อมฉันอัธนาเพราะเขาหวงสมบัติเขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาตถาคตจะไปสุดให้ลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิแล้วอาบน้ำอาบท่ายดีเรียกกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมารีบกระตุ้นด้วยชื่อมันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วจะเรียกพ่อด้วยนะเรียกไอ้เด็กนะปีศาจครุฝุ่นนี่เรียกว่าพ่อพอดีแล้วอยู่แล้วหลายๆวันลองถามชื่อพ่อสมบัติไปที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปอยู่ตรงไหนนะขุดไปเจอสมบัติที่นั่นนะทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นอาตมาจะบอกว่าคนที่บ้านนอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกเหนือนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหู

0: ความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัดแก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดนะท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็เหมือนกันมันจะไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายเนี่ยไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเขาเพราะเราไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์พระสงฆ์ข้าเจ้าผู้นำศาสนาในศาสนาของตนของตนและไม่ฟังและไม่อ่านด้วยนี่คือสิ่งที่บอกไว้คณิการที่เราฟังคำสอนเนี่ยฟังคำสอนอย่างไรจิตใจของคนจะฟังคำแต่เด็กยังผู้ใหญ่หรือทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องรับความรู้จากเขา
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรประการที่4ก็คือสุวะโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรัฐธรรมรัฐหมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการเทศนาธรรมในตอนมหาเสด็จตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นอ่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่า
เงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวง

0: าผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่างเวนเจอร์แคปิตอลเช่นบัวหลวงเวนเจอร์บีคอนเวนเจอร์แคปิตอลกรุงศรีฟินโนเวทดิจิตอลเวนเจอร์ตัวอย่าง private equity เช่น SME private equity trust fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: เพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่า

ถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้

0: ช็อคเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับ

ทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: สวัสดีจ้าคุณนายแดงเธอโทรมาทำไมเอาไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวที่ไหนเหรอมีผลไม้มาฝากเยอะแยะเลยโอ้ยแล้วฉันจะกินทันไหมเนี่ยถ้าเอามาให้ฉันน่ะไม่เอาดีกว่าเธอเก็บไว้ทานให้ฉันนิดๆหน่อยๆก็พอโอ้ยแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวมันก็เน่าหมดอะผลไม้นะเธอไม่ใช่ปลากุ้งหอยก็ได้ถ้างั้นน่ะเอามาก็ได้นะได้โอเคจ้าขับใจเดี๋ยวรอโอเค
2: คุณยายกังวลอะไรอยู่หรอคะ
3: กังวลเพื่อนยายเอาผลไม้มาให้เยอะแยะเลยแล้วเราสองคนจะทานกันหมดไหมเนี่ย
2: โอ้ยายคะไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้าเกิดเราทานไม่ทันถ้างั้นก็ใช้วิธีถนอมอาหารสิคะ
3: ทำยังไงอ่ะยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยายกลัวมันเน่า
2: โอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้างั้นเราจะพายายไปที่ที่หนึ่งที่ยายจะรู้วิธีการถนอมอาหารแน่ๆค่ะ
3: จริงเหรอมีด้วยเหรอ
2: จริงสิคะ
3: แล้วก็ดีเลยถ้างั้นเราจะได้เอามาถนอมอาหารทำอะไรได้หลายอย่างเก็บไว้กินกันนานๆ
2: งั้นเราก็ไปกันเลยไหมคะ
3: อ้าวดีไปเลย
2: โอเค
3: ไปเฮ้ยหลานนี่เก่งหมดเลยนะเธอ
2: ยายกลัวบูดค่ะ

0: หนูก็เลยบอกยายว่ามันมีวิธีถนอมอาหารค่ะแล้วหนูก็เลยชวนยายไปที่ที่นึงค่ะที่ยายจะรู้แน่ๆค่ะว่าการถนอมอาหารถนอมผลไม้ถนอมผักถนอมอะไรถนอมหมดเลยค่ะ
1: เล่าให้หลานฟังหลานก็บอกว่ายายเดี๋ยวจะพาไปทำผลไม้แปรรูปนี่ทำได้เหรอ1ยายบอกยายไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขารู้เดี๋ยวเขาจะพาไปที่ที่นึงที่ทำผลไม้

0: ขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซี้ต่างวัยวันนี้จะไปออกกำลังใจอะไรกันเกี่ยวกับการแปรรูปและการถนอมผลไม้เอาใจช่วยคุณยายกับคุณหลานกันด้วยนะครับและสถานที่ที่เรามาออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชุมชนบ้านบางพลับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามด้วยชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ได้แก่ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ลิ้นจี่มะพร้าวน้ำหอมรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: จ้าครับครับไปไหนกันครับวันนี้
1: อ๋อคือว่าคุณยายของเพื่อนหนูค่ะเขาฝากผลไม้มาให้เยอะเลยค่ะเลยกลัวว่ากินไม่ทันนะคะเลยอยากจะรู้ว่าการถนอมอาหารมันทำยังไงหรอคะ
2: อ๋อครับดีเลยครับมาเที่ยวที่นี่นะครับที่นี่ก็เป็นจะมีกลุ่มแม่บ้านอยู่กลุ่มหนึ่งนะชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแปรรูปนะผลไม้ผักผลไม้ใช้อิ่มนะมาถูกที่แล้วครับที่นี่นะครับ
3: ค่ะก็เลย
2: ครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูการทำน้ำตาลมะพร้าวการทำสวนส้มโอแล้วก็มาที่กลุ่มบ้านทำผลไม้ใช้อิ่มนี่ครับเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปกัน
3: ค่ะพอดีเพื่อนๆให้มาเยอะแล้วก็ยายก็ให้มากันเต็มเลยก็กลัวจะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเสีย
2: ได้ครับผม
3: ก็เลยจะรู้ว่าจะต้องถนอมอาหารยังไงเอามาทำรูปอะไรได้บ้าง
2: เราเรียนรู้ในกลุ่มของป้าครับ
3: อ๋อนะคะดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ง
3: ั
1: ้นเราไปกันเลยไหมคะ
3: ไปก
1: ัน
3: เลย
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ทรงยศวิทยากรประจำชุมชนคนนี้นี่เอง
4: คือในชุมชนบ้านบางพับเนี่ยครับมันจะเป็นชุมชนที่ปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกันมาอยู่แล้วนะก็คือตอนนี้เปิดฟางแล้วเปิดฟางให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราคนแก่เนี่ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนนะครับเพราะในชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อากาศยังดีเช้าๆอากาศดีมากเลยเหมาะสำหรับปั่นจักรยานนะไปเที่ยวสวนส้มโอสวนน้ำตาลมะพร้าวดูกลุ่มแต่ละกลุ่มในชุมชนเรามีฐานกิจกรรมมีกิจกรรมให้เล่นน่ะอีกเยอะนะครับมีหลายจุดเลยนะไฮไลท์เด็ดๆนะวันนี้ก็เอาเด็ดๆของในชุมชนมาให้ลองเซิร์ฟๆดูก่อนลองเที่ยวดูก่อนนะครับภายใน1วันนะปกติเนี่ยกิจกรรมเรานะ20ฐานเนี่ยต้องใช้เวลา3วัน2คืนต้องมาค้างในชุมชนด้วยต้องมาค้างในพื้นที่นี้เพื่อจะเข้าเรียนรู้ในชุมชนนะแต่วันนี้เราเลือกแค่3กิจกรรมให้เขานะครับก็มีเรื่องการทำน้ำตาลมะพร้าวได้ลองเคี่ยวน้ำตาลได้หยอดนะครับแล้วก็ไปดูสวนส้มโอนะครับที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับแล้วก็มาจุดนี้จุดนี้ก็คือเป็นจุดวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติมาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มผลไม้กับชาติที่นี่นะครับ
0: หลังจากได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบ้านบางพลับกันพอสมควรก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานคู่ซี้ต่างวัยจะได้ทำการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนละแวกนี้ด้วยการไปเห็นด้วยตาฟังด้วยหูชิมด้วยปากและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยการออกกำลังใจในวันนี้เราจะเริ่มกันที่ขี่จักรยานชมสวนผลไม้นั่นเองครับ
4: กิจกรรมแรกของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยครับก็ข้างทางก็จะเป็นสวนผลไม้อย่างเงี้ยนะครับมีสวนส้มโอสวนลิ้นจี่นะครับระยะทางในการปั่นในชุมชนก็3กิโลนะครับรอบวงนะครับเราปั่นไปวงกลมนะครับ3กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะพาปั่นชมวิถีชุมชนในบ้านบางพับเนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับในชุมชนนะครับ

ที่นี่ส้มโอจะดกมากเลยปีนี้เป็นปีที่ส้มโอดกส้มโอนะครับปีหนึ่งจะออก3รุ่นนะครับมันก็จะมีช่วงธันวาเมษาแล้วก็สิงหานะครับพอเวลาออกทีปุ๊บก็อยู่ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนพอธันวาออกมันก็อยู่ได้ถึงมกรานะครับมันก็อยู่ได้2เดือนอยู่ที่ว่าคนจะซื้อ

0: มาแล้วมาแล้วเร็ว
1: ครับนี่ลูกนี้แก่แล้วมาเหลือกเลยไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เดี๋ยวผมปอกตรงนี้เลยนะ
0: ค่ะประมาณนี้เหรอคะพี่โต้ง
1: นี่แหละครับที่ว่าลองจับดูน้ำหนักมันจะได
0: ้ห้าโลกว่า
2: โอ้ย
1: มานี่นะครับเห็นไหมพอเห็นไหมเปรียบเทียบอะไรไหมเนี่ย
0: ค่ะอันนี้อย่าง
1: ใช่อย่างใช่ไหมเราก็ดูจากตาเวลาจะดูอะดูจากตาที่มันจุดเนี้ยมันจะห่างถ้ายังไม่แก่เห็นไหมตาเป็น
0: ตีเออใช่ค่ะ
1: แล้วก็นี่ที่กดที่ตูดปุ๊บตูดถ้าตูดเข้าไปบุ๋มเข้าไปแสดงว่าแก่แล้วนะต้องมีแรงหน่อย

0: ี๋ยวจากสวนต้นโพนะเดี๋ยวจะพาไปสวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวที่เราจะมาทำหยอดน้ำตาลมะพร้าวเที่ยวน้ำตาลมะพร้าวมันมาจากไหนของต้นมะพร้าวเดี๋ยวจะมาชี้ให้ดูเดี๋ยวพาไปดูในสวนกันครับในสวนน้ำตาลมะพร้าวก็จะมีทั้งสวนมะพร้าวอ่อนนะครับสวนน้ำตาลมะพร้าวมี2แบบเลยว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอาข้าวอ่อนหรือเอาน้ำตาลมะพร้าวมาเที่ยวครับ
1: เมื่อปั่นจักรยานกินลมชมวิวกันได้สักพักก็มาถึงยังสถานที่แรกก็คือสวนมะพร้าวน้ำตาลนอกจากจะได้ดื่มมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูกขึ้นชื่อแล้วยังจะได้ชมการป่าช่อดอกมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลกันสดๆพร้อมเรียนรู้วิธีและลองทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยตนเอง
0: ครับเมื่อกี้เราปั่นจากสวนน้ำโอมาปั่นมาตามทางเรื่อยๆนะตอนนี้ที่เรายืนตรงนี้เราแวะมาถึงสวนน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราเห็นนี่ข้างบนเห็นไหมที่เราบอกรองนะคือรอจากงวงมะพร้าวดอกมะพร้าวนะครับเพื่อจะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่นี่เราจะเก็บช่วงเช้ากับช่วงเย็น2รอบนะครับโดยที่เราจะไม่ใส่สารกันบูดนะครับจะปลอดสารเคมีทุกอย่างเลยที่นี่นะครับเลยต้องเก็บ2รอบเช้ากับเย็นแล้วเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกตอนเช้านะครับทุกวันทำทุกวันนะ
2: มะพร้าวอะไรอะคะเนี่ย
0: ครับมะพร้าวนะครับที่สงขลาเนี่ยมันจะมีแยกเป็น3ประเภทนะครับมีมะพร้าวแกงที่ทำกะทิกับมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับอีกพันธุ์นะครับก็จะเป็นพันธุ์มะพร้าวตาลครับมะพร้าวตาลก็เป็นพันธุ์เฉพาะที่เอามาทำน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่คือมะพร้าวตาลนะครับพันธุ์ที่เราเห็นนี่คือพันธุ์หงทองนะครับเราปลูกมาตอนนี้ก็น่าประมาณ10ปีแล้วนะครับมันก็ปลูกมานะครับตั้งแต่3ปีแรกเนี่ยมันก็จะเตี้ยประมาณนี้เราก็จะนั่งปาดมะพร้าวตัวนี้10ปีขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับคือมะพร้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมันสามารถทำน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับแต่หนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยว่าเกิดเรามาทำแล้วคุ้มกับความเหนื่อยของเราไหมถ้าจะเอาความคุ้มความเหนื่อยของเราเราก็ต้องเลือกพันธุ์ตาลโดยเฉพาะนะครับมันจะให้น้ำตาลเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไปที่มีอยู่ในสวนครามนะครับมันจะออกได้น้ำตาลได้เยอะแล้วก็ปริมาณเยอะแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงตาลน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวมาที่ใส่กระบอกเมื่อกี้นะนี่เราใส่มาปุ๊บนะครับเราน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นะครับบางคนเขาก็เรียกงวงมะพร้าวภาษาชาวบ้านนะถ้าภาษาคนพื้นถิ่นก็จะเรียกงวงมะพร้าวจามะพร้าวแต่ถ้าภาษากรุงเทพเขาจะเรียกว่าดอกมะพร้าวนะครับเราก็เอาดอกมะพร้าวมานะครับเราก็มาปาดนะครับเพื่อรอน้ำตาลออกมานะครับพอเราได้น้ำตาลมาปุ๊บเราก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางนะแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนี้นะครับเพื่อจะเคี่ยวนะครับที่เราเห็นเนี่ยเราเคี่ยวมาแล้วนะครับประมาณชั่วโมงแล้วนะเตานะครับมันก็จะมีหลายขนาดมี1เตา2เตา3เตา4เตา5เตามันอยู่ที่ปริมาณน้ำตาลมะพร้าวที่เราได้มานะครับตอนนี้เราได้น้ำตาลมะพร้าวมาน้อยได้เตาเดียวนะครับอีกกระทะหนึ่งนะครับเราก็เอาใส่น้ำเปล่าไว้นะครับเวลาเราใส่ฟืนเราก็จะใส่ฟืนตรงนี้ด้านนี้เอามาไฟให้มันอยู่ตรงเฉพาะกระทะนี้กระทะเดียวนะครับวิธีสังเกตนะครับในการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะเราก็ดูว่าที่แรกมันเป็นสีใสๆตอนหลังๆเราก็เคี่ยวนะครับให้มันเป็นสีทองๆเนี่ยนะครับ
3: แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะได้เป็นก้อนๆเหรอคะ
0: ครับตอนนี้นะครับเราเคี่ยวมา1ชั่วโมงแล้วนะ

0: ใสๆเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลและเราดูจากฟองนะครับลูกฟองอ่ะตัวนี้มันขึ้นอยู่ตรงกลางมาเข้ามาริมใช่ไหมตรงกลางเข้ามาริมเข้ามาริมเดี๋ยวพอมันจะได้ปุ๊บอีกประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะได้แล้วฟองเนี่ยมันก็จะริมเข้าไปหาตรงกลางไปรวมไปตรงกลางหมดเลยมันปุ๊บตรงกลางถ้ารวมไปตรงกลางปุ๊บนะนั่นคือน้ำตาลมะพร้าวจะได้แล้ว
1: แล้วทำไมไม่ใช้เตาแก๊สหรอคะ
0: เตาแก๊สนะที่นี่เรามีพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกฟืนที่นี่เราเยอะนะครับกิ่งส้มโอเราตัดแต่งกิ่งทางมะพร้าวมันก็ร่วงลงมาเนี้ยเราใช้เตาเนี้ยมันจะแบบว่าประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับเราใช้ของในชุมชนเรามาใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าใช้เตาแก๊สเนี่ยต้นทุนมันจะสูงมันจะเปลืองนะมันจะเปลืองแล้วก็เวลาขายมันจะสูงไปก็ไม่มีใครซื้อนะครับเราก็เลยต้องใช้ฟืน

0: ครับตอนนี้ที่เราซุ่มๆเมื่อกี้เราได้แล้วได้แล้วเราก็จะเอาน้ำตาลเนี้ยใส่ในกระมังนะครับเพื่อจะเข้าประโยชน์ในห้องนะครับในห้องนั้นเนี้ยเราก็จะกันแมลงกันผึ้งนะครับบางหน้าผึ้งมันเยอะมันชอบมากวนเราก็จะมีมุ้งลวดล้อมรอบเลยเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปนะครับหยอดนะครับที่เราเห็นนะหน้าถ้าใส่ปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บถ้าเราใส่กระมังก็เป็นน้ำตาลกระมังถ้าเราใส่ถ้วยก็เป็นน้ำตาลถ้วย
1: ยายเหลือนิดนึงให้ยายโอเค
0: มันเริ่มแข่งแล้วใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่เริ
0: ่
1: มแล้ว
0: เวลาเราหยอดนะครับเราหยอดตรงกลางนะครับแล้วก็ไล่ออกไปให้มันเต็มพื้นที่นะครับเพื่อเพราะว่ามันจะมีผ้ากบางใช่ไหม
1: ใช
0: ่พอเราโยนไปผ้าบางมันดึงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็หยอดใส่นะครับเห็นยัง
1: เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วป้าบางกระบอกเลยเอาช้อนมาสองคันมาทำตามพี่เขาเลย
2: หยอดไล่ไปเลย
0: มาดูจากพี่เขาทำแป๊บเดียวนะครับ

0: นชิมนี่ชิมนั่นแล้วก็ไปทำน้ำตาลค่ะมันยากกว่าที่ต้องคนต้องกวนแล้วก็ต้องจัดวางให้เป็นก้อนๆค่ะ
1: กวนน้ำตาลเหรอคะโอ้โหดีค่ะใช้แรงแต่ว่าถ้าพอตอนที่กวนถ้ามันยังไม่เหนียวเนี่ยมันก็ยังกวนง่ายแต่พอเหนียวแล้วเนี่ยมันกวนลำบากนิดนึงชอบค่ะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติยายชอบมากค่ะ
2: เพิ่งมาครั้งแรกกันนะก็ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะชอบในธรรมชาติดูพอสมควรนะครับก็คือจะไม่บอกว่าอุ้ยฉันไม่เข้าหรอกฉันเหนื่อยฉันโรคมันจะมีงูไหมมันจะมีสัตว์มีพิษไหมอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาพร้อมมาลุยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าสนุกไปอีกแบบนึงกับวิถีชีวิตชาวเมืองนะครับมาลองมาสัมผัสดู
3: จริงๆอย่างที่บอกไปว่าการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ชนิดนึงข้อแนะนำหนึ่งก็คือควรจะปั่นให้ได้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 2-3 วันต่อสัปดาห์แต่ในกรณีคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยการปั่นจักรยานอาจจะค่อยๆไต่ระดับไปตั้งแต่อาจจะเป็นวันละ5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยปั่นไปให้ระยะเวลาเนี่ยมันมากขึ้นโดยที่ความเร็วเนี่ยตอนเริ่มตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร็วมากในระยะทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยความเร็วอาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าขอให้ได้เวลาที่เหมาะสมก่อนพอได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยถึงจะค่อยเพิ่มความเร็วของการปั่นมากขึ้นนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นในเด็กที่อายุน้อยหรือว่าเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มหัดออกปั่นจักรยานในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเริ่มจากเป็นจักรยานสี่ล้อก่อนหรือมีที่ซัพพอร์ตเพราะว่ามีโอกาสที่จะล้มได้นะคะเพราะว่าเด็กก็อาจจะยังไม่ได้ระวังเท่ากับในผู้ใหญ่ในผู้สูงอายุนะคะส่วนสำหรับในผู้สูงอายุเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปั่นจักรยานเป็นอยู่แล้วแล้วก็การทรงตัวของร่างกายดีในระดับหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถที่จะปั่นจักรยานได้ตามปกติแต่ว่าข้อควรระวัง

็คือว่าสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเป็นพื้นเรียบเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นขรุขระเช่นเป็นสวนหรือว่าเป็นสนามหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีสิ่งกีดขวางอะไรที่เราไม่ทันคาดคิดเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องการล้มได้

0: ั้งแต่ตลอดทริปเนี้ยวันนี้ผมก็จะเตรียมอยู่จุดหนึ่งนะครับไว้ให้2คนเนี้ยได้ลองสัมผัสดูนะครับวิถีชุมชนในบ้านบางพลับนะครับทุกกรุ๊ปมานะครับต้องได้ลองชิมนะครับผมจะให้ชิมบัวเพชรนี่นะครับว่าบัวเพชรที่เนี้ยมันจะรสชาติเป็นยังไงต่างกับที่อื่นตรงไหนที่นี่นะครับจะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างผมแนะนำนะครับป้าแดงนะครับป้าที่เป็นหัตถกรรม
1: สวัสดีค่ะคุณป้า
2: ที่นี่เราจะทำเรื่องการแปรรูปพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรหนูรู้จักไหมลูก
3: บัวเพชรค
2: ่
3: ะ
2: บัวเพชรถ้าแบบนี้รสชาติเป็นไง
3: ขมมากเลยค
2: ่
3: ะ
2: เคยกินยัง
3: เคยละค่ะ
2: เดี๋ยวค่ะเราทำของขมให้เป็นของหวานของที่มีรสเปรี้ยวรสอะไรเนี่ยเราทำให้หวานหมดในจานนี้ทุกอย่างจะหวาน
3: แล้วมันจะหวานได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมันขมค่ะ
2: เราก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการนะคะอย่างบัวเพชรเนี่ยที่จริงอ่ะเขาต้องมันมีผิวของบัวเพชรเราต้องลอกออกก่อนค่ะนี่ค่ะลอกออกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแช่เกลือจะเป็นแบบนี้นะคะแช่เกลือแช่เกลือนี่เราเพื่อแช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลอกไส้ใช่ไหมเราต้องแช่เกลือให้นิ่มแล้วก็นำมาลอกไส
3: ้แล้วลอกไส้ทำไมหรอคะ
2: ไส้ของบัวเพชรจะแข็งค่ะถ้าเราลอกไส้ไม่หมดพอเราไปลงน้ำตาลมันจะทำให้แข็งมากๆจะกัดเข้าเราต้องไปแช่น้ำปูนใสอีกเพื่อให้มันกรอบ
4: นะคะแช่น้ำปูนใสนี่คือแช่แป๊บเดียวใช่ไหมคะ
2: หนึ่งคืนค่ะ
4: หนึ่งคืน
3: แช่น้ำเกลือกี่คืนเหรอคะ
2: 15วัน15คืนแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แช่แล้วทิ้งเลยถ้าแช่ทิ้งเลยมันจะทำให้ของที่เราแช่เน่าเสีย
3: แช่15วันมันจะไม่เค็มเหรอคะ
2: เค็มค่ะความเค็มจะไปอยู่ในเนื้อบัวเพชรเราต้องไปแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
3: แล้วพอยายแดงทำอันนี้เสร็จแล้วคะแล้วต่อไปคืออะไรเหรอคะ
2: พอเราเสร็จแล้วหายขมแล้วอันนี้เรานำไปต้มเพื่อให้สุกเราต้มเวลาน้ำขณะที่น้ำเดือดประมาณ15นาทีต้มตุก5นาทีเราก็ตักออกแล้วแช่น้ำธรรมดาไว้ที่เขาเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบัวเพชร1กิโลน้ำตาล3กิโลนะคะ3กิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกก็ต้มสักประมาณครึ่งกิโลต้มน้ำตาลให้เดือดกับน้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ยกลงจากเตาพักให้เย็นและน้ำตาลนี่ยังเหลืออีกลงขึ้นแล้วก็ตักบัวเพชรออกจากหม้อเอาน้ำตาลเก่าตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เพิ่มความหวานไปเนี่ยทำแบบนี้ประมาณ1อาทิตย์ถึงจะได้บัวเพชรที่หวานกรอบ
5: ผักผลไม้บางอย่างที่มีรสชาติขมเผ็ดหรือเปรี้ยวเกินไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำมากินให้อร่อยได้อย่างเช่นบัวเพชรใครๆก็รู้รสชาติที่ขมเป็นที่สุดถึงแม้จะมีประโยชน์ทางยาตามตำรับแพทย์แผนไทยแต่คนสมัยใหม่ก็ยังไม่นิยมกินอยู่ดีแต่ตอนนี้เราสามารถนำของขมๆแบบบัวเพชรมากินเล่นแบบขนมหวานแสนอร่อยได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านบางพลับที่คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีชื่อว่าผลไม้กับชาติซึ่งก็คือการนำเอาผักผลไม้ต่างๆเช่นบัวเพชรมะนาวมะระมะละกอมาแช่อิ่มเป็นผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามชวนรับประทานซึ่งหวังว่าเคล็ดไม่ลับในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณยายไม่มากก็น้อยนะครับ
2: อยากลองชิมไหมคะ
3: อยากค่ะ
2: ชิมได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าของที่นี่มันรสชาติเป็นอย่างไร
3: อันนี้คืออะไรหรอคะ
2: มะระค่ะมะระนี่ที่เรามาต้มหมูกินเคยกินเปล่าที่ต้มหมู
3: ก็เคยอยู่นะคะมันขมค่ะ
2: นี่โอ้ยหัดกินของขมบ้างสิคะทำไมไม่มีฟันเหรอเนี่ย คุณยายชิมได้ค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
4: อันนี้อันใหญ่ดีนะคะ
3: ทำไมมันไม่ขมเหรอคะ
2: ใช่ที่นี่แบบมันกลับชาติแล้วไงจะขมได้ไงอะ
3: ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าบัวเพชรที่โดนคุณครูยัดใส่ปากมันจะหวานได้ขนาดนี้ค่ะ
2: ครูเล่นยัดใช่เหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะพูดมากค่ะ
7: กับชาตินะคะ
2: มะกอกับชาบนี่คือว่าเราหั่นและพับให้มีลวดลายมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราไม่ใช่ว่าเราทำมะกออยากได้ราคาเรามาหั่นธรรมดามันก็ไม่เพิ่มราคาให้เราม
4: ันก็ดูไม่สวยงาม
2: ค่ะวิธีหั่นนี่สำคัญตรงหั่นนะคะ
4: ค่ะ
2: หั่นนี่ถ้าหั่นหนามจะพับไม่ได้ต้องพยายามให้บางค่ะ
4: แสดงค่ะในเมื่อมะละกอมันก็หวานอยู่แล้วอะแล้วทำไมถึงต้องเป็นมะละกอกับชาด้วยล่ะคะ
2: คือว่าเราทำนี่เหมือนกับการถนอมอาหารนะคะ ถ้าเราปล่อยให้สุกมันก็หวานอยู่แล้วแต่มันไว้ได้ไม่หลายวันเรามาแปรรูปแล้วเราไว้ได้เป็นเดือน
4: ครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็แช่น้ำเกลือไป
2: น้ำปูนค่ะ
4: ตอนนี้น้ำปูนใช่ไหม
2: ค่ะเพราะว่ามะละกอไม่ได้มีรสขมเราก็ไม่ต้องแช่
4: แล้วการเลือกมะละกอเลือกยังไงคะ
2: มะละกอที่มันข้างนอกเปลือกมันจะมีสีเหลืองๆหน่อยๆ นะคะพอเราปอกไปข้างในมันก็จะเป็นสีนี้ค่ะมะกอสีขาวทำได้แต่ว่ามันไม่จูงใจคนที่เห็นไม่สะดุดไม่สะดุดตาหนูพับตรงนี้นะพับด้านนี้หมดหนูก็พับด้านนี้เข้าหาอย่าพับออกนะลูกนะคะพับลงตา
4: ต้องเรียกว่าตีหั่นต้องหั่นเก็บนั่นอยู่แล้วอ่ะ
2: ค่ะพับเข้าลูกนั่นพับออก

0: ไปทั้งทำมะพร้าว
1: ทำน้ำตาลไปไปดูผักผลไม้ต่างๆค่ะแล้วก
0: ็ไปจักรยาน
1: ปั่นจักรยานด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้เราสุดท้ายเนี่ยเรามาที่ไหนอีก
1: สุดท้ายเราก็มาทำผลไม้กับชาติค่ะ
0: ใช่นี่ผลไม้กับชาตินี่มันแปลกนะยายก็เพิ่งรู้ว่าผลไม้กับชาติทำยังไงก็รู้มากขึ้นค่ะจากที่เราไม่รู้แล้วไม่ได้ศึกษาก็ดีค่ะได้มารู้ว่าผลไม้ทุกอย่างมันแปลชาแปลกลับมาทำเป็นผลไม้กับชาติได้แปลได้หลายแบบทั้งบอระเพ็ดมะละกอและมะระที่เราออกไปต้มจืดยังเอามาทำได้หมดยิ่งพริกหยวกอีกมาทำของหวานได้ด้วย
2: เขาก็จะได้องค์ความรู้หรือความรู้นะว่าในการทำน้ำตาลมะพร้าวในการทำผักผลไม้ชะอิ่มเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับมีวิธีการทำยังไงโดยที่บางคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในชุมชนจะไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวมันยากขนาดไหนกว่าจะได้มาพอไปถึงสวนส้มโอก็ไปดูสวนส้มโอที่ปลอดสารเคมีไม่ได้มีเคมีเลยนะครับได้ลองชิมได้ลองสัมผัสลูกส้มโอดูสุดท้ายก็มาที่กลุ่มผลไม้ใช้อิ่มตัวนี้นะครับก็เรามาลองดูพืชผักผลไม้มาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มดูที่นี่ก็เหมือนกันไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอะไรทุกอย่างเลยนะครับในชุมชนเราจะเน้นนะครับเน้นเรื่องปลอดสารเคมีไม่มีเคมีนะครับจะเน้นธรรมชาติมากกว่าครับผม

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซล 155%
6: โอ้

0: โอ้โหเคลิ้มเชีย
1: ร์ไอซีโอแห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
2: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
3: เร็วมามาเร็วเร็ว
4: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
3: กันเลยกันเลย
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
5: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
6: อ่ะไปนะน้องเต้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ต่อสักหน่อยตัดสินใจดู

การที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ดีหรือการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ก็ตามในฐานะพระสังฆาธิการเนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติอยู่3เรื่องนะคือ1เรื่องของกฎหมายแผ่นดินที่เรามาอบรมและก็ฝึกอบรมและก็สอบพวกท่านเนี่ยเป็นเราใช้กฎหมายแผ่นดินเราใช้พระวินัยและใช้จารีต3เรื่องนะครับกฎหมายแผ่นดินว่าอย่างไรบ้างท่านต้องรู้เช่นกฎหมายแผ่นดินบอกว่าแม้ท่านจะมีพรรษาพ้นสิทธิ์มีความรู้มีความสามารถแต่ถ้าท่านไม่ได้รับแต่งตั้งหรือใบตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านไปบังอาจให้การบรรพชาอุปสมบทมีโทษจำคุกอันนี้กฎหมายแผ่นดินจำคุกกี่ปีท่านก็ต้องไปศึกษาไปจำเพราะมันจะออกสอบก็ได้มีโทษตามกฎหมายอันนี้เขาเรียกว่าเราจะต้องรู้กฎหมายแผ่นดินข้อ2พระวินัยกำหนดขั้นตอนในการบรรพชาอุปสมบทอย่างไรกรรมวาจายัตติยตุตกรรมวาจาสวดอย่างไรต้องทำให้ถูกต้องข้อที่3จารีตจารีตวิธีปฏิบัติเนี่ยท่านถือปฏิบัติโดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์โดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์สืบสายกันมาเนี่ยเวลาพิธีกรรมของท่านเนี่ยท่านใช้เอสาหังหรืออุกาสะในปัจจุบันเนี่ยในฝ่ายมหานิกายเราสอบโดยใช้อุกาสะโดยมติของสมัชชามหาคณิสรแต่เราไม่ไปก้าวก่ายธรรมยุติกนิกายซึ่งท่านใช้เอสาหังเราถือว่าจารีตเป็นมาอย่างนั้นทีนี้ใน3เรื่องเนี่ยวันนี้เรามาพูดเรื่องกฎหมายกฎหมายเนี่ยทำไมเราต้องปฏิบัติตามท่านก็อ้างพระบาลีนี้นะครับว่าอนุชานามิภิกขเวราชูนางอนุวัตติตุงพุทธเจ้าตรัสแนะนำภิกษุทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยคล้อยตามพระเจ้าแผ่นดินกฎหมายบ้านเมืองไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ต้องอนุวัตคล้อยตามโดยเฉพาะเรื่องปฏิทินก่อนจริงๆเนี่ยการนับปักฐานนานาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองในหลายๆเรื่องตามพระวินัยให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพรรษาพ้นสิบพรรษาได้10หรือเกิน10เนี่ยให้การอุปสมบทแค่นี้ยังไม่พอท่านจะต้องมาฝึกซ้อมอบรมมาสอบปฏิบัติตามอะไรครับกฎหมายครับกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17มีรุ่นเราเนี่ยนะครับเสนอกันมาในที่ประชุมตามลำดับว่าขอผ่อนผันให้ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชเข้าฝึกซ้อมสอบพระอุปัชฌาย์ในที่ประชุมสมัชชาครับหาคณิสรบอกว่าถึงท่านสอบผ่านแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดขึ้นไปเนี่ยเป็นแค่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชนะครับมันก็ขาดคุณสมบัติบวชไม่ได้อยู่ดีตามกฎที่17ข้อ8วงเล็บ1มีตำแหน่งในทางการปกครองชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไปเว้นแต่พระอารามหลวงเห็นไหมครับที่ประชุมท่านพูดอย่างนี้ผมก็มาเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นส่วน เรื่องมีพรรษาพ้น10อันนี้ก็ตามพระวินัยเป็นปริยัติเนื้อธรรมเอกอันนี้งดยกเว้นได้นะครับผมก็เล่าที่สมัชชาท่านปรารภกันกฎนั้นออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2105มาตรา23ที่ว่าการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคมเราจึงออกกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17โดยอาศัยมาตรา23พ.ศ.2536เนี่ยนะครับว่าโดยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์และในกฎนี้เองที่ท่านทั้งหลายจะต้องมาศึกษากันวิทยากรอื่นๆเขาจะให้ความรู้ที่จริงต้องไม่เรียกว่าให้ความรู้นะครับทบทวนเพราะท่านจะต้องท่องกันมาฝึกกันมาอบรมกันมาในระดับจังหวัดลงไปฉะนั้นกฎที่17ต้องแม่นละตอนนี้มาเพียงแต่ว่าอธิบายให้เกิดความเข้าใจเวลาเราไปปฏิบัติจริงๆไปใช้จริงๆเนี่ยตีความอย่างไรนะครับทีนี้ในกฎ17เนี่ยผมขอว่า
นึกมันจะมีกฎข้อ9ครับเมื่อเจ้าคณะภาคได้รับรายงานรับรองขอแต่งตั้งแล้วคือโดยตามลำดับได้ดำเนินการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้ตามในข้อ41แล้วเสนอไปยังเจ้าคณะใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเนี่ยคือที่เขียนอย่างนี้คือเจ้าคณะภาคเนี่ยเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพแล้วก็เสนอเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะใหญ่ถ้าเป็นอุปัชฌาย์สามัญที่ไม่ใช่เจ้าคณะที่ไม่ใช่พระรามหลวงหรือเจ้าคณะจังหวัดอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาแต่งตั้งแต่อุปัชฌาย์วิสามัญนั้นเป็นของพระสังฆราชมีพระบัญชาแต่งตั้งแต่ต้องผ่านการฝึกซ้อมอบรมทีนี้กฎข้อ41เนี่ยนะเขาเขียนอย่างนี้ครับวิธีปฏิบัติในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ทำใบสมัครใบรับรองออกหนังสือสุทธินะส่งบัญชีให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคมหมายความว่าหน้าที่พระอุปัชฌาย์เนี่ยมันมี3ขั้นตามที่เจ้าประคุณสมเด็จได้พูดก็คือก่อนเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะให้การอุปสมบทท่านจะต้องตรวจลักษณะของอุปสัมปทาเปกหรือนาคว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไหมอะไรไหมทั้งนี่คือก่อนเสร็จแล้วในขณะอุปสมบทกำลังทำพิธีอุปสมบทท่านก็จะต้องทำให้มันถูกต้องให้การบรรพชาอุปสมบทไปแล้วมีหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์คือเข้าไปเพ่งเล็งอบรมสั่งสอนก็ต้องทำให้ครบเพราะฉะนั้นเวลาทำพูดถึงหน้าที่พระอุปัชฌาย์เนี่ยมันทั้งก่อนนะก่อนบวชกำลังทำพิธีบวชและก็หลังบวชทีนี้ก่อนทำพิธีบวชเนี่ยท่านจะต้องตรวจลักษณะอะไรบ้างจะต้องไปนั่งประชาที่วัดนั้นวัดนี้ต้องข้ามเขตท่านต้องขออนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17เนี่ยท่านกำหนดไว้หมดรายละเอียดเนี่ยนะครับท่านมาไปให้การอุปสมบทแก่บุคคลต้องห้ามต้องอาญาแผ่นดินหนีมาอะไรมาเป็นโจรเนี่ยนะต้องโทษยังไงนะในเขาเรียกว่าจรรยาพระอุปัชฌาย์เนี่ยท่านละเมิดท่านจะต้องละเอียดแม่นยำในเรื่องนี้ในเรื่องของก่อนเสร็จแล้วพอมาอยู่ตรงนี้เขาฝึกซ้อมอบรมท่านมาอยู่ที่วัดพิชัยญาติเนี่ยก็ดีไปวัดสัมภยาก็ดีเขาจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีที่กำลังบวชทำให้มันถูกต้องเพราะถ้าทำผิดพลาดผู้อุปสมบทนะผู้รับการบรรพชาอุปสมบทอาจจะไม่ได้เป็นพระเพราะกรรมวาจาผิดเพราะเกิดวิบัติ4พอเกิดวิบัติ4ขึ้นมานะครับบวชก็ไม่ขึ้นเมื่อบวชไม่ขึ้นนี่เสียหายนะครับบกพร่องต่อหน้าที่ทำไมจะต้องให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้เพื่อวัตถุประสงค์3ประการผมสรุปเองนะคือต้องการให้ขณะที่ท่านทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์นั่งเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นประธานในการบวชเนี่ยให้การบวชเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์3ประการ1ให้พิธีการอุปสมบทนั้นยิ่งใหญ่2งดงาม3ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่งดงามศักดิ์สิทธิ์การที่ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์นะเราประกันคุณภาพว่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพไหมถ้าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพนะครับปากต่อปากไปบอกว่าอยากบวชวัดนี้จังทำไมยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่ยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่งดงามไปบวชที่นี่ขลังศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกเราแล้วเป็นพระแล้วมันขลังน่าศรัทธาก็ศรัทธาใครเห็นที่ว่ายิ่งใหญ่นี่ยิ่งใหญ่อะไรครับยิ่งใหญ่ด้วยพิธีการเซเรโมนีนะพิธีการความยิ่งใหญ่โดยสงปัญจวัคทศวัคต้องครบความยิ่งใหญ่โดยคู่สวดโดยองค์ประกอบทั้งหลายขั้นตอน1ถึง10มีอะไรบ้างท่านต้องทำตามนั้นเลยพิธีการอย่าได้ลัดอย่าได้ข้ามอย่าได้ผิดพลาดมันจะเกิดความยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องที่1เหมือนปลุกเสกพระนะครับงดงามความงดงามเกิดจากการส่งไม้ต่อกันอย่างลื่นไหลท่านเคยเห็นการแสดงบนเวทีไหมครับ
ทุกคนแสดงพร้อมกันเต้นพร้อมกันลำพร้อมกันไอ้คนไหนร้องก็ร้องถูกจังหวะไอ้คนบรรเลงเพลงถูกจังหวะนี่คือการฝึกซ้อมครับเราฝึกซ้อมเจ้าหน้าว่าขังคุกเข่าต้องยืนต้องกล่าวคำขอบวชลื่นไหลไม่ต้องมากระซิบบอกต้องมาอ่านกันนะครับถ่ายภาพออกมาโฮกกระดาษลูกพี่ก็อ่านคนพี่เลี้ยงก็อ่านเจ้าหน้าก็ท่องไม่ได้เพราะฉะนั้นวัดไหนที่เคร่งบอกว่าถ้าท่องไม่ได้เนี่ยกลับไปท่องก่อนเนี่ยงดงามและต่อไปปากต่อปากบอกว่าโอ้โหวัดนี้ดีจังเลยอุปัชฌาย์เคร่งเคร่งคือทำตามขั้นตอนฝึกคู่สวดก็ไม่ใช่มาสวดตะกุกตะกักถึงเวลาสวดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บรับลูกกันบอกอนุสาสอุปัชฌาย์บอกอนุสาสต่อเนื่องกันเนี่ยลื่นไหลนะครับเป็นขั้นขั้นขั้นขั้นขั้นเนี่ยท่านเคยไปร่วมในรัฐพิธีไหมครับในพิธีหลวงในเช่นงานใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาเวลาเอาไม่ต้องดีกว่าในจังหวัดท่านเวลาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จเนี่ยเขาไม่มีโฆษกมาพูดกันนะโอ้ต่อไปนี่นี่ในหลวงไปนั่งตรงนี้นะไอ้คนนี้ไปเฝ้าตรงโน้นนะไม่มีทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่กันและเขาไม่พูดดังด้วยเวลาเสร็จพิธีนะท่านสังเกตนะโฆษกไม่ประกาศครับตอนนี้เสร็จพิธีแล้วขอเชิญเสด็จกลับได้ไม่มีนะไม่ต้องพูดเยอะเยอะรู้กันเหมือนกับเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะไปถึงตรงไหนหลวงพ่อเจ้าคณะใหญ่มาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเมื่อมีขั้นตอนนี้มันจะรู้กันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันขั้นตอนมันงดงามเราปฏิบัติตามขั้นตอนลื่นไหลงดงามเนี่ยที่มาซ้อมกันบางท่านบอกโอ้

0: แม่เราก็รู้กันทั้งนั้นทำไมต้องมาซ้อมทำไมต้องมาสาธิตในที่วัดสมยาถ้าท่านไม่ดูไม่เห็นมันจะลื่นไหลยังไงเนี่ยนะครับมันตะกุกตะกักมันขลุกขลักนะครับงดงามแค่จัดว่านั่งตรงไหนพระอันดับนั่งยังไงพระคู่สวดยังไงเนี่ยท่านต้องดูหมดเพื่อให้เกิดความงดงามหนึ่งยิ่งใหญ่ตามวิธีการอย่าไปลัดขั้นตอนอย่าไปรีบไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปฉันเพลนเลยนั่งประชาแป๊บหนึ่งไปแล้วอย่างนี้มันก็ผิดเพี้ยงผิดทั้งในเรื่องของความขลังด้วยคือขั้นพิธีกรรมหนึ่งยิ่งใหญ่สองงดงามสามศักดิ์สิทธิ์ท่านทำสังเกตไหมความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่นอกจากที่ว่ามาแล้วพิธีการแล้วมันอยู่ที่กรรมวาจาการสวดกรรมวาจาอย่างถูกต้องเนี่ยเหมือนกับปลุกเสกนะอยู่ๆเอาคารวาสมาเสกให้เป็นพระไม่ได้ห่มจีวรอย่างเดียวนะมันอยู่ที่พวกเราเสกเขาขึ้นมาแล้วเจ้าตัวเขาจะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นพระสมณะสัญญามันเกิดเลยอยู่ๆเราแค่ไปบอกว่าเธอเป็นพระเราไม่ใช่พุทธเจ้าเอหิภิกขุมีแต่พุทธเจ้าทำได้พิธีการเนี่ยทำให้เกิดปลุกเสกเขามีอะไรครับในที่ว่าเรามีความตระหนักนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความเป็นภิกษุเนี่ยมันอยู่ที่พิธีการนี่แล้วสังคมคนที่มาที่นู่นด้วยที่มาพร้อมๆกันเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยวไหว้ได้ทันทีเลยนะคารวะที่เราปลุกเสกเนี่ยบางทีเราปลุกเสกพระแจกเขายังไม่เอาเลยดินเผาเนี่ยเพราะพิธีมันไม่ดีแต่ถ้าพิธีดีเนี่ยนะครับโอ้ยคนมาแย่งกันเลยเห็นไหมขลังทันทีเลยหน้าก็เหมือนกันแต่งชุดขาวมาดีพอเราเสกปุ๊บพ่อแม่กราบเลยเป็นพระแล้วเสร็จพิธีนี่คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นเขาห้ามเข้าภายในหัตถบาทท่านอย่าไปดูเบามันสำคัญอนุปสัมบันต้องออกนอกหัตถบาทเพราะพิธีการนี้ขลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้เสียพิธีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถ้าท่านปล่อยปละละเลยให้คนเข้ามาหัตถบาทเนื่องจากจะถ่ายรูปข้ามหัวพระไปห้ามหัวมานอกจากผิดวินัยแล้วลดความขลังความศักดิ์สิทธิ์พระอุปัชฌาย์นี่ไม่มีความสามารถในการกำกับการบวชให้ถูกต้องเห็นไหมมันเสียหายเราด้วยทีนี้ฝึกซ้อมอบรมเนี่ยท่านจะต้องกำกับให้ทุกคนทำหน้าที่ใครเป็นนาคต้องว่าขานนาคได้พระกรรมวาจาอาจารย์สวดยัตติอนุสาวนาถูกต้องจะมาสวดข้ามก็ไม่ได้สวดผิดก็ไม่ได้ออกเสียงผิดก็ไม่ได้เราเป็นผู้คุมวงอ่ะเขามาแสดงทุกคนเนี่ยพระอุปัชฌาย์เป็นประธานไม่ใช่มานั่งเป็นประธานช่วยเป็นพระประธานไม่พูดไปจ้าทำผิดเราต้องแนะนำผู้สวดถ้าสวดไม่ถูกสวดไม่เจ้านาคทำไม่เรียบร้อยท่องขานนาคไม่ได้เราต้องดูตั้งแต่ต้นเลยให้ไปซ้อมกันให้ดีก่อนและเราก็ต้องทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์ให้ถูกต้องเขาให้ทำอะไรเช่นสอนนาคสอนมูลกรรมฐานตจปัญจกกรรมฐานให้ผ้าให้นิสัยบอกบริขารนะเนี่ยบอกอนุสาสท่านต้องทำได้ขลังศักดิ์สิทธิ์สมบัติวิบัตินี่ก็คืออันนี้แหละครับที่ว่าอย่าให้มันบกพร่องเกิดวิบัติขึ้นมาเนี่ยเขาบวชไม่เป็นพระเนี่ยเพราะนับอายุไม่ครบเราก็แย่แล้ว
1: ทางคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านระดับจังหวัดก็ดีระดับเจ้าคณะภาคก็ดีระดับผมก็ดีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่ก็ต้องการอยากจะได้พระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพมีศักยภาพทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ที่ดีให้อุปสมบทอุปสัมปทาเปกหรือกุลบุตรที่มาขออุปสมบท

ต่อท่านนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบวชไว้อย่างแน่นอนตามคำกล่าวขอบรรพชาอุปสมบทของผู้ที่เข้ามาขออุปสมบทแต่เนื่องด้วยในประเทศไทยเรามีประเพณีนิยมบวชในพระพุทธศาสนาที่ถือที่นิยมกันว่าเป็นการบวชชั่วคราวหรือนิยมบวชเอาบุญบวชเอาบุญแก่บนอะไรต่างๆทำนองนี้มากมายเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชในลักษณะนี้เนี่ยจึงไม่ได้มุ่งหมายหรือสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าเราไม่ได้บวชนานบวชเพียงชั่วคราวไม่จำเป็นที่ต้องศึกษาหลักธรรมอะไรให้ลึกซึ้งนักข้อบกพร่องดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ที่สามารถที่จะแก้ไขความมุ่งหมายของผู้บวชบวชจริงนั้นไม่ได้หมายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องบวชอยู่นานเป็นหลายๆพรรษาหรือบวชจนกระทั่งเป็นสมภารเจ้าวัดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่บทจริงในที่นี้หมายถึงว่าพระอุปัชฌาย์เนี่ยต้องให้ความรู้แก่ผู้บวชทำหน้าที่ให้ความรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือประวัติของพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติกรรมฐานเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้พระอุปัชฌาย์ที่ดีหมายถึงพระอุปัชฌาย์ที่ทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์คือคอยสอดส่องดูแลความประพฤติปฏิบัติของสัทธิวิหาริกแนะนำพร่ำสอนให้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยดังกล่าวไว้แล้วว่าแม้เขาจะมีเป้าหมายวัตถุประสงค์เพียงแค่บวชชั่วคราวหรือบวชเอาบุญแต่ถ้าพระอุปัชฌาย์ได้แนะนำหรือนำปฏิบัติให้แก่เขาในทางที่ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยก็จะทำให้การบวชของเขานั้นเป็นการบวชจริงแล้วก็บวชดีท่านเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาวางหลักคุณธรรมของภิกษุผู้เป็นพระเถระที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ที่เป็นหลักสำคัญไว้5ประการด้วยกันประการที่หนึ่งต้องเป็นผู้มีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยประการที่สองเนี่ยพระอุปัชฌาย์ต้องมีหิริความละอายต่อการประพฤติชั่วไม่ว่าจะเป็นความชั่วเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรร่วงละเมิดประการที่สามโอตตัปปะต้องมีความเกรงกลัวบาปเกรงกลัวบาปเกรงกลัวผลของความชั่ว
ที่ตนเองจะกระทำหรือร่วงละเมิดพระธรรมวินัยไปแล้วประการที่สี่พระอุปัชฌาย์ต้องปรารภความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงต้องสนใจเรื่องการปฏิบัติเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาพระอุปัชฌาย์ต้องให้ความสนใจและประการสุดท้ายพระอุปัชฌาย์ต้องมีปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่รักษาตนเองด้วยปัญญาที่จะไปคุ้มครองสัทธิวิหาริกให้อยู่รอดปลอดภัยในการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเพราะถ้าหากว่าอุปัชฌาย์ไร้ปัญญาสัทธิวิหาริกก็ไร้ปัญญาด้วยเมื่อได้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ให้อุปสมบทเขาแล้วในขณะที่เขายังบวชอยู่กับเราเนี่ยต้องนำธรรมะที่ดีๆที่เป็นแก่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสอนเข้ามาแนะนำเข้ามาฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์ของตนให้สมบูรณ์ส่วนเขาจะรับได้เท่าไรหรือนำไปประพฤติปฏิบัติได้เท่าไรนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ขอให้เราเนี่ยได้ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่ดีตามหลักคุณของพระเถระ5ประการที่ผมได้กล่าวมาเครื่องต้น

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: อุ้ยนึกถึงภูกระดึงเลยอะไก่สองตัวเหมือนเรากับเธอวันนั้นคิดแล้วอยากมีความสุขเหมือนวันเก่าๆอยากเข้าไปอยู่ในนี้เหลือเกินไก่จ๋าจริงสิ
1: ไก
0: ่เหมือนในฝันเลยอะเหมือนอยู่ภูกระดึง
2: สุนเป้

0: ใครเนี่ย
1: ก็แม่นี่ไงพยัคฆ์ร้าย6062
0: พบไม้งามเมื่อยามขวานบิน
1: เป็นสิวก็ห้ามบีบ
0: ตัวจริงแล้วตัวจริงแล้วนี่นาโอ้โหแล้วเรามาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรเนี่ย
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: โหแต่ว่าทำไมเธอสวยอ่ะ
1: สวยมาก
2: กายจ๋าคิดถึง
1: อ้าวคุณศูนย์เป็ด
2: อยากอยู่เหลือเก
1: ิน คุณศูนย์เป็ด
2: โอ้ยอยากกาง
1: ตื่นตื่นได้แล้ว
0: เอ้า คุณหน้าเอ้าที่เรื่องจริงคืออยู่ที่นี่ใช่ไหมครับโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชม
0: คุณกำลังอยู่ในรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับพยัคฆ์ร้าย6062นะครับคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดครับ
1: วันนี้แม่จะทำมาถามว่า
0: ครับ
1: วันนี้เราจะทำภารกิจอะไรกัน
0: ภารกิจโอ้โทษทีอยู่ในภวังค์มากไปหน่อยมีอย่างแน่นอนครับและอยู่ที่นี่แล้ว
3: จัดสวนถาดตามจินตนาการและให้ครูผู้ฝึกสอนเป็นผู้ให้คะแนนหากได้ไม่ต่ำกว่าคะแนนที่จับฉลากได้จึงจะถือว่าผ่านจากผมมิสเตอร์อาร์
0: เป็นไงบ้างครับภารกิจนี้ไหวไหม
1: อ๋อธรรมชาติเหรอ ยิ่งมีจินตนาการอยู่ด้วยแล้ว
0: ครับผม
1: อ๋อชอบ
0: ชอบแล้วไปพบผู้เชี่ยวชาญกันเลย
1: ไปเลยค่ะ
4: ภารกิจนี้มิสเตอร์อาร์คงอยากทดสอบความนิ่งความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของพยัคฆ์ร้าย6062จึงได้มอบหมายภารกิจที่ท้าทายเช่นนี้ให้กับเธอติดตามต่อไปครับว่าเธอจะทำคะแนนได้ตามเกณฑ์หรือไม
0: ่ด้านนี้เลยผู้เชี่ยวชาญของเรารออยู่แล้วครับและนี่ก็คือคุณพี่ผักกาดกรองกลิ่นหอมหรือว่าพี่มดสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: คือก่อนอื่นเนี่ยอยากจะทราบว่าในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
5: ค่ะให้สังเกตว่าวันนี้เราก็จะมีต้นไม้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่าง
0: ๆ
5: ที่เราใช้อันดับแรกก็จะเป็นต้นไม้ต้นไม้นะคะแล้วเราก็จะมีถาดซึ่งเราวันนี้เราจะใช้กระถางเล็กๆนะคะแทนถาดนะคะแล้วแต่ว่าใครจะซื้อแบบไหนมานะคะแล้วก็จะมีดินนะคะดินก็ดินปลูกต้นไม้ปกตินะคะที่เราใช้กันนะคะต้นไม้อันนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่เราจะเลือกแล้วก็จะมีมอสนะคะมีหญ้ามอสมีหินนะคะรูปแบบต่างๆมีตอไม้รากไม้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่ง
1: แล้วต้นไม้ที่นิยมปลูกกันใช้ประเภทไหนบ้างคะ
5: แล้วแต่ว่าเราจะวางสวนถาดของเราไว้ที่ไหนถ้าสมมติเราวางไว้ในที่ร่มแล้วก็เลือกต้นไม้ร่มค่ะในที่แบบว่ามีแสงสว่างน้อยก็ร่มดำไรหรือว่าในที่ที่มีแสงสว่างมากๆเราก็เลือกไม้แดด
0: ครับใบมันเล็กมากเลยคือต้องใช้เฉพาะต้นที่ใบเล็กๆ เท่านั้นใช่ไหมครับ
5: ดูขนาดของถาดเป็นหลักค่ะถ้าแบบว่าถาดหรือกระถางเราเล็กๆเราก็เลือกไซส์ที่มันเล็กๆอะค่ะให้มันพอสมดุลกันนะคะ
0: และการจัดสวนถาดแบบนี้นะครับกับผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาใดๆหรือเปล่าครับ
5: อ๋อไม่มีค่ะเพราะว่าลูกศิษย์ของครูเนี่ยมีตั้งแต่ตัวเล็กๆจนถึงอายุ60-70ก็มีค่ะสามารถทำได้แน่นอนค่ะ
0: มันต้องเพ่งจนปวดตาเปล่าแล้วก็นิ้วมันเล็กๆอ่ะควรนิ้วล็อกนะฮะ
5: อ๋อไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าไอ้พวกนี้ถ้าสมมติเรามองไม่เห็นแล้วก็ใส่แว่นสายตายาวได้ค่ะแล้วก็มองแล้วก็มาจับ
1: สบายเลย
5: สบายมาก
1: พอดีแม่ก็เริ่มจะนิ้วล็อกด้วยจ้ะ
5: อ๋อค่ะแล้วก็เป็นการฝึกมือไปด้วยนะคะ
1: จ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็สบายใจได้นะครับว่าทำได้แน่นอน
5: ทำได้แน่นอนค่ะ
0: งั้นช่วงหน้าเราไปพบกับช่วงแท็กทีมไวทองกันเลยครับผมแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับอยากให้จับดูนะครับมาอันหนึ่งอันแล้วส่งมาให้ผมเลยห้ามดูนะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วครูมดให้คะแนนคะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าตัวเลขที่จับมานะฮ
5: ะ
0: ลงมือเลยช่วงแท็กทีมไวทองและตอนนี้ครับเราจะมาปฏิบัติภารกิจกันนะครับในการจัดสวนถาด
5: ขั้นตอนเวลาเราจะออกแบบจะจัดสวนนะคะเราก็ต้องออกแบบสวนก่อนออกแบบสวน
0: เราร่างในกระดาษหรือว่าเรา
5: ร่างได้เลยค่ะสมมติเราไปเที่ยวที่ไหนค่ะเราถ่ายรูปมาก็ได้หรือว่าเขียนก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอามาย่อให้เป็นส่วนเล็กๆเนี่ยค่ะไว้ในถาดของเราค่ะ
0: จินตนาการของเราถ่ายทอดมาเลย
5: ใช่ค่ะเราก็จะมี

0: มีศิลปะในการจัดวางต้นไม้วางหินซึ่งย่อง่ายๆก็คือสูงกลางต่ำเขาเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยม
1: อันนี้สวยงามมาก
0: ให้ครูจับนะคะ
1: คร
0: ูบอกว่าวิธีการจัดสูงกลางต่ำ
1: มองเห็นไหมคะ
0: สูงกลางต่ำ
1: อันนี้สูง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้กลาง
0: อันนี้ต่ำต่ำก็เป็นต้นนี
1: ้
0: คือง่ายๆก็คือหลักของสวนก็คือต้นไม้หลักต้นไม้รองแล้วก็ต้นไม้คลุมดินประมาณอย่างนี้ค่ะ
1: ฟังดูหลักการที่เราจัดแจกันดอกไม้สมัยเราเด็กๆ
0: ใช่ค่ะทุกอย่างมันก็เป็นหลักศิลปะในการจัด
1: เอาละครับตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองปลูกกันทั้งสองคนเลยครับมา
2: อันนี้ขอให้คุณครูสาธิตวิธีเอาต้นไม้ออกจากกระถาง
0: ถ้าเป็นต้นสูงอย่างนี้นะคะจับที่คนต้นนะคะแล้วก็บีบๆๆนะคะเห็นไหมคะดินมันก็จะนิ่มๆค่ะแล้วก็ดึงถ่านลงมานะคะพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เตรียมดินเอาไว้ได้ค่ะอันนี้คือต้นใหญ่หนึ่งต้นนะคะเอาวางไว้เดี๋ยวก็เตรียมปลูกนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะค่อยๆดึงออกมาได้ค่ะอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นต้นอย่างเงี้ยมันจะดึงออกมาได้ไม่ต้องเททั้งหมดแล้วเราก็ปลูกเฉพาะกลุ่มๆค่ะไม่ต้องปลูกทั้งพุ่มนี้นะคะโอเค
2: งั้นเรามาใส่ดินกันเลยนะคะ
0: โอเคมีใครจะบริการดินนะคะขั้นต่อไปเรามาเล็งดูนะคะว่าเราจะใช้ต้นหลักต้นไหนอันดับแรกก็ปลูกค่ะเอาต้นหลักลงก่อนนะคะ
2: ต้นหลักลงก่อน
0: แล้วก็จับต้นไม้ให้แน่นแล้วค่อยๆกลบดินนะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะลงต้นไม้รองนะคะต้นรองต้นไหนคะของใครต้นนี้ไหมคะต้นรองขุดก่อนได้ค่ะขุดว่าเราจะวางไว้ที่ไหนด้านซ้ายด้านขวาหรือตรงกลางนะคะ
1: อ
0: ย่าให้มันบังกันนะคะ
1: มีการวางแผน
3: แล้วตอนนี้พยากรายทั้งสองท่านของเราก็เริ่มลงมือในการจัดสวนถ่านเป็นครั้งแรกแล้วนะครับมีการลงต้นไม้หลักไปแล้วนะครับแล้วพยากราย6062ของเราก็เริ่มลงต้นไม้รองแล้วครับเป็นต้นไม้รองที่ขนาดปานกลางนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นไม้รองที่ขนาดต่ำสุดลงมานะครับแล้วก็เริ่มการตกแต่งด้วยการโรยหินกรวดนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยของพยากราย6062ครับในคอนเซปต์บ้านเล็กในป่าใหญ่นั่นเองครับและอันนี้ก็จะเป็นของพยากร้าย00เป็ดนั่นเองครับในคอนเซปต์เป็ดกลับนะครับแหมทำผลงานออกมาได้สมชื่อจริงๆเลยนะครับ00เป็ด
1: และนี่ก็คือผลงานที่เราได้ลองทำกันนะฮะเป็นไงนะยากไหมครับนิวล็อกไหม
2: ไม่ยากเลยค่ะ
1: อันนี้คืออะไรครับ
0: โอเคอันนี้คือภารกิจที่จะต้องทำนะคะพยากร้ายอันนี้ครูก็จะเป็นโจทย์ให้ก็คือเป็นถาดทรงกลมนะคะเซรามิกนะคะซึ่งแตกต่างกับทรงนี้จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะรับมอบนะคะ
1: ไหวไหมครับเนี่ย
0: ไ
2: หวค่ะ
1: เราไปติดตามดูว่าพยากร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
3: ่พยากร้าย6062ของเราไม่รอช้าครับรีบออกไปเดินซื้อหาต้นไม้ที่จะมาใช้ในการจัดสวนถาดในครั้งนี้เลยนะครับดูพิธีพิถันแล้วก็ตั้งใจในการเลือกมากเลยนะครับ
1: และตอนนี้เรามาถึงช่วงปฏิบัติภารกิจกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับต้องรบกวนแบบนี้นะครับจะมีคะแนนหลายคะแนนอยากให้จับมาอันหนึ่งอันแล้วส่งมาให้ผมเลยห้ามดูนะห้ามผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทำเสร็จแล้วแล้วครูมดให้คะแนนคะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าตัวเลขที่จับมานะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ยากนะถ้างั้นลงมือเลย
3: พยากร้าย6062ของเราไม่รอช้าครับเริ่มต้นวางต้นไม้ต้นแรกทันทีนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นที่2ครับแสดงว่ามีการวางแปลนไว้เป็นอย่างดีครับ
1: ตอนนี้เป็นต้นที่สูงหรือต่ำครับเนี่ยครับแม่หรือกลาง
2: สูง
1: อ๋ออ
0: ันนี้เป็นต้นหลักใช่ไหม
1: ต้นหลัก
3: วางต้นหลักได้แล้วนะครับก็ตามด้วยต้นรองทันทีเลยครับสีหน้ายังมั่นใจมากเลยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งแล้ว
1: ลงหินแล้วครับท่านผู้ชม
0: เร็วมาก
1: เร็วมากเร็วมาก
0: ต่อไปก็จะเป็นต้นรองลงไปค่ะ
3: พอลงต้นไม้หลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการลงต้นไม้รองเลยครับแล้วก็ตามด้วยการตกแต่งด้วยหินกรวดครับเพิ่มด้วยมอสแล้วก็แถมมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับ
1: ทำงานด้วยความว่องไวนะครับถ้าเป็นกิจกรเนี่ย เรียกว่าตวัดคู่กันปั๊บเดียวได้เป็นรูป
3: รวดเร็วว่องไวอย่างที่00เป็ดว่าไว้จริงๆครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเติมน้ำในบ่อ ก็สมบูรณ์เรียบร้อยครับสำหรับสวนถาดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของครูมดครับที่จะเป็นการให้คะแนนในการจัดสวนครั้งนี้นั่นเองงั้นเดี๋ยวไปชมกันว่าคะแนนรวมทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่ครับ
1: โอ้นี่ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วคะแนนของครูมดก็ออกมาแล้วเช่นกันนะครับ ได้ทั้งหมด75คะแนนเลยทีเดียวครับผมแล้วคราวนี้เรามาดูคะแนนตามเกณฑ์นะครับและคะแนนที่ได้ก็คือ40ถือว่า
4: ผ่านค่ะ
1: ผ่านครับ
4: เ
1: ย้และครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูมดผักกากรองกลิ่นหอมนะครับขอบคุณมากมากครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
1: และจะลืมไปไม่ได้แล้วที่นี่เลยครับตลาดธนบุรีสนามหลวง2นะครับขอบคุณที่ให้บริการสถานที่กับพวกเรานะครับช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไวท่อง
2: ก็มีปัญหาตรงที่ว่านิ้วกลางกับนิ้วชี้อะค่ะเพราะว่าซ้อนกันอยู่เรื่อยอะค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะการที่เราใช้นิ้วนะคะในลักษณะที่ผิดท่าซ้ำๆเนี่ยค่ะอาจจะนำมาสู่ปัญหาที่เราเรียกว่าโรคนิ้วล็อกได้ด้วยนะคะ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองและนี่ก็คือห้องวิจัยไวทองนะครับเราย้ายกันมาอยู่ตรงนี้นะครับพบกับอาจารย์หมออาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณพยัคฆ์ไร้008แล้วก็พยัคฆ์ไร้6062นะคะคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดด้วยค่ะพูดคุยกันถึงความสนุกกับภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปปฏิบัติมาวันนี้ค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาถึงคุณทั้งสองคนด้วยค่ะ
6: พยัคฆ์ร้าย6062จากภารกิจจัดสวนถาดในครั้งนี้ถือว่าคุณมีจินตนาการที่ดีมากและคุณก็สามารถใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่วทำให้ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามและผมก็ได้ส่งผลงานของคุณมาอวดคุณหมอถึงห้องวิจัยนี้เลยทีเดียว
1: นี่เลยครับนี่เลยครับ
0: โอ้โห
1: เหมือนเราย่อ
0: ใช่ค่ะเหมือนเรายอดใช่ค่ะสนามอันใหญ่ๆมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
1: ครับผม
0: เก่งมากๆเลยทีเดียวค่ะอันนี้ขายไหมคะ
2: ไม่ขายค่ะแต่ถ้าคุณหมออยากได้รับไปเลยก็ได้นะคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับกันหลังรายการเลยนะคะ
1: ครับอันนี้จะฝากไว้ก่อนนะครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะไปจัดสวนถัดสนุกไหมคะคุณแม
2: ่สนุกค่ะ
0: ค่ะได้ประสบการณ์อะไรบ้างคะ
2: ได้ประสบการณ์ทางด้านจินตนาการแล้วทำให้เราเพลิดเพลินมีความสุขอะค่ะ
0: ค่ะ
2: เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเป็นพืชแต่ว่าจัดได้สวยงามนะคะ
0: สีเขียวๆด้วยแล้วก็มีหลายสีด้วยแต่จริงๆสีเขียวก็จะช่วยให้เราเย็นสบายตาด้วย
1: ค
0: ่ะดีจังเลยค่ะแล้วระหว่างที่ทำนี่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรไหมคะ
2: ก็มีปัญหาตรงที่ว่านิ้วกลางกับนิ้วชี้อะค่ะเพราะว่าซ้อนกันอยู่เรื่อยอะค่ะ
1: ชิ้นส่วนก็เล็กมากๆ
0: ค
1: ่
0: ะพอเราจะหยิบขึ้นมาก็รู้สึกเหมือนจะ
2: ใช้เหมือนกับว่าที่เราจะหนีบต้นไม้แล้วค่ะมันก็จะหยิบไม่ค่อยได
0: ้ค่ะการที่เราใช้นิ้วนะคะในลักษณะที่ผิดท่าซ้ำๆเนี่ยค่ะอาจจะนำมาสู่ปัญหาที่เราเรียกว่าโรคนิ้วล็อกได้ด้วยนะคะ
2: ค
0: ่ะโรคนิ้วล็อกเนี่ยก็เกิดจากการที่เส้นเอ็นค่ะบริเวณนิ้วของเราเนี่ยค่ะเกิดการอักเสบเพราะว่าเราใช้ผิดท่าหรือในหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้หนีบของที่หนักๆ ค่ะเมื่อเส้นเอ็นเนี่ยโดนยืดไปเยอะๆค่ะก็จะเกิดความผิดปกติเกิดการอักเสบขึ้นเวลาที่เส้นเอ็นเนี่ยเกิดการบวมค่ะอักเสบก็จะทำให้เรายืดเหยียดนิ้วเนี่ยได้ไม่สะดวกค่ะเพราะว่าเส้นเอ็นโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีปลอกหุ้มเอ็นรัดเอาไว้พอมันเกิดการบวมเนี่ยก็จะทำให้ยืดไม่ออกค่ะยืดไม่ได้งอไม่ได้ในที่สุดก็เกิดสิ่งที่เราเรียกว่านิ้วล็อกค่ะ
1: แล้วนิ้วล็อกนี่เป็นเฉพาะผู้สูงวัยอย่างเดียวไหมหรือว่าวัยรุ่นนี่ก็สามารถเป็นได
0: ้วัยรุ่นก็สามารถเป็นได้ค่ะถ้าเผื่อว่ามีการใช้นิ้วที่ผิดวิธีนะคะเกิดการบาดเจ็บเรื้อรังของนิ้วถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเจอในผู้สูงวัยเยอะกว่าเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยคือการเป็นนิ้วล็อกเนี่ยต้องมีการบาดเจ็บซ้ำๆเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเราทำท่านั้นมานานกว่าเนี่ยโอกาสที่จะเกิดโรคก็เป็นไปได้เยอะกว่าค่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร
0: คะ
2: ว่าโรคนิ้วล็อกเนี่ยค่ะมันมีอาการรุนแรงขนาดไหน
0: โรคนิ้วล็อกเนี่ยค่ะระยะแรกๆเนี่ยจะเป็นแค่ปวดเฉยๆค่ะคุณแม่แต่นิ้วยังพอขยับได
2: ้
0: พอเป็นไประยะหลังๆนะคะก็คือระยะที่2นี่ก็จะเริ่มติดบ้างค่ะระยะที่3นี่เริ่มติดงอมันยืดไม่ออกต้องเอามือช่วยกึกออกมา
4: ระยะที่4ยืดไม่ออกเลยค่ะเวลาที่เราดูเนี่ยนิ้วของคนไข้เนี่ยจะมีลักษณะงอเล็กน้อยคือยืดได้ไม่สุดแล้ว อันนี้เป็นระยะรุนแรงแล้ว
1: แก้ไขยังไงครับเนี่ย
4: การแก้ไขเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าในระยะแรกๆที่เราเพิ่งเริ่มเป็นก็คือพยายามลดการอักเส
1: บ
4: นะคะเช่นการออกกำลังนะคะการออกกำลังโดยการยืดเหยียดนิ้วนะคะลดการใช้งานที่ผิดท่านะคะรวมไปถึงถ้าเจ็บมากเนี่ยก็อาจจะต้องรับประทานยาต้านการอักเสบยาแก้ปวดการทำกายภาพบำบัดนะคะบริหารมือในน้ำร้อนน้ำอุ่นอย่างเงี้ยนะคะจะช่วยบรรเทาได้แต่ในกรณีที่เป็นมากอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าต้องเอามือมางัดแล้วนะคะหรือว่านิ้วเนี่ยในภาวะปกติยืดได้ไม่สุดแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นข้อบ่งชี้ว่าจะต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัด
1: ผ่าตัด
4: แต่ว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะจริงๆแล้วการผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยเราไม่ได้ตัดเส้นเอ็นนะคะเราตัดปลอกหุ้มเอ็น
1: ปลอก
4: ใช่ค่ะที่ไปรัดเส้นเอ็นของเราเนี่ยเอาไว้ตัดออกเส้นเอ็นก็จะขยับได้ง่ายขึ้นเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นอาการปวดที่เกิดจากนิ้วล็อกก็จะน้อยลง
1: คือก่อนจะให้อาการหนักขนาดนั้นน่ะเรามีการบริหารเบื้องต้นอะไรยังไงไหมฮะ
4: แน่นอนค่ะถ้าเผื่อว่าเพิ่งเริ่มเป็นนะคะนิ้วยังไม่ติดไม่ขาดเนี่ยการออกกำลังกายง่ายๆก็คือการยืดเหยียดนิ้วให้สุดเบื้องต้นค่ะก็ให้ยกมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามืออีกด้านนึงค่ะจับแล้วก็โน้มนิ้วตรงนี้เข้าหาตัวก็จะเป็นการยืดนิ้วออกค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ควรทำตอนที่อักเสบมากๆนะคะเพราะจะทำให้เจ็บค่ะหรือว่าเราจะใช้การกำเหยียดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ทำในน้ำอุ่นจัด
1: ๆอุ่นจัดๆ
4: ค่ะเพื่อที่จะช่วยผ่อนคลายการตึงของเอ็นต่างๆค่ะบางท่านก็เนื่องจากนิ้วเราเคลื่อนไหวได้ในหลายทิศทางค่ะเพราะฉะนั้นอีกระนาบนึงก็คือระนาบตรงที่กลางออกแล้วหุบเข้าค่ะ
1: สรุปสุขภาพนะในช่วงนี้รบกวนคุณหมอนะครับ
4: ต้องบอกว่าสุขภาพของพยาไร้ไวทองของเราวันนี้อยู่ในขั้นยอดเยี่ยมเลยค่ะ
1: ครับผมและผลงาน
4: ใช่ค่ะโดยเฉพาะสุขภาพมือที่สามารถทำงานที่มีความละเอียดอ่อนได้จัดสวนถาดต้นไม้น้อยๆได้ค่ะก็ต้องขอชื่นชมในสุขภาพที่ดีของคุณแม่ด้วยนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะครับก็ต้องขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรนะครับให้คุณแม่ไว้ในที่นี้ด้วยครับ
4: ค่ะด้วยนะคะ
1: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับพยักร้ายของเราแขกรับเชิญนะครับคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไตรฤทธิ์นะครับ
4: ขอบคุณ
1: น
4: ะครับ
1: ขอบคุณครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยักร้ายไวทองสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: และการจัดสวนถาดถาสวนขออีกทีครับเขาเรียกอะไร
5: สวนถาด
1: และตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไหวทองแล้วนะครับหมอพบไม้งามเมื่อยามขวานบิน
7: เป็นสิวก็ห้ามปี
1: ตัวจริงแล้วตัวจริงแล้วนี่นาโอ้โหแล้วเรามาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรเนี่ย
7: ก็นั่นน่ะสิ
1: โอ้แต่ว่าทำไมเธอสวย
7: สวยมาก

on the series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+ ไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้

0: อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็จะต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง BBB บวกถึง BBB ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นเท่าหรือประมาณ 32%ในกลุ่มเรตติ้ง CCC บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์

0: 100ล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

0: งสัยผมจะลืมเช็ครถตามระยะนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตก็ปกติดีสงสัยผมไม่ต้องเอารถเข้าอู่นะครับแล้วก็ให้ช่างมืออาชีพเขาช่วยดูหน่อยฮะก็ไม่แตกต่างจากคนเรานะครับถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามนะครับเราก็อยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาการบางอย่างนะครับก็อาจจะเป็นอาการของโรคร้ายแรงที่กว่าจะรู้นั้นก็อาจจะสายเกินไปครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมกับผมมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะเริ่มเข้าใจถึงภาวะของสมองเสื่อมนะครับว่ามีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากคนปกติทั่วไปอย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับคนปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะมีอาการบางอย่างเท่านั้นที่ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งทำให้ญาติของผู้ป่วยนั้นไม่รู้ว่าอาการแปลกๆนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายจนถึงขั้นต้องไปพบแพทย์ครับเดี๋ยวเราไปฟังญาติของผู้ป่วยนะครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นส่อแววของโรคสมองเสื่อมอย่างไรและพวกเขาทำอย่างไรกันต่อไปครับ
1: คุณแม่ค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณ65ค่ะที่เริ่มพาไปหาคุณหมอแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นค่ะก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันคุณแม่72แล้วค่ะ
2: สามีค่ะป่วยได้หลายปีแล้วนะคะคือทีแรกเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่นะฮะ
3: สัก 5-6 ปีแล้วค่ะเป็นคุณยายค่ะก็คือที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวขยายเบ็ดเสร็จก็มีประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ว่าปกติคุณยายอยู่กับที่บ้านเราเป็นหลักมีครั้งหนึ่งที่เขาหายไปคือมือปั่นจักรยานคือปกติเขาจะปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดทุกวันแล้วก็กลับแล้ววันนั้นเนี่ยคิดกันนะคะน่าจะเป็นว่าฝนมันจะตกแล้วเขาก็หลบฝนก็เลยไปไกลหาไม่เจอคืนนึงพออีกวันนึงก็พอดีมีคนเห็นเพราะเราฝากวิทยุเขาประกาศหาไงคะเห็นปั่นจักรยานกลับมาคุณหมอยังบอกว่าโชคดีที่เขาปั่นกลับมาก็เลยเจอ
4: มีวันนึงไม่มีคนอยู่บ้านเลยให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยซึ่งสนิทกันเนี่ยมาช่วยเฝ้าคุณยายแล้วคุณยาย

0: ้วแกก็จะออกไปข้างนอกอีกละแกก็โทรไปตามแท็กซี่มาไอ้ตัวลูกพี่ลูกน้องก็บอกคุณยายอย่าไปไหนเลยอยู่บ้านดีกว่าทุกคนเป็นห่วงคุณยายก็หันมาแล้วก็ตบหน้าเพี้ยตบอย่างแรงเลยตบเสร็จปุ๊บไอ้เด็กมันก็ร้องไห้มึงบอกทำไมคุณย่าทำกับหนูอย่างนี้ล่ะคะคุณย่าก็บอกว่าแกไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะว่าฉันตบแกเพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่และแกเป็นเด็กไม่มีใครเชื่อแกหรอกและแกก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยโหดละ
1: พอดีว่ามีคนรู้จักที่เขาเป็นแล้วก็พอจะรู้อาการแล้วคุณแม่ก็เริ่มมีอาการที่ว่าถามซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆก็เลยสงสัยก็เลยพาไปหาคุณหมอเขาก็วินิจฉัยเบื้องต้นก็คือก็มีอาการเป็นนะคะแล้วก็คือก็เริ่มให้สังเกตคุณแม่มากขึ้นแล้วก็ทดสอบคุณหมอเขาก็จะทดสอบมีแบบทดสอบสำหรับผู้ป่วยอยู่แล้วก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นแต่ก็คือยังไม่มาก
2: ปกติจะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีก็คิดว่าเป็นเพราะว่าผลจากอุบัติเหตุคราวนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจมากเพียงแต่ว่ารู้ว่าผิดปกติแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นจนกระทั่งอยู่มาสักหลายปีเหมือนกันฮะสี่ห้าปีเห็นจะได้นะฮะเริ่มเอะใจว่าไม่ใช่ซะแล้วเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันรุนแรงขึ้นทุกทีเอตโลโฉเกแล้วก็คว้างปาของอะไรซึ่งไม่ใช่นิสัยของเขาคือมาปรึกษาหมอไงฮะพามาหาหมอเลยแล้วก็พอหมอตรวจแล้วก็ปรากฏว่าเจอหลังจากเทสอะไรต่างๆแล้วก็พบว่ามีสมองฝ่อแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
0: อ๋อแกถ่ายไม่เป็นที่อันนี้ก็เรื่องนึงแล้วก็นอกจากถ่ายไม่เป็นที่แล้วก็เหมือนกับว่าเขาเป็นในห้องน้ำก็จริงแต่ว่าแกจะไม่ถ่ายที่โถส้วมอะค่ะแต่ก็จะถ่ายตามพื้นแล้วก็ทุกๆอย่างก็จะเลอะไปหมดเลยตามกำแพงก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วก็นี่แหละมันน่าจะแมทช์เลยพาไปหาคุณหมอที่สมิติเวชพอพาไปเสร็จปุ๊บคุณหมอก็มีเทสอะไรของแกไม่รู้แล้วก็สรุปว่าเป็นจริงๆแล้วก็ให้ยามาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเทคยานะคะ
3: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณหมอนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างครับการสังเกตอาการของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ไปหาหมอให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะยิ่งหาช้าก็จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นและรักษาหายยากมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมนั้นเขามีวิธีการอย่างไรครับ
4: ในการวินิจฉัยสมองเสื่อมก็เหมือนกับการวินิจฉัยโรคอื่นๆนะคะอันที่สำคัญมากที่สุดสำหรับแพทย์ก็คือเรื่องของประวัติผู้ป่วยว่าผู้ป่วยจะเป็นอย่างไรหลายครั้งเนี่ยบางทีญาติจะให้ข้อมูลเราสั้นๆว่าขี้ลืมหรือลืมเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหมออยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการลืมเพราะการลืมเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่ว่าหลายครั้งมีเรื่องหลายเรื่องมีการลืมหลายแบบซึ่งเราบอกว่าอันนี้ไม่ปกตินะคะเช่นเป็นการลืมที่หมดจดหมดสิ้นทั้งกองทั้งกรรมนะคะไปเที่ยวไหนมา7วัน8วันนึกไม่ออกเลยใครมาเล่าให้ฟังว่าไปด้วยกันเธอก็จำไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะเพราะฉะนั้นประวัติเนี่ยสำคัญเริ่มต้นเมื่อไหร่เริ่มต้นอย่างไรนะคะเร็วช้าค่อยๆเป็นรู้สึกว่าแม่เป็นมาแล้ว3ปีแต่ปีนี้หนักขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าชัดเลยว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วยังดีอยู่เลยเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงนี้นะช่วงหลังผ่าตัดเขานี่ดูเขาแย่ลงเยอะอันนี้ค่ะอันนี้จะช่วยหมอเยอะนั้นประวัติจะสำคัญที่สุด
5: สวัสดีค่ะแม่เจอเลยค่ะคุณพี่ประวัติไหมแม่มีอะไรอยากให้จันช่วยบ้างไหมคะคุณดี
6: ก็คิดว่าอยากจะเช็คร่างกายเหมือนกันค่ะ
5: อยากเช็คร่างกายมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะถึงต้องเช็ค
6: ก็รู้สึกว่าเนี่ยฮะมันจะเริ่มบางทีมือสั่น
5: มือจะสั่น
6: ใช่ไหมคะ
5: มือจะสั่น
6: ไม่ไอ้นี่ค่ะ
5: ขาสั่นแล้วมือสั่นไหมแม
6: ่มือไม่สั่น
5: มันสั่นตอนอยู่เฉยๆ
6: หรือตอนจะลุกขึ้นบางทีก็ลุกขึ้นนิดข้างนั้นนานๆหัวนิ่ง
5: แล้วก็จะรู้สึกสั่นกว่า
6: ขา
5: ข้างอื่นแม่รู้สึกเองหรือมีคนมาบอกแม่ไหมว่าแม่ขาสั่น
6: ลูกบางทีลูกจะหันเทนให้บอก
5: ค่ะ
6: แม่ขาเนี่ย
5: ส
6: ั
5: ่นสั่นทั้งซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้รู้สึก
6: ไม่รู้สึก
5: จนกระทั่งคนเขามาบอกใช่ไหมคะ
4: สำหรับคนที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยบางครั้งเนี่ยหมอก็ลำบากใจมากเพราะว่า คนที่พาคนไข้มาหาหมอไม่ใช่คนที่อยู่กับคนไข้ประจำแต่ว่าเป็นลูกคนที่มีบุญวาสนาหน่อยมีรถนะคะถึงเวลาคนที่อยู่ที่บ้านก็บอกชักไม่ไหวแล้วก็ได้บอกมาคนที่พามาก็จะไม่รู้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการอย่างไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือญาติที่อยู่ใกล้ชิดญาติที่ดูเขาแล้วก็เห็นความผิดปกติอาจจะต้องเขียนมาให้ดูค่ะว่าจริงๆเขาเป็นอะไรยังไงคุณเริ่มสังเกตเมื่อไหร่อย่างไรประวัติสำคัญที่สุดนอกจากประวัติเรื่องการลืมแล้วเนี่ยก็จะเป็นประวัติโรคประจำตัวอื่นๆที่เขาจะมีอยู่ก่อนเช่นความดันเบาหวานโรคหัวใจอุบัติเหตุทางสมองซึ่งทำให้คนไข้ถึงกับหมดสติไปอันนี้ก็สำคัญรวมทั้งประวัติครอบครัวที่ว่าในครอบครัวเคยมีใครเป็นสมองเสื่อมโดยเฉพาะกลุ่มโรคอัลไซเมอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้น้ำหนักแล้วก็ความเห็นของแพทย์เนี่ยอาจจะดูง่ายขึ้น
7: แม่เจ็บไหมนี
6: ้ไม่ค่ะ
7: ไม่ได้นะคะคุณดี
6: ค่ะ
7: ก็อย่างที่บอกว่าพอขาเขาสั่นแค่ตรงช่วงนี้นะคะแต่ว่าตอนกลางคืนที่บอกว่าคนนอนก็เหมือนเขาสั่นไม่รู้ตัวคือเขานอนสั่น
4: อันที่2คือการตรวจร่างกายหมอจะต้องตรวจร่างกายดูว่าเขามีความผิดปกติอื่นๆใดไหมเพราะหลายครั้งในเรื่องของสมองเสื่อมก็จะมีอาการอื่นๆที่โผล่ออกมาซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคิดถึงสาเหตุของมันได้ง่ายขึ้นนะคะที่ถัดไปเนี่ยหลังจากทราบประวัติตรวจร่างกายแล้วหมออาจจะทำให้มีการทดสอบสมรรถภาพสมองที่บอกว่าใช่ไม่ใช่ที่คิดออกไม่ออกลืมหรือไม่ลืมเนี่ยมันลืมจริงหรือเปล่านะคะโดยที่จะให้มีการทดสอบแบบง่ายก็คือเราอาจจะถามคำถามสัก10กว่าข้อถามไปให้ใครจำไว้แล้วเดี๋ยวเรามาถามใหม่อันนี้ก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น
3: การตรวจวินิจฉัยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ขั้นตอนหลากหลายอย่างทีเดียวขั้นตอนต่อไปครับก็คือการทดสอบสมรรถนะของสมองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายกันดีกว่าครับ
8: คุณผาดสวนนะคะ
6: ค
8: ่ะวันนี้นะคะคุณหมอส่งมาให้ประเมินความจำเบื้องต้นนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะอ่านตัวเลขให้ฟังพอพูดจบให้พูดตามนะคะ2 1 8 5 4
6: 2 1 8 5 4
8: ค่ะเดี๋ยวจะให้ลากเส้นเชื่อมโยงตัวเลขและตัวอักษรไปตามลำดับนะคะแต่ในการลากขอให้ลากสลับกันระหว่างตัวเลขและตัวอักษรลองทำดูค่ะเริ่มต้นที่1ค่ะค่ะ2ไป3ลากผิดนะคะเอาใหม่ค่ะ2ไปตัวต่อไปที่ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อยู่ที่เลข2นะคะให้เลข2ไปลำดับต่อไปที่ถูกต้องค่ะโอเค2ไปค่อยๆลากผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะข้อที่2ขึ้นค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรคะ
6: สิงโตค่ะ
8: ตัวนี้ค่ะ
6: ฮิปโป
8: ฮิปโปนะคะ
6: ค่ะ
8: มีว่าจะเดินไปหยิบอะไรสักอย่างพอเดินไปถึงลืมว่าจะมาหยิบอะไรไหมคะ
6: ใช่ใช่
8: มีนะคะของท่านในสถานที่ที่ไปเป็นประจำไหมคะ
6: เดี๋ยวมากจะมีลูกไปเป็นเพื่อนค่ะไม่ปล่อยให้ไปเองคนเดียว
8: ค่ะต่อไปค่ะการอาบน้ำแต่งตัวขับถ่ายอะไรยังทำได้ดีอยู่ไหมคะ
6: ดีค่ะ
8: ดีอยู่นะคะงั้นตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
6: ขอบคุณ
8: นะคะ
4: นอกจากนี้หมอยังจะต้องมีการเจาะเลือดดูเราไม่ได้เจาะเลือดดูว่าเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าล่ะค่ะแต่เราดูว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอื่นซึ่งทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปเช่นไทรอยด์ทำงานต่ำไปสูงไปเขาขาดสารอาหารบางอย่างหรือเขามีโรคบางโรคซึ่งบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ปรากฏว่าไปออกอาการทางสมองเสียแล้วเป็นต้นแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยนะคะก็จะมีเรื่องของการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนี่มีความจำเป็นที่จะผู้ป่วยจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เราคาดว่าน่าจะมีความสามารถสมองบกพร่องหรือสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราจะต้องดูว่าที่เราสงสัยอย่างนั้นจริงไหมและพื้นที่ที่มันเสียหายไปเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนั้นมันมากน้อยขนาดไหน อธิบายอาการของผู้ป่วยได้หรือเปล่า

0: สำหรับในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เราอาจไม่จำเป็นต้องให้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกรายจริงๆแล้วเนี่ยหมออาจจะให้การวินิจฉัยสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ประวัติแล้วล่ะค่ะว่าเป็นอะไรส่วนอันอื่นที่มามีตรวจร่างกายเจาะเลือดเอ็กซเรย์นั้นก็เพื่อที่จะดูว่าสมองเสื่อมแล้วสาเหตุจากอะไรเป็นหลักนะและสาเหตุนั้นจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลอย่างใดได้นะคะเพราะนั้นประวัติสำคัญมากญาติต้องพิถีพิถันอาจารย์หรือแพทย์อื่นๆที่ดูแลไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะพอเข้ามาถึงจะบอกจ้วดจ้วดจ้วดแล้วว่าใช่เลยหรือใช่หรือไม่ใช่เราต้องการข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ดีนั่นแหละค่ะถึงจะช่วยทำให้เราสามารถให้การวินิจฉัยได้เหมาะสม
1: ลุ้นกับผลการตรวจของคุณยายนะครับหวังว่าท่านจะไม่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ถ้ามีนะครับก็ขอให้การรักษานั้นช่วยให้คุณยายดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุณหมอตาลพิธีกรภาคสนามของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับญาติของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั้นมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งเธอจะต้องประสบกับทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจความเครียดและความทุกข์อะไรเป็นกำลังใจให้เธอผ่านช่วงเลวร้ายนั้นมาได้นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: สวัสดีนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันกล้าพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยต้องดูแลทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมถึง2คนเลยนะคะโดยที่คุณพ่อเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมมาถึง16ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยนะคะบ้านเธอเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวลองหานี่ค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวพบกับเธอเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามหาผู้หญิงแกร่งคนนั้นกันเลยนะคะว่าเธออยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะคุณน้ำพรสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพร อยากถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะคุณน้ำพรช่วยเล่าได้ไหมคะว่าเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่มีอาการเป็นก่อน
4: อ๋อคุณพ่อค่ะ
2: คุณพ่อนะคะแล้วคุณพ่อเริ่มด้วยอาการยังไงอะคะ
4: มันจะเริ่มขึ้นจากคุณพ่อจะชอบทานเป๊ปซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆใช่ไหมคะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยไปเจอคนปุ๊บคุณพ่อก็จะคุยแล
2: ้
4: วเป๊ปซี่เป็นสิ่งที่ดีจักเนี่ยไม่ดีมันก็ทำให้วงแตกเลยอะค่ะ
2: คือเป็นเหมือนกับความเชื่อหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกไปจากเดิม
4: แปลกไปจากเดิมจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อใช้เงินเยอะจังเพราะตอนแรกแบบเราก็ไม่รู้คุณพ่อไปทำอะไรอะค่ะ
2: ค่ะ
4: อันนี้ก็เลยแบบเริ่มแบบเอ๊ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบพฤติกรรมแจกอะคือพอเจอคนปุ๊บหรือเจอใครอย่างเงี้ยก
2: ็
4: จะเรียกเข้ามาเลยมาแล้วก็แจกเงิน อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยทำไมพ่อใช้ตังค์เยอะจัง
2: คือคนไม่รู้จักด้วย
4: ไม่รู้จักที่เจอเลยที่เดินผ่านอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
4: หนูมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจกเง
2: ินเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนจนเรารู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วต้องพาคุณพ่อไปหาหมออ
4: ๋อที่อันเนี้ยรู้โดยบังเอิญมากเพราะว่ามีคุณพ่อหกล้มแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็คุยกับคุณหมอแล้วคุณพ่อไปทะเลาะกับคุณหมอเรื่องสูบบุหรี่คุณพ่อเนี่ยด่าคุณหมอเลยว่าทำไมสูบบุหรี่เนี่ยผมสูบไม่ต้องยี่อย่างเงี้ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรปอดเปิดอะไรดีหมดเพราะว่าเพราะเอิญผลเอ็กซเรย์ปอดคุณพ่อก็ดีมากด้วยจนหมอจะไม่รักษาให้แล้วแล้วพอตอนหลังยังไงไม่ทราบเหมือนกันคุณหมอส่งไปหาคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับด้านสมองค่ะอัลไซเมอร์แล้วก็ไปทำ MRI นะคะแล้วก็ถึงจะรู้ว่าคุณพ่อเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะก็เลยนี่คือจุดเริ่มต้น
2: ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อบ้างคะเหตุการณ์หลังจากนั้น
4: ค่ะหลังจากนั้นก็ให้ยาคุณพ่อมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ที่ในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ยาแค่นี้แล้วมันจบเลยก็คือมันเหมือนว่าอาการมันจะเปลี่ยนแล้วค่อยๆแย่ลงนะคะทีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับยาค่ะเพราะนั้นหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่น้ำท่วมค่ะก็วิ่งมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
2: ค
4: ุณหมอท่านก็ปรับยาให้นะคะก็เอายากลับไปแล้วก็เพิ่มยาค่ะที่มันจะระงับอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นก็คือจะเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เลยคือจะต้องอยู่ในที่ที่ซ้ำๆเพราะเขาจะจำไม่ได้
2: คือต้องอยู่ในที่ที่คุ้นเคย
4: ที่คุ้นเคย
2: และเคยอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
4: ใช่
2: ไหมคะนอกจากเหตุการณ์พวกนี้แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่ทำให้เรารู้สึกโอ้ลำบากใจหรือว่าเป็นภาวะกดดันหรือว่าในการดูแลคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ๋อก็ คือด้วยที่คุณพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีหลานคนโตนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเขาก็จะชอบกอดกับอาม่าคุณพ่อก็จะไม่เข้าใจจะเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายคนอื่นอะ
3: มากอดแฟนตัวเอง
4: ใช่ก็เหมือนก็หาว่าอาม่าเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่นทั้งที่อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็จะแบบดุว่าหลาน
3: อ
4: ะว่าแบบเฮ้ยแบบด้วยคำที่แบบที่ไม่ค่อยไพเราะอะเหมือนกับว่าเนี่ยมันกำลังไปกอดแบบแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลานเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็แบบโกแล้วทำไมต้องเป็นกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มาเข้าใจอากงมาว่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
3: คุณพ่อเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะจนถึงปัจจุบันนี
4: ้ปัจจุบันก็จะประมาณ16-17ปีแล้ว
3: 16-17ปีคือกินยามาตลอด
4: ใช่ค่ะ
3: รักษามาตลอด
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่กินยาอาการทรงอาการซุดหรือว่ามันมีช่วงดีช่วงแย่ยังไงบ้างคะ
4: สำหรับในกรณีของคุณพ่อเนี่ยโชคดีว่ายาเนี่ยมันช่วยคุณพ่อทานแล้วอาการค่อนข้างที่จะแบบคงที่อะค่ะคือเหมือนลงอย่างช้าๆช้ามากนะคะ
3: งั้นขอตัดกลับมาถึงคุณแม
4: ่
3: ระหว่างที่ตอนที่คุณพ่อเป็นในช่วงแรกๆคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
4: ตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยคุณแม่เริ่มก็จะคล้ายๆกับคุณพ่อก็คือไปทะเลาะกับคนที่ตลาดก่อนละคนนั้นคนนี้คุณแม่จะเริ่มมีตำหนิค่ะสมมติเดินไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยจะตำหนิคนตั้งแต่ต้นตลาดเลยน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันสกปรกทอดไอ้นี
3: ่
4: ร้านนี้โกงตาช่างอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่เนี่ยจะเป็นต่างจากคุณพ่อแล้วคุณแม่เริ่มจะต้องขี่จักรยานไปตลาดทุกเช้าพอมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยคุณแม่ไปตลาดแล้วก็โดนโจรขโมยจักรยานไปแล้วก็คุณแม่ตามโจรไปถึงเลยแบบงงมากคือการตัดสินใจ decision making ของคนที่ในอันนี้คิดเองนะคะเพราะคนที่เริ่มเป็นเนี่ยเริ่มแรกจะสังเกตเลยการตัดสินใจจะเหมือนแบบตัดสินใจไม่ถูกอ่ะจนในที่สุดมันมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องหลานนะคะหลานนะคะก็เกเรบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าปรึกษาคุณหมอท่านนึงก็ว่าจากอาม่าคือตามใจมากอะค่ะแต่ด้วยคุณหมอท่านก็มองว่าอาม่าป่วยควรเพราะเราก็บอกคุณหมอว่านี่รู้อัมซัมจะตรวจไม่เจออะไรเงี้ยคุณหมอที่เป็นคุณหมอเด็กอะค่ะท่านก็แนะนำให้หาคุณหมอเอาไซเมอร์อีกรอบนึงต่อพอรอบนี้ปุ๊บเจอเลยว่าคุณแม่เป็น
3: แล้วคุณอัมพรดูแลยังไงอะคะ
4: เดี๋ยวนี้คุณพ่อต้องมีคนช่วยดูอีกคนนึงแล้วนะคะต้องมีพี่เลี้ยงช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเหมือนเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยเยี่ยมต้องมีคนช่วยดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็พอตอนเช้าเนี่ยดูคุณพ่อเสร็จก็คือถ้าข้าวเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่คุณแม่ตอนกลางวันนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องช่วยเรื่องทานข้าวอะไรเงี้ยคุณแม่เริ่มจะไม่ทานอะไรเงี้ยคือลืมอะค่ะแล้วพอเสร็จตอนค่ำอะค่ะก็จะกลับไปนอนกับคุณพ่
3: อ
4: จะไปอยู่กับคุณพ่ออย่างเง
3: ี
4: ้ยค่ะ
3: คุณอมพรมีอะไรจะฝากเพิ่มกับผู้ชมไหมคะในเรื่องของการดูแลหรือว่าการปฏิบัติตัวหรือว่าการทำใจของผู้ดูแลเองในกลุ่มของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยค่ะ
4: อย่างนี้ค่ะคุณหมอก็คือเหมือนอย่างของคุณแม่เนี่ยที่สำหรับของคุณพ่อเนี่ยถือว่าวินิจฉัยได้เร็วใช่ไหมคะแต่ในกรณีของคุณแม่เนี่ยยากมากแล้วก็กว่าจะมาถึงวันที่วินิจฉัยว่าเป็นเนี่ยค่ะม
3: ัน
4: ใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยมากชีวิตเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะนี่ก็อยากจะฝากไปกับลูกๆหรือว่าญาติผู้ป่วยคนอื่นอะไรเงี้ยที่เริ่มเห็นความผิดปกติของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติตัวเองอะไรเงี้ยค่ะที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะค่ะก็อย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าไปมองปักใจว่าคุณพ่อฉันเนี่ยนิสัยไม่ดีคุณแม่ฉันแย่มากอะไรอันนี้คือเคยฟังจากเพื่อนๆหรือคนอื่นนะคะแล้วให้รีบไปพบคุณหมอค่ะทีนี้พอหลังจากเจอแล้วเนี่ยการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมันจะไม่เหมือนผู้ป่วยทั่วไปที่เหมือนเราให้นั่งก็นั่งนอนก็นอนเพราะฉะนั้นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคุณต้องทำใจที่จะยอมรับอะยอมรับว่านี่คือการป่วยนะคะแล้วก็เราสามารถอยู่ร่วมกับท่านได้ไปกับท่านได้คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพอะค่ะและอยู่ได้ในระยะเวลาที่นานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอย่ามองว่ามันเป็นภาระอะค่ะ
3: ก็หวังว่านะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะจากผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะคะในการดูแลคนไข้สมองเสื่อมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็รวมทั้งได้กำลังใจนะคะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในการที่จะปฏิบัติตัวกับคนไข้สมองเสื่อมนะคะค่ะทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณอำพรมากมากนะคะ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณค
3: ่
4: ะ
1: ขอขอบคุณคุณอำพรนะครับที่ช่วยมาแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับตอนนี้เรากลับไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปหาคุณยายแล้วก็ฟังคำวินิจฉัยของคุณหมอพร้อมๆกันครับ
5: เดี๋ยวตอนนี้เราพบว่าแม่จะสับสนเยอะแล้วก็จะงง ช่ไหมแม่รู้สึกเขาสั่งอะไรแล้วงงไม่ค่อยเข้าใจ
6: ยังไม่เข้าใจ
5: เนาะแม่จ๋าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์จะบอกว่าแม่มีความสามารถสมองที่บกพร่องไปนะคะอาจารย์จะต้องส่งแม่ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสักนิดนึงดูว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนและเราจะต้องจัดการอะไรบ้าง
1: ถึงแม้ว่าคุณหมอจะยังไม่ฟันธงนะครับซึ่งต้องรอดูอาการแล้วก็ผลเอ็กซเรย์กันต่อไปนะครับแต่ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณยายนะครับมีอาการดีขึ้นในเร็ววันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมถ้าเห็นความผิดปกติของคนในครอบครัวนะครับต้องรีบไปพบแพทย์และรับการวินิจฉัยอย่างละเอียดครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอาการบางอาการของโรคสมองเสื่อมนั้นคล้ายกับอาการโรคจิตหรือว่าโรคประสาทนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับถึงความแตกต่างระหว่างโรคสมองเสื่อมและโรคประสาทครับ
7: อันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเลย

วัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Application นะปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราจะพามาซ่ากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านตาคุณหมออ้วนผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิติกุลลีละวงพร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราพี่เสนาเพชรพุทธิพงศ์พรมสาขาณสกลนครผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นบทบาทของนักแสดงหรือว่าผู้กำกับวันนี้รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนครับ

0: ผมอยู่กับพี่เพชรแล้วก็
1: คุณหมอ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณหมอแนะนำตัวนิดนึงครับ
2: คุณหมอกิติกุลครับหรือหมออ้วนก็ได
0: ้กันเองก็เรียกว่าหมออ้วน
3: เป็นเธอเรียกเป็นจักษุแพทย์
2: จักษุแพทย์
3: จักษุแพทย์
0: แต่หมอไม่ค่อยชอบให้เรียกว่าหมออ้วน
3: ทำไมครับ
0: หมอบอกหมอหุ่นดี
2: กลัวคนอื่นเขาจะแสลงใจ
3: มาเริ่มทางนี้เป็นหลักเลยล่ะ
0: คุณหมอเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตาเสื่อมดีไหมฮะ
2: ได้ครับ
0: นะเพราะว่าผู้สูงวัยโดยมากน่าจะเป็นกัน
3: เพราะอวัยวะที่สำคัญอันนึงเลยครับถ้าไม่มีตาเนี่ยมองไม่เห็น
2: ใช่คร
0: ับแล้วพี่เพชรมีปัญหาเรื่องสายตาเรื่องอะไรบ้างไหม
3: คือชอบมองผู้หญิงอะครับหมออ
0: ันนั้นเตื้อตาส่อน
3: เอาละฮะอ๋ออ
0: ันนี้หมอช่วยได้ไหมฮะ
3: ได้ไหมฮะ
0: ตัวใครตัวมันวันนี้นะฮะพาทั้งสองท่านมาเที่ยวที่อยุธยาปกติคุณหมอได้มาสักกี่ครั้งฮะอยุธยา
2: โอ้หลายๆปีมาทีหนึ่ง
0: โอ้ไม่ได้มานานนะงั้นวันนี้เที่ยวสนุกแน่นอน
3: ผมวันนี้ก็มาตีกอล์ฟแล้วกินกุ้งแล้วก็กลับเลย
0: ไม่ได้เดินเที่ยวเลย
3: ไม่ได้เดินเที่ยวเลยครั้งนี้เป็นบุญคุณมากเลยที่พาผมกับหมอเดินผมพูดแล้วน้ำตาผมจะไหลครับ
0: ไม่เป็นไรผมคิดตังค์ไปเที่ยวเลยไหมเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปไหม
3: ไปสิครับ
0: ตามกันไปเลยฮะตามมาครับไปอันนี้ผมติดมันเลยเห็นไห
3: ม
0: ตามมา
2: การหมอหลง
0: เคยจะหลงเดี๋ยวหมอหลง
3: เป็นหมอจีนขึ้นมาทันทีเลยหมอหลง
0: สวยดีนะฮะโอ้โหนี่ตรงนี้
3: คือผมว่าโบราณสถานของไทยนะถ้าทุกที่นะมีไอเดียที่จะจัดสวนหย่อมสวยๆแบบนี้ผมว่ามันดูมีคุณค่า
0: จริง
3: คือบางที่เนี่ยถูกทอดทิ้งไว้แบบหญ้ารกๆเข้าไป
2: อย่างน้อยให้รู้ว่าในสภาพถ้าดีๆอยู่มันจะเป็นยังไง
3: ใช่ครับ

0: จัดให้มันยังดูแบบขลังอ่ะ
1: ยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาเยอะมาก
2: เป็นโบราณสถานที่ประชาชนก็ใช้ประโยชน์เป็นแบบวัด
0: เป็นวัดได้ด้วยคือไม่ได้เป็นที่แบบไว้มาถ่ายรูปอย่างเดียว
2: ไม่ใช่โบราณสถานแบบเดียวอย่างเดียว
0: โยนเหรียญลงไปใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่โยนเหรียญครับตรงกลางต้องประมาณนี้หนึ่งสองสาม
0: ลง
1: มาเป๊ะเลย
0: เด้งขอบครับเด้งขอบ
1: เป๊ะเลย
3: จอประสาทตาเสื่อมไม่รู้จัก
4: ไม่รู้จักครับ
5: น่าจะเป็นแบบมองอะไรค่อนข้างจะเลือนลางหน่อย
6: เหมือนแบบเราเพ่งมองคอมมากไปอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนวันเราทำงานอยู่กับหน้าจอคอมอะไรอย่างเง
7: ี้
6: ย
7: ตัดละแรกเนี่ยไม่รู้จักจนในที่สุดมาเจอกับตัวเองทายป่ะมันก็จะเป็นไปตามอายุ
1: หมออ้วนครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องจอประสาทตาในผู้สูงอายุ
2: ครับก็คือในผู้สูงอายุมันจะเริ่มมีเขาเรียกความเสื่อมเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันก็จะทำให้จอประสาทตาเนี่ยมันมีการตายของเนื้อเยื่อไปบางส่วน
1: คือเราจะเลี่ยงมันได้ไหมครับ
2: คือมันเป็นเฉพาะบางคน
0: แล้วแต่คนครับ
2: คนไหนมีความเสี่ยงก็จะเป็นอย่างเช่นบางคนมีเรื่องกรรมพันธุ์บางคนมีเรื่องการสูบบุหรี่
1: อย่างพี่เพชรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอาชีพนักแสดงต้องเจอแดดต้องเจอแสงต้องเจอไฟเจอรีเฟกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะทำให้จอประสาทตาของพี่เพชรเขาแบบว่าเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นไหม
2: ก็ไม่อะครับ
1: คือปกติก็เรียบปกติไม่มีอะไร
2: ไม่มีอะไร
1: อ๋อเหร
2: ออย่างนี้เป็นตาฝรั่งเราเห็นเป็นสีฟ้าถ้าเป็นบ้านเราก็สีน้ำตาลดำ
0: ดำครับ
2: ข้างในสีส้มๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นจอประสาทตาใหญ่ๆเลยแล้วก็การมองเห็นจริงๆเนี่ยด้านข้างๆเนี่ยจริงๆไม่ชัดแต่ว่าจะมีจุดที่ชัดอยู่แถวบริเวณตรงนี้นิดเดียวครับอ่านหนังสือได้ไม่ได้ก็อยู่ที่จุดเนี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีขั้วเส้นประสาทตาต่อไปข้างหลังแล้วก็จุดเนี้ยเป็นจุดที่มันทำงานเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเสื่อมได้เร็วเสื่อมได้เร็วกว่าส่วนอื่น
1: ทีนี้ไอ้จอประสาทตาเสื่อมนี่มันมีกี่ประเภทฮะ
2: จะมีอยู่2แบ
1: บ
2: แบบนึงมันค่อยๆเสื่อมไปมันเค้าเรียกว่าเนื้อเยื่อข้างในมันหายไปตายไปแบบนี้มันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยผิดปกติอะไรมากมันค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: คือมันก็ค่อยเป็นจนเราชินกับมัน
2: ประมาณ
0: ใช่ครับ
1: อีกแบบละฮะ
2: อีกแบบนึงก็คือมันมีเส้นเลือดผิดปกติงอกขึ้นมาแถวบริเวณนั้นเส้นเลือดงอกขึ้นมามันไม่ดีหนึ่งคือมันรั่วมันมีน้ำรั่วออกมาเยอะๆมีไขมันออกมาด้วยอันที่สองมันแตกพอแตกแล้วเลือดมันออก
1: โอ้
2: พอเลือดมันออกเรายิ่งมองเห็นแย่ไปใหญ่เลย
0: ที่เห็นคือที่มันตาแดงๆในบางคนที่เส้นเลือดในตาแตกคือแบบนั้นใช่ไหมฮะ
2: เรามองไม่เห็น
0: อ๋ออันนี้อยู่ด้านหลัง
2: มันอยู่ด้านหลังอย่างนี้เรามองเห็นตาขาวเราอ่ะแดงๆอันนั้นไม่มีอะไรแต่อันนี้มันไม่เห็นเราไม่มีใครรู
0: ้พังแน่
2: อันนี้แย
1: ่มันอยู่ข้างในเลยว่างั้นเถอะอ
2: ยู่ข้างในลึกๆเลย
1: แล้วเราจะดูได้ไงหม
2: อเราก็ต้องไปขยายม่านตาตรวจจริงๆแล้วแต่ว่ามันมักจะมีอาการก่อนไงครับ
0: เช่นครับ
2: คือสมมติว่ามีการตายของเนื้อเยื่อตรงนั้นเราจะมองเห็นเป็นอะไรบางๆไปบ้าง
1: เอ้ามันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
2: คือไอ้แบบที่แห้งเนี่ยส่วนใหญ่เราแก้อะไรมันไม่ได้เพราะเซลล์มันหายไปแต่ว่ามันไม่ค่อยอันตรายเยอะส่วนแบบเปียกที่มีเส้นเลือดงอก
0: ครับ
2: พอมันแตกปุ๊บบางครั้งเลือดมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่เน
0: า
2: ะมันออก
0: เข้าไปเรื่อย
2: ไปเข้าไปในวุ้นลูกตาได้แล้วก็ตามันจะมัวเยอะมาก
1: อุ้ยเหรอ
2: บางคนมันเลือดออกจนไอ้ข้างในเนี่ยที่เป็นจอตาเนี่ยมันลอกออกมาด้วยเลือดมันไปอยู่ใต้
0: คือถ้าจอตาลอกนี่ก็จบเลย
2: ก็แย
0: ่ก็เหมือนแบบจอหนังมันพังอ่ะ
2: นี่มันก็ยากอ่ะ
1: แล้วมันแก้ยังไงอ่ะหมออย่างเงี้ย
2: คือตอนเนี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
1: เต้นหน่อยเต้นเต้นโชว์เต้นโชว์เต้นโชว์ไอ้จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดโอ้ยโอ้ยใส่ตัวเต้นตัว

0: ใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
1: ังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับรุ่นใหญ่พาซ่าที่นี่เรียกได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแต่ก่อนจะไปเที่ยวกันต่อเรามาฟังคุณหมออ้วนอธิบายถึงวิธีการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันก่อนครับ
2: จอประสาทตาเสื่อมมันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
3: ตอนเนี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
2: อ๋อ
3: ใช่ครับ
4: แทงเข้าไปนี่เลย
2: ทิ้งไปเลยฮะ
3: ปากไปนี่เลยครับปากลงไปปุ๊บแล้วก็ฉีดยาเข้าไปข้างในลูกตาเข้าไปอยู่ในส่วนที่เป็นบุ้นตาเป็นช่องเราไม่ไปโดนพวกนี้ฮะถ้าไปโดนพวกนี้อัน
4: ตราย
3: เรา
4: เส้นประสาททั้งนั้นเลย
2: ไม่แล้วตัวคนไข้ทำไงหมอต้องวางยาสลบต้องอะไรไหม
3: ไม่ต้องครับก็มีตัวช่วยทางให้ตามันไม่
4: แล้วมันจะมีอาการเจ็บ
3: อะไรมันต้องเจ็บบ้างม
4: ัน
3: ต้องเจ็บบ้างแต่ว่าเราก็พยายามลดความเจ็บ
2: ด้วยการชวนคุยเรื่องตลก
3: หยอดยาชา
2: เหรอ
3: แล้วก็ข้อสำคัญคือไอ้ที่บอกฉีดยาเนี่ยไม่ได้ฉีดครั้งเดียว
2: ฮะ
3: ฉีดทุกเดือนครับ
2: โอ้โหครั้งเดียวจะขาดใจอยู่แล้ว
3: ฉีดทุกแล้วก็ต่อเนื่องกันอย่างน้อย3เข็มบางคนฉีดทั้งปีอ่ะทุกเดือนไปแต่ก่อนเนาะเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท้ายสุดการมองเห็นแย่หมดไอ้ยาพวกนี้มันมาช่วยเราเยอะมากเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการแลกกันบ้างบางส่วนเจ็บบ้าง
2: ครับ
4: ยาพวกนี้ก็ไม่ได้มีไซด์เอฟเฟคกับร่างกาย
3: มีครับ
4: มีโอกาสที่คุณจะแพ้ยานี้ไหมฮะเหมือนว่าโดนแล้ว
3: มันแพ้มันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ายาเนี่ยมันเป็นไปเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดไงว
2: ่
3: าให้เส้นเลือดมันไอ้นี่ไปบางครั้งเราพบว่ามันทำให้เส้นเลือด
4: อื่น
3: มันตีบตันไปแล้วเกิดอาจจะเกิดคล้ายๆอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาได
2: ้
3: ประมาณนั้นอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงที
4: ่ก็จุดศูนย์หนึ่งประมาณนั้น
3: น้อยมาก
2: น้อยมากแหละแต่ก็มีโอกาส
3: แค่มีโอกาสเฉยๆแต่ว่าแต่มันแลกกันแล้วมันคุ้ม
2: มันคุ้มกว่าม
3: ันคุ้ม
1: มาถึงพระนครศรีอยุธยากันทั้งทีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการขี่ช้างครับแต่ไม่ต้องจับตั๊กแตนนะครับผม
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อเทียนจ้ะ
2: พี่เทียน
5: จ้ะ
2: ที่นี่เข้ามาดูได้ฟรีไหม
5: ฟรีจ้ะ
2: แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้อาหารอะไรก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อย
5: ใช่
4: นี่50บาทคนละตะกร้าเลยไหม
2: ได้คนละตะกร้า
4: เฮ้ยมีตังค์นี
2: ่มีครบมาพี่เพชรจ่าย
4: ฮะ
2: ผมเอามานับว่าครบเปล่า
4: ความจริงน่ะคนเป็นหมอเนี่ย
5: ต้องแลกตังก่อนนะคะ
2: ต้องแลกตังก่อนพี่เพชรคุยกับคุณป้าเข้าไป
4: วันนี้ออกประมาณกี่ตะกร้าครับ
5: ไม่ได้นะ
4: นักท่องเที่ยวเยอะไหมเยอะไหมตอนนี้
5: เยอะค่ะ
4: เยอะส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรครับตอนนี
5: ้มีจีนกับญี่ปุ่น
3: คุณรู้เรื่องเหรอ
5: ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะอย
4: ่
5: าง50บาทแล้วก็อู่ซืออ
4: แล้วจีนมาอู่ซือฝรั่งมา
5: ก็50บาท
4: ลูกครึ่งฝรั่งจีนมา
5: 50
2: มานะ150
5: หยอดได้เลยค่ะ
2: หยอดได้เลย150โอเค3ตะกร้าแต่ความจริงเรากันเองอะนะแถมหน่อยแล้วกันนะ
5: ได
2: ้เออแถมนี่ไงเขาแถมให้
4: จริงป่ะ
2: จริงนี่ไงเขาแถมให้
5: ได้เลยได้เลย
4: เอาเปรียบชาวบ้านเน้น
2: ก่อนเนี่ยพี่เขาบอกว่าได้เลย
5: ใช่
4: ก็ให้เขาจ่าย50เขาบอก
2: ต้องไปดีกว่าขอบคุณยังเออดีมากเต้นหน่อยเต้นโชว์ใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตั
4: วใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตั
2: วใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัว
4: ลูกใหญ่ไปเลยเอาตัวนี้มั่ง
3: ไม่มีแย่งกันเลยนะเนี่ย
2: ลูกคุณหมอเคยมาที่นี่นานขนาดไหนครับ
3: น่าจะ10ปีได้แล้วมั้ง
2: 10ปีได้แล้วใช่ไห
3: ม
2: เออเปลี่ยนไปไหมฮะหรือว่าก็เหมือนเดิม
3: ไม่แน่ใจละ
2: ไม่แน่ใจ พ,
6: พี่เพชรนี่เคยเข้ามาอย่างนี้ไหมนึก
4: แบบไม่เคยเลยเคยแต่แบบขี่เป็นตามสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเป็นตัวไป อยู่เป็นดงขนาดนี้ไม่เคย
6: แฮปปี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทั้งคุณหมอแล้วก็พี่เพชรเนี่ยเดี๋ยวเราไปขี่ช้างด้วยกันเอาไปลูกเอาไปลูกคุณหมอขี่ช้างอันนี้ครั้งแรกไหมฮะ
3: เคยขี่มาเหมือนกันงานที่แล้วมาก็มาขี
6: ่
3: แล้วก็ไปขี่อีกที่หนึ่งที่ลำปางมั้ง
6: อ๋อลำปางก็เหมือนกันไหมหมอเหมือนกันนะ
3: ก็เหมือนกัน
6: ก็ขยกขยเองเนี้ยนะ
3: ขยกขยเอง
6: ผมก็กลัวความสูงแต่ว่าผมใช้อาศัยว่าไม่มองลงไปแล้วก็เกาะให้มันแน่นๆเอาไว้เกาะแน่นๆไว้ปลอดภัยที่สุด
7: โอ้พี่ก๊อฟตัวจริง
6: หรอโอ้ขอบคุณครับ
4: มาคุณก๊อฟมาแล้วนี่แล้วมาคุณหมอครับ
6: มา
4: 1 2 3โอเค
6: สุดยอด

0: ีคนพี่เลนเคยขอให้ลงคลองไหม
1: มีไหมมีไหม
0: มีเหรอแล้วทำไหม
1: ทำไม่ได้
2: คุณก๊อฟครับ
3: ค
2: ุณลองนึกภาพสมัยแม่ทัพไทยต้องขี่ช้างแล้วเดินทางไปรบเป็นเดือนเป็นปีดิครับ
1: ถูกต้อง
2: ต้องตั้งบทแบบนี
1: ้โอ้สมัยก่อนก่อนจะไปถึงที่รบเนี่ยนะเอวเอวข้างหมดนี่โหวิวข้างหลังสุดยอดงดงามเลยตรงนี้นี่นะครับ
4: ตอนนี้เดี๋ยวไปพักพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันต่อครับ
2: ก็เป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้แต่มันจะเกิดจาก
0: ป้องกันบางส่วนได
1: ้
0: บางส
1: ่
0: ว
1: นเช่นทำยังไง
0: มีเรื่องของการสูบบุหรี
2: ่
0: ถ้าเมื่อไหร่สูบบุหรี่ควรจะหยุดมันมีผลกับเส้นเลือดเราเล็ก
1: ๆ
0: ม
1: ี
0: ผลอยู่แล้ว
2: สองครับ
0: ควรจะหยุดมันมีวิตามินบางอย่างที่เชื่อว่าช่วยได้บ้างก็จะมีพวกเป็นจะบอกเป็นวิตามิน A ก็ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเรตินอยด์กลุ่มคล้ายๆวิตามิน A คาโรทีน
1: อ๋ออยู่ในกลุ่มนั้น
0: ประมาณนั้นแล้ววิตามิน E
1: A กับ E
0: ซิง
2: การพักผ่อนมีผลไหมครับ
0: ไม่ค่อยมีผล
2: หมายว่าเราพักผ่อนเยอะๆให้ตามันพักผ่อน
0: อันนี้ไม่มีผล
1: แต่สูบบุหรี่มีผลโดยตรง
0: สูบบุหรี่มีผล
1: ขึ้นไปเลย
0: แน่นอนเพราะนั้นวิธีดีที่สุดก็คืออาจจะต้องคอยเช็คตัวเองบ้างครับ
1: เช็คยังไงหมอเช็คยังไง
0: เพราะว่าพวกเนี้ยเราจะสังเกตว่าเวลาเรามองเส้นตรงอ่ะถ้าเมื่อไหร่มันคดโค้งไปอาจจะเริ่มมีปัญหาและต้องคอยดูทีละตาหรือว่ามีอะไรบางๆเป็นเงาดำๆบังไปหรือเรามองภาพ
1: ได
0: ้รูปเล็กรูปใหญ่ไม่เท่ากัน
1: แต่ง่ายสุดก็คืออย่างที่คุณหมอบอกคือมองอะไรก็ได้ที่เป็นเส้นตรงดูว่ามันคดไหมถ
0: ้
1: าคดนี่ผิดปกติละ
0: ใช่
1: จอเสื่อมแล้ว
0: ใช
1: ่มาเลยครับผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
1: ผักหวานครับผมอย่างเงี้ย
2: โอ้ยหวานเจี๊ยบเลยครับ
4: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าหลังจากได้เดินเที่ยวกันอย่างเต็มที่แล้วพี่ก๊อฟเลยขอพาคุณหมอและพี่เพชรมากินอาหารอร่อยๆกันสักหน่อย
1: มาเลยครับผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
1: ผักหวานครับผมอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: หวานเจี๊ยบเลยครับ
1: ที่ร้านนี้นะครับเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับพวกผักหวาน
2: แล้วครับ
1: อันนี้เป็นยำกุ้งสดผักหวาน
0: เนื้อผักหวานเยอะนะเนี่ย
1: ใช่ฮะใช่ฮะหมอไม่ทานกุ้งเหรอหมอ
0: ชิมผักหวานก่อนว่ามันเป็นยังไง
1: โอเคโอเคโอเค
2: กรอบ
1: กรอบมาก
0: นอกจากหวานมันมีความมัน
2: คือรสชาติของผักหวานเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีกลิ่นของ
1: เหม็นเคี้ยวหน่อย
2: อยู่นิดๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเคี้ยวไปแล้วเนี่ยมันจะหวาน
1: รสชาติดีกลมกล่อมแล้วเนี่ยมาก่อนเนี่ยผัดไทยแล้วก็เอาผักหวานมา
0: เป็นผักแก้ม
1: นี่น่าสนใจแต่ตัวของเขาสดสดหวานจริงนะรสชาติเขาคล้ายชะอมแต่ไม่ได้เหม็นเขียวอะไรเท่าชะอมต่อมา
2: อันนี้ผูกไทยมาเลยนะ
1: อะไร
2: เห็ดภูมิฐาน
1: ภูฐาน
2: เฮ้ยภูฐาน
1: ภูฐานมานี้อันนี้ปลากายเป็นทอดมัน
2: นะฮะ
1: ทอดมันปลากายนี่ผมว่าอันนี้ต่างชาติก็มากินได้เลยนะ
2: ใช่
1: มันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรโอเวอร์จะนัวๆอ้วนๆของเขาอยู่
4: นอกจากสาเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วการเสื่อมของวุ้นในลูกตาก็ทำให้เกิดการฉีกขาดของจอประสาทตาได้เช่นกัน
1: วุ้นในตาเสื่อมเนี่ยนะฮะก็คือ
0: ตรงนี้
1: อยู่ตรงนี้
0: คือจริงๆเราเกิดมาเนี่ยมันเป็นวุ้นวุ้นเต็มเลยเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นมันก็เริ่มกลายเป็นน้ำบางส่วนบางคนมันจะมีส่วนที่เป็นวุ้นมันจับตัวเหมือนเป็นก้อนเล็กๆมันก็ลอยอยู่ในเนี้ย สิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นเป็นจุดดำๆและไอ้เงาพวกนี้มันจะเห็นตอนที่เรามองไฟสว่างๆนะมองฟ้ามองอะไร
3: แล้
0: วเราอยู่ในที่ร่มไม่ค่อยเกิด
1: อ๋อเหร
0: อทีนี้มันก็แค่ขยับไปขยับมาของมันแค่นี้มันไม่มีอันตรายอะไรแต่ว่าวุ้นตาบางส่วนมันขยับได้พอขยับไปขยับมามันมีการดึงลั้งตรงที่มันติดอยู่กับจอประสาทตาดึงไปดึงมามันฉีก
1: ทำไงอ่ะ
0: ตอนนี้อาจจะยังไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอทิ้งไปข้างในมันมีน้ำน้ำมันจะเข้าไป
3: ในร่องที่ฉีก
0: ในตรงที่มันฉีกแล้วก็ไปอยู่
3: ใต
0: ้จอตาเขาเรียกว่าเกิดจอตาลอกหลังจากนั้นเราก็จะมัวไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยอันตรายแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ตอนที่มันมีการขยับมันดึงตรงจอตาเราจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆเป็นไฟแวบขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบเราอยู่ในที่มืดๆแล้วเหมือนไฟแวบขึ้นมาหรือมีใครถ่ายแฟลชข้างๆเราปั๊บขึ้นมาแสดงว่ามันมีการดึงถ้ามีไฟแวบๆไปตรวจดีกว่าถ้าหมอเจอว่ามันขาดเขาก็ยิงเลเซอร์ตรงที่มันมีการฉีกขาดค่อยกันได้แต่ว่าเราไม่ได้ยิงทุกคนนะถูกไหมมีไฟแวบๆมันไม่ได้ขาดทุกคนมันขาดน้อย
1: เกี่ยวกับสายตาสั้นสายตายาวแล้วเป็นเกี่ยวไหม
0: เกี่ยวนิดนึง
1: อ้าวโอเค
5: เอาแล้ว
1: อ้าวมา
3: โอกาสที่สั้นหรือยาวอันไหนเป็นง่ายกว่ากันครับ
0: สายตาสั้นโดยเฉพาะพวกที่สั้นเยอะ
1: ๆทำไมครับหมอ
0: ไอ้ลูกตาเนี่ยมันยาวขึ้นสายตาสั้นคือมันไปตกก่อน
3: ตรงนี้ตกก่อนนี้จออ่านตกตรงน
0: ี้แสดงว่าไอ้ลูกตาเนี่ยแทนที่มันจะกลมๆอย่างนี้มันยาวมันลีอย่างน
3: ี้
0: เพราะฉะนั้นพอมันลียาวเยอะไอ้จอประสาทตามันก็บางลงพอมันบางลงโอกาสฉีกก็ง่ายขึ้นใครสายตาสั้นเกิน600เนี่ยจำไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่มีไฟแวบๆพึ่งระวังว่าจะฉีกขาด
1: เพราะนั่นคืออย่าลืมนะครับว่าคือเรื่องพวกนี้เนี่ยเราย้ำเสมอว่าคือต้องดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมถามคนรอบข้างด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเวลาเป็นอย่างเงี้ยมีอาการแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยยอมบอกเราเก็บเงียบเก็บไว้ภูมิใจคนเดียว
3: เป็นแล้วเว้ย
1: ไม่ได้เราต้องไปย้ำเขาว่าต้องบอกเรานะเราจะได้รีบไปรักษาถูกไหมคุณหมอเพราะว่าคือโรคที่เราคุยวันนี้ผมบอกเลยว่าเกี่ยวกับพวกจอประสาทตาเสื่อมอะไรกันแล้วแต่เนี่ยคือมันเน้นไปที่ผู้สูงอายุจริงๆสวัสดีครับบังเปิ้ล
3: สวัสดีครับ
1: นี่วันนี้ผมพาคุณหมอกับพี่เพชรมาทานโรตีสายไหมที่อร่อยที่สุดในโลก
3: ในโลกเลย
1: ใช่ป่ะ
6: ยังครับ
1: อ๋อยัง
6: ทำตัวไว้ก่อน
1: ทำตัวไว้ก่อนนะ
6: ครับ
1: ร้านของเรานี่คือจุดเด่นต่างจากคนอื่นยังไงอ่ะ
6: ก็เปิด24ชั่วโมงแล้วก็แป้งเราจะนิ่มกว่าเขา
1: ครับผม
6: เพราะเรามีสูตรแป้งหลายๆตัวที่เอามารวมผสม
3: คิดเองหมดเลยทุกอย่าง
6: ครับคิดเองหมดเลย
1: อันนี้มันคงลองทำยากอะเนาะ
6: ใช้เวลาฝึกก็เป็นเดือนอยู่ตัวนี้แหละครับคือทุกคนจะดึงขึ้นไม่ได้ลองทำให้พี่เขาดูหน่อย
1: โอ้นี่ไงเห็นไหม
6: มันต้องปั้นใช่ไหมมือข้อแข็ง
1: โอ้โหมันคือมันต้องเลี้ยงไว้ตลอดใช่ไหม
6: ครับใช่
1: เลี้ยงไหม
3: แล้วเคยแปะไปแล้วมือพองไหมครับกระทะมัน
1: แรกอะ
6: ไม่ครับไม่มือเราจะอยู่บนแป้ง
1: อ๋อโอเคอันนี้คือส่วนของแป้งไปดูตัวน้ำตาลหน่อย
6: ได้อันนี้คือช่วงเริ่มต้นนะเนี่ยคือน้ำตาลทรายผสมน้ำ
1: นี่ช่วงต้มอยู
6: ่ครับก็เทใส่ตัวนี้
1: ในน้ำเย็น
6: ในน้ำเย็นครับเพื่อให้มันแข็งแล้วไปไหนต่อฮะพอมันแข็งปุ๊บเราก็
1: มายืด
6: ตัวนี้

0: คือจริงแล้วเนี่ยการทาโรตีสายใหม่มันต้องมีวิธีการม้วนนะ
1: ต้องมีสัดส่วนที่พอเหมาะระหว่างแป้งกับน้ำตาล
2: หวานมากหวานน้อยแล้วแต่เราเลย
0: ประมาณนี้เนี่ยแป้งหนึ่งแผ่นพอ
2: พอครับไม่ต้องเยอะ
1: อ๋อต้องไล่แน่นๆ
0: เนี่ยบางคนไปแบบไปใช้แป้งเยอะไปไง
1: มุน
0: โอแค่นี้เอง
3: เนี่ยปกติซื้อไปทีไรก็แป้งหมดก่อนใช้นี่เหลือ
2: ที่ร้านขายแป้งเพิ่มครับ
0: โอ้ปะโถ
2: ต้องอะไรมากมาย
0: ปะโถ
1: มันจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเนื้อเดียวกัน
0: กำลังพอดี
1: มันไม่ได้แบบถูกแยกระหว่างไส้กับแป้งไง
2: ใช่ถูกต้องนั่นแหละที่ผมทำ
0: ย้ำทุกสัปดาห์เลยอย่าทำแต่งาน อย่ามัวแต่เครียดอย่ามัวแต่หาเงินหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองด้วยหาเวลาให้กับคนรอบข้างด้วยนะฮะอย่าลืมว่าคนรอบข้างคือครอบครัวของเราครอบครัวของเราไม่มีใครช่วยดูแลได้นอกจากตัวคุณเอง
4: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นหาแบบอย่างน้อยสักอาทิตย์ละวันก็ยังดีวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวพากันไปเที่ยวไปเปิดสมองให้มันผ่อนคลาย
1: ถ้าครอบครัวไม่อยู่ทำไงวันอาทิตย
0: ์เขาไปไหนล่ะ
1: เอาเป็นวันเสาร์ได้มั้ย
0: เอาวันเสาร์ก็ได
1: ้
0: ถ้าหากว่าไม่ว่างจริงให้ไปวันเสาร์ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับดูแลคนรอบข้างด้วยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนกันนะครับรับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนเดี๋ยวนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันกับชื่อรายการนะ
1: ครับสวัสดีขอบคุณคุณหมอก่อน
0: นะครับขอบคุณครับครับฮะลาไปเลยครับเจอกันใหม่กับรายการ
5: รุ่นใหญ่พาซ่าน
0: ี่ท่านั่งสุดยอดยอมเลยท่านั่งสุดยอดครับพี่พี่
6: ใหญ่พาซ่า
7: เพิ่มโอกาสทางการรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเมนูรายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
8: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy ือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะปัจจุบันนี้นะท่านผู้ชมคะเราก็จะเห็นว่าในสังคมของเรามีปัญหามากมายนะคะและในขณะเดียวกันนะคะในปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนมีความไม่มั่นใจในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคะซึ่งในกระบวนการศึกษาพระปริยัติธรรมมีคุณค่าอย่างยิ่งนะในเรื่องของการส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมวินัยแต่ในขณะเดียวกันประชาชนพุทธศาสนิกชนนะฮะสามารถที่จะนำหลักธรรมศีลธรรมเหล่านั้นมาปรับใช้นะฮะในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างไรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนะฮะในการพัฒนาประเทศนะให้สงบสุขด้วยในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภาณีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะและท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะเจ้าคุณอาจารย์ครับวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมหลายคนบอกโอ้โหคำนี้ดูยากนะนะคะแต่ทราบว่าที่วัดประยูรวงศาวาสของเราก็มีการศึกษาพระปริยัติด้วยนะคะทำไมที่วัดประยูรวงศาวาสของเราจะมีการศึกษาพระปริยัติธรรมมีแรงบันดาลใจยังไงเจ้าคะ
1: การศึกษาคือการลงทุนให้กับพระพุทธศาสนา จากคำถามว่าทำไมวัดประยูรวงศาวาสสนใจเรื่องพระปริยัติธรรม
0: ค่ะ
1: พระปริยัติธรรมคือการศึกษาของคณะสงฆ์ ซึ่งมีนักธรรมบาลีเป็นหลักจากคำถามว่าทำไมสำนักเรียนวัดประยูรวงศาวาสเนี่ยต้องเอ่ยคำว่าสำนักเรียนเพราะว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยหากว่ามีระบบการจัดการศึกษาเนี่ยคณะสงฆ์เขาจะจัดตั้งให้เป็นสำนักเรียนวัดสำนักเรียนก็ต้องมีเรื่องอาคารสถานที่มีครูบาอาจารย์ในการที่จะสอนหนังสือมีนักเรียนมีผู้อุปถัมภ์สนับสนุนอันนี้ก็เรียกจัดเป็นสำนักเรียนสำนักเรียนวัดประยูรศาวาสเนี่ยรุ่งเรืองมานานซึ่งอาตมาภาพรับรู้จากครูบาอาจารย์รุ่นที่ผ่านมาท่านก็ถ่ายทอดให้ฟังว่าประมาณปี2520ถึงประมาณ2540เนี่ยเป็นยุคที่การศึกษาของวัดประยูรศาวาสรุ่งเรืองนั่นคือเรามีแม่เหล็กก็คือมีพระอาจารย์ที่เก่งเรื่องการสอนนักธรรมสอนบาลีเป็นแม่เหล็กซึ่งครูบาอาจารย์ที่เล่าให้ฟังนั้นคือพระพรหมบัณฑิตเจ้าว่ารูปปัจจุบัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็สาธมิกของพระพรหมบัณฑิตซึ่งได้ปริญญาธรรม9ประโยคพร้อมกับท่านเป็นสามเณรสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคในขณะเป็นสามเณรแล้วเป็นนาคหลวงด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งก็จะเป็นร่วมรุ่นกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดประยูรศาวาสเจ้าสงเรียนวัดว่าก็คือพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญเทพมหานคร
0: เจ้าค่ะ
1: รุ่นมามาคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมกวีกรรมการมหาเถรสมาคม
0: ค่ะ
1: เจ้าคณะภาค3เจ้าวาดวัดกัลยาณมิตร3รูปเนี่ยจะมาเรียนหนังสือที่นี
0: ่
1: เพราะว่ามีแม่เหล็กก็คือมีอาจารย์ที่เก่งในการสอนบาลีทางประโยชน์ต่ำกลางและสูง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นในรุ่นนั้นในยุคนั้นก็จะมีนักศึกษาบาลีเนี่ยนักเรียนบาลีเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเรียนบาลีติวบาลีก่อนสอบที่วัดประยูรศาวาสเนี่ยเป็นจำนวนมากและสอบได้เป็นจำนวนมากแล้วก็จะเป็นตำนานเล่าขานถึงสำนักเรียนวัดประยูรศาวาส
0: ถ้าเป็นทางโลกก็คลับคล้ายคลับคลาว่ามีดีไอดอลอยู่ที่นี่เยอะใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ใช่ปัจจุบันก็จะมีไอดอลคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นแม่เหล็กเลยในการที่ดึงดูดภิกษุสามเณรที่จะมาเรียนบาลีในเวอร์ชั่นปัจจุบันนี
0: ่นะเจ้าค่ะ
1: อันนี้ต้องเจริญพรก่อนว่ามีแรงบันดาลใจอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: คือเรามีกลิ่นอายมีเรื่องครูบาอาจารย์ท่านได้ทำไว้แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ผลิตผลก็คือนักเรียนบาลีผู้สอบได้ในยุคนั้นน่ะก็เป็นกำลังสำคัญของศาสนาในยุคนี้ทั้งอยู่ที่วัดแล้วก็อารามอื่นอย่างที่อาตมาภาพได้เอ่ยอ้างพอเป็นตัวอย่างเนี่ยน
0: ะ
1: รุ่นนี้ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างพลังยิ่งใหญ่ในการศึกษาการปฏิบัติในการเผยแผ่รวมถึงการป้องกันศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ด้วย
0: ครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะฮะที่เป็นเสมือนแรงบันดาลใจสำคัญให้สำนักเรียนของวัดปิยรงค์สามารถศึกษามาถึงปัจจุบันนี้แล้วเป็นส่วนของการสร้างความแตกต่างจากสำนักเรียนวัดอื่นๆด้วยไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: เจริญพรก็เป็นโมเดลเป็นรูปแบบเพราะในยุคนั้นเป็นยุคของโทรทัศน์ทีวีก็เป็นยุคแดร์ล็อกอยู่นะในยุคนั้นมันก็มีความโดดเด่นในยุคนั้นอยู
0: ่ค่ะ
1: ตำรับตำราอะไรก็เป็นดั้งเดิมเป็นเมนวลเป็นหนังสือตำราธรรมดาที่จะต้องวิ่งเข้าไปหาศูนย์ที่มีตำราดีๆมีครูเต็มดีในเรื่องของการสอนบาลี
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เมื่อถึงยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีความแตกต่างกันยังไงคือมันเข้ามาในยุคดิจิตอลแล้วเนี่ยมันมีสื่อการสอนอะไรแยะมากมายเลยยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อการสอนหาง่ายมากเทคโนโลยีเข้าถึงแต่มีความแตกต่างอยู่ที่ว่าผู้เรียน
0: ค่ะ
1: ผู้เรียนอาจจะหนึ่งเรื่องเชิงปริมาณอาจจะน้อยสองเรื่องฉันทะในการที่สนใจเรื่องเรียนบาลีเนื่องจากโลกดิจิตอลมันพาไปพาพระพาเนรไปในทิศทางที่ร่วมสมัยกับการพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของทางโลกนะพระเนรส่วนใหญ่ก็จะมีใจไปในส่วนนั้นมากแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่จะอยู่เพื่อที่จะบวชเรียนและศึกษาหลักพระเรียติธรรมโดยเฉพาะหลักสูตรนักธรรมและบาลีของคณะสงฆ์ไทยอันนี้เรียกว่าความโชคดีหรือว่าความแตกต่างในเรื่องของสื่อหรือการเข้าถึงพระเรียติธรรมเข้าง่ายแต่มีส่วนยากก็คือจำนวนพระเนนที่จะเข้ามาเรียนนักธรรมบาลีเนี่ยน้อยแล้วถ้าเหลือน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราลำลึกนึกถึงว่าวัดปยุรงสวาสของเราเนี่ยที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าในวัดต่างอารามสนองงานกันน
0: ะเจ้าค่ะ
1: ใช้ทรัพยากรรุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่าเนี่ย60อัพกันทั้งนั้นเลยก็มองดูว่าถ้าเปรียบเหมือนสะพานพุทธเนี่ยตอนนี้วัดปยุรงอยู่เชิงสะพานพุทธฝั่งทนกำลังของเรา

0: เนี่ยส่วนใหญ่จะเดินลงไปฟากปากคลองตลาดแล้วมันเลยกลางสะพานแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ทางข้างหน้ามันสั้นแล้วพอช่วงจังหวัดนี้ก็คือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะวาดพระพรหมบัณฑิตในฐานะเป็นเจ้าสำนักเกรียนวัดหนึ่งสาวาส
1: ค่ะ
0: ท่านได้เห็นว่าพระเนนของเราเนี่ยในวัดภายในวัดน้อยลงพร้อมทั้งการจัดการศึกษานักธรรมบาลีเนี่ยก็ถดถอยน้อยกว่ามากเดิมเนื่องจากว่าในช่วงนี้อาตมาบอกว่าผลิตผลสำคัญที่เป็นแม่เหล็กสำคัญเป็นสติปัญญาเป็นทรัพยากรสำคัญทางคณะสงฆ์เนี่ยไปทำงานให้กับองค์กรใหญ
1: ่
0: นั่นคือไปพัฒนาการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีวิเขตมีหน่วยมีวิทยาสงฆ์มีหน่วยงานจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
1: เรียกว่าพื้นฐานสำคัญของบุคลากรที่ออกไปรับใช้สังคมรับใช้พระพุทธศาสนาก็มาจากการศึกษาพระปริยัติธรรมในวัดของเราในสำนักเรียนวัดประยุรวงศ์เป็นฐานรากแต่ดั้งเดิมด้วยอย่างนั้นใช่ไหมฮะถึงสร้างคนออกไปพระอาจารย์คะถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะการศึกษาพระปริยัติธรรมเนี่ยมีความสำคัญมีคุณค่ายังไงเจ้าคะพระอาจารย
0: ์โอ้ต้องเจริญพรว่ามีความสำคัญมีคุณค่ามากเพราะว่าก็ปริยัติในหลักพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าหลักสำคัญในทางพุทธศาสนามี3ป
1: อ3ปอนะคะ
0: ปอที่1ปอปริยัติการศึกษาคัมภีร
1: ์
0: เรียกว่าคันธทุระเนี่ยการศึกษาคัมภีร
1: ์เจ้าค่ะ
0: ปอที่2คือปอปฏิบัติปฏิบัติใช่มั้ย
1: ปอปฏิบัติ
0: เรียนแล้วต้องนำมาใช้มาปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: นะปอที่3ปฏิเวทนั่นคือการเข้าถึงหลักธรรม
1: ปฏิบัติต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวท
0: เนี่ย3ป
1: อ3ป
0: อนั้นจากคำถามว่าปริยัติธรรมคือปอที่1
1: ค่ะ
0: มีความสำคัญอย่างไรก็ต้องเจริญพรว่ามีความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดก็เพราะว่าโบราณกาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านสนใจเรื่องพุทธศาสนาท่านก็ได้บอกเหตุว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้หรือไม่ได้แม้ว่าจะมี3ปอแต่ปอที่สำคัญก็คือปอปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าขาดหลักปริยัติเมื่อไหร่ศาสนาพุทธศาสนานั้นหายจากประเทศไทยหรือในโลกนี้ทันทีจนกระทั่งมีคนพูดว่าถ้าขาดปอปริยัติปอแรกนี่นะก็พุทธศาสนาค่อยๆสูญหายไปอันเนื่องจากว่าปฏิบัติก็ดีปริเวทก็ตามเนี่ยมันมีเป็นบางยุคบางสมัยบางยุคก็รุ่งเรืองบางยุคก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่ามีปริยัติแล้วเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้มีชีวิตไปอยู่ได้ตลอดแล้วก็เป็นสัญญาณว่าจะทำให้พุทธศาสนาของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองต่อไปมีหลักอ้างว่าศาสนัตทิติยาปณะปริยัติประมาณนั้นโบราณกาจารย์ท่านได้ผูกคำบาลีไว้อย่างนี้ว่าปณะก็ปริยัติอันว่าพระปริยัติปะมานังเป็นหลักศาสนทิฏฐิยาแห่งการดำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนานี่ท่านอ้างไว้อย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะหลักปริยัติเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: แล้วหลักปริยัตินี่เวลาที่พระภิกษุสงฆ์ท่านไปเรียนเนี่ยท่านเรียนเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ท่านก็จะเรียนเกี่ยวข้องกับคัมภีร์พุทธศาสนา
1: หมายถึงพระไตรปิฎกเหรอเจ้าค่ะหรือว่าหลักธรรมอื่นๆด้วยจัง
0: เขาแค่นี้มีตำรามีหลักสูตรทางคณะสงฆ์เนี่ยจะกำหนดว่าหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกจะต้องเรียนเรื่องอะไรแต่ละชั้นท่านจะกำหนดเอาไว
1: ้
0: หลักสูตรบาลีคณะสงฆ์ท่านก็กำหนดไว
1: ้
0: ชั้นไวยากรณ์ประโยคหนึ่งสองประโยคปทสามถึงประโยคปทเก้าเขาจะมีหลักสูตรเป็นตำราให้เรียนเลย
1: เจ้าค่ะ
0: และมีการเรียนการสอนมีวัดประเมินผลการวัดประเมินผลเราเรียกว่าสอบนักธรรมสนามหลวง
1: ค่ะ
0: หรือถ้าเป็นหลักสูตรบาลีสอบบาลีสนามหลวง
1: อ๋อเคยได้ยินอย
0: ู่แปลว่าพระเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ค่ะ
0: ทรงอุปถัมภ์การเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ
1: ์
0: จึงมีคำว่าสอบได้ในสนามหลวงสนามหลวงก็คือสนามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ
1: ์
0: เช่นเป็นเรียนธรรมสามประโยคพระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชทาน คัดเปลี่ยนธรรมสามประโยคถึงเปลี่ยนธรรมหกประโยคก็เปลี่ยนพัดเป็นสีเหลืองพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพัดเปลี่ยนธรรมหกประโยค
1: เจ้าค่ะ
0: สอบได้เป็นเปลี่ยนธรรมเก้าประโยคพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งพระราชทานพัดเปลี่ยนธรรมเก้าประโย
1: ค
0: เห็นไหมเนี่ยความยิ่งใหญ่ความสำคัญก็อยู่ที่การศึกษาระเบียบแบบแผนโบราณราชประเพณีที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์นี่ความสำคัญนี่ความสำคัญในระดับต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในความสำคัญในระดับที่ถามว่าแล้วพระเนรท่านเรียนอะไรจากคำถามเดิมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรียนหลักสูตรที่คณะสงฆ์ได้กำหนดเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยไปขายตู้พระไตรปิฎก
1: อ๋อเจ้าค่ะจะได้เข้าใจในคำสอนขององค์สมณะสัมพุทธเจ้าง่ายขึ้นมากขึ้น
0: เราจะเริ่มพรนี้ว่าเวลาพระอาจารย์และญาติโยมที่สวดมนต์ทำวัดเช้า
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีพระบาลีคำหนึ่งซึ่งกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าว่าสาดถังสัพพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิพระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะประโยคนี้แหละพร้อมทั้งอรรถความลึกถึงอรรถอธิบายเนื้อหาในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาสัพพยัญชนังพร้อมทั้งพยัญชนะอักขระตัวภาษานิรุตติศาสตร
1: ์เจ้าค่ะ
0: เรื่องภาษาเพราะฉะนั้นการเรียนบาลีเนี่ยเป็นการเรียนสัพพยัญชนังอักษรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานสร้างทักษะความชำนาญความสามารถตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ได้กำหนดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สามารถที่จะไปอ่านเทคบาลีต้นฉบับเดิมที่เป็นบาลีได
1: ้ค่ะ
0: แล้วพร้อมทั้งก็อาจจะประโยชน์เนี้ยไปถ่ายทอดเป็นครูสอนในให้กับพระภิกษุสามเณรรุ่นต่อไปให้เรียนแบบวิธีแบบนี
1: ้
0: เป็นวิธีปริยัติของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานี้นะเขาจะเป็นพร
1: แล้วปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราได้ศึกษาเรียนเกี่ยวกับพระประยัติให้ได้ผลดีหรือว่าประสบความสำเร็จเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: เรียนพรมีทั้งปัจจัยที่ว่านี้ปัจจัยสนับสนุน
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อให้เกิดความสำเร็จของผู้เรียนปัจจัยภายใจโดยสองของผู้เรียนสองส่วนเนี่ยนำประกอบกันปัจจัยภายนอกในขณะนี้คณะสงฆ์ได้มีพรบพระปริยัติธรรม ออกเมื่อปีพุทธศักราช2562
1: ค่ะ
0: เป็นเครื่องมือสำคัญในการรันจัดการศึกษาเป็นองค์ประกอบภายนอกที่สำคัญที่รัฐบาลเห็นความสำคัญการศึกษาของคณะสงฆ์การเผยแผ
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีพรบของพระปริยัติธรรมเป็นเครื่องมือในการจัดการแล้วพระปริยัติธรรมนั้นพระราชบัญญัตินั้นก็มีเรื่ององค์ประกอบสำคัญเรื่องการบริหารการจัดการบริการศึกษาอะไรเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง3แผนก1ปริยัติธรรมสามัญนะมีม.1 ถึงม.6นะเรื่องนักธรรมนะตรีโทเอกนะเรื่องบาลีนะตั้งแต่ไวยากรณ์ถึงประเรียนธรรม9ประโยคนะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริหารอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์สำคัญเป็นความโชคดีของคณะสงฆ์ได้พรบพระริยัติธรรมฉบับนี้มาแล้วตอนนี้กำลังแผงเล่นอยู่นะกำลังคณะสงฆ์ส่วนสำนักเรียนของจัดการศึกษาวัดวาอารามต่างๆเนี่ยซึ่งมีอยู่เดิมกำลังเข้มข้นมากรวมถึงสำนักเรียนวัดเป็นสาวาสด้วยเพราะได้พรบอันนี้มาแผงเล่นเราจะต้องเข้าสู่พระราชบัญญัตินี้ไงจึงบอกว่ามันมีความแตกต่างโดยมิติขององค์ประกอบภายนอกที่มาผลักดันเราอยู่ข้างหลัง
1: ช่วยได้เยอะเลย
0: ช่วยได้เยอะ
1: แล้วภายในล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับองค์ประกอบภายใน
0: องค์ประกอบภายในก็หมายถึงว่าผู้ที่ทำหน้าที่บริหารและเจ้าสำนักเรียนคุณครูโยมผู้อาถรรพ์ต้องมาช่วยกันสนับสนุนฉันทะเนี่ยจะต้องเกิดแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โดยเฉพาะในระดับที่เป็นเจ้าตำแหน่งหรือเจ้าอาวาสจะเป็นสำนักตัวอย่าง
1: ค่ะ
0: ก็จะต้อง

0: ประกาศให้คณะสงฆ์ได้รับทราบนะว่าบัดนี้ความสำคัญของพรบนั้นเกิดขึ้นกับคณะสงฆ์และคณะสงฆ์มองดูพรบเขาให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างไรเขาต้องขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเรื่องการศึกษา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในเรื่องขององค์ประกอบภายในเนี่ยผู้บริหารครูมีแรงกระตุ้นจากภายนอกให้ภายในเนี่ยเกิดขับเคลื่อนแล้วภายในชั้นที่สองผู้เรียน
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีฉันทะเนี่ยนะฉันทะกุศลที่มองเห็นว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะรักษาพระพุทธศาสนาได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าพระภิกษุสามเณรในกลุ่มนี้มีฉันทะนะกลุ่มที่อยู่ในเรียนนะ
1: ค่ะ
0: เราก็ญาติที่จะเกณฑ์ให้พระทั้งร้อยรูปเณรทั้งร้อยรูปมีฉันทะฉันทะเป้าหมายในจุดเดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าต่างคนต่างมาพื้นฐานทางบ้าน
1: แตกต่างก
0: ันแตกต่างกันพอเข้ามาเราก็พยอมที่จะหล่อหลอมไอ้ความหล่อหลอมจะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่บุญภาวาสนาของแต่ละรูปไม่เหมือนกันในว่าฉันทะกุศลเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีแรงกระตุ้นทั้งภายนอกจากสำนักเรียนครูบาอาจารย์กระตุ้นโอ้ที่มีฉันทะแรงสูงเนี่ย
1: ก็ยิ่งไปเรียนเช้าเลยนะฮะ
0: โอ้โหเห็นเขาเรียนเช้าสายบ่ายค่ำเคร่งเครียดอะไรอะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังมากทุ่มเทกลุ่มนี้ก็จะมีฉันทะสอดคล้องกับภายนอกภายในผสมกันเนี่ยทำให้ชื่นอกชื่นใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นะส่วนที่ฉันทะน้อยเราก็พยายามที่จะจูนปรับขึ้นบอกอันนี้สองอบรมพร่ำสอนบอกนะทำเต็มที่จนกระทั่งว่าเหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฉันทะทั้งฝ่ายผู้บริหารต
1: ่
0: อสำนักเรียนครูบาอาจารย์โยมอุปถัมภ์ตัวนักเรียนเองเนี่ยต้องเห็นร่วมเป็นแนวทางเดียวกันว่าพระปริยัติธรรมการศึกษานักธรรมบาลีเท่านั้นจะเป็นหลักของวัดของพระศาสนาของพุทธศาสนิกชนหรือพอ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์คะแล้วการที่เราศึกษาพระปริยัติเนี่ยนะฮะเราสามารถนำมาใช้แก้ปัญหานะฮะในสังคมไม่ว่าจะเป็นมิติทางศีลธรรมหรือว่าปัญหาทางโลกทั่วไปได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
0: นี่อะไรเป็นการถามที่สุดยอดมากเลยที
1: ่
0: ตรงคำถามในการต้นว่าทำไมในวัดปยุรงศาว่ามีแรงบันดาลใจอะไรที่จะมาฟื้นฟูเรื่องพระปริยัติธรรมเราใจก็มาฟื้นฟูนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่า
1: เราเคยมีแล้ว
0: เคยมีแล้วแล้วเราก็ใช้ทรัพยากรของเรานะไปทุ่มเทงานอื่นจนกระทั่งว่าเราหันมาดูข้างหลังเนี่ยที่หลับที่นอนบ้านของเราเนี่ยยังโบยังแหว่งอยู่นะนะต่อมาก็ได้รับมอบหมายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาดูแลการศึกษาก็เลยพอได้จังหวะนี้ก็เลยมีฉันทะแล้วมีฉันทะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสรับไหวไหมทันทีรับปากทันทีเลยไหวครับสู้ครับ
1: สาธุ
0: เพราะเราได้อานิสงส์การเรียนพระปริยัติธรรมที่นี่ศึกษาปฏิบัติธรรมประโยชน์ส่วนตนเกิดเพราะว่าได้พึ่งใบบุญวัดปยุรงศาวาส
1: เจ้าค่ะ
0: จากการที่มอบหมายงานให้นั้นมีหรือจะไม่รับเพราะเราก็เป็นทรัพยากรที่นี
1: ่
0: คนที่นี่ไม่ทำงานที่นี่เราจะทำงานให้ไหนที่ไหนจากการที่ว่าเรามีความรู้เราไปทดลองความรู้ของเราไปสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคณะสงฆ์ให้กับเด็กเยาวชนประชาชนมากมายทำแล้วเราก็มีความสุขมากพอเรามาดูบ้านตัวเองแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ส่งพลังอยู
1: ่
0: ก็เลยต้องการมาดูว่าให้มันส่งพลังในเรื่องของจัดทัพปริยัติธรรมเริ่มต้นใหม่ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะเจริญพรนะ
1: แสดงว่าพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าก่อนที่จะนำพระปริยัติธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาทางโลกเราก็ใช้ในการนี่แหละปรับปรุงพัฒนาภายในวัดของเราพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมนะและถ้าหากว่าเรามีการพัฒนาศึกษากันอย่างเข้มข้นได้คุณภาพเหมือนดังอดีตเนี่ยนะแล้วคนเหล่านี้ความรู้ด้านพระปริยัติธรรมหรือแม้แต่พวกเราคารวะเองนะเพราะคารวะก็จะเรียนนักธรรมตรีโทเอกนะฮะอาจจะไม่เรียนถึงปริญญาก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้พระอาจารย์ช่วยว่าจะช่วยลดทอนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: เมื่อพระเก่ง
1: ค่ะ
0: ญาติโยมก็ได้รับอานิสงส์ที่วัดของเราในห้องพิพิธภัณฑ์นี้เอาเรื่องทรัพย์สมบัติศิลปะทางศาสนามาแสดง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นผลงานของบุรพาจารย์ของศิลปินปฏิมากรรมทางในอดีตผ่านพุทธศิลป์มาตั้งโชว์
1: ค่ะ

0: จะเห็นนะที่วัดนี้ไม่มีวัตถุมงคลขายจำหน่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มีแต่ตั้งโชว์ให้ท่านนักศึกษาพุทธศิลป
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเกิดคุณภาพทางจิตใจพอสมควรแต่สิ่งที่สังคมจะได้คือพระเก่ง
1: ค่ะ
0: เก่งเรื่องเรียนเก่งเรื่องปฏิบัติซึ่งจากโจทย์คำถามว่าสังคมจะได้อะไรทุกวันนี้เห็นไหมสังคมจะเรียกใช้พระในเรื่องของพระเก่งพระบริหารพระมีความรู้วิ่งมานี่แหละเชิงสะพานพุทธฝั่งทนเนี่ย one stop service มีปัญหาเรื่องการศึกษามาปรึกษาหารือที่นี่มีปัญหาเรื่องการเผยแผ่มาปรึกษาที่นี่มีปัญหาเรื่องการบริหารการจัดการเกี่ยวข้องกับนาสงไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักธรรมเลยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าพระพรหมบัณฑิตหลักท่านไม่อยู่ข้างหน้าช่วยแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้จะทำให้เพื่อนพ้องน้องพี่ในเชิงของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจากการที่เราทำงานเนี่ยปริยัติจะเป็นฐานให้กับงานทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากวัดประยูรถ้าจุดมุ่งหมายของปริยัติของวัดประยูรคืออะไรแน่นอนสูงสุดคือพุทธศาสนาสังคมส่วนรวมชาวพุทธส่วนรวม
1: เจ้าค่ะ
0: โลกมวลรวมจะได้อานิสงส์จากการที่พระทรงปริยัติ
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์เรียนพระปริยัติแล้วก็เรียกว่าสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตรงนี้พระสงฆ์ไทยก็จะมีคุณภาพเมื่อพระสงฆ์ไทยมีคุณภาพการเผยแผ่ธรรมะการนำหลักธรรมไปให้ประชาชนรู้จักใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็จะเอื้อกันเรียกได้ว่าเป็นวงจรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความสงบสุขโดยเริ่มต้นจากวัดจากพระอาจารย์เราอย่างนั้นใช่ไหมฮะคณะสงฆ์สำนักอื่นๆที่เรียนพระปริยัติก็เป็นในแนวทางเดียวกันเช่นนี้เลยถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
0: เดินไปในแนวทางนี้แหละเหมือนกันเพราะเกิดจากบล็อกเดียวกัน
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: เรียนเหมือนกัน
1: เรียนเหมือนกัน
0: วัดผลก็เหมือนกัน
1: แล้วความ
0: ท้าเดียวกันพิมพ์เดียวกัน
1: นะครับความท้าทายที่สุดนะพระอาจารย์ว่าอยู่ตรงไหนของการที่เราพยายามจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: ความท้าทายมากที่สุดคือใจที่ทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทั้งผู้บริหารทั้งนักเรียนเนี่ยต้องทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทุ่มเทเพื่ออะไรเพื่องานที่รออยู
1: ่
0: ยกตัวอย่างของวัดประยูรสาวาสเนี่ย
1: ค่ะ
0: เรามีงานที่เด่นก็คือว่าเป็นสำนักพระนักเทศ
1: ค่ะ
0: ถ้าภายในวัดไม่ได้ส่งเสริมให้พระเนนของในวัดตัวเองเนี่ยเรียนปริยัติธรรม
1: ค่ะ
0: ประโยคต่ำก็ไม่มีประโยคสูงก็ไม่มีแววที่จะได้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วการอนาคตเนี่ยใครละจะมาซัพพอร์ตหนุนหลังเรื่องงานเผยแผ่พุทธศาสนาเพราะงานเผยแผ่ต้องการพระที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของหลักธรรมความเข้าใจในการสื่อสาร
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าพระไม่เรียนเรื่องการสื่อสารแล้วสังคมญาติโยมข้างวัดห่างจากวัดชาวโลกจะได้อะไรจากพระเพราะนั้นเราผลิตพระภายในวัดเนี่ยโดยสำนักเรียนวัดประยุสาวาสเนี่ยหลังบ้านเนี่ยหลังวัดเนี่ยทำหน้าที่เสิร์ฟหน้าวัด
1: ค่ะ
0: หน้าวัดมีอะไรมีงานเผยแผ
1: ่
0: ที่ทำอยู่อย่างโด่งดังในโดดเด่นสาลิกาป้อนเหนือ
1: ค่ะ
0: แม่นกต้องเก่ง
1: โครงการอบรมพระเผยแผ่ธรรมะ
0: นี่แหละใครๆก็มาที่นี่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ยังไม่มีใครทำลายสถิติวัดประยูรสาวาส
1: เรียกว่าเป็นเชิงเปรียบเทียบให้เห็นว่าการบริหารจัดการของสำนักเรียนพระประยัติก็จะเป็นในแนวทางลักษณะเดียวกันคือต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งในส่วนของวัดนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็ออกไปสู่สังคมนะฮะวัดอื่นๆถ้าหากว่าได้มีสำนักเรียนแล้วก็ศึกษาพระปริยัติธรรมก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะฮะในเรื่องงานเผยแผ่เหมือนกับวัดประยูรที่เราประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์วัดประยูรสาวาสเนี่ยทรัพยากรบุคคลสำคัญมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทรัพยากรบุคคลนั้นเกิดจากการศึกษาแล้วการศึกษาจะหนุนเรื่องงานเผยแผ่ของวัดงานปกครองของวัดจะเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเคยเป็นเจ้าคณะภาค เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสร้างความยิ่งใหญ่การศึกษาให้กับชาวโลกเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วเป็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วพระลูกวัดอีกเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าคณะพุทธสังฆาธิการเป็นพระนักปกครองมีรองเจ้าคณะภาค15อยู่ในวัดนี้อย่างหลากหลายเป็นเพราะอะไร
1: เพราะว่ามีการศึกษาที่ดี
0: การศึกษาม
1: ัน
0: นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาด้านอื่นๆการปฏิบัติหรือนะการเข้าใจเข้าถึงหลักธรรมและสามารถสนองรับใช้สังคมได
1: ้เจ้าค่ะสาธุฟังท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะได้ตอบปัญหาในวันนี้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญและก็คุณค่าของการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างยิ่งเลยนะฮะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะพระศรีธรรมภานีรองศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรงสาวาทวิหารที่พระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้นมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: เ
1: ช
0: ิญพ
1: อเอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นตอนที่2นั่นเองค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ถ้าฟันไม่ดีอายุไม่ยืนนะหนึ่งกินอาหารที่มีคุณค่าไม่ได้ใช่ไหมเคี้ยวของที่มีคุณค่าต่อร่างกายไม่ได้อาหารเคี้ยวไม่ละเอียดเป็นโทษไหมเพราะนั้นฟันไม่ดีในสมเด็จย่าท่านที่ได้รณรงค์ต่อสู้เรื่องฟันถ้าฟันแย่ซะอย่างแย่หมดท่านร่างกายพังหมดแล้วรักษาฟันให้ดีแต่สงสัยว่างี้เคยสงสัยไปอ่านเรื่องแรงวัสเกตเปรียบวัสทัศน์ว่าคนที่เขาตายด้วยอหิวาตกโรคสมัยปลายรศีนะฮะและเอาศพมาไว้หน้าวัสทัศน์ลมปลิวไปทางนี้ท่านลมพัดไปทางนี้ศพอยู่หน้าตรงเสาชิงช้าลานเสาชิงช้ามันติดพระทั้งวัดเลยท่านพระอหิวาตกโรคนะฮะใครไม่หนีเขาบอกว่าถ้าลมมาถ้ามีอหิวาตกโรคลมมาวูบแรกนะถ้าเพ่นหนีไม่ทันมึงตายมันจับที่นั่นเลยฮะหายใจเข้าไปปักเลยท่านแล้วก็เอาศพไปวัดอะไรวัดสะเก็ดเผาไหม้ใหม่ๆนะศพขึ้นอืดอัดอ่ะแต่อีแรงมากินสงสัยอีแรงทำไมไม่ติดอหิวาไปวิจัยนะท่านนะฝากงานวิจัยนะท่านไปวิจัยว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยสิ่งที่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างแรงเช่นอหิวาตกโรคหรือโรคร้ายแรงทำไมสัตว์มันกินเข้าไปแล้วมันไม่ติดโรคสงสัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านที่คนทำไมมันติดโรค

แต่สัตว์ติดไหมท่านไม่ติดหมาน่องหมาเน่าเนี่ยนะพยองพยาธิเนี่ยนะอีลงอีแรกมากินติดโรคไหมท่านไม่ติดซากศพที่ตายไปเนี่ยถ้าหมามันมากินหมาติดโรคไหมก็บอกสิไม่เคยเป็นหมาก็ตอบง่ายๆทำไมลูกบอกไม่เคยเป็นหมาแต่มันไม่ติดนะท่านมันมีอะไรอยู่ในตัวสัตว์อันนั้นแหละคือสิ่งที่จะมาวิจัยในการต่อสู้กับโรคไอ้โรคอะไรล่ะเนี่ยท่านโรคอะไรที่อะไรที่บราซิลอ่ะก็ดูสิว่าสัตว์ที่มากินไอ้คนที่เป็นโรคนี้ตายเนี่ยถ้ามันไม่ติดมันมีอะไรอยู่ในตัวมันเอาสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นน้ำดีในตัวมันก็ได้ใช่ไหมท่านถูกไหมอาจจะเป็นระบบระดับวิจัยน้ำดีของสัตว์ไอ้โรคซาโรคอะไรเนี่ยท่านซาสัตว์เนี่ยทำไมสัตว์มันกินนะมันตายด้วยโรคซาหายใจลดกันยังเป็นเลยใช่ไหมท่านแต่ทำไมสัตว์กินซากไม่เป็นล่ะต้องไปวิจัยสัตว์ที่มันกินซากเลยนะมันระบบน้ำดีหรือน้ำดีมันมีผลต่อปอดต่ออะไรหรือเปล่าแล้วเป็นการกำจัดระบบทรีทเมนต์มันเป็นยังไงท่านเขาใช้คำว่าทรีทเมนต์ไหมที่เราได้ที่เราอ่านในขวดยาสระผมบ่อยๆอ่ะใช่ไหม เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันน่าวิจัยนะท่านนะแต่มาดูอ่ะต้องพัฒนาสุขภาพสิ่งไม่สวยไม่เข้ามาในบ้านเนี่ยท่านนะมันจะสวยงามอยู่แค่อะไรท่านแค่ลูกสาวคนไข้ลูกชายคนไข้ก็ไม่เคยรอท่านที่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลนะลูกสาวคนไข้ก็ดูบ้านนอกบ้านนอกถ้าเป็นเอกชนแล้วท่านมาสวยมาหล่อมารวยใช่ไหมท่านมันได้โอกาสที่นะฮะเป็นระยะแรกๆเนี่ยเป็นระยะแรกๆนะถ้าอยากจะรวยนะท่านนะอย่าเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลเลยท่านเข้ารัฐบาลนะไม่มีใครไม่มีเศรษฐีเข้ามาแล้วท่านเขาเป็นเศรษฐีไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลแต่หารู้ไหมว่านี่คือแหล่งของอะไรของความรู้อย่างดียิ่งจนมากโรคภัยไข้เจ็บยิ่งร้ายแรงใช่ไหมท่านยิ่งผลิตแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพสูงถูกไหมฮะสมัยก่อนที่ไปเรียนอินเดียไงนะท่านอินเดียโคตรโรคเลยท่านใครจบอินเดียมาเนี่ยนะฮะถ้าได้อะไรฮะใบประกอบโรคศิลป์ในประเทศไทยนะเขาจะรีบรับเลยเขาบอกว่าโคตรโรคเลยแล้วไปเรียนโรคเฉพาะปริญญาโทมาทางไหนนั่นแหละโคตรเลยท่านเพราะฉะนั้นที่เขาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยท่านโรงพยาบาลเอกชนที่ผลิตแพทย์เนี่ยสู้ยังไงสู้โรงพยาบาลรัฐบาลที่ผลิตแพทย์ไม่ได้เพราะโรงพยาบาลเอกชนเขาถึงได้ฮะเขาจึงได้เอาอะไรท่านเอาหมอที่จบโรงพยาบาลรัฐบาลใช่ไหมท่านเอาไปใช้งานโดยการใช้หนี้ให้เลยดังนั้นอาตมาจึงฝากท่านทั้งหลายว่าท่านที่ดูโทรทัศน์จะประกันสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บของแพทย์พยาบาลได้อย่างไรประกันได้อย่างไรเพราะมันสุ่มเสี่ยงนี่เป็นผู้จตุอสุภะเป็นผู้สลับความบันเทิงเริงรมไม่มีอะไรน่าชื่นชมเลยท่านท่านสลับความบันเทิงเริงรมแม้แต่กินอาหารก็ไม่บันเทิงเริงรมนะไม่บันเทิงเริงรมอาตมาเป็นเนนเนี่ยท่านเป็นเนนขึ้นไปบนสกุลศพศพนี่เขาแปลกบ้านนอกอ่ะถ้าตายวันนี้ตายนี้จะเอาลงโรงเขาเอาศพเนี่ยใส่หีบศพแล้วเขาเอาผ้าตรายทอดรอบๆหีบศพเขานิมนต์พระแก่มาบังสกุลแล้วก็ปิดฝาศพเขาเรียกว่าทำบังสกุลปิดปากศพแต่เวลาจะเผาเอาศพนั้นไว้นะฮะ7วัน50วัน100วันเวลาจะเผาเขาให้พระแก่บังสกุลกับสายสินแต่เวลาจะเผาจริงเขางัดหีบศพออกท่านแล้วเขาเอาผ้าไปทอดที่ปากหีบศพตอนนี้เขานิมนต์พระหนุ่มกับเนนไปทั้งกลิ่นทั้งรูปทั้งความเละเทะทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองมันน่าสยดสยองท่านลงจากเมนเนี่ยท่านมองผู้หญิงไม่สวยสักคนนะมองหน้าผู้หญิงนะฮะมองหน้าลูกคนตายซึ่งมาหมายมั่นปั้นมือตั้งแต่วันแรกแล้วท่านสวดไปก็กุศลธรรมากุศลธรรมาอัพยาปิ้งปังกันถ้าสวดอะไรถ้าสวดเป็นทำนองใช่ไหมท่านสุดๆไปก็ร้องไห้โอ้เซนสงสาร

ที่ลูกสาวหลานสาวร้องนายหลวงเข้าผูกข่าวรัดมันท่านอย่างนี้ด้วยนั่นต้องเสแสร้งเพื่อเงินถ้าเจ้าภาพร้องไห้แสดงว่าซองจะเพิ่มขึ้นให้เข้าใจไว้เป็นการเรียกซองให้เขาฉีกถ้าสวดแล้วเขาไม่ร้องไห้ก็แสดงว่าเขาไม่เปิดซองเขาไม่ใส่ใหม่

อีสามองก็ถอนหายใจดังๆให้มันฟืดฟาคล้ายๆคนร้องไห้มาเอกีเปรียวกายอยู่ในโลงมาเอกี

สงสารพ่อกับแม่มันที่ตายลงมาแล้วท่านมองหน้าผู้หญิงไม่สวยมองไม่สวยไปนานสองได้กลิ่นอะไรกลิ่นศพมันจะอยู่ในนี้ท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังจำได้หลายๆกลิ่นศพสามกินข้าวไม่อร่อยก็มาเละทั้งหมดนะท่านแล้วยิ่งไปดูสัปเหร่อใช่ไหมท่านเผากลางแจ้งไหมฮะไอเราเป็นเด็กเป็นเองก็ต้องไปช่วยสัปเหร่อพลิกศพศพมันเขาต้องเสร็จแล้วต้องคว่ำนะท่านนะพอก่อนจะเผาเนี่ยต้องคว่ำศพพับคว่ำแล้วก็ต้องตัดนี่ท่านตัดเอ็นถ้าหงายเนี่ยศพมันลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยมานั่งบนเชิงตะกอนเงี้ยนั่งหัวโด่งเงี้ยพอเอาไม้ทิ่มอกปุ๊บตีกระดกไปทางนี้พอไม้ทิ่มตีนะหัวกระดกขึ้นนั่นแหละไส้ก็ออกมาไม่กินมันก็โอ้โหท่านกินปลาเค็มก็ไม่ได้ไม่อร่อยกินตือฮวนก็ไม่ได้กินแกงเนื้อก็ไม่ได้แล้วบางบ้านเนี่ยท่านสมัยก่อนมันมียาฉีดเนี่ยเวลาศพเนี่ยโรงศพไม่ว่าเป็นงี้เวลาเขาเอาศพเนี่ยเขาจะหนุนนี่หัวศพนี่ปลายตีนศพเขาจะหนุนแข็งเนี้ยแล้วให้น้ำเหลืองมันไหลไปลงปลายหีบศพที่ติดกับผนังบ้านพอน้ำเหลืองไหลเขากระมังสีขาวๆไปรองพอวันที่3ก็เสร็จนั่งปังปังนั่น3วันยังพระเก่าสวดพอวันที่5 6เนนไปสวดเสร็จนั่งแฉะหันไปดูนะน้ำเหลืองนะดูน้ำปลาในถ้วยตอนเช้าท่านกินไม่ได้กินไม่ได้จนฝาดไม่กินตายถ้าไม่กินตายจนฝาดจะชินกับมันไปเองฮะจนฝาดจะกินข้าวหน้าหีบศพได้แล้วมันนึกถึงท่านเป็นแพทย์พยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยท่านเห็นใจนะเห็นใจว่ามันไม่มีความบันเทิงเรืองรมอยู่เลยเห็นใจนะพออาตมาเห็นใจจนฝาดจะปรงได้ใช่ไหมหรือทำใจได้เขาเรียกเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเพราะนั้นบางทีคนไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจว่าไอ้การผ่าตรงผ่าตัดมันเป็นผู้อะไรไม่มีความบันเทิงเรื่องลมยิ่งแบบเป็นสูตินารีเวชดีไม่ดีหรือท่านเป็นหมออะไรก็ไม่ดีถ้าจำทำใจไม่ได้หมอคนหนึ่งก็ตายท่านตายคนก็ไปกันเยอะประกอบวันในงานนั้นมีแต่รูปหัวใจเท่านั้นเลยท่านนี่เป็นรูปหัวใจเท่านั้นเลยเพื่อนหมอก็ไปกันเยอะเป็นหมอหัวใจชื่อดังทุกอย่างเป็นรูปหัวใจใครเอาฤทธิ์มาเป็นรูปหัวใจหมดเพราะเป็นคนไข้เก่าครับไอ้หมอคนหนึ่งไปนั่งมองใหม่ๆก็ร้องไห้กับเพื่อนตายนั่งมองไปนั่งมองมาหัวเราะหัวเราะเสียงดังกันนะไอ้หมอเพื่อนก็ถามหัวเราะอะไรอ่ะกูหัวเราะสิลองคิดดูสิไอ้เพื่อนเราที่ตายมันเป็นหมอโรคหัวใจมึงดูสิเนี่ยหัวใจเต็มสาราวัดเลยแล้วกูเป็นสูตินารีอ่ะมึงลองคิดดูสิถ้ากูตายจะเกิดอะไรขึ้นเป็นผู้ประจนรายท่านเป็นผู้ที่ต้องสลับความบันเทิงเรื่องลมเป็นผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมคือต้องมีเมตตาใครก็ได้กรุณาช่วยเหลือมุทิตาดีใจเมื่อเขาหายออกจากโรงพยาบาลได้และอุเบกขาถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ตามกรรมเขาถูกไหมฮะไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้บอกช่วยกันเต็มที่แล้วนะช่วยกันเต็มที่แล้วอาจจะมีกรรมก็ได้ก็ไม่เป็นไรท่านนี้มันก็จบท่านแล้วพรหมธรรมเนี่ยมันสำคัญที่สุดอาตมาเล่าให้ฟังเสมอแล้วประทับใจเสมออ่านมาตั้งแต่30กว่าปีปิยราชินโนวาทของพระราชินีในเป็นราชินโนวาทซึ่งประยุทธ์สิทธิพันธ์เขาเรียบรวบรวมไว้นะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจะต้องบอกท่านผู้ที่จะจัดงานถวายสมเด็จพระนางเจ้าหน่อยถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะท่านลงไปค้นหนังสือปิยราชินโนวาทเขียนโดยประยุทธ์สิทธิพันธ์และเอาเล่มนี้มาพิ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าปีนี้เจริญพระชนมพรรษาเท่าไหร่ท่าน84ใช่ไหมเขาจะรวมเรียบเรียงไว้ดีมากเลยนี่ฝากท่านผู้ที่จะจัดงานด้วยนะซึ่งหนังสือเล่มนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ในห้องสมุดคงมีหรือถามห้องสมุดเขาต้องมีตัวอย่างหนังสือเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากถ้าเขาจะรวบรวมเรื่องพระราชินีไว้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องกาชาติเรื่องการแพทย์นะเรื่องการอาชีพมาทีหลังมีครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เล่าได้ตรัสไว้ในหนังสือเล่มนี้ตรัสวันที่11สิงหาใช่ไหมท่านในหลวงก็4ธันวาถูกไหมฮะก่อน1วันเพราะฉะนั้นสมัยก่อนที่ยังมีพระพรหมายแข็งแรงเนี่ยวันที่11สิงหาก็4ธันวาถ้าเย็นอาตมาไม่ไปไหนไม่รับนิมนต์ถามทำไมจะดูในหลวงกับพระราชินีก็กลับมาก็ดูได้ถ้าดูช้าไปเขาอะไรมันก็ช้าหมดความภูมิใจมันก็ช้าความรู้มันก็ช้าความอิ่มมันก็ช้าไม่แล้วกินนิมนต์ไม่เอาวันนู้นวันที่ในหลวงออกจากโรงพยาบาลที่เข้าครั้งแรกท่านแล้วออกจากโรงพยาบาลนะท่านอาตมาเป็นปัญญาที่ชลบุรีผู้ว่าเป็นประธานในหลวงจะออก5โมงเย็นจำไม่ได้จำเวลาไม่ได้ไอ้แล้วก็สวดมนต์นาทีกุฏิที่อะไรที่วิหารก็ถวายพระองค์ท่านทุกวันบอกว่าต้องสวดโพชฌงค์ทุกวันก็อยากจะดูพระพลานามัยในหลวงเพราะเราไม่มีโอกาสรู้ใช่ไหมท่านสมัยนั้นก็ถ้าเสด็จออกพระบัญชรทีหนึ่งก็คงก็ถ่ายรูปคนนั่งมองเนี้ยนั่งมองกันได้ยังไงท่านกล้องถ่ายกล้องอะไรกล้องอะไรโทรทัศน์ก็ตั้งไว้งั้นแหละท่านถ้าในหลวงโผล่พระบัญชรมานานแก๊กนึงก็ยังดีแล้วคนก็นั่งกันอย่างเงี้ยนั่งกันได้ทั้งวันท่านคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัวส่วนไอ้คนที่ไม่รักช่างมันท่านช่างมันเถอะมันเกิดมามีกรรมท่านเหมือนของมงคลเนี่ยเขาบอกของมงคลถ้าไปตั้งนะถ้าปฏิบัติไม่เป็นมงคลอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของมงคลไปตั้งในที่ที่เป็นอัปมงคลอัปมงคลก็ตกในตัวเราของไม่เป็นมงคลดันไปตั้งบนโต๊ะหมู่เนี่ยนะถ้าเอารูปโจมันตั้งบนโต๊ะหมู่แล้วกราบไหว้เนี่ยอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของเป็นมงคลถ้าตั้งในที่เป็นมงคลบูชาด้วยว่าอะไรด้วยสิ่งที่เป็นมงคลมงคลก็เกิดกับตัวเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่าใครนะใครไม่รักช่างเขาแต่มาหาเวรหาเวรหาเวรก็แล้วกันแล้วก็ไปดูแล้วก็โอ้โหชลบุรีมัน3ชั่วโมงแล้วบรรยายเสร็จถึง4โมงแล้วกูจะกลับไปดูทีวีทันไหมไม่ทันพอเริ่มบรรยายพอเริ่มผู้ว่าก็เปิดงานไปตะกี้เนี่ยนะอาตมาก็เริ่มขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ที่ฟังทุกท่านซึ่งเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่ทางนั้นนะฮะบอกกันตามตรงว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าเขานั่งฟังพระอะไรวะวิทยากรบอกไม่มีอารมณ์เพราะจะมากังวลอยากจะกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากโรงพยาบาลก็เลยเป็นกังวลไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าเขาลุกผมก็ไม่มีอารมณ์ฟังเพราะผมก็อยากจะกลับไปดูเหมือนกันงั้นถ้าตกลงถวายซองมาแล้วต่างคนต่างกลับเรื่องมันจบตรงนี้ท่านผู้ว่าก็รีบถวายนะต่างคนต่างกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวแล้วไปดูแล้วอาตมาก็รีบกลับมาโอ้โหในหลวงพระนามัยดีเหลือเกินแต่ถ้าที่วิเศษสุดตรงไหนรู้ไหมท่านท่านดูนะเราไม่รู้อะไรที่นั่งรถเข็นมาใช่ไหมที่เป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีคนประคองมาพอมาถึงรูปสมเด็จย่าใช่ไหมท่านถวายเจ้าหน้าที่ก็รับพวงมาลัยไปทำพระเกศอาตมาก็นั่งดูแต่ใจนะอยากจะรู้พระนามัยคนในหลวงที่ผ่ากระดูกหลังใช่ไหมท่านอันนั้นใช่ไหมเป็นยังไงท่านดูสิในหลวงลุกขึ้นจากรถและเดินไปที่รูปสมเด็จย่านึกในหลวงรู้ใจประชาชนว่าอยากจะรู้พระพระนามัยของพระองค์ว่าเป็นยังไงฉันก็เลยเดินให้เพื่อท่านทั้งหลายดูไงการที่เดินเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าให้รายงานตัววันนี้สุขภาพเป็นอย่างนี้แล้วนะที่มานั่งเฝ้ากันเป็นเดือนๆเนี่ยนะฮะสบายใจได้นี่คือเจ้าพระเจ้าอยู่หัวท่านนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่เราอ่านไม่ออกในพูดแล้วยังขนลุกท่านพูดยังขนลุกอาตมารู้สึกแบบนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณตอดใครอ่านไม่ออกไปรู้อะแต่เรารู้สึกว่าอาตมารู้สึกว่าท่านไม่ได้บอกเราแต่บางทีต้องอ่านออกท่านเหมือนท่านไม่สบายเงี้ยว่าลูกตั้งมาถามเป็นไงแม่ไม่เป็นไรนี่ลูกสบายดีจริงหรือเปล่าแม่แน่นะ

ทั้งที่มันแย่ไหมท่านแย่แต่เป็นความกรุณาที่มีต่อลูกพอลูกไปเสร็จแล้วเป็นไงท่านสุดแต่สำหรับลูกไม่เห็นนี่คือความกรุณาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชินีทลายฝั่งสมัยก่อนทางปากใต้ก็จะมีคนเป็นโรคเท้าช้างเยอะคนที่เป็นโรคเท้าช้างเขาก็ไปนั่งใต้ลมเพราะว่าเดี๋ยวมันปลิวไงท่านมันติดไหมเท้าช้างเป็นโรคติดต่อไหมที่เท้าขนาดนี้และเป็นโรคเรื้อนเท้าช้างน้ำเลือดน้ำเหลืองเฟ้อฟ้าไปหมดท่านแล้วต้องนอนบนใบตองนะขาต้องพาดบนใบตองสดใครไม่เคยเป็นหิดชนิดผู้พองทั้งตัวเนี่ยท่านท่านไม่รู้หรอกว่าโรคเท้าช้างมันเลวกว่าหิดฉันเนี่ยนี่ท่านหิดขึ้นทั้งตัวท่านง่ามรักแร้ที่มือนี่ทำยังไงมันก็ไม่หายตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไปอยู่วังอยู่วัดขี่เลื่อนหมาติดตลอดทั้งหูทั้งหิดติดกันพองพวกหัวชนตุเหม็นไปเจ็ดบ้านหัวก็ไปชนตุท่านรักษามา4-5 ปีกินยาเพนิซิลิน500,000มากกว่าใครในประเทศในโลกมันมีกินอยู่เท่านั้นแหละท่านมันแห้งเนี่ยก็เป็นอีกแล้วก็มันติดหมาแล้วก็เป็นเด็กวัดมันไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็ต้องสกปรกใช่ไหมท่านสบู่ก็ไม่มีฟอกสมัยนั้นอ่ะมีแต่สบู่กรดฟอกไปก็กัดตัวตายโหงจนสุดท้ายเลยท่านเป็นเฟ้อทั้งตัวไปแช่ในปักควายมันก็ไม่หายมีคนก็บอกว่าเอ้ยอย่าเพี้ยนเอางี้สิไปเอาหัวปลาหมอมา9 หัวปลาหมอที่สุ่มในหนองอ่ะและเก็บดีมันไว้แล้วตัดหัวปลาหมอผ่าเอาดีออกแล้วหัวปลาหมอไปเผาไฟเผาไฟแล้วก็มาโขกให้มันละเอียดแล้วก็ใส่กับน้ำมันมะพร้าวเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวให้มันร้อนๆหน่อยเอาดีปลาหมอใส่แล้วก็เอาอะไรเหลืองๆอ่ะกรรมฐานใส่ไปหน่อยนึงให้เท่ากับหัวปลาหมอหัวนึงพอมันละลายแล้วทาทั้งตัวถ้ามึงจะเพิ่มก็เพิ่มทีละ9วันนั้นแม่ให้ใครมาตามเป็นว่าเดินไปเงี้ยท่านกางเกงยังใส่ไม่ได้ต้องถือกางเกงไปอ่ะกางเกงในเฟิร์สน้ำเหลืองแล้วท่านอ่ะต้องเดินถือกางเกงตัดทุ่งไปอ่ะท่านดูทุเรศไหมหัวก็ชนะตุท่านตั้งงานต้องเดินไปเงี้ยท่านถือกางเกงไปเดินร้องไห้ไปอ่ะแมงวันก็ตอมแทงจืดไปถึงแม่ก็เอาไปตองปูท่านเอาไอ้หัวปลาหมอเนี่ยฉลมเลยท่านฉลมทั้งตัวเลยไปใครไปไอ้เงาะเลยท่านนอนบนใบตองอ่ะกลางบ้านบ้านก็ไปขี้ฟากหมดนอนตัวดำมาเมื่อมกันแหละแล้วมันคันยุบยุบยุบยุบโอ้ยคุณจะจะบ้าตายแต่แปลกท่านพอ3 วันมันหายหายจนทั้งวันนี้ท่านโอ้เขาที่ได้หัวปลาหมอปลาหมอและเป็นปลาที่โตช้าที่สุดต้อง6 ปีนะถึงจะได้กินมันนะเพราะว่าอะไรท่านพอจะสำเร็จปริญญาตรีกันท่านปลาหมอถ้าปลาพยาบาลไม่ถึงท่านถ้าปลาผู้ช่วยปีเดียวนะคนที่ได้ปลาหมอครับท่านจำไว้นะฮะไอ้ตรงเหนือปลาหมอมีคุณค่าไหมท่านก็มีคุณค่าไอ้มะหายเพราะปลาหมอนี่เองท่านเมื่อใครเป็นโรคหิดโรคผิวหนังนะจำตำราตมาไว้เถอะไม่รู้ใครบอกแม่มาเนี่ยถึงได้เป็นผู้เป็นคนเงี้ยแต่ผิวหนังมันไม่หายนะท่านนะที่มันขาดไปมันค่อยๆต่อกันมาเนื้อมันขึ้นมันไม่ละเอียดแบบนั้นล่ะคล้ายๆแบบปะผ้าปะทั้งตัวฉันรอเฉพาะตรงนี้ท่านเขาไว้ออกทีวีท่านแต่นี่คนรังเกียจใช่ไหมท่านเมื่อคนรังเกียจแม่นอนกับเมียได้ไหมนอนกับลูกได้ไหมไม่ได้มันติดหมดสภาวะทางจิตใจของคนที่เป็นโรคนะโรคเรื้อนเท้าช้างจึงน่าโรคเรื้อนจึงน่าสงสารมากแล้วต้องไปปลดปล่อยทางนั้นแล้วราชวงศ์ทางฝ่ายข้างแม่พระพุทธเจ้าก็เป็นโรคเลื่อนนะโกริยวงศ์นะแล้วหายเพราะอะไรไหมท่านหายเพราะไอ้ผลกระเบาโกละนะกระเบาอาตมาก็เคยเอากระเบากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวและกรรมฐานเอามาตำลงกันแล้วเคี่ยวหายเหมือนกันแต่หายไม่ขาดไม่เหมือนอะไรหัวปลาหมอก็ดีปลาหมออันนี้ก็เป็นตำรากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวเอาเคี่ยวเอาตำแล้วเคี่ยวให้เข้ากันแก้ละสะเก็ดเงินได้ไหมสะเก็ดเงินก็ได้นะแต่น้ำมันมะพร้าวอย่าไปเผาอย่าไปเคี่ยวให้มันเป็นอะไรให้เสียสภาพนะฮะตำซะก่อนแล้วก็พอแล้วก็ตำทุกอย่างให้ละเอียดให้แตกซะก่อนแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสารสกัดเย็นใช่ไหมท่านเคี่ยวซะก่อนแล้วเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช่ไหมท่านผสมไป

มันจะเรียกเนื้อคืนมาน้ำมันมะพร้าวมันดีตรงนั้นท่านสกัดเย็นก็ขวดละประมาณเท่าไหร่250ขวดเล็กๆเท่านี้มั้ยถ้า500ถ้าเสยผมนะฮะอินทรีย์ผมขึ้นหมดท่านแล้วผมจะไม่งอกสกัดเย็นเนี่ยท่านลองดูเถอะท่านมันจะไปใส่นะฮะน้ำมันน้ำมันละน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยทาๆมือคนเจาะชาวบ้านอ่ะแล้วท่านจะฉีดอะไรฉีดอะไรฉีดอะไรเยลใช่ไหมท่านค่อยทาต่างหากให้มันทับไปบนนั้นแล้วระสาสาง่ายเยลมันจะออกง่ายอันนี้ก็บอกไว้เป็นตำราท่านคนมันเก่งฉันอยู่กับหมอโบราณมาฉันก็ต้องเก่งใช่ไหมท่านเพราะเราเป็นโรคนี้เราจึงต้องเก่งเกี่ยวกับโรคนี้และเรื่องทำคนทำคลอดเนี่ยมันฉันเป็นฉันมันเป็นหมอมันตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วท่านฉันมันตำแยแอสซิสแตนต์ตำแยแอสซิสแตนต์เป็นผู้ช่วยหมอตำแยที่บ้านเพราะฉะนั้นเอาไปเอาไว้ข้างท้ายและพระราชินีก็เล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทางใต้สุดท้ายแล้วพระองค์ก็จะต้องเดินไปหาคนที่เป็นโรคเท้าช้างซึ่งทรมานมากร้องกำลังงงไปหมดและไม่มีใครมาดูแลและขาต้องวางบนใบตองกล้วยไปและทุกครั้งที่พระองค์ไปก็จะนั่งคุกเข่าลงแล้วถามอาการแล้วก็เอามือไปจับที่เขาเจ็บแล้วทรงไต่ถามอาการและให้แพทย์บันทึกทุกครั้งเป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มมีการรักษาทรงมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะกำจัดโรคอะไรเท้าช้างให้หมดไปจากประเทศไทยแต่หมอก็มาทูลว่าขอให้ทูลพระเจ้าอยู่หัวด้วยว่าอย่าเอามือไปแตะแล้วก็ถ้าแตะแล้วนะต้องล้างพระหัตถ์ทุกครั้งเพราะเดี๋ยวไปเกาตรงนี้บ้างอะไรบ้างหรือสะเก็ดมันลงไปถ้าโดนเหงื่อแล้วมันจะเริ่มลามข้าพเจ้าก็รอโอกาสวันหนึ่งแล้วจะเสวยเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ได้โอกาสจึงทูลสิ่งที่หมอคำที่หมอขอร้องแล้วก็นั่งฟังว่าคงจะตรัสขอบใจคณะหมอแต่ข้าพเจ้าก็ผิดหวังเพราะนอกจากที่ไม่ได้รับคำชมแล้วยังตรัสสอนว่าไม่ติดเชื้อโรคหรอกถ้าเรามีพรหมวิหารธรรมเพราะพรหมวิหารธรรมนั่นแหละคือเกราะป้องกันโรคติดต่อซับซึ้งเป็นเรื่องจริงการที่ในดงของผู้ที่เรามีโรคติดต่อนะถ้ามีพรหมวิหารธรรมไปช่วยเขาโดยไม่นะโดยคิดจะช่วยคณะท่านไม่มีติดต่อโรคนะและเรื่องนี้อาตมาเอามาเผยแพร่แล้วต่อมาเห็นมีคนเข้าไปสร้างหนังแล้วก็ไปค้นเรื่องนี้นะท่านนะสร้างหนังตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องพรหมธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดดังนั้นท่านทั้งหลายที่ผู้อุดมด้วยพรหมธรรมและไม่ใช่ท่านฉะนั้นก็ต้องประสานกับพวกพรหมธรรมแบบเร่งด่วนใช่ไหมท่านคือพวกปอเต็กตึงใช่ไหมร่วมกับตันยูไอ้พวกนั้นก็มีพรหมธรรมไหมท่านมีไหมมีแต่อาตมาเห็นโอ้ไอ้พวกมีพรหมธรรมกลางค่ำคืนไม่นอนกันไว้นี่ไงจะไปเก็บศพใช่ไหมท่านเอาศพมาส่งรถเอาคนข้าโอ้โหนี่คือพระพรหมมาช่วยเหลือพระพรหมบนสวรรค์ไม่ได้มาช่วยนะและไอ้พวกนี้นะถูกระแวงว่าจะไปฉกนาฬิกาเขาอะไรเขาก็ไม่รู้ละพอคมมันก็ด่ากันไปเรื่อยนะท่านมาทำอย่างเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเหมือนกันท่านเป็นพวกพรหมมีพรหมเป็นรอยบายก็เหมือนกันเป็นที่อะไรเป็นผู้ที่เจริญด้วยพระธรรมเป็นผู้ที่บำเพ็ญยอดแห่งทานบารมีเข้าใจทานบารมีไหมทำไมเข้าใจทำไมอาตมาจึงประเมินอย่างนี้บอกทานบารมีก็คือการบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพชรอะไรเป็นทรัพย์ที่มีค่าของมนุษย์ที่สุดท่านชีวิตชีวิตไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยชีวิตของทุกคนมีค่าต่อตัวเองมากที่สุด2ชีวิตของเรามีค่าต่อคนที่เรารัก3ชีวิตของเรามีค่าต่อหน่วยงาน4ชีวิตของเรามีค่าต่อสังคมถ้าชีวิตของเราขยายไปงี้มันจะมีคุณค่าเพราะการให้ชีวิตคนคนหนึ่งนั้นนะคืนผัวให้กับเมียเข้าไปเพราะเขายังรักของเขาอยู่คืนเมียให้แก่ผัวเป็นเกิดเป็นทานบารมีไหมท่านเขาเข้ามาเนี่ยเขาหวังว่าผัวเขาจะรอดท่านจัดการแล้วท่านคืนเข้าไปเขามารับไปพบเนี่ยท่านยืนยิ้มได้เราบำเพ็ญทานบารมีแล้วคืนเมียให้แก่ผัวเขาเราได้เป็นทานบารมีแล้วเราจะไม่พลาดจากคนที่รักเราคืนลูกให้กับแม่เขาลูกเราจะไม่ตายก่อนเราคืนแม่ให้กับลูกเขาไปทานไหมท่านคืนพ่อให้กับลูกคืนแม่ให้กับลูกคืนนะเจ้านายให้กับหน่วยงานสังคมคืนคนดีที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติมาสู่สังคม

บารมีสูงและคนที่ทำได้ก็คือแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเท่านั้นเองเราทำได้ทุกวันถ้าคิดเป็นและท่านรู้สึกว่าเป็นบุญไม่ต้องมีเงินมีทองอะไรหรอกนะฮะนี่แหละบุญของท่านบุญของพวกเราถ้ารักษาพระเนี่ยอ้าวเป็นบุญไหมท่านพระธรรมดาเป็นบุญอยู่แล้วท่านรักษาสังฆราชเป็นบุญไหมท่านคืนสังฆราชให้สังคมเป็นบุญไหมเป็นบุญปะโถเอ้ยเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าถ้าฉันเข้ามาเนี่ยช่วยกันรักษาให้หายหน่อยเป็นบุญต่อสังคมแต่ฉันไม่เข้าจะปฏิญาณองค์นึงเป็นโรคนั้นองค์นึงเป็นโรคนี้หนุ่มๆก็เป็นบอกท่านไปไหนมาเนี่ยไปให้หมอตรวจมาหมอว่าไงหมอเป็นไอ้นั่นไอ้นี่อะไรอายุ27-28นะเป็นรุ่นอาตมาเป็นหมดเลยผมไม่ให้หมอตรวจถ้าตรวจมันต้องเจอสักโรคอะผมกลัวหมอจะบอกผมเป็นนู่นเป็นนี่ผลใจตกผมไม่ตรวจหรอกตามใดที่ผมไม่ตรวจแสดงผมยังไม่เป็นให้เราเข้าใจนี่ว่าเราคืนให้แกเขาถ้าท่านทำงานแล้วท่านไม่ภูมิใจในข้อนี้ท่านถือว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรกับความเป็นสภาพโรงพยาบาลเลยนะนั่นคนที่บริจาคโลหิตได้บุญไหมท่านคืนไหมเขาไม่ได้มาทำงานอย่างเราแต่ถ้าเราไม่มีโลหิตของคนอื่นเป็นไงท่านบอกท่านผู้บริจาคโลหิตหน่อยนะได้บุญท่านได้บุญนะก็คือละแม่กับลูกผัวแกเมียใช่ไหมท่านคืนเขาเข้าโรงพยาบาลท่านพอจะต้องใช้เลือดเนี่ยนะเขารอดปุ๊บนะบุญของเราจะรอดตายเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างสูงสุดยกเว้นนะเอาเลือดไปใช้กับไอ้พวกเด็กแว้นไปบอกได้เลยใครดูอาตมาเด็กแว้นถ้าเกิดตีกันทะเลาะกันต้องนะให้เลือดให้ถุงเดียวให้ถุงเดียวเป็นจรรยาบรรณของโรงพยาบาลนอกนั้นถ้าอยากให้มาญาติมึงต้องไปหาเลือดมาให้เพราะเลือดกรุ๊ปดีๆนะฮะบางทีเลือดขาดฉุกเฉินใช่ไหมท่านอย่างกำแพงเพชรเนี่ยขาดเลือดต้องเกณฑ์ทหารไปนะท่านนะชั่วโมงชั่วขาดเลือดท่านแล้วไปให้ไอเด็กแว้นมาตีกันเนี่ยชีวิตอย่างนี้ไร้ค่าตีกันซ้ำซากไอ้เพื่อเข้าคุกแล้วเข้าคุกไปออกมาก็ยิงกันอะไรกันนะเก็บเลือดดีๆไว้แม่อาตมาเนี่ยท่านวันนึงก็ตอนน้ำท่วมอ่ะอาตมาไปทอดกฐินที่นู่นน่านอยู่ดีๆนะก่อนจะไปก็รู้แม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเขาบอกเอาแม่เข้าโรงพยาบาลเถอะรู้สึกเพ้อเบาหวานขึ้นแล้วไปกินอะไรไปกินเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงท่านเพ้อบอกแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วลุกขึ้นอีกวันเราก็ไปน้องสาวโทรบอกพี่แม่ต้องใช้เลือดแล้วก็บอกหมอสิก็บอกมันไม่มีก็ขอคุยกับเขาหน่อยเขาบอกท่านต้องใช้เลือดกรุ๊ปพิเศษนะก็หมอก็ไปบอกกับสภากาชาติบอกผมบอกแล้วเขาไม่มีก็โทรโรงพยาบาลศิริราชท่านตอนนั้นน้ำท่วมเราก็ไปช่วยป้องกันน้ำท่วมไว้กับคุณประชัยเลือดไพรัตน์เนี่ยท่านไอ้ที่น้ำไม่ท่วมศิริราชนะที่อาตมาเอาปูนไปท่านแต่ละท่านจำไว้นะถ้าน้ำท่วมท่านอย่าไปก่อกำแพงทำมันจะท่วมแบบปีอะไรปี54อ่ะอาตมาพอศิริราชพอสุรินทร์น่ะตอนนี้เป็นท่านพ้นวาระไปแล้วแต่คุณรู้จัก TPI มั้ยรู้จักช่วยขอปูนให้หน่อยพอศิริราชน้ำจะท่วม อะไรทรายเอาไม่อยู่แล้วขออะไรอิฐบล็อกด้วยนะเอาเท่าไหร่อ่ะท่านมาดูเหอะเยอะเลยก็แล้วกันท่านถ้าทางงานนิสิริราชล่มนะระบบทั้งข้างล่างจะล่มหมดท่านแล้วจะตายกันเป็นเบื่อแล้วอะไรอุปกรณ์การแพทย์จะเสียหายแล้วออกไม่ได้ด้วยโทรไปหาคุณประชัยจะไปโอ้ท่านอิดบล็อกไม่ต้องเอาแล้วครับเอางี้ผมถวายปูนเท่าไหร่ก็ได้ท่านเพราะในหลวงอยู่ที่นั่นและคนไข้อยู่ที่นั่นและระบบของสิริราชเป็นระบบถ้าพังหมดผมส่งวิศวกรไปเดี๋ยวนี้ขอพบกับผอ.หน่อยแล้วไม่ต้องปูนทั้งปูนแล้วท่านเอาปูนของบริษัทผมไปแล้วซ้อนกับแบบนี้ท่านสลับให้สูงแล้วกรีดถุงเอาน้ำสาดเอาน้ำสาดแล้วท่านไม่เกิน3ชั่วโมงนะที่มันไหลมานะมันจะกลายเป็นกำแพงถ้าต้องการนะถ้าน้ำแรงหน่อยต้องติดแม่น้ำเจ้าพระยาใช้2ชั้นถ้าตรงท่าพระจันทร์เข้าไปใช้ชั้นเดียวและรับรองท่านถ้า2ชั้นนะฮะถ้าทำแบบนี้นะปืนใหญ่ยังไม่ได้กินเลยท่านแต่มีปัญหานะท่านนะถ้าน้ำลดแล้วท่านจะทำไงกับมันไอ้น้ำลดว่ากันทีหลังเอาไอ้ตอนน้ำขึ้นมาดีกว่าท่านก็ไปช่วยมันก็เลยรอดท่านพอรอดปัญหาจริงๆท่านทุกวันนี้นะข้างๆทางนี้ยังไม่ได้ออกแล้วท่านมันจะออกไงท่านมันหนากว่าฉาบปูนเนี่ยท่านก็ปูนทั้งโลกขนาดนี้ท่านยาวขนาดเนี้ยอาตมาก็เลยบอกว่าพอฉันให้ค่าสีเอาสีไปทามันสวยๆ

วิธีการต่อสู้น้ำต้องใช้ปูนเท่านั้นนั่นแหละง่ายๆท่านใช้กระสอบทรายเสร็จหมดก็บอกพอบอกอ่ะงี้ท่านมีคนอยู่ประมาณ 6-700 คนฐานและยากคนขันเดี๋ยวผมระดมไม่มีเลือดกรุ๊ปนี้ท่านใช่ไหมอาตมาก็ไม่มีเลือดแม่กูต้องตายแต่นี่กูมาทำบุญนะเนี่ยก็เลยเดินไปจากกลางแจ้งที่จังหวัดน่านยกมือขึ้นว่าข้าพเจ้ามาทำบุญอุทิศกุศลเทวดาแล้วถ้าแม่ไม่ได้เลือดต่อไปไม่ทำบุญแล้วเทวดาก็ไม่มีอุทิศกุศลแล้วบุญใหญ่ๆไม่เอาแล้วทำบุญเหนื่อยแทบตายชักกวดน้ำทุกวันต่อไปเทวดาก็ไม่ต้องกินแล้วท่านจะอายุสั้นเพราะท่านจะรับกุศลจากพระและฉันจะบอกเลยเทวดาไม่มีจริงถ้ามีจริงต้องช่วยแม่ฉันนึกได้ว่าเคยไปบรรยายกรุ๊ปเลือดพิเศษที่สภากาชาดเขา800กว่าคนเฮ้ยแต่คนนั้นโทรศัพท์ไปเขาประสานงานให้เขาบอกขอคุยกับเทคนิคการแพทย์คนรุ่นบานใช้เอบีเนกาทีฟได้มันมีอยู่2ถุงซึ่งมีเจ้าของแล้วเศรษฐีเขาสั่งไว้เดี๋ยวถามพ่ออ้อก่อนที่คุมเลือดบอกให้แม่เจ้าคุณรอดตายมาตั้งแต่54ถึงปีนี้เท่าไหร่เพิ่งตายปีนี้มกราเนี่ยกี่ปี5ปีอะเลือดถุงเดียวท่านเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นยอดแห่งนักบำเพ็ญทานบารมีใครบริจาคเลยเป็นยอดแห่งนักทานบารมีแต่ควรจะใช้โลหิตให้มันเหมาะสมหน่อยและให้ไอ้พวกแว้นมันรู้นะครับว่าพระโหดร้ายแล้วกูไม่ได้โหดให้มึงถุงเดียวนอกนั้นมึงไปเกณฑ์ญาติเอามาถ้าญาติมึงอยากให้รอดญาติมึงก็บริจาคมาหรือบริจาคเป็นเงินมาซื้อเลือดไม่ใช่ทุกอย่างฟรีหมดไม่ใช่ไม่งั้นคนไทยไม่เข็ดให้มันเข็ดท่านให้มันรู้ตัวว่าโอ้ถ้ากูพุนไปนะกูโดนแทงกูโยนฟันกูตายแน่กูต้องหาเลือดมันจะได้หายซ่าถูกไหมท่านต้องมีการกับปราบปราบปรามเพราะนั้นเป็นย่อยพุ่นบำเพ็ญอะไรท่านทานบารมีเป็นสุดยอดของคนดีการที่เรายึดอาชีพเนี่ยเป็นคนดีนะท่านจะดีโดยกฎเกณฑ์จะดีโดยสังคมและใจต้องดีใจท่านต้องดีไม่ดีไม่เป็นอย่างนี้ใครมาอยู่อะไรก็ตามทำไมเราต้องมาเป็นอย่างนี้เคยคิดไหมว่าคิดผิดพยาบาลเคยคิดไหมพยาบาลเคยคิดไหมถ้ารู้เป็นพยาบาลเหนื่อยขนาดนี้ไม่เป็นสักดีเคยอุทานไหมเคยใช่ไหมก็ไปตายซะสิคะก็ออกไปได้เลยออกไปได้ไหมออกไปอยู่เอกชนได้ไหมก็ได้ทำไมไม่ออกล่ะก็สวัสดิการมันต่างกันใช่ไหมท่านมีบำนาญไหมเนี่ยมีไหมอ้าวคุณอยู่ได้ตลอดชีวิตคุณไม่เอาเหรอคุณจะเอาบำเหน็จเหรอคุณจะเอาโบนัสกับบำเหน็จไหมล่ะแล้วพ่อแม่เจ็บพ่อแม่ป่วยสิทธิพิเศษมีไหมสิทธิตำแหน่งการมีใช่ไหมท่านแล้วยังมีเส้นพิเศษอีกแล้วเพื่อนฝูงนะยังมีเส้นพิเศษอีกใช่ไหมท่านรู้ไหมว่าท่านทำอาชีพนะท่านสงเคราะห์ใครบ้างญาติโกติกาโคตรเงาเหล่ากรนะท่านสงเคราะห์หมดเลยถูกไหมฮะท่านสงเคราะห์เขาหมดแหละแต่ว่าตัวเราต้องเป็นคนดีแล้วขอให้ทุกคนรู้ใครไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนดีในท่านนะขอให้ดีในสิ่งนั้นจริงและขอให้รู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นอาชีพนี้เราเกิดมาเพื่อทำอาชีพนี้ไม่มีโอกาสปฏิเสธอาตมาเกิดมาเพื่อเป็นพระจะอยากสึกให้ตายโหมันก็ไม่ได้สึกสามมาตบกันหน้าห้องแย่งนะมาตบกันหน้าห้องนะฮะบางวัน 4-5 คนมันก็ไม่ได้สึกถึงมีผู้หญิงมาชอบก็ไม่ได้สึกถึงเบื่อพระด้วยกันท่านที่น้อยใจอยากจะสึกมันไม่มีโอกาสสึกเลยท่านมันมองไม่เห็นกูจะสึกได้ยังไงมันจะมีอุปสรรคมีการขอร้องมีอะไรโอ้นะพออายุ35จึงได้ดูว่าเขาสร้างมาให้เราเป็นพระหนึ่งเราคงอธิษฐานความเป็นพระไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวจากอดีตชาติสองนะเวลาโยมเขาใส่บาตรเนี่ยถ้าโยมใส่บาตรถ้าใครเคยใส่บาตรในเล็กๆใช่ไหมถ้าเป็นคนบ้านนอกใช่ไหมเนนบวชนานๆนะลูกนะบวชให้เป็นสมภารเจ้าวัดเชนะจ้าครับรับปากเขาไว้แล้วมันขี่ปากละท่านแล้วปากเรานั้นก็สวดมนต์ไหว้พระที่จะมาใส่บาตรได้แล้วคนเรานั้นก็ตายไปหมดแล้วท่านเขาไปอยู่บนสวรรค์ใช่ท่านเวลาฉันเดินไปซื้อเกงปุ๊บนะคนที่เคยใส่บาตรอาตมาก็คงนั่งมองหึทรยศเลยเนี่ยจะสึกมากไปเดี๋ยวเธอมึงไม่ได้แดกละงานเนี่ย

เดี๋ยวจะทำให้ดูว่ารับปากและจะตบัดสัตว์เขาเลยหาทางไม่ให้สึกนะท่านไอ้ร้านกางเกงอยู่หน้ากทมตอนนี้เลิกไปแล้วนะฉันไปตัดร้านนั้นกับเจ้าคุณอีกองค์นึงตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันปีเดียวกันท่านไปตัดด้วยกันนะฮะผลที่สุดไม่ได้สึกทั้งคู่ก็แล้วบ่นมาหงุดหงิดนะพอไม่ได้สึกมันหงุดหงิดนะท่านนะมองดูสบงหนูก็กัดเดี๋ยวดูตลับปัดไฟก็ไหม้มันดูมันเถื่อนไปหมดท่านมันเกะกะตาไปหมดเหมือนผู้หญิงแบบเลือดจะไปลมจะมาอะไรมันฟึดฟัดเอ้ยใครๆคนบ้าๆบอๆใช่ไหมท่านไฟขึ้นหน้าฟ้าขึ้นแก้วอารมณ์หงุดหงิดใช่ไหมท่านลูกตาทำอะไรขวางตาไหมไม่รู้ตัวใช่ไหมท่านเมโนพอสรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวเลยท่านมันเป็นงั้นแต่เขาไม่ได้เราสึกแล้วทำอะไรเนี่ยท่านถ้าทำอะไรไม่เคยดีมันจะขัดขวางท่านจะกินข้าวเย็นเนี่ยมันคนมาเรื่อยเลยท่านไม่ได้กินสักทีท่านแต่จะสร้างวงสร้างวัดอะไรท่านนะจะสร้างวัดจะทำกิจการใหญ่ๆนะฮะอยู่เฉยๆไม่มีตังค์ใช้ท่านไม่มีใครเอาคนมาทำบุญกุศลทัศน์อาตมาแต่ถ้าเราจะต้องทำไอ้นั่นไอ้นี่นะจะไปทำโรงเรียนนู่นเขาต้องการสัก 300,000 ที่ชัยนาทก็ไม่ใช่บ้านฉันไม่มีเงินเว้ยเขาจะปูพื้นเขาทำโครงการมาแล้วจะทำไงเมื่อวานโยมท่านจะทอดพระป่าสักทีสัก10คนพอท่านจะทอดพระป่าที่ไหนบอกนี่ๆเขามีหนังสือว่าเมื่อสัก10วันที่แล้วเอาสิท่านโรงเรียนเอาก็เลยเขาฟังว่าสพท.ให้มาแต่อะไรให้มาแต่ตัวโรงเรียนกับพื้นที่ขัดด้วยปูนธรรมดาลงสีเขียวแต่สมัยนี้มันต้องปูอะไรท่านปูกระเบื้องใช่ไหมฮะต้องมีค่าแรงปูต้องมีกระเบื้องอย่างดีกระเบื้องไม่ดีปูไปแล้วมันแตกก็ซ่อมไม่ได้ได้เงินแล้วท่านอ๋อเขาสร้างให้เรามาเป็นอย่างนี้อย่าเบื่อนะเบื่อยังเลิกสักทีนะไอ้ที่ว่ารู้งี้ไม่มาเป็นซะก็ดีหรอกนะไม่มาเป็นจะเป็นอะไรรูปร่างนี้จะเป็นอะไรรูปร่างอย่างเราเนี่ยฮะถ้าเราไปเป็นอย่างอื่นนะฮะเป็นแม่ค้าจะขายของได้ไหมไม่ได้พอมาใส่หมวกพยาบาลไปครับมันใช่เลยใช่ไหมพอใส่หมวกดูดีขึ้นไหมคุณดีไหมฮะดีขึ้นพอใส่หัวงอกหัวดำขึ้นมาดีขึ้นเลยใช่ไหมท่านถ้าไปอาชีพอย่างอื่นทำอะไรพวกเราก็เหมือนกันนะทำอะไรแล้วอยู่ในที่นี้ทั้งปลอดภัยแต่ไม่ปลอดโรคง่ายๆก็แล้วกันนะฮะชีวิตปลอดภัยไม่ปลอดโรคศัตรูก็น้อยลงใช่ไหมทุกอย่างเขาสร้างมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้เถอะว่าเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ครูอย่างแพทย์อาชีพเกี่ยวกับครูอย่างแพทย์พยาบาลอย่างนั้นท่านเป็นอาชีพที่เป็นของคนดีปลอดภัยที่สุดในโลกเพราะนั้นเป็นสุดยอดของคนดีนะเป็นผู้ที่ต้องสละชีวิตต่อชาวโลกก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่ติดต่อหรือการที่เราจะต้องไปเอาอะไรเอาคนไข้มาผ่านวิกฤตมาอะไรมาเนี่ยฮะเพราะนั้นให้ท่านเข้าใจคำว่าโรงพยาบาลซะก่อนเข้าใจยังท่านถ้าเขาถามว่าโรงพยาบาลคืออะไรตอบได้ยังท่านก็เอาไอ้นี่ไปพิมพ์สิท่านเดี๋ยวฉันจะไปถ่ายเอกสารเอาไหมแล้วไปใส่คอมพิวเตอร์แล้วเอาพิมพ์ติดหน้าโรงพยาบาลเลยนะพิมพ์แล้วให้มันถาวรโรงพยาบาลคือให้ทั้งคนไข้ให้ทั้งแพทย์พยาบาลและทุกคนอ่านได้ไหมได้เมื่อไหร่เขียนไว้ตั้งนานแล้วไปบรรยายนู่นท่านมหาวิทยาลัยอะไรแพทย์เชียงใหม่เมื่อ20ปีที่แล้วท่านจำได้โอ้โหเราไปบรรยายตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมเรารู้จักโรงพยาบาลดีขนาดนี้ก็ถามว่าทำไมท่านรู้จักโรงพยาบาลดีเพราะฉันไม่เป็นฉันเป็นผู้ใช้โรงพยาบาลนะท่านมันก็ต้องมีความรู้สึกสัมผัสต่อโรงพยาบาลแต่คนในโรงพยาบาลกลับไม่รู้ว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรและไม่บอกสังคมว่าโรงพยาบาลมันคือ9อย่างเมื่อเข้าใจแล้วต้องให้คนรู้จักโรงพยาบาลแล้วไปแขวนในเว็บไซต์นะไปแขวนในเว็บไซต์ว่าโรงพยาบาลเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอะไรของท่านของผู้เชี่ยวพยาบาลว่าโรงพยาบาลคือสิ่งนี้แล้วส่งเว็บไซต์ไปนู่นด้วยโรงพยาบาลแล้วนะตากสินใช่ไหมท่านของกทม.ไหมให้มาดึงเอาไปใช้มาดึงข้อมูลนี้นะสามารถเอาไปใช้โฆษณาบรรยายได้เลยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้หวงพระราชจิตปฏิพันธ์แต่เขาเห็นเขาก็รู้ว่าของฉันเพราะสำนวนอย่างเงี้ยของอาตมาคงคมแบบนี้ฉันองค์เดียวเท่านั้นแหละคราวนี้หันมาดูท่านเมื่อเราไปโรงพยาบาลเนี่ยในฐานะเป็นมหาลัยนะในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยด้วยท่านการทำงานเกี่ยวกับการแพทย์เราตั้งปรัชญาว่าไงทีนี้หรือทุกโรงพยาบาลเนี่ยท่านตั้งปรัชญาว่ายังไงในทางการแพทย์พยาบาลบอกได้ไหมว่าโรงพยาบาลนี้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ที่นี่เป้าหมายของเราค
คือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์สามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ยึดมั่นเวชบริการปรับปรุงระบบเวชบริหารชำนาญเวชโอสถขยันจดเวชระเบียนและเรียนเวทมนต์คาถา2 4 6 8มันเกี่ยวกับเวทมั้ยท่านที่ว่ามาเกี่ยวกับเวทมนต์มั้ยที่นี่ความหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์ส่งเสริมความรู้เรามีโรงพยาบาลมีสถาบันใช่มั้ยท่านในเรื่องเวชศาสตร์ต้องสอนให้รู้อาตมาเนี่ยอยากเป็นหมออ่านวารสารฟีฮาแลบนะใครเกิดทันบ้างหมอเถื่อนโบราณนะท่านเขาซื้อวารสารยาฟีฮาแลบแล้วร้านน่ะที่เขาเป็นบริษัทจำหน่ายยาเขาจะมีวารสารยาแล้วเราก็ไปนั่งอ่านแก้อะไรบ้างเสี่ยงๆกันไปแล้วก็เผอิญมีหมอแล้วท่านเขาเรียกหมออะไรหมอทหารเขาเรียกนะหมอเสนารักษ์ใครพอจะเสนารักษ์ไปแล้วก็ไปเป็นหมอตามบ้านก็ไปซื้อยามาฉีดกันยาสมัยนั้นก็มีไม่กี่ขนาดแล้วท่านนะหนึ่งฉีดกลูโคสกับวิตามินบีเข้าเส้นผสมกับกลูโคสแล้วก็ผสมกับอะไรน้ำกลั่นเข้าเส้นบำรุงแทนน้ำเกลือถูกไหมวิตามินบีเหลืองๆนะท่านฉีดเข้าไปที่เขาหยดในอะไรนะท่านในน้ำเกลือนั่นแหละแต่ก็ฉีดเริ่มจะได้เร็วๆขึ้นเพราะไม่มีน้ำเกลือขายท่านแล้วเรามีหมอไปบวชอาตมาเป็นบริวารหมอก็อ่านหนังสือไปเขาจะพาสังคมรอดแล้วอาตมาก็เป็นมือฉีดยาประจำวัดยาอะไรที่ฉีดรู้ไหมสองยาหนึ่งโปรเคนรู้จักโปรเคนไหมจากโปรเคนก็จะเป็นอะไรท่านเป็นต่อมาก็มียาการหน้าไมซินอันนี้เป็นยาปฏิชีวนะแรงหน่อยก็แพงหน่อยต่อมาออกแล้วมีขวดมันเป็นยางใช่ไหมท่านต้องค่อยๆแทงแล้วแทงแล้วก็ต้องระวังยามันเข้าไปในนี้ด้วยท่านนั่นแหละในหลอดยาเดี๋ยวไปเข้าไปนี่ไปเจอในเส้นเลือดอุดตันหนึ่งนะท่านห้ามมีอะไรฮะห้ามมีลมในหลอดยาฉีดลมเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยอันตรายนะท่านนะต้องไล่เนี่ยมานั่งดีดเนี่ยพอลมมันหมดก็ดีก็พอลมหมดก็ค่อยๆปีดให้ยามันไหลปีดแล้วถึงจะฉีดได้นะเป็นท่านสองฉีดศพเนี่ยยาฉีดศพเนี่ยถ้าศพตายนะแต่เรามียาฉีดศพฉันก็เป็นมีหน้าที่ในการฉีดศพนั่นแหละแล้วก็ศึกษาเวชศาสตร์มาก็พอมีความรู้บ้างตำรายาโบราณก็รู้บ้างมีอยู่3ขนาดที่กุฏิยาหมกขมยาหอมยาแก้อะไรนอนไม่หลับก็เลยยากล่อมนางนอนกินไปแล้ว7วันเนี่ยนางจะนอนสบายนอนไม่หลับแล้วจะไปรจมานางจะหงุดหงิดจะด่าผัวจะด่าลูกฟังกระโถนโยนกระป๋องใช่ไหมถ้ากินยาอันนี้ไปแล้วไม่ต้องไปกินยาแบบสมัยใหม่คือยามันแห้งยาของกล่อมนางนอนตำราของหลวงปู่ฉันเนี่ยสุดยอดท่านกินแล้วนอนสบายตื่นมาอารมณ์ดีสดชื่นตื่นไปแล้วงงงงสดชื่นท่านเพราะนั้นให้เรารู้ว่าเราต้องประกาศความเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์นี่เวชศาสตร์อะไรที่เป็นเอกของเราอะอะไรท่านเวชศาสตร์มันก็มีทุกเรื่องอะก็ทุกอย่างรักษาโรคได้ใช่ไหมท่านแต่เวชศาสตร์ที่เป็นทางวิชาการที่เด่นที่สุดของโรงพยาบาลนี่คืออะไรท่านต้องตั้งเป้าหมายอันนี้เป็นมอตโต้ฮะแต่เป้าหมายของท่านเนี่ยท่านจะเอาอะไรแบบเมื่อวานคนส่งไลน์ไปให้เพราะหมออะไรนะพยาบาลเภสัชกรคนหนึ่งอะที่ผลิตยาต้านไวรัสเอดได้แล้วไปประเทศของโก้อะไรท่านแล้วฝรั่งมันแอนตี้ใช่ไหมว่ายาของเราของมันเนี่ยเม็ดละท่านนั้นท่านนี้แต่ของไทยแค่8บาท12บาทของมัน1,200แต่ประเทศเนี่ยที่เขาตั้งข้อกีดกันทางยาทางยาในท่านทางเวชศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าเป็นกำไรของประเทศเขาจึงไม่ให้มาตรฐานเราอาตมาบอกได้เลยมาแพทย์แผนไทยนะต้องไปเรียนแบบนี้ก็ขอรักษากันมาหมอกระดูกหมอโบราณใช่ไหมท่านเขารักษากันมาโดนจับหมดพอจับไปแล้วจะได้รู้ว่าวิชามันหมดไปที่จะมาฟื้นฟูไม่ใช่ใครแล้วที่ทำลายยาแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขเริ่มทำลายเองโดยการจับหมอตามบ้านเพราะอะไรฮะเพราะไอ้
นะ1กฎหมายต้องมีการประกอบโรคศิลป์2กฎหมายยังไม่มีเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย

0: ตัวยังไม่ไปพิสูจน์บางทีเขาใช้ยาแค่สองขนานเท่านั้นนะเอาเขาซัดนะติดคุกติดตารางได้พันนี้เขามีกรรมท่านเพราะนั้นยาที่เราคิดว่ามันรักษาไม่หายเขารักษาของเขาหายอ่ะแล้วถ้าไปโรคนี้นะสมัยก่อนนะถ้าในกรุงเทพถ้าใครกระดูกแตกกระดูกหักเป็นแผลเน่าเขาไม่ได้นึกถึงโรงพยาบาลนี้นะเขาบอกต้องไปวัดโพหลวงพ่อเมียนถ้าไปหลวงพ่อเมียนพ่อเมียนมีอะไรมีน้ำมันยาแล้วก็มีมีดอยู่อันหนึ่งท่านคล้ายๆมีดหมอแล้วก็มีไม้อยู่แท่งหนึ่งแล้วมีเขียงใหญ่ๆอยู่อันหนึ่งไอ้คนไข้ก็นั่งแล้วก็ทำเฟือกท่านทำเฟือกโบราณทำด้วยไม้ไผ่แล้วก็นั่งแล้วถึงเช้ามาก็จะรักษาก็เอามึงนั่งยันข่าวขึ้นแล้วถ้าเกิดเขามาเงี้ยเอามีดสับมาจักรูดแผลสับมารูดแผลแล้วก็ยาทามันก็หายเข้ามาตลอดถ้าแถวอยุธยาต้องหลวงพ่อเมียนเหมือนกันวัดโพกับเจ้าบางบานตายไปแล้วชื่อเมียนเหมือนกันท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ไม่กี่วัดแต่ตอนนี้ทำไม่ได้หลายปีมาแล้วทำไม่ได้เพราะสาธารณสุขนะไปจับพระมันก็หายไปสิท่านเพราะนั้นยาไทยที่มันหายไปตำรับดีๆที่มันหายไปเนี่ยเพราะกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนจัดการให้มันหายไปโดยการที่หมอปัจจุบันก็ไม่เชื่อถือและถามว่าหมอปัจจุบันที่มันรอดมาเนี่ยที่มึงเป็นซางหลาดละอองขาวเนี่ยนะพ่อแม่มันทำไงมากวาดยาใช่ไหมท่านฝนกับฝรั่งมีไหมท่านเสร็จแล้วป้ายไหมท่านน้ำสาวข้าวฝนกับฝรั่งมีไหมท่านอาปากมาเนี่ยพริกทงพริกไทยนะยาดำล้วงแล้วมันรอดมามันทำไมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ย
1: ท่านผู้ชมคะหากเราเชื่อมั่นในตนเองและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีความสุขผลของการอยากมีความสุขคือผลงานที่ดีและการมีคุณค่าของตัวเราเองนั่นเองค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึก

าข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ได้ไปบรรยายในที่ต่างๆแล้วก็ได้เจอน้องๆนะคะมักจะมีเด็กๆมาถามว่าจะเรียนสายอะไรดีเรียนคณะอะไรดีประกอบอาชีพแนวนี้ดีไหมนะคะการที่เรายังไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้2เหตุผลด้วยกันเนาะคือเราอาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะสะท้อนคิดจริงๆอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็สังเกตตัวเองจริงๆว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยากทำหรือว่าไม่มีแรงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลมากพอเนาะน้องๆวัยมัธยมยังเด็กมากเลยนะคะบางทีเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่ได้มีวัตถุดิบที่จะทำให้เราเริ่มคิดเริ่มเห็นต่อจุดในชีวิตว่าเส้นทางข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงต่อไปค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เราสะท้อนคิดได้มากขึ้นแล้วก็หาข้อมูลได้มากขึ้นนะคะคือการหาคนรอบตัวนี่แหละค่ะที่อาจจะเป็นคนที่ช่วยทำให้เราสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะคะวันนี้พี่เมย์มีแผนภูมิหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้เราหาคนรอบตัวที่อาจจะช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถ้าน้องๆดูภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีแกนอยู่สองแกนด้วยกันเนาะแกนแนวตั้งเนี่ยคือแกนของการถามเนาะคนบางคนรอบตัวเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ช่วยตั้งคำถามเยอะเนาะแล้วก็จะมีบางคนที่เวลาเจอเราไม่ค่อยถามอะไรอาจจะเป็นคนที่เงียบๆนิดนึงนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีแกนแนวนอนเหมือนกันก็คือแกนของการให้คำตอบนะคะคนบางคนที่รอบตัวเราอาจจะเป็นคนที่เจอแล้วคุยแลกเปลี่ยนด้วยอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเรามากนะคะแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงรอบตัวเราที่จะให้ข้อมูลเราเยอะมากเลยให้คำตอบกับเราเยอะมากเลยในเรื่องต่างๆที่เรามีคำถามนะคะลองดูกลุ่มซ้ายล่างก่อนนะคะคนซ้ายล่างเนี่ยพี่ตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มซัพพอร์เตอร์คือเป็นผู้สนับสนุนเนาะเป็นคนรอบตัวที่คอยให้กำลังใจเวลาเราทำอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่แบบยืนเชียร์อยู่ข้างหลังเหมือนเราไปพรีเซนต์งานให้คุณครูฟังข้างหน้าผู้ใหญ่หรือเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอยพยักหน้าแล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะadvisor นะคะหรือเป็นคนที่ให้คำแนะนำเนาะ advisor เป็นคนที่ตอบเยอะเนาะแล้วก็อาจจะถามเราไม่ได้เยอะมากอารมณ์เหมือนคุณแม่เรานิดนึงเนาะบางทีอาจจะแบบว่าชอบให้คำแนะนำให้ความรู้ให้มุมมองมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนคนที่เป็น advisor เนี่ยจะเป็นคนที่มีของดีมีประสบการณ์แล้วเขาก็มักจะให้สิ่งที่เขารู้บอกเราว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรจากประสบการณ์ที่เขามีนะคะจริงๆจะมีคำหนึ่งที่มีความคล้ายคำว่า advisor เหมือนกันคือคำว่า mentor เนาะ mentor เนี่ยจะต่างจาก advisor นิดนึงตรงที่เขาอาจจะไม่ได้แค่ให้มุมมองของเขาอย่างเดียวแต่เขาก็อาจจะฟังเราเยอะด้วยถามเราว่าเป็นยังไงอยากจะเข้าใจเรามากขึ้นก่อนที่เขาจะให้คำแนะนำในมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะแต่คนที่พี่คิดว่าเป็นคนที่สำคัญมากเลยเนาะในการที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวยิ่งขึ้นนะคะคือคนที่เป็นโค้ชนี่วงให้ทุกคนได้เห็นดูตรงนี้นะคะโค้ชเนี่ยคือคนที่ถามเยอะอยากเข้าใจเรามากขึ้นอยากรู้ว่าเรื่องราวเราเป็นยังไงช่วยตั้งคำถามช่วยให้มุมมองนะคะแต่คนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะไม่ค่อยให้คำตอบเราเท่าไหร่เวลาที่เราเข้าไปคุยด้วยเขามักจะชวนเราคิดชวนเราตั้งคำถามเช่นถ้าเราไปถามคนที่เป็นโค้ชว่าอยากจะทำอาชีพอะไรดีเรียนคณะอะไรดีคนที่เป็นโค้ชอาจจะชวนเราตั้งคำถามว่าแล้วตอนนี้มีอะไรในใจบ้างลองเรียนรู้อะไรบ้าง

แล้วสิ่งที่เขาให้กับเรามาจะไม่ได้เป็นคำตอบนะคะแต่ว่าจะเป็นคำถามที่อาจจะทำให้เราได้ขุดค้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งคนที่เป็นโค้ชเนี่ยก็จะมีอยู่รอบตัวเราเนาะคนที่เป็นโค้ชอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่เสมอไปก็ได้เนาะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่คอยช่วยตั้งคำถามให้เราตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดที่มีอะไรแล้วเขาช่วยเราสะท้อนคิดได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเองได้เช่นเดียวกันนะคะที่อาจจะทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีเยอะแยะเลยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นช่วยตั้งคำถามมากกว่าให้คำตอบสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะที่มาร่วมเรียน

ด้วยกันนะคะไม่อยากชวนให้คิดเช่นเดียวกันเนาะว่าเราจะเป็นโค้ชให้กับน้องๆลูกๆลูกศิษย์ได้ยังไงบ้างเพราะบางครั้งคำถามของเราที่เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เขาพลิกมุมคิดอาจจะไม่ใช่เป็นการให้คำตอบแต่เป็นการชวนให้เขาสะท้อนคิดผ่านคำถามดีๆได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นนะคะคือการพยายามสร้างโอกาสที่จะทำให้เราได้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพสายงานสายการเรียนที่เราสนใจในจังหวะนี้นะคะพี่อยากที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ self discovery planning เป็นแบบฝึกหัดที่จะทำให้เราวางแผนแล้วก็ค้นหาตัวเองได้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองว่าคำถามที่เรามีที่อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นหาคำตอบกับมันได้ยังไงบ้างค่ะตัวอย่างที่อยากจะให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะคือตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะมีน้องๆจำนวนมากอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะพี่เมย์ก็เลยชวนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเห็นคนเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเท่อยู่นะแล้วมันก็น่าสนใจทันสมัยมากเลยแต่เราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะสิ่งที่เราเห็นกับงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปก็ได้นะคะแล้วถ้าเรานั่งคิดนั่งตั้งสมมติฐานเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้เราได้คำตอบนั้นเนาะวิธีการนึงที่จะใช้เจ้า self discovery planning template นะคะคือการลองวางแผนดูซิว่าเราจะต้องไปทำอะไรและเราจะต้องคุยกับใครบ้างเราถึงจะได้ข้อมูลเพิ่มทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าต้องงานยูทูบเบอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะตื้นลึกหนาบางชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่อยากจะชวนทุกคนคิดก็คือการที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราต้องคุยกับใครบ้างเราอาจจะอยากไปคุยกับคนที่ทำงานเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เพราะถ้าเราไม่เคยคุยกับเขาเลยเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะว่าชีวิตของเขาที่เราเห็นกับที่เกิดขึ้นจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะนอกจากการไปคุยด้วยแล้วเนี่ยนะคะมันมีอะไรอีกไหมที่อยากจะทำให้เราได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ลองเขียนออกมาคร่าวๆเนาะมันไม่ต้องเป็นแค่นี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราอาจจะแบบอ่ะลองเปิดชมรมยูทูบเบอร์ในโรงเรียนดูเลยสักตั้งหนึ่งใช่ป่ะคะทำให้เราได้เห็นเองได้ลองเองเลยว่าถ้าฉันเปิดช anel YouTube ของโรงเรียนแล้วเนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงชอบไหมลองทำจริงในสเกลเล็กๆในโรงเรียนแล้วเราชอบหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าติดต่อคนที่ทำยูทูบเบอร์ได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะขออ่านแล้วก็อาจจะขอฝึกงานเขาก็ได้ใช่ไหมคะการทำแบบนี้ไม่มากก็น้อยมันจะทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นว่างานเนี้ยเราชอบจริงหรือเปล่านะถ้าเราต้องใช้ชีวิตเหมือนคนคนนี้เราจะมีความสุขหรือเปล่าภาพที่เห็นกับภาพที่เกิดขึ้นจริงมันเหมือนกันหรือไม่นะคะน้องๆจะเห็นว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องมีแพชชั่นชัดเจนว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือสิ่งไหนแล้วพอเราไม่รู้ไม่ชัดเราก็มีความกดดันแล้วก็กังวลว่าทำไมเราไม่เห็นเข้าใจตัวเองเลยนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเส้นทางชีวิตอย่างที่บอกไว้เลยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ระหว่างทางนะคะแบบฝึกหัดที่เราได้แนะนำให้กับน้องๆได้รู้จักในบทนี้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะหรือว่าแบบฝึกหัดในการที่จะเข้าใจตัวเอง self discovery planning เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้น้องๆได้ดึงคำตอบที่อยู่ในตัวเองออกมาผ่านการตั้งคำถามของคนรอบตัวเนาะผ่านการหาข้อมูลจากการสร้างโอกาสต่างๆหลายครั้งคำตอบอยู่ในตัวเราก็จริงนะคะแต่การที่มีคนอื่นช่วยสะท้อนคิดการมีโอกาสที่ทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือสายเรียนที่เราสนใจมากขึ้นจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่เราอยากจะเดินไปข้างหน้าหรือไม่นะคะจะเริ่มต้นที่มุมมองในการมองปัญหาก่อนนะคะหลายครั้งเวลาที่เราคิดไม่ออกเข้าใจตัวเองละแต่ว่าเรามีข้อจำกัดเยอะมากเลยในชีวิตนะคะเช่นอยากจะทำอาชีพนี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านไม่เข้าใจเลยเนาะหรือว่าเอ้ยอยากที่จะเรียนสายไหนสายหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุนหรือว่าข้อจำกัดที่อาจจะทำให้เราไปถึงเป้าที่เราวางไว้ไม่ได้นะคะเมื่อใดที่เราเห็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็มองว่ามันเป็นปัญหาบ่นกับตัวเองว่าทำไมเราโชคร้ายจังเลยเนาะทำไมเราถึงเกิดมามีข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยเมื่อไ

ที่เราพูดกับตัวเองแบบนั้นเนี่ยเราก็จะยังยืนอยู่ในวงกลมของปัญหาอยู่ดีเนาะเราก็จะยังอยู่ในโซนที่วกวนอยู่กับปัญหาหาทางออกไม่ได้นะคะกรอบความคิดนึงที่พี่เมย์คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆในการที่จะทำให้น้องๆได้เริ่มก้าวออกจากโซนของปัญหาเข้าไปในมุมที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นทางออกมากยิ่งขึ้นคือกรอบความคิดที่มีชื่อว่า good enough for now หรือว่าดีพอณตอนนี้นะคะความหมายก็คือชีวิตเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์ทุกอย่างมันสวยหรูมีปัญหามีข้อจำกัดมากมายแต่ให้เราบอกกับตัวเองว่าจุดที่ยืนเนี่ยแม้ว่าจะไม่เพอร์เฟกต์แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่มันดีพอที่เราจะเริ่มคิดละว่าเราจะทำอะไรกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ได้บ้างความหมายก็คือความเพอร์เฟกต์ไม่มีอยู่จริงค่ะแค่มันดีพอมันจะทำให้เราเริ่มก้าวออกจากมุมของปัญหามุมที่เราบ่นแล้วก็โทษคนนู้นคนนี้เริ่มเข้าสู่โหมดที่เราจะเริ่มคิดมากขึ้นว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงส่วนตัวพี่มองว่าแนวคิด good enough for now เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากๆในการที่เราจะเริ่มออกแบบได้เพราะถ้าเราไม่ได้บอกตัวเองว่าเราอยู่ในโซนที่ดีพอแฮปปี้แล้วดีพอนะตอนนี้แล้วเราจะไม่พร้อมเลยในการที่จะพาตัวเองออกจากโซนของปัญหาเข้าสู่โซนของการหาคำตอบให้กับตัวเองค่ะน้องๆ อาจจะรู้สึกว่าน้องๆแบกปัญหาอยู่หลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราลองตั้งคำถามจริงๆแล้วก็มองปัญหาในมุมต่างๆเราจะเห็นว่าปัญหาในโลกนี้มีอยู่2แบบนะคะคือปัญหาที่แก้ได้แล้วก็ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ค่ะปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือปัญหาที่มันอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมได้มีหลายอย่างที่เราทำอะไรกับมันมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในคอนโทรลของเรานั่นเองนะคะปัญหาที่เราแก้ได้คือปัญหาที่พฤติกรรมความคิดหรือสิ่งที่เราทำจะมีผลต่อการแก้ปัญหานั้นๆเหตุผลหลักเลยที่ทำให้เด็กๆหลายๆคนอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเราตันเราไปต่อไม่ได้เพราะหลายครั้งเราเสียเวลาวกวนอยู่กับปัญหาที่แก้ไม่ได้นั่นเองนะคะในแนวคิดของการออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการ Design Thinking เราเรียกปัญหาที่แก้ไม่ได้เหล่านี้ว่าปัญหา Gravity Problem Gravity แปลว่าแรงโน้มถ่วงที่แปลเป็นภาษาไทยว่าปัญหาแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะปัญหาแรงโน้มถ่วงคืออะไรเนาะถ้าที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีผลไม้ตกลงมาใส่หัวนะคะก็คงไม่มีอะไรที่พี่จะสามารถทำได้ที่จะทำให้ลูกผลไม้นั้นไม่ตกลงมาใส่หัวแรงโน้มถ่วงเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะทำยังไงก็แล้วแต่แรงโน้มถ่วงก็จะยังมีอยู่จริงนะคะปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตเราชีวิตวัยเรียนชีวิตการทำงานเป็นปัญหาแรงโน้มถ่วงแม้ว่าเราจะเอาหัวชนฝายังไงนะคะก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่จะทำให้เราหาคำตอบให้กับปัญหาเหล่านั้นได้วิธีการที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะคะคือการเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่แก้ได้ถ้าพูดภาษากระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า Design Thinking พี่จะบอกว่าคือการเปลี่ยนปัญหา Gravity Problem ให้เป็น Designer Problemเปลี่ยนปัญหาที่ออกแบบไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่ออกแบบได้นั่นเองการที่จะทำให้เราเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้เป็นปัญหาที่แก้ได้นะคะก็คือการเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามค่ะปัญหาเป็นประโยคปัญหามันก็จะเป็นปัญหาวันยังค่ำนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามปุ๊บตามธรรมชาติของเราทันทีแล้วก็จะเริ่มคิดแล้วก็พาตัวเองเข้าไปสู่โหมดของการเริ่มหาคำตอบเทคนิคนึงที่เราใช้ในดีไซน์ thinking เสมอในการที่จะเริ่มหาคำตอบคือการเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามที่ใช้คำว่าเราจะจุดๆๆได้อย่างไรภาษาอังกฤษบางทีเราใช้คำว่า how might we เนาะคำถาม how อย่างไรเป็นคำถามที่จะทำให้เราพาตัวเองเข้าสู่โหมดของการหาคำตอบมากยิ่งขึ้นซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะพี่มีแบบฝึกหัดเล็กๆที่จะให้ทุกคนได้ลองเปลี่ยนปัญหาบางอย่างที่เราแบกอยู่ข้อจำกัดในชีวิตที่เรามีแล้วลองดูซิว่าพอเราตั้งคำถามเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามด้วยคำถามเราจะจุดๆได้อย่างไรแล้วเนี่ยมันเริ่มทำให้เราเห็นทางออกในใจบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดนี้กันค่ะตัวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะพี่ลองลิสต์ปัญหาที่บางคนอาจจะมีอยู่ในใจอาจจะไม่เหมือนของเราซะทีเดียวเนาะแต่ก็อาจจะมีความคล้ายเผื่อทุกคนจะได้เห็นมุมมองในการที่จะรีเฟรมพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสนะคะตัวอย่างแรกนะคะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนาะหลายคนบางที
ไม่รู้เลยว่า

เราสนใจอันนี้ไหมอันนี้ใช่ความถนัดหรือความชอบของเราหรือเปล่านะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนปัญหาที่เราเจอให้เป็นโอกาสได้เช่นเดียวกันนะคะการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสด้วยการตั้งคำถามเราจะจุดๆๆได้อย่างไรสำหรับปัญหานี้เนาะเราอาจจะตั้งคำถามว่าเราจะเข้าใจความชอบของตัวเองมากขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่งการเข้าใจความชอบของตัวเองเนี่ยก็อาจจะทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุยกับคนมากขึ้นออกไปทำกิจกรรมมากขึ้นหาข้อมูลมากขึ้นการเอาตัวเองไปเจอข้อมูลมากขึ้นได้สะท้อนคิดยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้เราเห็นความชัดเจนของความชอบตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาที่สองค่ะการเรียนไม่ตรงสายงานที่เราสนใจเนาะบางครั้งเราเรียนบัญชีมาแต่อยากจะไปทำงานสายการออกแบบที่มีเพื่อนที่เรียนหมอมาแต่สุดท้ายไม่ได้อยากจะทำงานเป็นหมอเลยอยากที่จะเป็นนักวิจัยทำงานในเชิงระบบนโยบายนะคะไม่แปลกอีกเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเพราะว่าอย่างที่บอกชีวิตเปลี่ยนได้และความชอบของเราก็เปลี่ยนไปตามบริบททั้งของตัวเองแล้วก็ของสังคมการตั้งคำถามก็คือเราจะทำยังไงนะที่จะทำให้เรายังมีทักษะที่สำคัญในการที่จะไปต่อในสายอาชีพที่เราสนใจแม้ว่าเราจะเรียนไม่ตรงก็ตามนะคะพี่ยกตัวอย่างของพี่เองพี่เคยเรียนเป็นวิศวกรมาก่อนแล้ววิศวกรในสายที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เนาะเครื่องมือแพทย์เช่นพวกเพสเมเกอร์พวกขาเทียมนะคะแต่ในระหว่างที่เรียนช่วงปี2ปี3เนี่ยก็ไปเจอเพื่อนๆที่เขาทำงานตั้งใจสมัครงานทางด้านสายการเงินมากๆและณจุดนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองมากเลยแต่ว่าเราไม่มีต้นทุนในเรื่องของบัญชีเรื่องการเงินเลยเราจะไปสมัครงานแบบนั้นได้ยังไงเนาะเราทำงานกับเครื่องมือแพทย์มาตลอดเลยนะคะคำถามที่ตั้งให้กับตัวเองก็เป็นคำถามเดียวกันอย่างที่น้องๆเห็นก็คือแล้วเราจะสร้างทักษะที่จะจำเป็นในการที่จะหางานในสายที่เราสนใจซึ่งก็คือสายการเงินได้ยังไงพี่รู้ว่าถ้าพี่สมัครงานการเงินเนี่ยไม่มีทางได้เลยเพราะว่าแบ็กกราวด์เบื้องหลังสิ่งที่เราเรียนมาไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขามองแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวขึ้นมาใกล้กับสิ่งที่เขามองหามากขึ้นอาจจะเป็นการฝึกงานเล็กๆในโปรเจกต์เล็กๆที่เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินมากยิ่งขึ้นแสดงให้คนรับสมัครงานเขาเห็นว่าคนคนนี้แม้ว่าจะมีแบ็กกราวด์เป็นวิศวะทางการแพทย์ก็แล้วแต่ก็เริ่มมีประสบการณ์บางอย่างมีทักษะการเงินบางอย่างเคยทำ Excel เคยทำ Financial Model อย่างน้อยเราได้พาตัวเองก้าวขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเข้าไปสู่ในจุดที่อาจจะเข้าใกล้งานที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นข้อสุดท้ายค่ะที่ตั้งเป็นโจทย์ปัญหาเอาไว้ให้กับทุกคนก็คือหลายๆครั้งนะคะครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดอาจจะไม่ได้เข้าใจงานที่เราอยากจะทำแล้วมุมมองของคนในครอบครัวหลายๆครั้งก็เป็นอุปสรรคในการที่เราจะต่อยอดอาชีพหรือสายการเรียนเช่นเดียวกันเช่นบางทีคนในบ้านอาจจะไม่สนับสนุนให้เราทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพราะว่าเขาก็อาจจะมีมุมมองแล้วก็มีความห่วงใยว่าอาชีพนั้นอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยแล้วมันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าคำถามที่เราอาจจะตั้งให้กับตัวเองก็คือเราจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้ครอบครัวเปิดใจแล้วก็เข้าใจงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งงานสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นงานที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เข้าใจการที่ดึงเขามามีส่วนร่วมในการที่จะเข้าใจอาชีพนั้นมากยิ่งขึ้นน้องๆอยากทำช่อง YouTube ของตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมการที่เขามีส่วนร่วมอาจจะทำให้เขาเปิดใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะคะและหลายๆครั้งการที่ยังไม่ยึดอะไรเป็นอาชีพชัดเจนทำเป็นงานอดิเรกเพื่อทำให้คนรอบตัวเห็นว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นอาชีพได้จริงๆนะมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ต่อยอดได้จริงๆนะเป็นประสบการณ์ที่พี่ก็เห็นหลายๆครั้งหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในตอนแรกเริ่มเห็นโอกาสเริ่มเห็นช่องทางมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีนะคะเราทุกคนในโลกนี้ต่างมีปัญหาแล้วก็มีข้อจำกัดทั้งสิ้นข้อจำกัดของเราอาจจะแตกต่างกันไปแต่การเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็พยายามเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นปลดล็อกตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถคอนโทรลชีวิตของเราได้มากขึ้นค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking ให้ความสำคัญมากๆกับการคิดทางเลือกที่หลากหลายนะคะและถ้าเราปรับใช้แนวคิดนั้นกับการออกแบบชีวิตเนี่ยมันเป็นการบอกตัวเองว่าจริงๆแล้วเราคนคนนึงเนี่ยสามารถมีหลายเวอร์ชันได้บางครั้งเรารู้สึกติดกับเพราะว่าเราคิดในใจว่าเมย์เวอร์ชันที่จะแฮปปี้ในชีวิตนี้เนี่ยมีเวอร์ชันเดียวคือเมย์จะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นเนาะหรือว่าเราคนนี้จะแฮปปี้ได้เราคนนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเท่านั้นเมื่อไหร่ที่เราจำกัดทางเลือกของตัวเองแล้วทางเลือกนั้นมันมีบริบทต่างๆในชีวิตที่ทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าเราพลาดแล้วก็ไปต่อไม่ได้
แต่จริงๆแล้วทางเลือกมีมากมายบางทีเราเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองได้หรือคิดใหม่ที่คนในโลกนี้ไม่เคยคิดขึ้นมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะมีอาชีพเยอะแยะมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทุกๆวันเลยเพราะว่ามีคนคอยคิดว่าตัวเองอาจจะสามารถเพิ่ม value ให้กับสังคมในมุมต่างๆแล้วมันก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถคิดให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้เรามีความหลากหลายในการที่จะออกแบบอาชีพแล้วก็ต่อยอดในการเรียนมากยิ่งขึ้นกุญแจที่จะทำให้เราสามารถเห็นความเป็นไปได้ในหลายๆเวอร์ชันของตัวเองมากขึ้นนะคะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแนะนำ3วิธีการที่อาจจะลองไปใช้กับตัวเองได้นะคะกุญแจที่1คือกุญแจที่มีชื่อว่า mind mapping นะคะคือการสร้างแผนที่ความคิดที่อาจจะทำให้เราสามารถต่อยอดได้ว่า1ไอเดียที่เรามีอยู่มันต่อยอดเป็นไอเดียหลากหลายยังไงได้บ้างซึ่งไอเดียหลากหลายเหล่านั้นก็อาจจะเป็นรูปแบบอาชีพใหม่ๆรูปแบบการเรียนใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถทดลองเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะอันที่2ก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า Odyssey Plan นะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ถูกแนะนำในหนังสือ Designing Your Lifeเป็นแผนภาพนะคะที่ทำให้เราสามารถวาดชีวิตในอีก5ปีข้างหน้าว่าจริงๆชีวิตเราเป็นยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยการที่เราจะออกแบบชีวิตได้บางครั้งเราไม่ได้ต้องคิดคนเดียวนะคะวิธีการหาทางออกบางทีกุญแจไม่ได้อยู่ที่เราเองนะคะแต่ว่าการที่เราชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองหาทางออกก็อาจจะเป็นวิธีนึงในการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เข้าใจตัวอย่างของการใช้ mind mapping นะคะไม่อยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวอันนึงที่เราอาจจะพอถอดรหัสได้ก็คือการทำงานสื่อสารเนาะซึ่งถ้าแตกวงออกไปแล้วเนี่ยงานที่ได้สื่อสารมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเลยเนาะเราอาจจะเริ่มต้นจากการมองว่าอาจจะเป็นนักเขียนก็ได้ซึ่งนักเขียนเนี่ยก็มีหลายบริบทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์เขียนบล็อกตัวเองทำงานกับสื่อเนาะอาจจะเป็นจาร์นัลลิสต์ให้กับสื่อใดสื่อหนึ่งหรืออาจจะเป็นนักเขียนเขียนนิยายเขียนหนังสือขายให้กับตัวเองก็ได้นะคะในขณะเดียวกันงานที่ได้สื่อสารเนี่ยนอกจากเป็นนักเขียนแล้วอาจจะสนใจงานในวงการสื่อก็เป็นไปได้ซึ่งคำว่างานในวงการสื่อก็อาจจะแตกย่อยใน mind map ของเราออกเป็นรายละเอียดย่อยๆอีกมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้รายงานข่าวก็ได้นะคะในมุมนึงงานสื่อสารก็อาจจะมีบริบทอื่นๆเช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนที่ชอบสื่อความบางอย่างอาจจะอยากเป็นอาจารย์อาจจะเป็นวิทยากรซึ่งการจะเป็นอาจารย์หรือวิทยากรได้นั้นก็มีหลากหลายบริบทให้เราคิดต่อยอดได้เช่นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการสอนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นเทรนเนอร์อบรมให้กับบริษัทก็ได้งานสื่อสารยังอาจจะมีมุมมองอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีงานใหม่ๆแล้วนี้มีงานที่เรียกว่ากราฟิกโน้ตเนาะคือคนพูดไปแล้วก็สื่อความข้อความเมสเซจของเขาออกมาเป็นภาพวาดนะคะหรือแม้กระทั่งการสื่อสารในมุมธุรกิจก็อาจจะมีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เนาะสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนเพื่อให้เขาเข้าใจบริษัทแล้วก็มาลงทุนกับบริษัทมากยิ่งขึ้นแค่จุดเริ่มต้นจุดเดียวเนี่ยมันสามารถแตกย่อยเป็นมุมมองงานความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายเลยบางอันเราก็อาจจะคิดไม่ถึงจริงๆเราชวนคนมาทำ mind map ตรงนี้ด้วยกันก็ได้แต่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีออปชันมากมายแล้วบางครั้งบางอันอาจจะเลือกบางวงมาลองศึกษาต่อก็ได้ว่าเป็นมุมงานเป็นมุมการเรียนที่เราสนใจหรือเปล่าค่ะ

ในคลาสนี้นะคะเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะเริ่มระดมสมองใดๆนะคะในเรื่องของการระดมสมองเองเราก็ได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือและวิธีการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ Mind Map การใช้ Odyssey Plan หรือการชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองสร้างสรรค์ไอเดียด้วยกันอยากให้ทุกคนสนุกกับการคิดความเป็นไปได้เพราะว่าเรามีอิสระในการคิดสามารถปลดล็อกตัวเองและจะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็ไม่ตันค่ะและในคลาสถัดไปนะคะเราจะเอาความคิดที่เราได้ไอเดียที่เรามีลองมาดูซิว่าเราจะเริ่มออกแบบการทดลองให้กับตัวเองได้ยังไงค่ะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: ดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้สองคนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
4: แล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปทานของข้าแน่แน
2: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
4: ไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
4: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
4: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคล้อยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
4: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
4: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
4: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
4: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป็นห
5: ห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
6: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไปยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
4: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสซะอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้

0: รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
1: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้ได้สุด
2: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
3: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
4: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
5: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้ที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบเกณฑ
1: ์ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าอากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆก็ต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกว่า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
7: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
8: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
7: ณธนาคาร
8: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
7: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
8: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
7: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
8: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
7: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
8: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
7: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
8: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
7: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
8: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
7: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
8: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
7: จริงๆแล้วแต่ละกองทุน ก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
8: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
7: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
8: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
12: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในวันนี้คุณครูแพรอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆมาโรงเรียนกันกี่คนนะลองนับดูสิคะขอเริ่มจากพี่ปังหอมค่ะ
2: 16 17 18 19 20
0: มากี่คนคะ
1: 20
0: คน20มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะ
1: 2
0: กับ0เก่งมากๆเลย2กับ0นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มาโรงเรียนกันกี่คนเอ่ยโอ้โหเด็กๆปลายทางบางห้องนะคะก็บอกว่ามา20คนเช่นเดียวกันเลยค่ะอะไรนะคะบางห้องก็บอกว่าวันนี้หนูมา30คนค่ะโหห้องหนูมาเรียนกันเยอะมากๆเลยโอ้บางห้องก็บอกว่าวันนี้ห้องหนูมา18คนค่ะขาด2คนนั่นเองเพื่อนที่ไม่มาโรงเรียนแสดงว่าเพื่อนเป็นอะไรคะ
3: ไม่สบาย
0: หรือว่าอาจจะมีธุระนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆขาเด็กๆต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะจะได้มาโรงเรียนได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยคุณครูแพรนะคะไปอ่านข่าวมาค่ะเมื่อคืนว่ามีเด็กคนหนึ่งที่รอผู้ปกครองมารับใช่แล้วทีนี้ในขณะที่ผู้ปกครองเนี่ยมารับแล้วก็กำลังเซ็นชื่ออยู่เด็กคนนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าอยากกลับบ้านแต่เด็กคนนี้ก็ไม่เดินไปหาผู้ปกครองนะคะเด็กคนนี้วิ่งไปหาผู้ปกครองค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะ
1: ล้ม
0: จากนั้นเด็กคนนี้นะคะก็เลยแขนบาดเจ็บแล้วก็ผู้ปกครองพาไปตรวจพบว่าแขนหักนั่นเองค่ะดังนั้นเวลาที่ผู้ปกครองมารับหนูจะวิ่งมาหาผู้ปกครองได้ไหมลูก
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรล่ะคะขอถามดีกว่าเพราะว่าอะไรนะวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะพี่นิลินคะทำไมเวลาที่ผู้ปกครองมารับเราถึงไม่ควรวิ่งไปหาผู้ปกครองคะ
4: เพราะว่าถ้าเราวิ่งเดี๋ยวเราจะล้ม
0: ถูกต้องเวลาที่เราล้มเนี่ยใครเจ็บคะ
4: ตัวเอง
0: ตัวเองเจ็บนั่นเองบางทีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุล้มบางทีก็อาจจะหัวฟาดเลยได้ใช่ไหมลูก
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเราควรทำอย่างไรคะ
4: เดินค่ะ
0: เดินค่อยๆเดินไปหาผู้ปกครองนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆคุณครูแพรก็เคยสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆบางคนที่โรงเรียนเราผู้ปกครองมารับเนี่ยไม่ได้วิ่งไปหาผู้ปกครองนะแต่วิ่งเล่นด้วยความดีใจวิ่งไปทั่วเลยไม่ได้อยู่ใกล้ผู้ปกครองด้วยแบบนั้นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะขอถามหน่อยสิถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะทำไมเวลาที่ผู้ปกครองไปรับถึงไม่ควรจะวิ่งไปทั่วคะเพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาจับตัวเราไปค่ะ
0: หูเก่งมากเลยค่ะพี่ฟ้าใสถูกต้องเลยเพราะว่าเวลาที่เลิกเรียนนะคะก็จะมีผู้ปกครองหรือว่าคนอื่นๆเข้ามาในโรงเรียนใช่ไหมคะจากนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างอาจจะมีผู้ร้ายหรือว่าโจรเนี่ยแอบเข้ามาแล้วก็มาจับตัวเด็กได้ดังนั้นการที่ผู้ปกครองมารับแล้ววิ่งไปทั่วเนี่ยดีไหมคะลูก
4: ไม่ดีค่ะ
0: แล้วเราควรทำอย่างไรคะ
4: ห้ามวิ่งไปทั่วค่ะ
0: ห้ามวิ่งไปทั่วแล้วเราควรเดินไปหาผู้ปกครองแบบเรียบร้อยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะ

0: ็เลยด้วยความดีใจแล้วก็มีคนแปลกหน้าเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กับผู้ปกครองก็เลยจะพยายามจับตัวไปแต่ว่าโชคดีที่มีคุณครูมาเห็นทันแล้วก็ได้เชิญผู้ชายคนนี้นะคะออกจากโรงเรียนพร้อมกับตำรวจเลยค่ะโหอันตรายไหมคะเด็ก
1: ๆอ
0: ัน
1: ตราย
0: อันตรายมากๆเลยนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะต่อไปค่ะมีเด็กๆคนไหนมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยครับพี่โอติมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: ตอนที่หนูอยู่ในบ้านหนูนอนเปล
0: อ๋อหนูนอนเพลงใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับแล้วหนูก็ฟังเพลงจนหลับ
0: โอ้โหฟังเพลงจนหลับเลยพี่โอติฟังเพลงแบบไหนคะ
2: ฟังเพลงปกติเลยครับ
0: อ๋อฟังแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายแล้วก็สบายใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วเมื่อพี่โอติตื่นขึ้นพี่โอติทำอะไรต่อคะ
2: ก็เล่นเพลงครับ
0: อ๋อเล่นเพลงแล้วเพลงเนี่ยเราไปยืนบนเพลงได้ไหมลูก
2: ไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: เดี๋ยวจะล้มครับ
0: ถูกต้องเดี๋ยวมันจะล้มนั่นเองดังนั้นเนี่ยเพลงมีไว้ทำอะไรครับ
2: แกว่งครับ
0: แกว่งเราควรจะทำอย่างไรให้เราปลอดภัยคะ
2: อย่าเล่นแรงครับ
0: อย่าเล่นแรงนั่นเองหรือว่าเราอาจจะนอนบนเพลงหรือว่านั่งบนเพลงได้ใช่ไหมครับลูก
2: ใช่ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังอีกวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: หนูเคยเห็นหนอนคลาน
0: เคยเห็นหนอนคลานใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: หนอนตัวสีอะไรคะ
3: สีดำแล้วก็มีขนขึ้นมา
0: อ๋อบุ้งหรือเปล่าคะลูก
3: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นหนอนตัวสีดำๆแล้วมีขนขึ้นมาใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะพ่อบอกว่ามันเป็นหนอนคลาน
0: อ๋อเป็นหนอนคลานอ๋อแล้วถ้าเป็นหนอนคันแบบนี้พี่ใบบุญเอามือไปสัมผัสหนอนตัวนั้นได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เดี๋ยวมันจะคันตัว
0: ถูกต้องเลยเดี๋ยวเราจับแล้วเราอาจจะแพ้แล้วเกิดอาการคันได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วพอพี่ใบบุญเห็นแบบนี้แล้วทำอย่างไรต่อคะ
3: เขาก็เอามันไปทิ้งและไปทิ้งในป่า
0: ก็คือเอาเจ้าหนอนตัวนี้ไปปล่อยในป่าใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋อดีมากๆเลยค่ะไม่ฆ่าสัตว์ด้วยแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณพ่อจับหนอนตัวนี้อย่างไรคะ
3: จับหนอนเอาลิ้นสอไปเขี่ยให้มันขึ้นมา
0: อ๋อก็คือเราจะไม่นำมือไปสัมผัสตรงๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยเพราะพ่อก็กลัวว่าตัวเองจะคันเหมือนกันใช่ไหมคะลูก
3: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณครูแพรก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางน่าสนใจเช่นเดียวกันเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนบอกกับคุณครูแพรนะคะว่าเมื่อผู้ปกครองมารับนะคะหนูก็สวัสดีผู้ปกครองแล้วก็ค่อยๆเดินไปหาผู้ปกครองด้วยไม่วิ่งด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆบางคนนะคะก็เล่าว่าหนูไปตลาดกับคุณย่าค่ะแล้วก็ไปช่วยคุณย่าถือตะกร้าผลไม้ด้วยเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีความกตัญญูมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: คุณครูแพรอยากได้ท่าที่เราเคยตกลงกันไว้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ

0: เอาใหม่ท่าที่เราตกลงกันไว้คือพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวจะสังเกตดูนะว่ามีใครยังไม่พร้อมหรือเปล่าอ่ะถ้าพร้อมแล้วไหนเด็กๆมีใครอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูแพรจะขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยให้เด็กๆเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ยอดเยี่ยมค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยให้เด็กๆหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีนั่นเองต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆสังเกตทั่วบริเวณห้องของเราเลยว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะเห็นกล้องนั่นเองขอถามเป็นพี่ปริมค่ะอ๋อเห็นมุมประสบการณ์ต่อไปขอถามพี่อานนท์ค่ะเห็นโต๊ะนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เช่นเดียวกันเลยค่ะนอกจากนี้ก็มีมุมประสบการณ์ต่างๆด้วยดังนั้นที่เวลาเราเคลื่อนไหวเราไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะบาดเจ็บนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวก่อนแต่ว่าคุณครูแพรจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองดังนั้นให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยการหาพื้นที่ของตัวเองเราต้องทำอย่างไรลูก
1: กางแขน
0: กางแขนนั่นเองแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวจะเจ็บนั่นเองแต่ว่าคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีบางครั้งแขนของเด็กๆก็ไปชนกับโต๊ะไปชนกับเก้าอี้แบบนั้นได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะเจ็บนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดินตามจังหวะนะคะหาพื้นที่แล้วฟังจังหวะที่คุณครูแพรเคาะด้วยใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะ

0: ไหนคุณครูแพรขอสังเกตสิว่ามีใครยืนใกล้กันหรือเปล่าอ๋อรอบนี้นะคะเด็กๆต้นทางไม่มีใครยืนใกล้กันเลยแต่ว่ามีเด็กๆปลายทางยังมีคนที่ยืนใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะขอ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างนะ

0: คุณครูแพรขอชื่นชมว่าเด็กๆหลายคนไม่ชนกันเลยเวลาที่เคลื่อนไหวไหนใครมีท่าทางที่น่าสนใจบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พีคค่ะโอ้โหเหมือนมากๆเลยค่ะขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะ
1: ตำส
0: ้
1: มตำ
0: โอ้ตำส้มตำแซ่บไหมคะแซ่บมากๆเลยเผ็ดๆนัวๆเลยใช่ไหมเด็กๆปลายทางล่ะคะอ๋อบางคนบอกว่ากำลังทำท่าทางปีนเขาด้วยวู้

0: ใครยังไม่หยุดรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่อมทรัพย์ค่ะกำลังทำท่าทางอะไรคะ
1: เสือ
0: เสือโหขอถามเป็นพี่โอตีค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหมีคนทำท่าทางเป็นซอมบี้ด้วยค่ะใช่เหมือนมากๆเลยไหนมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจอีกไหมนะโอ้โหหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยมีใครทำท่าทางน่าสนใจบ้างโหพี่ต้นน้ำทำท่าทางได้น่าสนใจมากทำท่าอะไรครับ
2: ห
0: ุ่
2: นยนต์
0: หุ่นยนต์โอ้โหขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
3: กระต่าย
0: กระต่ายด้วยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะ
2: ย
0: ิ
2: งปืน
0: โอ้โหกำลังทำท่าทางเป็นนักเต้นด้วยค่ะโอ้ชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะโอ้โหหลายคนเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยค่ะพี่ปั้นเคลื่อนไหวตรงตามจังหวะหรือเปล่านะเด็กๆปลายทางหยุดหรือยังเด็กๆต้นทางล่ะต่อไปให้เด็กๆค่อยๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามชอบไหมคะ
4: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางชอบไหมคะ
4: ชอบ
0: เด็กๆปลายทางก็ชอบเช่นเดียวกันเลยค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามนั่นเองอันดับแรกเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆจับมือกันเป็นวงกลมใหญ่วงกลมใหญ่นะคะ1วงจากนั้นคุณครูแพรจะให้ผู้นำ1คนออกมาตรงกลางวงแล้วก็ทำท่าทางตามจังหวะจากนั้นคนที่อยู่รอบๆผู้นำก็คือผู้อะไรคะ
4: ผ
0: ู้ตามนั่นเองก็จะทำท่าทางตามผู้นำนั่นเองเมื่อคุณครูแพรให้จังหวะหยุดแล้วบอกว่าเปลี่ยนให้ผู้นำนะคะเดินไปแตะที่ไหล่เพื่อนเบาๆคนที่โดนแตะจะมาเปลี่ยนเป็นผู้นำคนใหม่แทนนั่นเองค่ะจะสลับเปลี่ยนกันนั่นเองค่ะเด็กๆขาแต่ว่าคนที่เป็นผู้ตามเราจะไม่ยื่นแขนออกมาแบบนี้เพื่อให้แตะนะคะจะให้ยืนอยู่ให้เรียบร้อยยืนนิ่งๆเลยแล้วผู้นำจะมาแตะเองพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วค่อยๆยืนและจับมือกันเป็นวงกลมขนาดใหญ่จับมือกันเป็นวงกลมขนาดใหญ่ค่ะอ่ะจับเลยพี่ใบบุญทางนั้นก็ได้ค่ะอ่ะพี่อมทรัพย์ขยับมาก็ได้ลูกพี่การ์ตูนเก่งมากเลยค่ะทีนี้เราดูซิว่าขาของเราไปชนกับเก้าอี้หรือเปล่าถ้าชนให้ขยับขึ้นมาข้างหน้าหน่อยค่ะพี่ปิมขยับขึ้นมาข้างหน้าหน่อยค่ะใช่แล้วเวลาที่เคลื่อนไหวจะได้ไม่ไปชนนั่นเองต่อไปให้เด็กๆค่อยๆปล่อยมือคุณครูแพรขอคนที่เป็นผู้นำหนึ่งคนดีนะรอบแรกคุณครูแพรขอเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญอยู่ตรงกลางวงเลยจากนั้นนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้ผู้นำคิดท่าทางและผู้ตามทำท่าตามใครคะ
4: ตาม
0: ผู้นำนั่นเองเก่งมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะไม่ขยับเข้ามาข้างหน้านะคะโอ้โหท่าทางค่อนข้างที่ต้องใช้การทรงตัวสูงเลยยืนอยู่กับที่เปลี่ยนค่ะสลับกันเลยค่ะพี่ปังหอมยืนตรงกลางหน่อยค่ะต่อไปนะคะ

โอ้เปลี่ยนค่ะเริ่มนะคะจังหวะด้วยนะจังหวะด้วยนะท่าของเด็กๆปลายทางก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเลยค่ะรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นผู้ชายบ้างนะคะพี่การ์ตูนเปลี่ยนค่ะเชิญเลยค่ะพี่ BM เด็กๆปลายทางก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคิดท่าเลยครับคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเรียบร้อยหรือยังเปลี่ยนค่ะเชิญเลยค่ะคิดสิทำท่าทางอะไรดีนะเด็กๆปลายทางเปลี่ยนเรียบร้อยหรือยังคะเด็กๆปลายทางเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเก่งมากๆเลยค่ะโหพี่แม็กทำได้ตรงจังหวะมากๆเลยเก่งมากรอบสุดท้ายเปลี่ยนค่ะขอผู้หญิงบ้างค่ะพี่แม็กขอผู้หญิงบ้างคนนึงผู้ชายก็ได้ได้มาเลยค่ะคิดท่านะคะเริ่มพี่ปั้นอยากยืนค้างไว้แล้วจังหวะล่ะคะพี่ปั้นทำอย่างไรดีนะอีกข้างนึงคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีคนเข้ามาในวงเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่อยๆนั่งค่ะค่อยๆนั่งเดี๋ยวเจ็บนะคะต่อไปให้เด็กๆยืดขาออกมาค่ะยืดขาออกมาจากนั้นเดี๋ยวเราจะร้องเพลงนวดไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาต่อไปมีใครอยากจะช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะสะบัดมือกี่ครั้งคะ10ครั้งนะคะเราจะทำท่าสะบัดมือ10ครั้ง1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ BM ค่ะอะไรนะลูกนวดแขนกี่ครั้งครับ10ครั้งขอ2ข้างเลยได้ไหมให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยจากนั้น1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากๆเลยต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิและหลับตาเราจะมาดูกันว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางสามารถนั่งสมาธิได้หรือเปล่า

0: ต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะตรงไหนว่างนะพี่แซนดี้ขยับมาหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะ
1: ผ
0: ู้
1: นำ
0: ผู้ตามนะคะเด็กๆสามารถเป็นผู้นำได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้ตามได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ขึ้นหน่วยใหม่กันแล้วซึ่งในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรคุณครูแพรอยากให้เด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของเราดูค่ะใช่หรือเปล่านะ
1: ต
0: ้นไม้เหรอคะแล้วสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: แอปเป
0: ิ้
1: ลอ๋อ
0: มีแอปเปิ้ลด้วยสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: ดอกไม
0: ้อ๋อมีดอกไม้หรือมีดอกนั่นเองมีอะไรอีกคะ
1: ใบไม
0: ้มีใบแล้วก็มีอะไรอีกลูกเด็กๆบอกว่าเห็นรากด้วยแล้วก็เห็นลำต้นด้วยนอกจากนี้สังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: คน
0: อ๋อมีคนกำลังรดน้ำต้นไม้ด้วยค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆคิดว่าเราเรียนในหน่วยอะไรลูก
1: ลำต้นไม้อ๋อ
0: เกี่ยวกับต้นไม้นั่นเองซึ่งหน่วยในวันนี้นะคะก็คือหน่วยต้นไม้ที่รักอีกรอบหนึ่งหน่วยต้นไม้ที่รัก
1: ต้นไม้ที่รัก
0: เก่งมากๆเลยซึ่งหน่วยนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับต้นไม้นั่นเองค่ะและในวันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี่เลยค่ะชื่อส่วนประกอบและลักษณะของต้นไม้นั่นเองต้นไม้นะคะก็มีลักษณะที่แตกต่างออกไปนะคะตามแต่ละชนิดนั่นเองและส่วนประกอบก็แตกต่างกันออกไปแต่ละชนิดนั่นเองค่ะคุณครูแพรอยากถามเด็กๆก่อนว่าที่บ้านเด็กๆเนี่ยสังเกตเห็นต้นไม้อะไรบ้างไหนขอถามเป็นพี่สนุค่ะพี่สนุคะที่บ้านพี่สนุมีต้นไม้อะไรบ้างคะ
2: มีต้นไม้ที่มีดอกรวงผึ้งค่ะ
0: อ๋อก็คือเป็นต้นรวงผึ้งเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: มีดอกสีอะไรคะ
2: มีดอกสีเหลืองค่ะ
0: อ๋อมีดอกสีเหลืองด้วยมีลักษณะเป็นอย่างไรอีกคะ
2: มีน้ำผึ้งค่ะ
0: อ๋อแล้วเป็นต้นใหญ่หรือว่าต้นเล็กคะลูก
2: ต้นใหญ่ค่ะ
0: ต้นใหญ่นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยไหนขอถามอีกสักคนสิขอถามเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยพี่ปริมคะที่บ้านพี่ปริมมีต้นไม้อะไรคะ
3: ต้นไม้ที่เป็นส้ม
0: อ๋อพี่ปริมมีต้นส้มด้วยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วต้นส้มมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
3: มันออกผล
0: อ๋อมีผลด้วยผลเป็นสีอะไรคะ
3: สีเขียว
0: อ๋อก็คือเป็นส้มที่ยังอาจจะโตไม่เต็มที่ก็เลยเป็นลูกสีเขียวใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิ๊มหน่อยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะที่บ้านของเด็กๆปลายทางมีต้นไม้อะไรบ้างเอ่ยโอ้โหเด็กๆปลายทางบอกว่าบ้านหนูนะคะมีต้นมะม่วงด้วยโหต้นมะม่วงเนี่ยเป็นลักษณะยังไงคะลูกต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ่
4: ต
0: ้
4: นใหญ
0: ่ต้นใหญ่แล้วผลมะม่วงเป็นสีอะไรคะอ๋อมีเด็กๆปลายทางบอกว่าที่บ้านหนูนะคะผลของมะม่วงนะคะก็มีทั้งสีเขียวแล้วก็สีเหลืองด้วยถ้ามะม่วงที่เป็นสีเหลืองก็คือมะม่วงสุกนั่นเองค่ะแล้วมีเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าที่บ้านหนูก็มีต้นมะขามด้วยโอ้มีหลากหลายชนิดเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้และลักษณะของต้นไม้นั่นเองค่ะคุณครูแพรมีภาพมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยนี่เลยโอ้ภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็นภาพป่าที่มีอะไรอยู่เยอะเลยคะ
4: ม
0: ี
4: ต
0: ้
4: นไม
0: ้มีต้นไม้เยอะแยะเลยคุณครูแพรอยากให้เด็กๆปลายทางได้ร่วมกันสังเกตด้วยนะคะมีต้นไม้เยอะแยะเลยแล้วลักษณะของต้นไม้ที่เด็กๆเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอ่ะคุณครูแพรขอถามดีกว่าวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่แซนดี้ค่ะ จากที่พี่แซนดี้สังเกตที่ภาพนะคะต้นไม้มีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
3: มีใบไม
0: ้มีใบไม้ใบไม้เป็นสีอะไรคะ
3: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวด้วยแล้วนอกจากมีใบไม้แล้วมีอะไรอีกคะ
4: มีต้น
0: อะไรนะคะ
3: มีต้น
0: มีลำต้นนั่นเองซึ่งลำต้นเนี่ยเป็นสีอะไรคะพี่แซนดี
3: ้สีน้ำตาล
0: สีน้ำตาลนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่แซนดี้หน่อยค่ะและในภาพนะคะก็คือต้นไม้ที่อยู่ในป่ามีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยแต่เด็กๆอาจจะเห็นไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะแล้วส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างเพราะเห็นแค่ลำต้นกับใบไม้นั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้คุณครูแพรก็เลยมีต้นไม้ที่มีส่วนประกอบครบทุกส่วนเลยมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตค่ะแต่ว่าตอนนี้มาหรือยัง
1: ย
0: ังไม่มาดังนั้นเราทำอย่างไรดีล่ะ
1: เ
0: สกออกมาเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางอยากใช้เป็นคาถาอะไรดีคะ
1: โอมาล
0: ึกกึ๋ยนะคะดังนั้นร่วมกันเสกไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3โอมาลึกกึ๋ยมาแล้วค่ะนี่ก็คือต้นไม้ที่มีส่วนประกอบครบทุกส่วนเลยค่ะเด็กๆค่ะนี่คือต้นอะไรเด็กๆทราบไหมเอ่ย
1: ต้น
0: ไม้โอ้ทราบได้อย่างไรเนี่ยที่บ้านเคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: ใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าต้นส้มจี๊ดเช่นเดียวกันเลยค่ะต้นส้มจี๊ดของเรานะคะก็คือตัวอย่างของต้นไม้ที่มีส่วนประกอบครบทุกส่วนเลยมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบที่หนึ่งเลยก็คืออยู่ใต้ดินคืออะไรคะ
1: ลำต้น
0: ไม่ใช่ถูกต้องเลยค่ะก็คือรากนั่นเองแต่ว่าเด็กๆอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ไหนคะอยู่ในดินหรือว่าอยู่ใต้ดินนั่นเองแล้วรากเนี่ยมีหน้าที่อะไรคะลูก
4: กิน
1: น้ำ
0: กินน้ำเก่งมากๆเลยค่ะรากนะคะก็มีหน้าที่เหมือนกับปากของมนุษย์เลยปากของมนุษย์มีไว้รับประทานอาหารใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต้นไม้ไม่มีปากแต่ต้นไม้มีรากแทนซึ่งรากของต้นไม้ก็เปรียบเสมือนปากก็คือไว้ในการรับประทานอาหารแต่ว่าอาหารของต้นไม้คืออะไรล่ะ
1: น้ำ
0: ถูกต้องเลยค่ะก็คือน้ำนั่นเองและแร่ธาตุนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะแร่ธาตุจากสิ่งต่างๆทั้งในดินหรือว่าที่คนปลูกเนี่ยให้มาก็เป็นแร่ธาตุเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยก็เป็นแร่ธาตุนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะรากก็จะดูดซึมน้ำแล้วก็แร่ธาตุอาหารต่างๆเพื่อที่จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นั่นเองแล้วเวลาที่รากดูดซึมขึ้นไปเนี่ยจะลำเลียงโดยผ่านตรงที่เป็นอะไรเอ่ย
1: ลำต้น
0: ถูกต้องจะลำเลียงผ่านลำต้นแต่ว่าคุณครูแพรจะขออาสาสมัครออกมาสังเกตลำต้นแล้วบอกเพื่อนๆหน่อยสิว่าลำต้นมีลักษณะอย่างไรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปังหอมมาช่วยคุณครูแพรสังเกตหน่อยสิว่าลำต้นของต้นส้มจี๊ดเนี่ยมีลักษณะอย่างไรหนูสามารถใช้มือจับอ่ะนี่ตรงนี้ค่ะลองรูปสิมีลักษณะเป็นอย่างไรลูกเดี๋ยวคุณครูแพรจะถามพี่ปังหอมนะคะต่อไปคุณครูแพรจะให้พี่ปังหอมมายืนทางด้านนี้หน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะพี่ปังหอมมายืนทางด้านนี้เลยอ้อมาด้านหน้าเลยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยสิคะว่าจากที่พี่ปังหอมได้สัมผัสลำต้นของต้นส้มจี๊ดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: มันดูเหมือนแบบว่ามันมีพอหนูลูบไปแล้วมันเหมือนแบบว่ามันมีอะไรออกมา
0: ก็คือผิวของมันเนี่ยขรุขระหรือว่าเรียบคะ
3: มันดูเหมือนแบบว่ามันเรียบ
0: อ๋อก็คือผิวมีทั้งส่วนของเรียบแล้วก็ขรุขระใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้ลำต้นของต้นส้มจี๊ดเนี่ยมีรู้สึกว่านุ่มหรือว่าแข็งคะ
2: แข็งค
0: ่
2: ะ
0: แข็งใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะลำต้นนะคะอย่างที่คุณครูแพรบอกไปเมื่อสักครู่เลยก็คือจะมีหน้าที่ลำเลียงน้ำและอาหารขึ้นไปให้ส่วนต่างๆของต้นไม้เนี่ยได้กินนั่นเองพูดง่ายๆเลยก็คือได้กินนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะนอกจากนี้ยังสังเกตเห็นอะไรอีกคะนอกจากลำต้นแล้วมีอะไรอีกคะอ๋อมีผลใช่ไหมคะแล้วสีเขียวๆนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ส้มจี
0: ๊ดอ๋อมีส้มจี๊ดด้วยแล้วก็มีอะไรอีกคะเนี่ย
1: ใบ
0: ของต้นส้มจี๊ดนั่นเองค่ะคุณครูแพรอยากจะขออาสาสมัครเด็กมาสังเกตใบของต้นส้มจี๊ดหน่อยสิว่าใบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะอันดับแรกพี่พีคลองสังเกตที่ใบก่อนสามารถสัมผัสได้เลยพี่พีคสัมผัสใบได้เลยทุกส่วนเลยทางนี้ก็ได้ค่ะลองจับตรงนี้ดูค่ะลองจับแล้วก็ลองรูปๆดูซิว่าใบของต้นส้มจี๊ดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นพี่พีคมายืนทางนี้เลยค่ะพี่พีคขาต้นส้มจี๊ดลักษณะของใบเป็นอย่างไรคะ
2: ม
0: ัน
2: เป็นแข็งๆค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมันเป็นแข็งๆแล้วเรียบหรือว่าขรุขระคะ
2: เรียบค่ะ
0: เรียบนั่นเองรูปทรงของใบเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรลูกเป็นวงรีไหมคะ
2: เป็นค
0: ่
2: ะ
0: เป็นวงรีหรือว่าเป็นวงกลมคะ
2: เป็นวงรีค
0: ่
2: ะ
0: เป็นวงรีแล้วด้านปลายของใบเนี่ยเป็นอย่างไรลูก
2: มันแหลมค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะมันแหลมนั่นเองและในส่วนโคนของใบเนี่ยโคนของใบคือตรงนี้เป็นอย่างไรคะแหลมเหมือนกันไหมคะ
2: เหมือนกันค่ะ
0: แหลมเหมือนกันเลยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของใบของต้นส้มจี๊ดนั่นเองซึ่งใบนะคะมีหน้าที่ในการสร้างอาหารสร้างอาหารให้กับต้นไม้หรือว่าส่วนต่างๆของต้นไม้เนี่ยได้กินนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือการสังเคราะห์แสงนั่นเองแต่คุณครูแพรขอใช้คำพูดที่ทำให้เด็กๆเข้าใจง่ายก็คือใบมีหน้าที่ในการสร้างอาหารให้กับอะไรคะให้กับต้นส้มจี๊ดนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ใบต่างๆเหล่านี้ก็มีหน้าที่ผลิตก๊าซออกซิเจนวิก๊าซออกซิเจนคืออะไรคะคุณครูแพรก๊าซออกซิเจนก็คือก๊าซที่ทำให้มนุษย์และสัตว์ต่างๆได้หายใจได้เด็กๆลองหายใจดูสิที่เด็กๆสูดเข้าไปนี้คือก๊าซออกซิเจนโอ้ใบสามารถที่จะผลิตก๊าซออกซิเจนให้เด็กๆได้หายใจได้แล้วก็สัตว์ต่างๆได้หายใจได้นั่นเองดังนั้นต้นไม้มีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์มากๆเลยแล้วถ้าไม่มีต้นไม้ล่ะจะมี

0: อากาศให้เราได้หายใจไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าที่ของใบนั่นเองต่อมาอะไรนะอยู่ตรงนี
1: ้
0: ถูกต้องเลยคุณครูแพรขออาสาสมัครออกมาสังเกตในส่วนของดอกให้คุณครูแพรได้ชมหน่อยสิว่าใครจะสามารถมาสังเกตได้นะขอเป็นพี่ใบเตยค่ะพี่ใบเตยสามารถยืนตรงนี้ได้เลยตรงนี้ได้เลยค่ะดูที่ดอกของต้นส้มจี๊ดได้เลยพี่ใบเตยสามารถสังเกตได้เลยดอกมีลักษณะเป็นอย่างไรคะพี่ใบเตยลองดูซิเดี๋ยวคุณครูแพทจะให้มาลองตอบคำถามจับได้นะคะค่อยๆจับจับเบาๆนะตรงกลางของดอกมีสีอะไรนะจับเบาๆนะโอ้อ่ะเมื่อสังเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ใบเตยเชิญทางนี้เลยค่ะจากที่พี่ใบเตยสังเกตลองบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะว่าดอกของต้นส้มจี๊ดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: มันมีความเรียบค่ะ
0: มีกลีบใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ที่เรียบแล้วสีอะไรคะ
2: สีขาวค่ะ
0: สีขาวแล้วตรงกลางมีสีอะไรคะ
2: ออกน้ำตาลน้ำตาล
0: อ๋อออกน้ำตาลน้ำตาลออกน้ำตาลเหลืองๆหรือเปล่านะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะตรงนี้นะคะก็คือดอกของต้นส้มจี๊ดนั่นเองค่ะและตรงกลางก็จะมีเกสรค่ะแล้วถ้าเกสรนะคะได้รับการผสมกันนะคะหรือมีการผสมเกสรข้างล่างหรือว่าข้างใต้ของเกสรก็จะมีรังไข่ค่ะและรังไข่ก็จะกลายมาเป็นนี่เลยค่ะถูกต้องค่ะผลของต้นส้มจี๊ดนั่นเองแต่ก่อนจะเป็นผลนะคะเมื่อเกิดการผสมกันขึ้นกลีบของดอกต้นส้มจี๊ดเนี่ยจะค่อยๆร่วงลงไปค่ะเด็กๆขาจากนั้นนะคะรังไข่ที่อยู่ข้างใต้นี้ก็จะกลายมาเป็นผลของต้นอะไรคะส้มจี๊ดนั่นเองก็คือเป็นผลส้มจี๊ดนั่นเองค่ะและดอกก็จะมีสีต่างๆแล้วแต่ชนิดของต้นไม้เช่นต้นส้มจี๊ดดอกก็จะเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็มีเกสรสีเหลืองแบบนี้การผสมเกสรก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่มีแมลงหรือว่าผึ้งผีเสื้อมาช่วยผสมเกสรนั่นเองพอเกสรถูกผสมปุ๊บก็จะกลายเป็นอะไรนะคะผลส้มจี๊ดนั่นเองแล้วผลส้มจี๊ดเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคุณครูแพรอยากขออาสาสมัครมาร่วมกันสังเกตจังเลยขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะพี่ต้นน้ำสามารถสังเกตได้เลยครับจับได้ด้วยนะสัมผัสได้เลยค่ะสัมผัสได้เลยแต่สัมผัสเบาๆมีสีอะไรบ้างลองดูสิสังเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทางนี้เลยค่ะลองบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะว่าผลของส้มจี๊ดเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
2: เป็นวงกลม
0: เป็นทรงกลมนั่นเองแล้วมีสีอะไรคะ
2: สีเหลืองออกเขียวเขียว
0: มีสีเหลืองออกเขียวเขียวนั่นเองค่ะแล้วจากสัมผัสผิวของผลส้มจี๊ดเนี่ยมันเรียบหรือว่าขรุขระคะ
2: เรียบ
0: เรียบนั่นเองแต่ว่าผลของต้นส้มจี๊ดที่คุณครูแพรนำมานี้ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่นะมันยังสามารถเจริญเติบโตได้อีกพอเจริญเติบโตเต็มที่แล้วผลของต้นส้มจี๊ดจะกลายเป็นสีอะไรคะ
2: เป็นส้มจี๊ด
0: เป็นสีส้มนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนประกอบของต้นไม้นั่นเองทบทวนส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่อยู่ในดินคือ
1: ราก
0: ต่อมามีอะไรคะ
1: ลำต้น
0: ที่ใช้ลำเลียงอาหารขึ้นไปนั่นเองต่อมาก็คืออะไรเอ่ย
1: ใบ
0: นั่นเองถัดมาคืออะไรเอ่ย
1: ดอก
0: และสุดท้ายก็คือผลนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนประกอบของต้นไม้นั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมกันทำด้วยค่ะ

0: รรมก็คืออยู่ทางด้านนี้เลยนี่เลยค่ะเด็กๆขาป้ายนิเทศของเราก็คือชาร์จกิจกรรมด้วยเช่นเดียวกันเลยซึ่งชาร์จกิจกรรมของคุณครูแพรนะคะก็จะมีส่วนประกอบของต้นไม้มาให้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีบัตรคำที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะอ่านบัตรคำไปทีละคำว่าแต่ละคำคือคำว่าอะไรบ้างเด็กๆปลายทางร่วมกันอ่านพร้อมๆกับคุณครูแพรด้วยนะคะราก
1: ราก
0: ร
1: าก
0: เก่งมากๆเลยนี่นะคะคือรากนี่เลยส่วนที่อยู่ใต้ดินนี่คือรากนะคะต่อมานะคะลำต้น
1: ลำต้น
0: ลำต้น
1: ลำต้น
0: นี่เลยค่ะนี่ก็คือส่วนที่เป็นลำต้นนะคะต่อมาใบ
1: ใบ
0: ใบนี่เลยใบใบสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเขียวนั่นเองถัดมาค่ะคืออะไรคะ
1: ดอก
0: อ่ะดอก
1: ดอก
0: ดอก
1: ดอก
0: นี่เลยอันนี้คือดอกของต้นแอปเปิลนั่นเองค่ะจะมีสีขาวอมชมพูแบบนี้เลยค่ะต่อมาสุดท้ายเลยผล
1: ผล
0: ผลนี่เลยผลแอปเปิลสีอะไรคะสีแดงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆทำกิจกรรมโดยที่คุณครูแพรจะแกะบัตรคำออกแสดงว่าเด็กๆจะต้องจำบัตรคำให้ได้ว่าแต่ละบัตรคำเนี่ยคือคำว่าอะไรบ้างแล้วคุณครูแพรจะให้มาติดใหม่ให้ถูกต้องฮึบชึบไหนใครเรียบร้อยบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่อนนท์ค่ะพี่อนนท์เลยมาทางนี้เลยครับลูกพี่อนนท์หยิบคำที่พี่อนนท์ต้องการติดเลยครับครูแพรวางตรงนี้หนูหยิบได้เลยค่ะทีนี้พี่อนนท์ถือให้เพื่อนๆช่วยดูว่าคำนี้อ่านว่าอะไรคะดอกนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะพี่อนนท์ไปติดได้เลยค่ะดอกอยู่ตรงไหนเอ่ยถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปไหนใครจะออกมาติดอีกบ้างนะคุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะพี่ภาคินยืนตรงนี้เลยครับแล้วก็เลือกคำเลยครับว่าพี่ภาคินอยากได้คำไหนทีนี้พี่ภาคินโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิพี่ภาคินหยิบคำว่าอะไรมาครับคำว่าอะไรคะโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิให้เพื่อนๆช่วยบอกก็ได้คำว่าอะไรคะเพื่อนๆคำว่าอะไรครับ
2: ใบ
0: เก่งมากเลยใบนั่นเองทีนี้ให้พี่ภาคินไปติดเลยค่ะถูกไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปยังไม่หมดนะคะส่วนประกอบของต้นไม้ยังมีอีกค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะพี่น้ำหวานเลือกคำมาเลยค่ะทีนี้พี่น้ำหวานรู้ไหมคะว่าคำนี้คือคำว่าอะไรคะ
2: ลาค่ะ
0: เพื่อนๆคะคำนี้คือคำว่าอะไรคะ
1: ลา
0: เก่งมากๆเลยไหนดูสิคะว่ารากอยู่ตรงไหนเอ่ยทีนี้มายืนตรงนี้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยเก่งมากๆเลยต่อไปยังไม่หมดคุณครูแพรขอเป็นพี่แม็กค่ะพี่แม็กเชิญเลยครับเลือกเลยครับพี่แม็กหยิบคำว่าอะไรมาคะ
2: ลำต้น
0: อะไรนะคะ
2: ลำต้น
0: ถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆ
0: ถูกต้องเลยก็คือคำว่าลำต้นนั่นเองค่ะพี่แม็กไปติดได้เลยค่ะ

0: กไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยเก่งมากๆเลยต่อไปเหลือคำสุดท้ายคุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยทางนี้เลยครับหยิบมาเลยครับทีนี้โชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคำนี้คือคำว่าอะไรครับพี่โอติคำว่าอะไรครับไม่เป็นไรให้เพื่อนๆช่วยคำนี้คือคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรครับ
2: ผลคร
0: ับ เก่งมากเลยค่ะพี่โอติไปติดเลยผลอยู่ตรงไหนนะทีนี้พี่โอติมายืนตรงนี้ถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถ
0: ูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนประกอบของต้นไม้นั่นเองทบทวนส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างคะ
1: ราก
0: รากต่อมาก็คือ
1: ลำต้น
0: ลำต้นต่อมาก็คือ
1: ใบ
0: ต่อไปคือ
1: ดอก
0: แล้วก
1: ็
0: ผลนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนประกอบและลักษณะของต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกนะคะแต่ว่าต่อไปก็กิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้กิจกรรมของเรานะคะเด็กๆน่าสนุกมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนดังนั้นให้เด็กๆนำมือของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3มีนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัวหนึ่งสีแดงอีกตัวหนึ่งสีฟ้าครามสีแดงก็บินไปสีฟ้าครามก็บินตามกลับมาแล้วเจ้าฟ้าครามตามมาด้วยสีแดงเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็คือ1เลยค่ะกิจกรรมปั้น

0: 3กิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยมือค่ะและ4กิจกรรมสร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาตินั่นเองค่ะน่าสนุกไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสน
0: ุ
1: กค่ะ
0: น่าสนุกมากๆเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพด้วยมือกันเลยค่ะเด็กๆค่ะนี่เลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะชึบกระดาษ100ปอนด์นั่นเองค่ะไว้สำหรับทำผลงานศิลปะเลยค่ะเด็กๆค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะแผ่นรองนุ่มนั่นเองไว้สำหรับในการพิมพ์ภาพนะคะนี่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะดินสอนั่นเอง